0: ายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Caption โดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบ Digital TV ภาคพื้นดิน
1: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
2: วันนี้ฮะจะพามาทำความรู้จักกับเครื่องปั้นดินเผาต้องบอกว่าที่บ้านแห่งนี้นะฮะที่เขาทำเครื่องปั้นดินเผาเนี่ย4รุ่นแล้วนะฮะทำตั้งแต่นู่นฮะสงครามโลกครั้งที่2ครับนานมากฮะ
3: ลับหลักๆนี่คือต้องวางให้ดินเบี่ยงไปทางซ้ายข้างขวา
2: ผ่านนี่จะขนาดไหน91ปี
3: ตั้งแต่รัชกาลที่5รุ่นสงครามโลกครั้งที่2ขุดหลุมระเบิดใช่มั้ย
4: ขุดหลุมระเบิดยุคนี้ครับเอง
2: ตรงนี้หรอ
3: ทันเอาใบไม้ไปวางบนหลังคาไม่ให้เครื่องบินเห็น
2: ส่วนใหญ่แล้วคนอยู่กรุงเทพจะแบบว่าติดในแสงสีนะไม่ค่อยจะอยากกลับอ่ะแล้วทำไมคุณกิ๊กเลือกที่จะกลับล่ะ
3: ถ้าในความคิดของกิ๊กก็เทพเนี่ยค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงแล้วก็คู่แข่งที่จะต้องทำงานค่อนข้างเยอะพอเรากลับมาอยู่ที่บ้านเนี่ยเหมือนกับว่าเราได้เห็นในเรื่องของตัวเครื่องปั้นดินเผาทุกๆวันนะคะเป็นเหมือนภูมิปัญญาแล้วก็คุณยายคุณย่าส่งต่อมาแล้วเราคิดว่าถ้ามูลค่าได้หรือว่าต่อยอดตัวสินค้าได้มันน่าจะไปได้ไกลกว่านี้ค่ะ
5: ก็ดีใจนะที่ให้ลูกประสานต่ออีกจะได้ไม่ต้องทิ้งถิ่นเก่าที่เราทำเครื่องปั้นดินเผาค่ะเวลาเขาไปทำงานไหนก็คิดถึงเขายายเขากลับมาอยู่บ้านอะไรเงี้ย
2: จะได้มีคนมาช่วย
5: ต่อยอด
2: แบบนี้เพราะว่าไม่อยากให้มันจบที่รุ่นเราใช่ไหมครับจะได้มีคนต่อไปเรื่อยๆวัฒนธรรมแบบนี้หรือว่างานศิลปะแบบนี้ก็จะได้สืบต่อไป

0: หลงทางสีพอทนหลงคนน่ารักสีพอเลยให้ทุกคนสุโขทัยนะครับผมที่บ้านทุ่งหลวงอำเภอคีรีมาศนั่นเองนะฮะแต่มาสุโขทัยไม่ได้พามากินก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยนะวันนี้ฮะจะพาดินเผาต้องบอกว่าที่บ้านแห่งนี้นะฮะที่เขาทำเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยสงครามโลกครั้งที่2ครับนานมากฮะผมนัดพี่กิ๊กไว้แต่ว่าจริงๆแล้วต้องไปที่บ้านถูกไหมไปบ้านแล้วก็มีเครื่องปั้นดินเผาอยู่ข้างหลังแต่ว่ามีจะติดอาร์ตเพราะอะไรเขาจะพาผมไปเที่ยวหน่อยในชุมชนแถวนี้ว่าที่ชุมชนของเขาที่จังหวัดสุโขทัยรอมา3ชั่วโมงแล้วนะฮะแดดเริ่มมาแล้วพี่กิ๊กมาหรือยังพี่กิ๊กหน้าผมดองทองมาเลยประกายแสงสีทองแห่งสุโขทัยโอ้สวัสดีครับมาแล้ว
1: ค่ะ
0: นี่ครับพี่กิ๊กแล้วก็พี่เจเนอเรชันที่4ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะเจเนอเรชันที่4ที่มาสืบทอดของในเรื่องของเครื่องปั้นดินเผาเด
0: ี๋
1: ยวเนี้ยเดี๋ยวพี่กิ๊กจะพาเที่ยวในเรื่องของตัวเส้นทางวัฒนธรรมด้วยภูมิปัญญาด้วยเครื่องปั้นดินเผาได้ค่ะวันน
0: ี้เออเดี๋ยวเราจะได้รู้จักเครื่องปั้นดินเผาให้มากยิ่งแต่ว่าก่อนอื่นบอกว่าจะพาไปดูสถานที่ท่องเที่ยวแถวน
1: ี้ใช่ใช่ค่ะก็เดี๋ยวเราจะไปในเส้นทางของสายมูก่อนไปดูว่าที่นี่มีอะไรที่ศักดิ์สิทธิ์บ้าง
0: มูกระทะ
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่มูอะไรฮะ
1: ก็คือจะเป็นวัดที่เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวทุ่งหลวง3วัดด้วยกันไปขอพรพร้อมไหมคะ
0: พร้อมครับ
1: โอเคค่ะ
0: จัดไปจ้าโอ้บ้า

0: ี่ก็จะเป็นการเพ้นท์สตรีทอาร์ตลงอยู่บนย่านบ้านเก่าค่ะก่อนที่เราจะทำเนี่ยมีการประชาคมกับทางชาวบ้านเรียบร้อยแล้วทางเทศบาลก็จะเป็นหน่วยงานหลักแล้วก็จะเป็นน้องดินเหนียวค่ะที่เป็นมัสคอตของทุ่งหลวงเพราะว่าอัตลักษณ์ของที่นี่จริงๆเนี่ยคือดินที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยเป็นดินในพื้นที่ค่ะเราเลยตั้งชื่อมัสคอตของเราที่นำเที่ยวเนี่ยชื่อว่าน้องดินเหนียวค่ะ
1: เขาทำอาชีพอะไรครับ
0: ค้าขายค่ะเพราะว่าตรงนี้เป็นชุมชนไทยจีนเมื่อก่อนเนี่ยจะมีชาวจีนเข้ามาค้าขายที่นี่แล้วก็พอค้าขายไปนานๆไปเนี่ยเขาก็มาตั้งรกรากที่นี่ก็จะส่วนใหญ่ด้านหลังของเราเนี่ยมันจะมีเป็นท่าเรือเก่าอยู่ก็คือเป็นท่ามะเขือให้กับคนทุ่งหลวงแล้วก็นำตัวเครื่องปั้นเนี่ยกลับไปเป็นเรือสำเภาค่ะที่เข้ามาค้าขายเรือสำเภาจะจอดเล็กเนี่ยจะเข้ามาตามต่อถ้าย้อนไปในสมัยก่อนเนี่ยในหลักศิลาจารึกปรากฏชัดเจนค่ะว่าของทุ่งหลวงเนี่ยไม่มีการอพยพย้ายถิ่นฐานไปไหนเป็นชุมชนเก่าแก่หาประวัติศาสตร์กับทางราชพัฒน์นะคะของที่เนี่ยเป็นแหล่งที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่ใหญ่ที่สุดเพื่อที่จะส่งไปในพระราชวังต่างๆให้ทางเจ้าได้ใช้ค่ะ
1: อ๋อนี่ทุกคนถึงแล้ว
0: เป็นวัดบึงค่ะ
1: วัดบึง
0: เป็นวัดของ

0: ามาแล้วครับโหบรรยากาศแบบสงบร่มรื่นมากอันนี้คือวิหาร
1: โต
2: ก็ตรงนี้จะมีนักสื่อความหมายชื่อว่าน้องปื้มค่ะเดี๋ยวเขาจะมาเล่าเกี่ยวกับตัวประวัติวัดแล้วก็หลวงพ่อโตว่ามีความเป็นมายังไง
0: เดี๋ยวให้พี่กิ๊กเรียกน้องปื้มมาดีกว่าฮะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แข่งชุดไทยมาเลย
0: สวัสดีครับน้องปื้มตรงนี้เลยครับน้องปลื้มก็คือเป็นคนที่สามารถที่จะอธิบายเรื่องของประวัติช่วยอธิบายหน่อยครับเป็นยังไงบ้างสำหรับสถานที่ดีครับ
4: หลวงพ่อโตองค์นี้นะคะเป็นหลวงพ่อโตองค์น้องเป็นองค์ที่สองวัดทะเลเป็นวัดเก่าแก
0: ่ครับ
4: จะมาประดิษฐานอยู่ที่วัดกลางแต่ด้วยเหตุอะไรไม่ทราบในสมัยนั้นนะคะได้บรรทุกถึงนี้ก่อน
0: ครับ
4: พอผ่านวัดบึงนี้เกวียนเกิดหักทางลงตรงบริเวณบึงบัวนี้ค่
0: ะ
4: ก็เปลี่ยนเป็นเกวียนลำใหม่ก็พังลงชาวบ้านเขาก็คิดแล้วว่าท่านอยากจะประดิษฐ์น้ำแห่งนี
0: ้เป็นเสามังกรมันมีความแบบว่าใช้เป็นเสามังกรนะคะ
5: ที่เป็นเสามังกรนะคะเพราะว่าผู้อุปถัมภ
0: ์
5: ท่านเป็นคนจีนค่ะหลวงพ่อโตได้ไปเข้าฝันท่านแล้วก็ได้โชคลาภแล้วท่านก
0: ็
5: ด้วยความที่ท่านเป็นจีนช่างก็เลยปั้นเป็นเสามังกรคู่ไว
0: ้ออกจากวัดแรกนะครับแล้วก็กำลังจะไปวัดที่สองนั่นก็คือวัดกลางนั่นเองนะทุกคนนะมาครับอยู่ที่วัดกลางกันแล้วจุดเด่นของวัดนี้คืออะไรครับพี่กิ๊กครับ
2: ก็วัดกลางนะคะที่เป็นเอกลักษณ์จริงๆเนี่ยที่นี่จะเป็นวัดไทยจีนค่ะเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีท่าเรือเก่าอยู่ที่ด้านหน้าวัดที่ทางมาค้าขายในตำบลทุ่งหลวงนะคะก็คือนำเกลือมาแลกกับตัวเครื่องลกลากแล้วก็มีครอบครัวอยู่ที่นี่ส่วนใหญ่ที่นี่จะเป็นไทยจีนค่ะสังเกตง่ายๆเลยก็คือโลตัวโรงเตี๊ยมที่ด้านขวาของพี่กิ๊กเนี่ยก็จะเป็นทรงโรงเตี๊ยมที่เป็นไทยจีนนะคะเอกลักษณ์สิทธิ์เป็นหลวงพ่อศิลาอายุพันปีที่เขาอัญเชิญมาจากตัวเขาปู่จ่าที่เป็นอุทยานแห่งชาตินะคะที่คนทุ่งหลวงศักดิ์สิทธิ์มากๆค่ะ
0: มาถึงวัดสุดท้ายแล้ววัดอะไรนะครับ
2: วัดลายค่ะวัดลายก็จะเป็น

0: ที่เป็นจุดกึ่งกลางยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวตำบลทุ่งหลวงอีกหนึ่งไทยเนาะตั้งแต่683ปีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจนเนี่ยก็จะเป็น
1: โอเคฮะพี่จิ๊กช่วยเล่าเกี่ยวกับบทนี้หน่อยครับ
0: ค่ะเจ้าวาดองค์แรกเนี่ยเขาจะดังในเรื่องของวาจาศักดิ์สิทธิ์เนาะแล้วก็เจ้าวาดองค์ที่2ที่เข้ามาสืบทอดเนี่ยก็จะเป็นเจ้าวาดที่ชื่อว่าหลวงที่นี่เรียกหลวงปู่เลี่ยมเน
1: า
0: ะก็สมัยเด็กๆท่านเสียตั้งแต่พี่กิ๊กสมัยเด็กๆก็ประมาณ30กว่าปีแล้วค่ะแต่ว่าสังขารแกยังอยู่ที่วิหารทางด้านหลังไม่เน่าไม่เปื่อยเหมือนกันก็มีการสักการะแล้วก็มีการสวดมนต์ให้ท่านทุกๆวันพระด้วยแล้วก็ทางด้านหลังโบสถ์เนี่ยก็ที่พี่กิ๊กบอกค่ะว่าเป็นตัวหลักฐานที่ปรากฏชัดเจนเลยก็คือเป็นในสมัยสุโขทัยนั่นใบเสมาที่อยู่ทางด้านหน้าค่ะ
2: เนี่ยฮะแล้วลวดลายข้างนอกนี่ครับ
0: ข้างนอกก็เป็นโบราณค่ะก็ตอนนี้ที่เราถอดแบบมา15ลายนะเราจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วถอดลายมาจากตัวลวดลายของวัดแล้วก็ลวดลายดั้งเดิมค่ะถอดออกมา15ลายเพื่อที่จะให้คนทุ่งหลวงได้ใช้เฉพาะคนทุ่งหลวงได้ใช้ไปดูที่บ้านพี่เพราะว่าตัวลายดั้งเดิมก็มีแล้วก็เดี๋ยวเราไปหาคุณลุงน้อยที่เป็นหนึ่งเดียวที่แกะสลักตัวลายกริ่ง
1: ได้เลยจ้า

0: ค่ะ
1: โอ้โหนี่วิทย์แล้วสวัสดีครับตาน้อย
2: ครับ
1: ครับโอ้โหนี่ตาน้อยใส่แหวนมาด้วย
2: สวัสดีด้วย
3: แนะนำตัวนิดนึงค่ะ
1: แนะนำตัวหน่อยครับตาน้อย
2: สวัสดีครับผมชื่อนายน้อยเจียวนารายครับบ้านเลขที่16หมู่2ตำบลทุ่งหลวงอำเภอคีรีมาศจังหวัดสุโขทัยครับ
3: นี่คือคนดังทุ่งหลวงค่ะพี
1: ่ตาน้อยละเอียดมากตาน้อยอายุเท่าไหร่แล้วครับ
2: ตาน้อยอายุ91ครับ
3: 91ครับแต่รัชกาลที่5รุ่นสงครามโลกครั้งที่2คุดหลุมระเบิดใช่ไหม
1: ตรงนี้หรอ
2: มาพม่าผ่านนะนั่นแหละ
1: แล้วตอนนั้นญี่ปุ่นบุกสุโขทัยไหมครับ
2: บุกครับ
1: บุกเหมือนกัน
2: บุกครับ
1: โอ้ตาน้อยก็ทันเหตุการณ์นั้นด้วยใช่ไหมครับ
2: ยังเล็ก
3: ทันเอาใบไม้ไปวางบนหลังคาไม่ให
2: ้เออจ้าชาติเสียกวาดเชิงลุกก็เบิดเชิงลุกแตกนะก็เบิดละ
1: อ๋อวันลุกระเบิด
2: เออเชิงเชิงกระพันดาราก็
1: แต่ว่าเห็นอย่างนี้ตาน้อยสนิทกันไหมว่าพูดคุยกันบ่อยไหมครับ
3: พูดคุยกันบ่อยค่ะเพราะว่าที่ต้องเข้ามาหาตาน้อยในเรื่องของตัวลวดลายที่จะไปทำตัวเครื่องไฟนิ่มเผาแล้วก็หาออเดอร์ให้แกด้วยเดี๋ยวให้แกเล่าให้ฟังว่าแก
2: มีนี่ครับ
3: มีอันนี้ทำท่าดูดู
2: ครับ
3: ประกอบลองทำท่าดูหน่อยว่าแกยังไงอุปกรณ์นี้มันจะเป็นตัวเหล็กแหลมอะค่ะไว้แกะตัวลายเวลาแกแกะเนี่ยแกจะใช้กระดาษแต่ว่าเป็นตัวลายกลับนะคะคือลายกลับด้านอะเหมือนตัวหนังสือกลับด้าน
2: นี่แก
3: แกะแล้วก็แกะกลับด้านเพื่อที่จะลงไปกิ้งบนตัวเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยให้เป็นตัวลวดลายที่ชัดเจนเวลาเราขึ้นรูปอะพอขึ้นรูปได้ตัวผลิตภัณฑ์เสร็จแล้วเราก็ใช้ตัวเนี้ยมันก็จะกิ้งไปตามตัวแป้นหมุน
2: กิ้ง
3: แนะรู้จักคำว่าแนะไหม
1: แปะ
3: ไม่ใช่ใช
2: ่ครับเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันหมุนแล้วอันนี้ก็กิ่งนี่ก็กิ่งล็อปเลยครับแม่ไม่ถูกไปก็ไปเฉียงไปเงี้ยจับตรงนี้เดียว
1: มันก็จะเป็นลายรอบ
2: รอบเลยครับ
3: ก็จะเป็นลายรอบหนึ่งเดียวเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาใช้เป็นวัสดุที่เป็นไม้แต่ว่าเวลาไม้ดกแกก็เลยคิดใหม่เอาตัวท่อ PVC ที่เป็นเศษ PVC ต่ำอันนี้ถ้าเกิดว่าไม่หายเนี่ยไม่ทำหายเองเนี่ยคือลวดลายไม่หายแน่นอน
1: ตาช่วยเมาส์หน่อยครับพี่กิ๊กเป็นยังไงบ้างครับ
2: ฮะ
1: เขาเป็นคนยังไงบ้างครับ
2: คนที่ดีครับด่านดีครับ
3: ไม่ได้ให้ต
2: ายใจครับ
1: แล้วคุณตาคิดยังไงที่มีคนอายุน้อยมาสืบสานวัฒนธรรมแบบนี้ครับ
2: เพราะเป็นลูกหลานครับ
1: เป็นลูกหลานของตาคร
2: ับ
1: คุณตาดีใจไหมครับว่าที่คนรุ่นใหม่เขาสนใจเรื่องแบบนี้ครับ
2: ดีใจครับ
3: เล่าให้ฟังที่บอกว่าไอ้ตัว

0: วจั่วอะไรที่ตกลงมาเราเอามาแก้เป็นลายเนี่ย
1: ถ้าก่อนบ้านเป็นลูกกึ่งนะครับ
2: ถ้าบ้านเป็นลูกกึ่ง
1: เป็นลูกกึ่งไม่มีมาอย่างนี้ครับถ้าผมเลยย่ามันหัวเดียวโดนสองหัวมีไม่ได้ทำเท่าไรสองหัวมีหัวแค่หัวเดียว
0: เหมือนแกถอดแบบมาจากตัวชีวิตประจำวันแกเห็นอะไรแกเอามาถอดใส่ถอดใส
3: ่หนึ่งอันใช้เวลาเท่าไหร่
1: วันนะครับ
3: วันหนึ่ง
0: วันต่อหนึ่งถ้าอันเล็กได้สองอัน
1: นี่เขาละถ้าก็อันนึง
0: ก็จะเป็นตัวถอดลวดลายอ่ะถ้าเป็นลายประจำถิ่นจริงๆที่นี่จะมีเป็นลายเครือวันลายอุลายดอกพิกุลค่ะอันนี้คือลายอุลายอัวคือรูปหัวใจ
1: นี่โลหะติด
0: อันนี้ก็คือลายเครือวันค่ะนี่ดอกพิกุลเครือวันที่นี่มีหลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวเครือวันดอกไม้เครือวันแบบลวดลายไทย
3: และอย่างอาชีพที่พี่กิ๊กทำอ่ะครับสร้างรายได้ส่งต่อให้คุณตายยังไงบ้าง
0: ก็หลังคาเรือนนะคะที่เป็นทำเครื่องประดิษฐ์เผา150หลังคาเรือนพี่กิ๊กเชื่อว่าต้องมีอย่างน้อยนะคะ5ชิ้นแต่ละบ้านนะคะของตาน้อยอันนี้เหมือนกระจายรายได้ให้กับทางตาน้อยด้วยแล้วก็ชุมชนก็ได้รายได้เพิ่มขึ้นเพราะว่าตัวลวดลายที่ลูกค้าสั่งมาเนี่ยก็ต้องมาสั่งตาน้อยอีกทีนึงเหมือนเป็นทอดๆอะค่ะมีพอมีพ่อค้ามาสั่งเครื่องปั้นคนที่ทำเครื่องปั้นก็มาสั่งลวดลายจากตาน้อยไปอีกทีนึงก็เหมือนย้อนกลับไปย้อนกลับไป
3: ทุกคนวันนี้โอ้โหสถานที่ท่องเที่ยวมากมายแทบจะปิดรายการได้เลยแต่ว่ายังครับเรายังเข้าไม่ถึงเดี๋ยวเราจะไปบ้านพี่กิ๊กไปดูเรื่องของการทำเครื่องประดิษฐ์เผาละกันว่าไปกันเลยครับโอ้นี่ล่ะครับเข้ามาถึงแหล่งผลิตแล้ว

0: มาครับทำความรู้จักกับครอบครัวของคุณกิ๊กให้มากยิ่งขึ้นดีกว่านะครับต้องบอกเลยว่าเป็นดินเผามาถึง4รุ่นก็คือรุ่นแรกก็คือรุ่นของคุณยายเหลืองนะครับแล้วก็คุณแม่คุณพ่อแล้วก็เจเนเรชันสุดท้ายก็คือคุณกิ๊กนั่นเองเริ่มตั้งแต่คุณยายทวดดีกว่าให้คุณกิ๊กเล่าก็ได้จุดเริ่มต้นเป็นยังไงฮะ
1: ถ้าเป็นของเจนแรกเนี่ย
0: คือ
1: แม่ใหญ่เนี่ยเขาจะมีเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่เขาทำอยู่แล้วแต่ว่าที่เราเข้ามาทำในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยเราก็ยกให้แม่ใหญ่เป็นเจนที่หนึ่งนะคะเจนนั้นเนี่ยมันจะเป็นรุ่นที่บุกเบิกค่ะมีการค้าขายโดยการหาบสินค้าไปขายช่วงแรกจะเป็นการแลกเปลี่ยนเอาหม้อดินเผาไปแลกกับข้าวอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะเป็นช่วงที่เป็นสงครามโลกครั้งที่2เนาะที่คุณยายขุดระเบิดนี้เหมือนตาน้อยค่ะตาน้อยคุณยายแค่2ปีอันนี้93ปีแล้วค่ะ
0: แต่ก่อนยายทวดทำหน้าที่อะไรครับที่บ้านหลังนี้ครับ
2: หรือไง
1: ทำหม้อเมื่อก่อนไม่ใหญ่ใช้กันตีบแต่ว่ายังเป็นนั่งเดิมอยู่ค่ะมือหมุนข้างนึงขึ้นรูปข้างนึงไม่มีมอเตอร์ช่วยนะคะมือหมุนแล้วก็ข้างนี้ขึ้นรูป
2: มี
1: เก่งมาก
2: และ
1: ที่นี่จะเรียกและแป้นหมุนนะคะเรียกและ
0: งานชิ้นหนึ่งยายทวดทำนานไหมครับเครื่องปั้นดินเผาอันนึง
2: ไล่เอาไล่เป็นรูปแล้วก็วางเอาเนี่ยเอาดินนั่นมาปั่นอีกแล้วก็ไล่หลายอย่างอยู
0: ่ทำหลายอย่างอยู
2: ่
0: ทำนานใช่ไหมครับที่วันจ
2: ้ะแรงเลยทั้งทำเนี่ยนะ
0: แรงหนึ่งคือเท่าไหร่ฮะ
1: สามถึงสี่เดือนเพราะว่าที่เนี่ยหน้าน้ำเราจะไม่ได้ขุดดินค่ะเราจะทำเครื่องมือพอช่วงหน้าแรง
2: ขุดดินมาวางไว้แล้วก็ทำทีหลัง
0: พอเสร็จเจเนเรชันของคุณยายทวดต่อมาที่คุณยายเลยใช่ไหมครับแล้วทำไมเราถึงทำสานต่ออาชีพของคุณยายทวดฮะ
3: แม่สอนมาเรื่อยๆทำตามอย่างพอดีสมัยที่คุณยายนี่ก็เขามาประพันธ์เขามานั่นใหม่มาฟื้นฟูใหม
0: ่ฟื้นปั้นหมุนตอนนั้นก็ยังเป็นใช้มืออยู
3: ่
0: มือหมุนอยู่ยังไม่มีเทคโนโลยีย
3: ังช่วยคุณยายอยู่ตอนช่วงนั้นพอหลายปีมาแล้วเราก็ทำเองของเป็นบล็อกแก่ลายรุ่น2ค่ะที่เขามาสอน
0: อ๋อรุ่น2ก็คือคุณยายทำแบบนี้เป็นอาชีพตั้งแต่เด็ก

0: เสร็จแล้วส่งต่อมาที่รุ่นของคุณแม่ของคุณกิ๊ก
1: เจสาม
0: คุณกิ๊กถึงอยากทำอาชีพนี้ต่อฮะ
1: ก็อยากจะเอารักไว้ให้ลูกหลานทำต่ออีก
0: แล้วคุณพ่อล่ะครับตอนแรกเป็นไงฮะรู้สึกไงยากไหมครับทำไม
2: พ่อก็มาเป็นเขยที่เนี่ยก็ต้องมาย้ำดินเขาก่อน
0: เอามาย้ำดินก่อน
2: ต้องมานวดดินให้เขาก่อนนะมันจะเป็นมันก็ใช้เวลานานเหมือนกัน
0: กี่ปีครับกว่าเขาจะไว้วางใจให้ปั้นฮะ
2: ปีนึงกับนะปีนึง
0: ประมาณปีนึงแต่ว่าไอ้ช่วงของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็เริ่มมีเครื่องหมุนแล้วใช่ไหมครับมาทุ่นแรงแล้ว
2: ยังก้อนยังไม่มี
0: แล้วแต่ก็ยังไม่มี
2: ใช้ย่ำเอา
0: ย่ำ
2: เอ
0: าก็ยังทันแบบระบบอนาล็อกอยู่

0: คุณพ่อตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับ
1: โอ้อันนี้เหมือนจะเป็นเครื่องบดด้วยนะฮะ
2: เครื่องแป
0: ้นก็ต้องระมัดระวังนิดนึง
2: ไปขึ้นแป้นหมุน
0: ขึ้นแป้นหมุนอ๋อมันจะมีแป้นหมุนแล้วก็หมุนผสมครับคุณพ่อมีอะไรบ้างฮะ
2: ก็มีทรายหนึ่งส่วนดินสองส่วน
0: ดินสองส่วนเป็นดินที่เราไปเอามาที่ตรง
3: ในหนอง
2: ในบึงอะไรแบบนี
0: ้จุดเด่นของดินที่นี่เป็นยังไงฮะ
3: คือของเราไม่ได้ใช้ดินที่อื่นนะคะเราใช้ดินในพื้นที่ อย่างที่เคยเล่าให้ฟังก็คือมันจะเป็นสตอรี่เรื่องดินก็จะเป็นดินฟรีจากทางเทศบาล3บ่อหนองอ้อไม่ให้เครื่องจักรขนาดใหญ่เข้าไปขุดใช้แค่แรงงานคนเข้าไปขุดเท่านั้นแต่ว่านับซื้อขายดินกันถ้าเกิดว่าพื้นที่ตรงไหนเนี่ยมีการขุดบ่อขุดสระเราก็มีการซื้อขายดินกันค่ะแต่ว่าเป็นดินในพื้นที่นะคะ
0: อ๋ออันนี้เป็นขั้นตอนแรกสุดของการทำงานไหมครับ
3: ไม่ค่ะถ้าเป็นขั้นตอนแรกสุดเนี่ยเป็นการเตรียมวัตถุดิบเนาะก็คือจะเป็นการแช่ดินเหนียวไว้1คืนพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยถึงจะนำมาก็คือดิน2ส่วนทรายหนึ่งส่วนนวด
0: พอได้ดินเสร็จแล้วก็ไปวางไว้ตรงนู้นเหรอครับ
2: อันนี้เสร็จแล้วก็ไปขึ้นแป้น
0: ไปขึ้นนู้นเลยอ๋อโอเคอันนั้นเป็นพักไว้เฉยตั้นตรงนู้น

0: ู่กับแผนกปั้นแล้วครับคุณแม่จันแรมคืออะไรฮะ
1: คิดไม่ทัน
2: คิดไม่ทัน
0: หาไม่เจอเคล็ดลับของคุณแม่คืออะไรฮะ
2: เคล็ดลับหลักๆนี่คือต้องวางให้ดินเบี่ยงไปข้างซ้ายข้างขวาถ้าเกิดว่าจะขึ้นรูปเนี่ยทุกอย่างต้องเจาะรูตรงกลางขึ้นรูปทรงกระบอกทั้งหมดค่ะแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะใช้เดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพี่เห็นไหมคะว่าด้านขวาจะมีเบรกเราไม่ใช้มือเบรกแล้วตอนนี้เราใช้เท้าเบรก
0: อะไรปั้นยากสุดครับแม
1: ่ไม่มีอะไรยากเลยนะ
0: นี่มาแล้วเก่งซะแล้ว
1: ถ้ามีแบบมาปั้นได
2: ้ปั้นได้หมด
0: เขาใช้มือสอดไปข้างในทุกคน
2: ใช่
0: จิกเข้าไปข้างใน
2: ทุกอย่างต้องขึ้นรูปด้วยทรงกระบอก
0: นับเบี้ยวนะทุกคนนะเนี่ยดูดิ
2: ความหนาของตัวอันนี้จะไม่เท่ากันด้วยถ้าคนทำไม่เป็น
0: เออ
2: บางข้างหนึ่งหนาข้างหนึ่งบางก็มีอันนี้จะเป็นการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนค่ะพี่จูโน่แต่ของเราเนี่ยของทุ่งหลวงจริงๆเนี่ยมีการขึ้นรูปด้วยการ4วิธีอันดับแรกคือการตีแบบโบราณเมื่อก่อนเนี่ยใช้ไม้อันนึงหินดูดอันนึงค่อยๆตีขึ้นรูปเป็นองค์น้ำขนาดใหญ่อันดับ2ก็คือการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนอย่างที่แม่ทำ
0: อ
2: ันนี้ละแล้วก็มีเป็นการขึ้นรูปด้วยมืออิสระแล้วก็อีกอย่างนึงคือจะเป็นการขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์คอมพิวเตอร
0: ์
2: ก็อันนี้ขำเยอะก็สามารถขึ้นรูปได้เพราะว่ามีแม่พิมพ์อยู
0: ่อุ้ยแล้วเท้าเขาต้องสัมพันธ์ด้วยนั้นน่ะ
1: เนี่ยต้องเหยียบเบรกด้วย
0: เวลาขึ้นมันต้องทำไงแม่
2: กดดินให้เป็นหลังเต่า
0: ก่อนเน
2: า
0: ะ
2: กดให้มันเป็นแบบว่า
0: ให้มัน
2: เป็นหลังเต่า
0: หลังเต่าเลย
1: ได้ไหมโอ้โหได้โป้งกดตรงกลางเลย
2: เป็นโดนัทโดนัท

0: นี่มันทำลายได้ไหมยังฮะ
1: ได้แล้วค่ะโอเคได้อยู
2: ่ทุกคน
3: ตัด
1: ตัดปิดสวิตช์เลยโอเคตูดทะลุไหมไม
0: ่นี่ค่ะ
3: ผ่าน
1: ผ่าน
0: นี่ฝีมือผมนะครับเดี๋ยวลองดูเจ้าของบ้านจะขนาดไหน
1: ได้ได้ได
0: ้ขาเลยฮะ
4: อ
0: ัน
4: นี้วิกินได้ทำนานแล้วไหมเห็นว่าปกติก็ทำอยู่แล้ว
1: ไม่ค่ะไม่ทำมืออิสระอย่างเดียวเลย
0: ไม่ถนัดนะฮะ
1: ใช่
0: ไอจังหวะดึงให้มาเป็นทรงจะผมว่ายาก
3: ถึงกันแบบข้างนอกข้างในเงี้ยต้องให้ตบกันเงี้ยดึงขึ้น
0: อ้าว
3: หม้อแล้ว
0: หม้อแล้ว
1: เฮ้ยไม่เสียหน้าเอาเถอะ
0: เป็นดีกว่าจริงก็ทำเป็นแหละ
1: เนี่ยครั้งแรกเหมือนแล้วเนี่ยทำจริงน
3: ี่ได้แล้วหม้อติ้มจุ่มหนึ่งใบ
0: พอเราปั้นเสร็จแล้วครับขั้นตอนต่อจากนี้
1: เครื่องปั้นดินเผาหมาดแล้วปุ๊บเราจะมีการแกะสลักลายค่ะก็จะเป็นหน้าที่ของคุณยายแล้ว
0: คุณยาย

0: อีกหนึ่งหน้าที่นะครับที่สำคัญเหมือนกันนะครับคุณยายสลาทำหน้าที่ในการแกะลายตัวนี้ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: จะก็จะใช้มีดเหรอครับ
1: มีดค่ะมีดใบแหลมจ้ะ
0: โอ้ความยากมันคืออะไรครับยาย
1: ความยากเป็นรูปรอยมันก็ไม่พอยากเท่าไหร่นักหนาเพราะว่าเราเพ้นแล้วเราก็ทำง่ายง่ายคนที่ทำให้เป็นเขาก็แก้ยาก
0: แล้วอย่างในบ้านเรานี่ยายแกะคนเดียวเลยหรือเปล่า
1: แกะคนเดียวจ้ะทำคนเดียวจ้ะ
0: โอ้ทำคนเดียวเลยแต่ถ้าแกะผิดทำไงยายครับ
1: ก็เสียไป
0: เสียเลย
1: ทิ้งเลยแล้วก็เอาดินมาทำใหม่ได้ไม่
0: ใช่ไม่สม่ำเสมอ
1: ใช
0: ่โอ้แสดงว่าขั้นตอนนี้ก็สำคัญนะทุกคนนะห้ามผิดห้ามพลาดโอ้อันนี้ก็เป็นเจเนอเรชันที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมาทำต่อนะฮะก็คือลูกของคุณกิ๊กนะฮะตอนแรกลูกเขาจบอะไรครับคุณดีอะไรครับสาขาอะไร
2: สาเออะไรสาปัดเนี่ยท่านเรื่อง
3: เฟอร์นิเจอร์ดีไซน์
0: เฟอร์นิเจอร์ดีไซน์
3: คือช่วงนั้นก็เพื่อนเรียนก็ตามเพื่อนไปแต่ว่าทางที่ของตัวเองนะทำเป็นเซรามิกบ้านตัวเองทำธุรกิจเซราม
0: ิ
3: ก
0: บ้านตัวเองทำเซรามิก
3: แต่ไปทำเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์
0: แต่ทำเป็นเฟอร์นิเจอร์
3: ใช่ค่ะช่วงนั้นเป็นช่วงวัยรุ่นเนาะหัวเลี้ยวหัวต
0: ่
3: อที่จะต้องตามเพื่อนไปค่ะ
0: ตอนนั้นเรียนที่ไหนฮะ
3: เทคโนโลยีดอยค่ะใช่ค่ะก็ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นที่4เนี่ยของรุ่นกิ๊กเนี่ยมันจะเข้ามาในเรื่องของตัวการออกบูธออกงานประชาสัมพันธ์ซะมากกว่าแล้วก็ตัวเครื่องบินเผาเนี่ยก็ยังทำอยู่นะคะแต่ว่ามาเพิ่มเติมในเรื่องของตัวเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อที่จะมาเพิ่มมูลค่าตัวเส้นทางที่จะทำเครื่องบินเผาเนี่ยให้มากขึ้น
0: ก่อนที่คุณกิ๊กจะกลับบ้านเกิดครับคุณกิ๊กเคยไปทำงานประจำก่อนหรือเปล่า
3: ใช่ค่ะก็คือทำงานอยู่ที่กรุงเทพค่ะเป็นบริษัทเป็นพนักงานบริษัทค่ะแล้วก็มาช่วงโควิด
0: คือระหว่างทำงานที่แบบอาจจะเราไม่ได้เป็นนายตัวเองกับพอเฟดมาเป็นแบบกึ่งๆว่าเป็นนายตัวเองอ่ะความแตกต่างมันเป็นยังไงฮะ
3: แตกต่างค่อนข้างเยอะค่ะแต่ว่าตอนแรกๆอ่ะที่กลับมาคือเราไม่ได้ตั้งใจที่จะกลับมาอยู่ที่บ้านคือเข้ามาพักก่อนแล้วก็จะกลับเข้ากรุงเทพต่อแต่ว่าตอนนี้ก็ 4-5 ปีแล้วค่ะที่เข้ามาอยู
0: ่
3: ก็มีความแตกต่างค่อนข้างเยอะค่ะเพราะว่าของถ้าเกิดว่าอยู่ในกรุงเทพเนี่ยค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงแล้วก็คู่แข่งที่จะต้องทำงานเนี่ยค่อนข้างมีความกดดันแล้วก็ค่อนข้างเยอะพอเรากลับมาอยู่ที่บ้านของตัวเครื่องบินเผาทุกๆวันนะคะเป็นเหมือนภูมิปัญญาแล้วก็คุณยายคุณย่าส่งต่อมาแล้วเราคิดว่าถ้าเกิดว่ามันมีการเพิ่มมูลค่าได้หรือว่าต่อยอดตัวสินค้าได้มันน่าจะไปได้ไกลกว่านี้ค่ะ
0: แล้วช่วงที่เรากำลังกลับมาช่วงโควิดอ่ะเขารีเควสต์ว่ากลับมาอยู่บ้านไหมอะไรเงี้ย
3: เรากลับมาเองค่ะแต่ว่าโชคดีอย่างหนึ่งคือตอนที่กิ๊กกลับมาเองเนี่ยคือมีพร้อมทุกอย่างไปแล้วมีทั้งในเรื่องของตัวเครื่องบินเผาที่หน่วยงานต่างๆเข้ามาซัพพอร์ตแล้วก็เส้นทางการท่องเที่ยวต่างๆที่หน่วยงานอื่นๆมาซัพพอร์ตด้วยหลักๆก็จะเป็นเรื่องของเทศบาลนะคะที่เขาเป็นหลักๆอยู่แล้วที่มาซัพพอร์ตนะคะ

0: มันเปลี่ยน
1: แม่ทำอยู่แล้วช่วงนั้นนะ
2: สอง
1: คน
2: แล้วก็หน่วยงานก็
1: มาช่วย
2: อะไรเงี้ย
0: อ๋อมาช่วยมาโปรโมท
1: อะไรแบบ
0: ต่าง
1: แต่พ่อแม่คุยไม่ค่อยเก่ง
2: ทำอย่างเดียว
0: ประสานงานเอาประสานงานดีลไม่ค่อยเก่งแต่พอมีคุณกิ๊กเข้ามาเขาคือทำหน้าที่ในการประสานในการพูดคุยเจรจาใช่ไหมครับอ๋อมันเป็นฝ่ายแบบมาร์เก็ตติ้งไหมฮะ
3: น่าจะใช่ค่ะเพราะว่ามาในเรื่องของตัวช่องทางการขายซะมากกว่าเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะมีแค่ออฟไลน์อย่างเดียวก็คือขายหน้าร้านกับพ่อค้าได้เข้ามาสัมผัสหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ TikTok Shopee Lazada ตัวน้องของกิ๊กเองน้องของกิ๊กเองก็ในเรื่องของการขายการตลาดออนไลน์ด้วยส่งออกส่งอะไรอย่างเง
0: ี้
3: ย
0: ผมอันนี้มันก็น่าคิดเหมือนกันนะเพราะว่าแพลตฟอร์มออนไลน์ตอนนี้คนไทยก็สินค้าที่แฮนด์เมดอะไรอย่างเงี้ยมันผมว่ามันสามารถไปต่อได้นะในตลาดนอกประเทศแล้วกันลายอ่ะความเอกเป็นเอกลักษณ์อ่ะมันก็คือความเป็นเอกลักษณ์ของสุโขทัยนี่แหละมันอาจจะมีที่นี่ที่เดียวเออนี่ค่ะเขาอาจจะกลับมาสานต่อตรงนี้ก็ได้นะแล้วเขาเป็นคนรุ่นใหม่ด้วยนะแล้วก็มีน้องมีแขกรับเชิญมาเพิ่มครับเพิ่งไปรับมาจากโรงเรียนชื่อน้องนางและน้องอะไรนะฮะน้องนางและน้องน้ำเออเมื่อกี้น้องมารอพี่มาช้ารู้ไหมทำไมถึงมาช้า
4: ทำไมคะ
0: เครื่องสะบัดคัดเสียเกียร์หลุดช่วงสูดสะเบาหายหัวเทียนหางยางแฟบเนี่ยตายใดไม่จ่ายไฟไม่ชาร์จสตาร์ทพังโอ้ยเครื่องปัญหา
3: น้องไม่ทันมุก
0: น้องบอกมุกแก่ไปพี่เล่นให้มันครบชั่วโมงเพราะว่ารายการพี่ยาวแต่ว่าวันนี้เห็นแบบนี้คือ
3: นำมาสอนน้องๆแล้วก็พี่โน่นะคะทำเป็นขึ้นมืออิสระอันนี้ก็คือจะเป็นจุดเริ่มต้นของการทำเครื่องปั้นดินเผา
0: ขึ้น
3: ง่ายค
0: ่
3: ะ
0: ขึ้นมืออิสระ
3: ใช่ใช้มือของเรานี่แหละค่ะปั้นแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานของตัวเอง
0: เ
3: ป็นงานชิ้นเดียวในโลก
0: ว้าว
3: เพราะว่าให้ป้ายอีกทีนึงไม่เหมือน
0: เออเดิมแล้ว
3: พี่อยากรู้ไหมว่าจุดเริ่มต้นของวิลัยที่ถุนบ้านมีความเป็นมายังไง
0: เออยังไงฮะ
3: เพราะว่าของที่เนี่ยก่อนหน้านี้เนาะท่านนายกเทศมนตรีคนเก่าที่เขาเสียชีวิตไปแล้วเนาะเราก็ต้องระลึกถึงท่านนิดนึงเนาะเพราะว่าเขาอะทำเป็นเหมือนกับว่าเรียกจัดตั้งชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านทุ่งหลวงอันดับแรกอยากเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อที่จะสอนนักท่องเที่ยวแล้วก็ได้สำนึกในเรื่องของตัวเครื่องปั้นดินเผาด้วยรักบ้านเกิดด้วยนะคะแล้วก็บวกกับที่ว่าที่เมื่อเช้าค่ะที่เราได้เห็นการวิถีชีวิตชุมชนนะว่าบ้านเรือนแต่ละหลังเนี่ยเป็นยังไงส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นบ้านไม้ยกสูงมีการสอนลูกสอนหลานส่งต่อภูมิปัญญาวัฒนธรรมต่างๆการตีหม้อนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวลวดลายเอ่ยการขึ้นรูปเอ่ยเนี่ยสอนกันอยู่ได้ถุนบ้านเราก็เลยได้เป็นวิทยาลัยได้ถุนบ้านเหมือนเป็นการงานการอาชีพส่งต่ออาชีพน้องๆเนี่ยคือเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรเครื่องปั้นดินเผาด้วยเพราะว่าของพี่คิกเองเนี่ยเปิดเป็นหลักสูตรเครื่องปั้นดินเผาแบบไม่เคลือบเคยให้น้องๆเข้ามาอบรมในเรื่องของการเตรียมวัตถุดิบมีส่วนผสมอะไรบ้างการขึ้นรูปแล้วก็จนมาถึงการเผาน้องๆก็ได้มาเรียนรู้แล้วก็ล่าสุดเนี่ยที่เพิ่งจบไปก็จะเป็นตัวแอปพลิเคชันต่างๆออนไลน์ TikTok อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น้องๆเนี่ยก็จะอยู่ในโรงเรียนที่อยู่ในก่อนเนี่ยมีการบรรจุหลักสูตรเครื่องปั้นดินเผาให้กับทางโรงเรียนที่อยู่ในเขตเทศบาลของน้องๆเองโรงเรียนวารายมิตรภาพที่80เนี่ยก็ยังมีเป็นตัวแป้นหมุนแล้วก็เตาเผาที่อยู่ในโรงเรียนด้วยที่ทางผอ.เขาสนับสนุนมา
0: อ๋อก็มีการส่งเสริมให้นักเรียนได
3: ้การอาชีพให้น้องๆได้ฝึกในเรื่องของทักษะเครื่องปั้นดินเผาไปด้วย
0: แสดงว่าน่าจะมีพื้นฐานนะเพราะว่าโรงเรียนอื่นอาจจะไม่มีนะแบบนี้ฮะเริ่มแรกเราต้องทำไงฮะ
3: เริ่มแรกนะคะเอามือจับดินก่อนค่ะ
0: ดินจับไว้คนละดินนะครับ
3: อันนี้คนละหนึ่งก้อนได้เลย
0: ทำจากอะไรครับเนี่ยทำไมมันสีดำ
3: ตัวดินของเราเนี่ยเป็นดินในพื้นที่ดินเหนียวผสมกับทรายเมื่อก่อนเนี่ยคนท้องเขาเอาดินปิ้งที่นี่ดินกินได้เชื่อไหมคะ
0: ยังไม่ค่อย
3: พูดจริงแต่ว่าในสมัยเนี้ยในเรื่องของตัวท้องไร่ท้องนาเนี่ยมีการฉีดยาฆ่าแมลงเขาก็เลยไม่นิยมกินกันแต่ในสมัยก่อนเนี่ยมีการกินดินจริงๆค่ะปิ้งดินกินคนท้องในสมัยก่อนเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าอันดับแรกนะคะอันดับแรกเดี๋ยววันนี้พี่กิ๊กจะสอนเป็นพระพิฆเนศได้ไหม
0: โ
3: อ้ยากไปไหมพระพิฆเนศแบบมินิมอลดีกว่า
0: ได้คร
3: ับ โอเคอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราเอาดินออกมานิดนึงค่ะนิดเดียวไม่ต้องเอาใหญ่มากเราจะปั้นเป็นองค์เล็กๆพอเราปั้นเป็นกลมๆได้ปุ๊บเอาแค่ปลายตรงนี้ค่ะกิ้งให้มันเป็นแหลมๆนิดนึงกิ้งให้เป็นแหลมๆทั้งสอง

0: พอได้ด้านนี้แล้วก็
1: ครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ปกติน้องๆออกทีวีบ่อยป่ะ
2: ไม่ค่ะ
0: หนูออกช่อง TikTok ค่ะ
1: อ๋อช่อง TikTok
2: ได้ไหมคะ
0: ได้แล้วใช่ไหมแล้วก็โค้งมาประมาณโค้งมาเป็นตัว U
1: ไม่น้องถึงได้เบสิกกันไวจังเลย
2: เ
0: พราะว่าหนูเป็นคนทุ่งหลวงค่ะเราขิงไว้ก่อนเราเป็นคนท
2: ุ่
0: งหลวง
2: มันก็เคยปั้น
3: เ
2: นี่ยนะ
3: เนาะคนสุโขทัยเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เขาปั้นกันเป็นเลยไหม
2: อันนี้ไม่แน่ใจค่ะ
0: แล้วก็พอเป็นตัวยูงี้เอาไม้ชิดกันนิดนึงแล้วก็แบะอันนี้ออกเป็นเท้ามันก็จะเป็นลักษณะนี
1: ้
0: เอามาชิดกันเลยอันนี้จะเป็นตัวแล้วค่ะลำตัว
3: ลำตัว
0: ก็จะเป็นกลมๆพอได้กลมๆแล้วก็ใส่นี่ชิ้นที่สามจะกลมเล็กนิดนึงกลมเล็กกว่าอันเดิมกลมแล้วใช่ไหมคะกลมแล้วให้เป็นทรงรีแบบนี้
1: อย่างที่วิทยาลัยใต้ถุนบ้านนะครับถือว่าเป็นที่ท่องเที่ยวไหมครับ
0: เป็นหนึ่งในเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชนค่ะตั้งแต่ที่เราไปเมื่อเช้าก็คือเป็นวัดลายวัดกลางวัดบึงนะคะแล้วก็วิทยาลัยใต้ถุนบ้านก็คือเหมือนทำเป็นเวิร์กช็อปอะค่ะ DIY ที่นี่ก็จะมีทำกิจกรรมทั้งหมด4กิจกรรมด้วยกันไฮไลท์จริงๆก็จะเป็นขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนนะคะลองลงมาเนี่ยขึ้นรูปด้วยมือ ที่เราทำอยู่ปกติอันนี้แล้วก็จะเป็นเพ้นสีกระถางนะคะแล้วก็เป็นปัดเงินปัดทองซึ่ง2กิจกรรมหลังเนี่ยเพ้นสีเนี่ยแล้วแต่ลูกค้ารีเควสต์มาค่ะว่าอยากทำเป็นปัดทองก็จะเจาะกลุ่มลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติ
1: อ๋อมีฝรั่งด้วย
0: ใช่ๆค่ะ
1: ทำไมดินมันไม่มีอะไรปนเปื้อนเลยครับ
0: ของเราจะไม่ใช้สารเคมีเลยค่ะมีตัวส่วนผสมเนี่ยจะมีแค่ดินกับทรายเพราะว่าส่วนใหญ่ของที่เนี่ยจะเป็นข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือนแก้วน้ำองค์น้ำประมาณตัวทรายเนี่ยเขาจะเข้ามาช่วยในเรื่องของสีสว่างขึ้นสีสวยแล้วก็ระบายอากาศได้ดีที่นี่อันดับหนึ่งนะผลิตภัณฑ์อันดับหนึ่งก็คือหม้อจิ้มจุ่มขายได
1: ้อาหารอีสานเขาก็จะใช้
0: แล้วก็มีช่วงหนึ่งที่ขายดีมากๆคือช่วงอ๋อเจ้
1: า
0: หมูกระทะอ๋อเจ้าขายดีมาก
1: ส่งไงไม่ให้แตกครับส่งออนไลน
0: ์ถ้าเป็นเรื่องส่งออนไลน์คือของเรามีปัญหาอันดับหนึ่งเลยก็คือการขนส่งนี่แหละค่ะแต่เราก็มาปรับวิธีการใช้ก็คือติดต่อกับทางหน่วยงานว่าให้ซัพพอร์ตในเรื่องของการขนส่งของทั้งตำบลได้ไห
1: ม
0: ให้ลดค่าใช้จ่ายลงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปส่งปกติราคาค่อนข้างแพง

0: ร็จแล้วเราจะปั้นหัวกันแล้วนะคะปั้นเป็นกลมๆเหมือนเดิมแล้วก็ทำเป็นงวงมันก็จะได้มาเป็นประมาณนี้
1: อ๋อเป็นงวงเลย
0: ใช่เป็นงวงเลย
1: นี่มาเรียนกับครูกิ๊กบ่อยไหมครับเอาครั้งเดียวเองเหรอ
2: นานๆทีค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อนานๆรู้สึกไงจ๊ะ
2: ตื่นเต้นนะคะเราทำอะไรไม่เป็นเลย
1: ครูกิ๊กดูไหมฮะ
2: ไม่ค่ะ
1: ล่ะ
0: ดูที่ไหนเราพอเสร็จแล้วเอามาใส่แปะตรงนี้เลยค่ะ
1: ระหว่างสอนเด็กเล็กๆกับสอนแบบว่าคนอายุเยอะอันไหนยากกันฮะ
0: มันยากแตกต่างกันค่ะถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วเหมือนจับปูใส่กระด้งเน
1: า
0: ะแต่ถ้าเกิดว่าโตขึ้นมาหน่อยแบบนี้เขาก็จะกลัวเพื่อนกลัวอะไรใจอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้สูงอายุมาเขาจะเน้นการถ่ายรูปเขาจะไม่ค่อยปั้นเขาจะเน้นการถ่ายรูปมากกว่าแต่ถ้าทำจริงๆเนี่ยคือจะเป็นรุ่นที่เป็นวัยรุ่นมหาลัยแล้วก็จบอย่างเงี้ยเขาก็จะให้ความสนใจ
1: แล้วอย่างน้องๆครับตอนที่ยังไม่เคยปั้นเลยพอมาปั้นครั้งแรกรู้สึกไงบ้างฮะ
2: สนุกค่ะก็สนุกนะคะแบบได้ลองทำอะไรใหม่ๆค่ะลองปั้นลองขึ้นรูปอะไรเงี้ยค่ะก็สนุกดีค่ะ
1: แล้วอย่างเราเป็นเด็กรุ่นใหม่เงี้ยเรามองว่าตัวเราไหม
2: ไม่นะคะมันในความที่มันอยู่ในชุมชนนะคะมันแล้วค่ะอะไรเงี้ยค
1: ่
2: ะ
1: แต่พอเป็นเด็กรุ่นใหม่สมัยนี้เขาก็จะแบบสนใจเทคโนโลยีมากกว่าน้องอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆที่แบบว่าอาจจะห่างไกลจากสิ่งที่มันมีค่าที่มันอยู่ในชุมชนนะครับ
2: ก็อยากจะบอกว่าอยากให้มาสนใจให้มาลองทำลองปั้นลองฝีมือตัวเองอะค่ะว่ามันก็

0: ็สนุกนะคะมันก็ได้ทำอะไรใหม่ๆอะค่ะใช่ค่ะ
1: ทำให้เราห่างไกลโทรศัพท์ด้วยนะเพราะว่าแน่นอนแหละเวลาปั้นอะมือเป็นอย่างนี้มันไม่สามารถ
2: โฟกัสเฉพาะจุด
1: ใช่มันเป็นผมว่างานศิลป์ที่อาจจะต้องโฟกัสไปเลยอะแบบว่าเออที่เด็กๆเหมือนกันนะผมว่านะ
3: และอย่างของหนูอะครับคุณพ่อคุณแม่ทำแล้วหนูอยากจะทำแบบนี้ต่อจากที่บ้านไงครับ
0: อยาก
3: ลองดูใช่ไหมฮะ
1: จะสร้างรายได้ยังไงได้บ้างครับ
0: ก็ถาวเสร็จแล้วเอาไปขาย
1: ปกติขายที่ไหนฮะ
0: ขายออนไลน์ค่ะโพสขาย
3: อ๋อหนูเป็นคนทำตลาดออนไลน์หรือแม่ทำนะ
0: แม่ทำค
3: ่
0: ะ
3: อ๋อแม่ทำออนไลน์
2: ส่วนใหญ่มันเริ่มมีโซเชียลเข้ามาเนาะเทคโนโลยีเข้ามาก็เรื่องช่องทางการขายเนี่ยเราก็เพิ่มขึ้นเปิดกว้างมากขึ้นค่ะ
3: แล้วถ้าผู้ชมดูอยู่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานหรือว่านักท่องเที่ยวต่างๆถ้าสนใจทำไงได้บ้างครับ
2: ก็ถ้าเป็นหน่วยงานการศึกษานะคะขอทางเทศบาลตำบลทุ่งหลวงได้เลยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากเห็นภาพแชร์อะไรที่ถุนบ้านได้เลยค่ะ
3: ส่วนใหญ่ถ้าคนอยู่กรุงเทพจะแบบว่าติดในแสงสีนะไม่ค่อยจะอยากกลับอ่ะทำไมคุณกิ๊กเรื่องที่จะกลับล่ะ
2: มันต้องกลับทุกช่วงเทศกาลรวมญาติรวมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอยู่ที่กรุงเทพเขาก็กลับบ้านกันหมดแล้วทำไมเราต้องอยู่ตรงนั้น
3: เพราะว่าบ้านที่แท้จริงของเราจริงมันก็คือสุโขทัยนี่แหละช่วงเทศกาลก็ทำให้เราแบบอาจจะคึกบ้างแล้วก็เลยต้องกลับมาพอลูกได้มีเวลาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ยาวๆอะครับเป็นไงบ้าง
4: พอเราทำงานไอ้เครื่องปั้นอยู่แล้วก็เขาให้ไปออกบูธออกงานแล้วก็คุยไม่เก่งพอดีกิ๊กมันกลับมาก็ให้ไปต่อเลยก็เขาก็ไปเรื่อยๆก็คุย
2: มากเลย
3: มาแต่ว่าก็ต้องทำงานเพื่อธุรกิจครอบครัว
4: ไว้ขึ้นที่บ้านเลยให้กิ๊กออกงานไปเรื่อย
3: ถามคุณยายบ้างดีกว่าคุณยายครับคุณยายคิดไหมครับว่าวันหนึ่งเนี่ยหลานของเราจะกลับมาช่วยงานแบบนี้ครับ
5: ก็คิดเหมือนกันค่ะก็ไม่เคยเห็นหน้าอะไรเงี้ยพออยู่นี่ก็เห็นหน้ากันแล้วก็ไปมาหาสู่เพราะว่าบ้านใกล้กันอะไรกันจะได้มาช่วยแขกช่วยอะไรไป
3: คิดถึงหลานไหมครับเวลาที่หลานไปทำงานต่างถิ่นเคยกอดหลานไหมครับ
5: เคยค่ะ
3: บ่อยไหมครับ
5: ไม่บ่อย
3: ไม่บ่อยทำไมเขินล่ะครับ
5: เขินค่ะเข
3: า
5: โตแล้ว
3: แล้วอย่างคุณพ่อคุณแม่ล่ะครับพอเราเริ่มมีอายุมากขึ้นความห่างไกลกับลูกมันเริ่มมากขึ้นมันก็อาจจะเกิดความเหงาความคิดถึงลูกบ้างคุณพ่อคุณแม่มีโมเมนต์นั้นไหมฮะ
6: ค่ะเวลาก็ไปทำงานไหนก็คิดถึงบ้านอะไรเงี้ยมาเจอช่วงโควิดพอดีลูกก็มาอยู่บ้านเลยมาอยู่กันหมดเลย2คนพี่น้องเลยมาทำเครื่องปั้นกันคุณน้องก็มาช่วงโควิดเหมือนกันเขาจะกลับเหมือนกันเขาจะกลับทำงานเหมือนกันกรุงเทพอะแต่ไม่ให้กลับไปเงี้ยเลยให้มาอยู่ดูแลกิจการตรงนี้เลย
4: ก็ให้ช่วยกันดูแลที่นี่แล้วช่วยกันดูแลขายของมั่งอะไรมั่งออกงานมั่งอะไรอย่างนี้ก็ออกไปรับออเดอร์มั่งอะไร
3: การที่ลูกเราดียังไงบ้างครับ
4: ก็มีข้อดีว่าออกบูธออกงานไปก็รับงานกลับมาอะไรอย่างนี
3: ้โอ้มีงานเพิ่มมา
6: แล้วมีงานแบบใหม่ๆมาอะไรเงี้ย
3: แล้วเราคิดไหมครับว่าคนรุ่นใหม่เขาจะสามารถทำได้ต่อยอดได้ขนาดนี
6: ้ได้ทำได้อยู่แล้วค่ะ
4: ถ้าใจรักทำได
3: ้ทำไมเด็กในชุมชนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่เขาไม่ได้ต่อยอดงานศิลป์แบบนี้ฮะ
2: ถ้าในความคิดของกิ๊กก็น่าจะเป็นการที่เขาได้เห็นพ่อกับแม่ทำทุกวันเขาเห็นจนเคยชินเคยตาจนแบบว่ามันอยู่ใกล้ตัวเกินไปแล้วเขาไม่ได้อยากทำแล้วก็อย่างหนึ่งคือวัยรุ่นสมัยนี้โซเชียลด้วยอินเทอร์เน็ตด้วยอะไรด้วยเขาก็จะห่างไกลกับตัวนี้ค่อนข้างเยอะค่ะ
3: คุณพ่อกับคุณแม่ฮะด้วยความที่ว่าเราก็ปั้นกระบะดิเผามานานนะครับทีเนี้ยในหมู่บ้านเนี้ยคนรุ่นหลังเนี้ยก็ไม่ค่อยจะสนใจแล้วบางทีก็ไปทำงานกรุงเทพบ้างทำงานในอื่นบ้างแต่พอวันนี้มีลูกของเราก็คือพี่กิ๊กเนี้ยมาสนใจเป็นยังไงบ้างครับ
6: ก็ดีใจนะที่ให้ลูกมาสาน

0: ต่ออีกจะได้ไม่ต้องทิ้งถิ่นเก่าที่เราขึ้นรูปเรียบเอทำเครื่องปั้นดินเผา
1: จะได้มีคนมาช่วย
0: ต่อ
1: ยอดแบบนี้เพราะว่าไม่อยากให้มันจบที่รุ่นเราใช่ไหมเรื่อยวัฒนธรรมแบบนี้หรือว่างานศิลปะแบบนี้ก็จะได้สืบต่อไปนั่นคุณยายเหรอครับ
2: ดีใจค่ะดีใจมากเลยเพราะว่าได้มีคนสืบทอดของคุณยายไปแล้วอย่างเงี้ย

0: เราใหญ่โตมากมีเครื่องปั้นดินเผาเยอะแยะพี่กิ๊กภูมิใจอะไรในธุรกิจของครอบครัวบ้างครับ
1: ถ้าในเรื่องของความภูมิใจเนี่ยก็น่าจะเป็นครอบครัวเดียวสมังที่เป็นรุ่นสู่รุ่นจนถึงเจเนอเรชันที่4ก็มีความภูมิใจในเรื่องของตั้งแต่รุ่นแรกที่เขาบุกเบิกมาเนาะเป็นรุ่นบุกเบิกแล้วก็ส่งต่อเนี่ยก็ไม่ได้อยากให้มันจบแค่รุ่นที่4ก็อยากให้มีเป็นเจเนอเรชันที่5ที่6ต่อไปนะคะแต่ว่าในเรื่องของการสืบทอดของคนในชุมชนเนี่ยคิดว่ามันน่าจะอยู่ที่อันดับแรกเลยแหละก็คือสำนึกและบ้านเกิดแล้วก็ตัวใจที่เขาจะรักในการทำ อยากเชิญชวนเนาะเพื่อนๆพี่ๆเนี่ยที่เขาอยากกลับมาเนี่ยกลับมาเลยค่ะเพราะว่าตัวเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยมันไม่ได้เป็นของที่ต่ำเหมือนดินอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นของที่มีคุณค่าแล้วก็สามารถพัฒนาต่อยอดไปในราคาที่สูงหรือว่าขายได้ทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศเพราะว่าทำไมคิดถึงเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าเราทำได้ไปแล้วค่ะ
0: เดี๋ยวพี่กี้ครับไปเจอเรื่องราวร้ายมากำลังใจที่ดีที่สุดของพี่กี้คืออะไรฮะ
1: ก็น่าจะที่บ้านนี่แหละค่ะอยู่ที่บ้านนอนดีที่สุดแล้วแล้วก็มีการพูดคุยนั่งกินข้าวกันพูดคุยกันอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: สุดท้ายแล้วครับอยากให้พี่กิ๊กฝากถึงเครื่องปั้นดินเผาที่จังหวัดสุโขทัยหน่อยครับ
1: ตัวเครื่องปั้นดินเผาสุโขทัยเนี่ยมีหลากหลายเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวสังคโลกเองนะคะแล้วก็ตัวเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิมของทุ่งหลวงเนี่ยก็อยากเชิญชวนนะคะถ้าใครสนใจหรือว่าอยากลองทำกิจกรรมเวิร์กช็อป DIY เนี่ยสามารถมาติดต่อทางเทศบาลตำบลทุ่งหลวงหรือว่าติดตามทางเพจวิไลได้ถุนบ้านได้เลยค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยไม่ได้มีดีแค่ตัวเครื่องปั้นดินเผาอย่างเดียวก็ชวนนะคะไม่ว่าจะเป็นสายมูสายวัฒนธรรมภูมิปัญญาเนี่ยลองเข้ามาดูค่ะว่าการส่งต่อวัฒนธรรมภูมิปัญญาเนี่ยเป็นยังไงรุ่นสู่รุ่นค่ะ
0: นี่แหละครับผู้ชมนี่ก็เป็นภูมิปัญญาแล้วครับแล้วก็เป็นธุรกิจเครื่องปั้นดินเผาที่อยู่มาตั้งแต่เจเนอเรชันที่1จนถึงเจเนอเรชันที่4แล้วก็มีเวลานะครับกลับบ้านเกิดมาร่วมสร้างความสุขกับครอบครัวแบบนี้เป็นครอบครัวที่อบอุ่นเลยทีเดียวผู้ชมฮะผู้ชมครับหมดเวลาลงแล้วครับสำหรับรายการต่อวัย Continue Age ทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาอย่าลืมนะฮะความต่างวัยเป็นพลังในการสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบตัววันนี้ผมจูด้งและครอบครัวเครื่องปั้นดินเผาต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ

ติดตามชมรายการต่อวัยคอนทินิวที่ช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาหรือทางแอปพลิเคชัน TP Channel เว็บไซต์ tpchannel.org รวมไปถึงทาง Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาคุณผู้ชมสามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นได้ที่ LINE Official TP Channel นะครับ

0: ถามที่ตอบตอบที่ถามกับรายการข้อซักถามกระทู้ถาม 20:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
2: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
3: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
4: มาช่วยกันลดหวาน
3: ลดมัน
2: และเลี่ยงเค็ม
5: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
6: พี่ดื่มแล้วขับอาจถึงตายนะ
7: ไม่เป็นไรหรอกกินไปนิดเดียวเอง
8: แล้วถ้าเป็นล่ะหนูกับแม่จะอยู่ยังไง
9: ครับคุณยังมีลูกเมียที่กำลังท้องอ่อนๆคนที่คุณจะเอาอนาคตของพวกเขาดื่มแล้วขับไม่ได้ดับแค่คุณคนเดียว
10: ยังครับ
11: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
10: น่ารักขนาด
11: แล้วตัวเองอ่ะกินข้าวยังครับ
10: ตอนเย็นเขาว่าจะกินนี่ 1.7 ขาบกินนี่1ขาบนี่อีก2ขาบกินนี่อีก2ขาบแล้วดื่มนี่อีก4ขาบ
11: ฮะ
10: อุ๊ยเกินอ่ะ

0: เลย
1: อย่ากินเกินคาร์บนะครับ
2: เทรนด์ใหม่มาแรงนับคาร์บคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่คาร์บต่อวันสแกนเลย
3: นับคาร์บดีๆช่วยคุมน้ำหนักได้ดีเลยนะครับ
0: โอเค
2: NCD ได้จากสสส

0: อย่าลืมเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้านะครับ
1: ท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
2: รอดีรถติดคร
3: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
2: ตรงนี้เนี่ยนะ
3: ใช่นี่ไง
4: เหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการต่างๆ

0: รรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
1: มากินเหล้ากิน
2: เหล้าอ๋อปวดฟัน
0: แกล้งปวดฟัน
3: ชนแก้ว

0: มา
1: แกล้งดราม่าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชบรรพบุรุษไทย

0: อกเงินแถมกางเกงเนี่ยเป็นยางยืดด้วยครับ
1: ใครๆเขาก็ทำทั้งนั้น
2: พบเบาะแสการทุจริตอย่าปล่อยเฉยเจอแจ้งจับหากมีการยึดทรัพย์เจ้าหน้าที่รัฐที่ร่ำรวยผิดปกติมีสิทธิ์รับ100ล้านบาทภายหลังคดีสิ้นสุดแล้วและทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินรับโทษทางกฎหมายปรับ 100,000 ถึง 400,000 บาทยึดหรืออายัดทรัพย์จำคุกตลอดชีวิตและโทษสูงสุดประหารชีวิตร่วมกันตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริตพบเบาะแสการทุจริตแจ้ง1205
3: เจาะประเด็นเด่นเข้มทุกคำถามลึกกว่าสิ่งที่เคยรู้ร่วมวิเคราะห์วิพากษ์ไขข้อสงสัยไปพร้อมกันในรายการเจาะข่าวเข้มหักคำ
4: ฝนตกน้ำท่วมไฟรั่วควรระวังไม่สัมผัสรั้วราวบันไดเสาหรือวัสดุโลหะทุกชนิดหากตัวเปียกหรืออยู่ในน้ำถ้าจำเป็นให้ใช้หลังมือแตะก่อนบริเวณที่มีไฟรั่วจะสังเกตเห็นฟองอากาศหรือพรายน้ำผุดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องหากเริ่มรู้สึกชาหรือคันยิบๆคล้ายเป็นเหน็บชาให้รีบถอยออกจากบริเวณนั้นหากพบคนถูกไฟดูดเฉพาะหน้าให้ใช้วัสดุฉนวนเช่นผ้าหนาๆเข็มขัดหรือไม้ยาวคล้องลากตัวออกมาให้พ้นรัศมีที่ไฟดูดก่อนทำการปฐมพยาบาลและนำส่งโรงพยาบาลต่อไปประมาทเพียงนิดชีวิตไม่ปลอดภัย
5: ต่างวัยต่างเจนแต่ทุกการเจอกันเต็มไปด้วยรอยยิ้ม
6: นี่ไง
7: เป็นหมออะไรครับ
8: หมอผี
5: พบกับเรื่องราวที่จะพาทุกคนไปสัมผัสความอบอุ่นเสียงหัวเราะเรื่องเล่าและมิตรภาพที่เติมเต็มหัวใจมาเติมพลังไปด้วยกันทุกวันอาทิตย์ที่ช่อง10โหราทัศน์รัฐสภา
9: ใช้เวลาร่วมกันคำว่าเจเนอเรชันแกปสำหรับเราสองคนอ่ะไม่เป็นปัญหาใดทั้งสิ้นเลย
5: แล้วคุณจะรู้ว่าแต่คือสะพานที่ต่อไว้เราเข้าหากันรายเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
10: พลังใจไม่เคยมีขีดจำกัดพบกับเรื่องจริงของนักกีฬาคนพิการที่ท้าทายทุกความเชื่อสู่เส้นทางแห่งแรงบันดาลใจเข้มข้นด้วยพลังชีวิตฟิตเต็มร้อยเกลี้ยเต็มพลังพบได้ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10มารับแรงบันดาลใจที่ไม่มีสิ่งใดมาจำกัดพวกเขาร
11: ายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
12: พระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการหกภาคเช้าครับเช้าวันนี้สัปดาห์ใหม่นะครับคุณผู้ชมครับพบกันในวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569ครับเช้าวันนี้คุณผู้ชมติดตามอยู่กับคุณธีรพงษ์ธนันท์ผมวัฒนะคล้ายแก้วและอาจารย์ล่ามภาษามือประจำรายการของเราอาจารย์คมคิด
2: มาได้เหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามผ่าน Facebook Fanpage ของวิทยุอากาศที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างสามารถมาคอมเมนต์ได้กดไลค์กดแชร์กันได้เหมือนเดิมแล้วติดตามเราได้ตลอดทั้งวันด้วย
1: ครับพูดถึงอากาศ
2: ครับ
1: เช้าวันนี้ทั้งในกรุงเทพมหานครรวมไปถึงปริมณฑลนะฮะต่อเนื่องกับฝนที่ตกลงม
2: า
1: เช้าวันนี้ก็โปรยลงมาแล้ว
2: ใช่แล้ว
1: หลายจุดหลายพื้นที่เป็นอย่างไรส่งข้อความบอกเราสักนิดนะครับ
2: เดินรัฐสภาถนนแถวแยกเกียรติกายเนี่ยรถค่อนข้างติดนะครับติดทั้งหลายจุดเลยตั้งแต่แยกบางโพมาถึงแยกเกียรติกาย
1: ครับ
2: แล้วบริเวณแยกเกียรติกายมาเนี่ยถนนสามเสนเนี่ยติดยาวเลย
1: ตอนนี้มีการซ่อมแซมถนนด้วยและมีการก่อสร้างนะครับคุณผู้ชมครับก็วางแผนกันหน่อยโดยเฉพาะการขับรถในกรุงเทพมหานครหลายคนบอกว่ามีธุระด่วนๆเนี่ยบางครั้งต้องเดินทางไปให้ทันก็ต้องมีการเช็คสภาพการจราจร
2: บางทีฝนตกนิดนึงกรุงเทพรถติดได้จริง
1: ๆแล้วต่างจังหวัดนะฮะคุณผู้ชมครับดูแลเรื่องความปลอดภัยด้วยเนื่องจากว่าตอนนี้หน้าฝนหลายคนบอกว่าไปเที่ยวป่าไปเที่ยวภูเขาไปเที่ยวเขาบอกว่าไปดูน้ำตกเนี่ยต้องสังเกตสีของน้ำด้วย
2: ใช่แล้วถ้าได้กลิ่นได้ยินเสียงนะครับกลิ่นมาแล้วก็สีน้ำเปลี่ยนไปอันนี้อันตราย
1: สันนิษฐานไว้เลยว่าอาจจะมีน้ำป่ามาได้แล้วก็เรื่องของโคลนถล่มนะคุณผู้ชมครับส่วนเช้าวันนี้การบ้านการเมืองคงต้องตามไปที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะโดยเฉพาะการทำหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
2: ใช่แล้ว
1: หรือว่ากกต.เป็นประเด็นมาอย่างต่อเนื่องวันนี้จะมีการพิจารณาเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสว.
2: เราจะเห็นหลายฝ่ายอย่างไอลออย่างนี้นะครับ
1: ร
2: วมถึงฝ่ายค้านเนี่ยนะครับก็ตามองการทำหน้าที่กกต.นะครับว่าโปร่งใสหรือไม่ว่าเป็นไปตามรัฐธรรมนูญหรือไม่อย่างไร
1: อันนี้ในมุมกันต่อนะครับว่าผลการพิจารณาการลงมติจะออกมาเป็นอย่างไรการบ้านการเมืองเข้มข้นเป็นอย่างยิ่งครับคุณผู้ชมครับและถ้าหากพูดถึงเรื่องของการบ้านการเมืองก็ต้องพูดถึงเรื่องของปากท้องของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยก่อนไปข่าวแรกผมต้องถามคุณธีรพงศ์ก่อนในแอปพลิเคชันเป๋าตังตอนนี้ที่ไทยพัฒน์เนี่ยมีเงินวงเงินเหลืออยู่
2: เดี๋ยวเช็คดูสดๆเลยตอนนี้นะฮะ คือเมื่อกี้ดูไปแล้วทีนึงก
1: ็
2: หวังว่าเงินดูไม่ผิดนะแต่สรุปว่าดูผิดเพราะเหลือ600บาทดูอีกทีนึงเหลือ60ตังค์
1: นั่นนะสิคุณผู้ชมครับหลายคนก็บอกว่าเงินที่เข้ามาแล้วเดือนละ 1,000 บาท4เดือนเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้าย
2: ครับ
1: หลายคนก็ใช้จ่ายกันไปแล้วคุณผู้ชมครับหลายคนก็บอกว่ายังมีวงเงินเหลืออยู
2: ่
1: อย่างผมตอนนี้เหลือ63บาทก็คงใช้ซื้อกาแฟได้ประมาณสัก3วัน
2: คือตอนนี้คุณวัฒนะเนี่ยคือรวยกับผมนิดนึงนะของผมเหลือ60ตังค์นะแต่ส่วนใหญ่นะครับหลายคนถ้าใช้เป็นประจำทุกวันเนี่ยก็ช่วงกลางเดือนเนี่ยมันก็จะหมดกันละ
1: ครับ
2: นะเดือนหน้าไม่มีเราสิ
1: เฮ้ยพูดแบบนั้นไม่ได้เนื่องจากวันล่าสุดคุณผู้ชมครับในส่วนของนายกรัฐมนตรีคุณเอกนิติบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสยังแล้วก็มีโอกาสคุณผู้ชมครับในช่วงของไตรมาสสุดท้ายแบบนี้เนี่ยก็จะมีการดำเนินการต่อเนื่องเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสครับไปดูกันที่นายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชัยวรกูลนะครับรวมไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยในขณะนี้สำหรับการประชุมของพรรคภูมิใจไทยประจำสัปดาห์โครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างน้อยต่อเนื่องในช่วงของไตรมาสสุดท้ายของปีนี้นะครับก็จะเป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยเฉพาะผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นตามสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางถัดมานายกรัฐมนตรีบอกว่าตอนนี้เข้าสู่กลางเดือนกันนี้จะเหลือระยะเวลาอีก3เดือนก็คือในส่วนของเดือนตุลาคมเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมรัฐบาลจึงจะเร่งพิจารณานำงบประมาณที่คงยังเหลืออยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและส่งความช่วยเหลือประชาชนให้ได้มากที่สุดต่อไปนะครับถัดมาคุณอนุทินยังได้กล่าวย้ำต้องทำไปอย่างต่อเนื่องเพราะเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปีเงินที่เหลืออยู่ทำได้แค่ไหนก็เอามาลงให้กับพี่น้องประชาชนได้ลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆตัวสูงขึ้นนี่คือสิ่งที่รัฐพี่น้องประชาชนอยู่ตลอดเวลาครับคุณบอกว่าคณะรัฐมนตรีรวมไปถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคร่วมรัฐบาลทุกคนตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ทุ่มเททุกสิ่ง

0: ที่ให้กับประชาชนและเหน็ดเหนื่อยและไม่ท้อถอยพร้อมกับมีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายหรือว่าเห็นต่างกับทางรัฐบาลหากเป็นข้อเสนอที่มีเหตุมีผลและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนรัฐบาลก็พร้อมนำไปดำเนินการต่อไปคุณผู้ชมครับเห็นบรรยากาศตลาดแบบนี้หลายเนื่องจากว่า3เดือน4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเห็นแล้วใช่ไหมครับว่ามีการกระตุ้นยอดขายแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจของคนไทยได้เป็นอย่างด
1: ีนะมีคำถามเหมือนกันบอกว่าถ้าเรามีรัฐบาลช่วยเนี่ยเดือนละพันเนี่ยไปตลอดชีวิตเนี่ยจะเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่าน
0: ั่นน่ะสิคุณผู้ชมเรื่องของรัฐสวัสดิการจะเกิดขึ้นอย่างเต็มระบบ
1: ครับ
0: แต่อย่างใดก็ตามครับคุณผู้ชมครับเรื่องของแหล่งเงินนี่แหละแต่ประจำปีของประเทศไทยเราเน
1: ี่
0: ยผ่านชั้นส.ส.ผ่านชั้นส.ว.ไปแล้วประมาณของเราเนี่ยเป็นงบขาดดุลนะแล้วก็ต้องมีการกู้เงินอยู่ตลอดเวล
1: า
0: สิ่งหนึ่งที่เป็นรัฐสวัสดิการได้คุณผู้ชมครับรัฐบาลต้องเข้มแข็ง
1: ครับ
0: เงินที่เข้ามาสู่ส่วนกลางเนี่ยมันต้องมีมากพอนะคุณธีรพงษ์ฮะ
1: แต่ที่แน่ๆต้องบอกว่าท่านนายกออกมายืนยันแล้วนะว่าตุลาพฤศจิกาธันวาอีก3เดือนเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราดูงบประมาณที่ในส่วนต่างๆที่มันเหลืออยู่นะครับก็อาจจะนำมากระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะเดี๋ยวรอดูว่าจะเข้าในเป๋าตังค์เมื่อไหร่อย่างไรเดือนละ 1,000 บาทหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวตามกันดูอีกทีนึงนะครับประธานสภาผู้แทนราษฎรกันหน่อยท่านประธานโสภณสารัมที่บุรีรัมย์หลากหลายโครงการนะครับที่เป็นประโยชน์ที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหนึ่งในนั้นก็ไปเปิดมหกรรมสร้างคนสร้างโอกาสพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืนนะครับที่บุรีรัมย์เพื่อเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็สร้างคนครับโดยท่านประธานโสภณสารามประธานรัฐสภานะครับและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมทางวิชาการใต้แนวคิดสร้างคนสร้างโอกาสประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569โดยมีคุณสมบูรณ์สุธีรกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์เครือข่ายผู้บริหารครูบุคลากรนักศึกษาแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าร่วมงานที่อาคารคอนเวนชั่นฮอลล์โรงแรมอันวาเรสจังหวัดบุรีรัมย์ท่านประธานโสภณกล่าวนะครับว่าการจัดงานภายใต้แนวคิดสร้างคนสร้างโอกาสพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืนถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนบุรีรัมย์สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วก็เรียนรู้ได้ตลอดชีวิตเพื่อให้สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงพัฒนาทักษะได้แล้วก็ดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงอันจะนำไปสู่การพัฒนาคนและการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์อย่างยั่งยืนต่อไปทั้งนี้บุรีรัมย์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการสร้างโอกาสทางการศึกษากับประชาชนทุกช่วงวัยนะครับโดยมุ่งให้ประชาชนเข้าถึงการเรียนรู้อย่างทั่วถึงแล้วก็เท่าเทียมชนทั้งด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตการประกอบอาชีพและการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ดำเนินงานตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการส่งเสริมการเรียนรู้ปี2566ซึ่งมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนำความรู้แล้วก็ทักษะไปประยุกต์ใช้ชีพสามารถที่จะสร้างรายได้พึ่งพาตนเองและพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยอาศัยความร่วมมือจากสถานศึกษาชุมชนภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องงานมหกรรมทางวิชาการครั้งนี้ก็ถือเป็นเวทีนำเสนอผลงานแล้วก็ความสำเร็จนะครับด้านนวัตกรรมรวมถึงแนวปฏิบัติที่ดีของสถานศึกษาแล้วก็หน่วยงานในสังกัดตลอดจนเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แล้วก็สร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนด้วยครับ
0: ไปกันที่ภารกิจของประธานวุฒิสภาคุณมงคลสุรสัจจะนะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดได้ให้การรับรองเอ็กเทียมความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภารวมไปถึงการส่งเสริมด้านของการท่องเที่ยวการค้าและด้านเศรษฐกิจด้วยครับล่าสุดครับคุณผู้ชมคุณมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาได้ให้การรับรองนายวลาดิเมียร์บาราวิคอฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเบลารุสประจำประเทศไทยถิ่นพำนักณกรุงฮานอยเพื่อหารือกับสาธารณรัฐเบลารุสระดับสูงการทบทวนกรอบกฎหมายว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกันและการมีปฏิสัมพันธ์ในเวทีระหว่างประเทศด้านรัฐสภาด้วยนะครับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเบลารุสเป็นไปด้วย

0: มิตรไมตรีมีความร่วมมืออันดีมาอย่างยาวนานและในปีนี้นับเป็นวาระครบรอบ34ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตเป็นโอกาสสำคัญในการสานต่อและส่งเสริมความสัมพันธ์ความร่วมมือต่างๆระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นต่อไปในระดับรัฐวิภาคีนะฮะในส่วนของฝ่ายนิติบัญญัติของทั้ง2ประเทศได้มีการแลกเปลี่ยนเยือนกันปีพุทธศักราช2559นอกจากนี้มีการลงนาม MOU ทั้งรัฐดอนเบลารุสและสภานิติบัญญัติแห่งชาติของไทยในขณะนั้นสภาทั้งสองนะครับได้มีการจัดตั้งกลุ่มและหวังว่าจะมีการแลกเปลี่ยนกันมากขึ้นในอนาคตต่อไปนอกจากนี้ในระดับพหุภาคีโดยรัฐสภาไทยและเบลารุสต่างก็เป็นสมาชิกสหภาพรัฐสภารวมไปถึงเบลารุสในการประชุมสมัชชารัฐสภาเอเชียหรือว่า APA นอกจากนี้ก็มีในส่วนของสมัชชารัฐสภาอาเซียนหรือว่าไอป้าด้วยนะครับถัดมาไทยพร้อมขับเคลื่อนการจัดทำข้อตกลงต่างๆการค้าเสรีของไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียในอนาคตต่อไปก็จะเป็นการขยายโอกาสทางการค้ารวมไปถึงการลงทุนมีศักยภาพการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างกันให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นต่อไปนะครับซึ่งรัฐสภาของไทยยินดีที่ไปเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์การพัฒนาของทั้งสองประเทศในทุกมิติด้วยอีกทั้งมุ่งเน้นการท่องเที่ยวระหว่างกันให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นต่อไปโดยในเดือนหน้าจะมีเที่ยวบินตรงกรุงเทพมหานครจะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวรวมไปถึงนักธุรกิจการค้ารวมถึงการลงทุนและการท่องเที่ยวทั้งสองประเทศให้ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นต่อไปด้วยนะฮะนอกจากนี้ประธานวุฒิสภายืนยันว่าวุฒิสภาของไทยพร้อมให้ความร่วมมือในการพัฒนาความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีไปสู่ความร่วมมือทุกมิติให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นและยินดีสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีการประชุมด้านเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเบลารุสประจำประเทศไทยบอกว่าพร้อมส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการทูตรัฐสภาและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาของทั้งสองประเทศให้ดียิ่งขึ้นต่อไปโดยจะเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมีการลั่นโดยในเดือนตุลาคมนี้นะฮะคณะกรรมการด้านการค้าของทั้งสองประเทศจะมีการจัดประชุมเป็นครั้งแรกโดยการประชุมแต่ครับ
1: ก็เป็นการสานสัมพันธ์กันระหว่างผู้นำของทั้งสองประเทศนิดหน่อยติดตามภารกิจของท่านรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ท่านรองเลิศศักดิ์พัฒนาชัยกุลนะครับก็นำคณะผู้แทนไทยไปอียิปต์นะครับเพื่อกระชับความสัมพันธ์แล้วก็เยี่ยมชมสถานโดยนายเลิศศักดิ์พัฒนาชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2พร้อมด้วยผู้แทนรัฐสภาไทยนะครับก็มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายพิธีการพันธรัฐอาหรับอียิปต์และทูตได้เดินทางเยี่ยมชมมามีดร.เชอรีนอันเรสสมาชิกกลุ่มมิตรภาพฝ่ายอียิปต์เกียรติยศตลอดวาระการเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐอียิปต์นะครับมหาเพียรพื้นที่ราบสูงกีซ่านะครับห่างจากกรุงไคโรเมืองหลวงของประเทศอียิปต์ประมาณ 15-20 กิโลเมตรเป็นพีระมิดในประเทศอียิปต์ที่มีความใหญ่โตแล้วก็เก่าแก่ที่สุดมหาพีระมิดนี้ได้รับมหัศจรรย์ของโลกแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวใน7สิ่งมหัศจรรย์ยุคถึงปัจจุบันจากนั้นเวลา 14:30 นนายรัศักดิ์พัฒนาชัยกุลนะครับรองประธานสภาผู้แทนราษฎรรัฐสภาไทยเดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เตียนนะครับก็อยู่ที่กรุงไคโรสาธารณรัฐอียิปต์นะครับซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ได้เสด็จแทนพระองค์พิพิธภัณฑ์Grand Egyptian นะครับเมื่อ1พฤศจิกายน2568ตามคำทูลเชิญของนายอับดุลฟัตตาอัลซีซีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์สำหรับการเยี่ยมชมสถานที่สำคัญของอียิปต์ครั้งนี้นอกจากทางประวัติศาสตร์ระดับโลกแล้วนะครับก็ยังเป็นการเสริมสร้างสัมพันธมิตรไมตรีอันดีระหว่างประเทศไทยแล้วก็อียิปต์ในโอกาสนี้ให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นครับ
0: คุณผู้ชมครับวันนี้เรื่องใหญ่ที่คงต้องตามกันไปที่

0: ู่ราชการแจ้งวัฒนะเนี่ยเขาบอกว่าให้ผู้สื่อข่าวลงทะเบียนผ่าน Google Form ในการเข้าไปทำหน้าที่โดยเฉพาะการนำเสนอข่าวต่างๆนะครับโดยล่าสุดคุณผู้ชมครับมีความเห็นที่น่าสนใจของสส.สุภชัยใจสมุทรซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายกฎหมายของทางพรรคภูมิใจไทยบอกแบบนี้ฮะบอกว่ากกต.มีอำนาจวินิจฉัยคดีเลือกสว.นอกจากนี้ย้ำว่าต้องเคารพการทำหน้าที่ขององค์กรอิสระรวมไปถึงก่อนที่จะมีการพิจารณาคำวินิจฉัยต่างๆรวมไปถึงข้อกล่าวหาของบุคคลนี้ของคุณสุภชัยใจสมุทรนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อภูมิใจไทยได้ชี้แจงถึงกรณีเรื่องของสมาชิกวุฒิสภาบอกว่าวันจันทร์นี้นะครับคุณผู้ชมครับคณะกรรมการการเลือกตั้งการลงมติวินิจฉัยในเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นทางการแต่เนื่องจากว่ามีกรณีของคุณอภิสิทธิ์เวชได้ออกมาแสดงความคิดเห็นซึ่งตนเองก็มีความเห็นแย้งนะบอกว่ามุมมองส่วนตัวหรือความคิดเชิงอัตตาที่ระบุออกมาหากมีเหตุอันควรเชื่อได้บ่อส่งต่อไปยังศาลรัฐธรรมนูญทันทีนะครับนอกจากนี้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายบอกว่าตามรัฐธรรมนูญมาตรา200เจนเกี่ยวข้องกับบทบาทของกกต.บอกว่าถ้าหากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำผิดเกิดขึ้นจริงให้ส่งเรื่องไปยังศาลกกต.เองเนี่ยก็มีอำนาจในการพิจารณาวินิจฉัยเช่นกันนะครับหากพิจารณาแล้วเห็นว่าพยานหลักฐานไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่ากระทำผิดกกต.ย่อมมีสิทธิ์จะยกคำร้องดังนั้นการออกมาพูดเพียงด้านเดียวเพียงครึ่งเดียวแหละครับถัดมาคุณสุภชัยใจสมุทรระบุเพิ่มเติมกกต.เนี่ยไม่ได้มีหน้าที่สิ้นแล้วต้องส่งสำนวนต่อศาลเพียงอย่างเดียวแต่กกต.เองในการวินิจฉัยเรื่องราวต่างๆในทุกคดีอย่างแท้จริงซึ่งที่ผ่านมากกต.เองได้ทำอำนาจในส่วนของในการเลือกตั้งส.ส.การเลือกตั้งท้องถิ่นการนำแรงกดดันต่างๆมาบังคับใช้ต้องส่งศาลทุกเรื่องจึงไม่ถูกต้องและควรร่วมกันเคารพเรื่องของการทำหน้าที่ขององค์กรอิสระตามที่รัฐธรรมนูญได้มีการบัญญัติไว้ครับ
1: วันนี้ต้องจับตาดูนะครับที่กกต.เนี่ยสื่อมวลชนตอนนี้ก็ไปรอกันพอสมควรแล้ว
0: ครับ
1: จับตาดูท่าทีกกต.ว่า
0: ประเด็นสำคัญการบ้านการเมืองนะ มันจะส่งผลหรือไม่กับในส่วนของการทำหน้าที่ผลกับพรรคการเมืองหรือไม
1: ่ครับ
0: รวมไปถึงบ้านเมืองของเราในเวลานี้คุณผู้ชมครับจับตามองวันนี้ความเข้มข้นไปอยู่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.แหละครับ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่เดียวช่วงหน้ามาดูกรณีวัดพุทธไทยสวรรค์ที่อยุธยากันหน่อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหเป็นข่าวใหญ่โตเลยทีเดียวคุณวัฒนะเราจะไม่พูดถึงมุมนั้นแต่พูดถึงเรื่องของมุมการฟอกเงินเส้นทางการฟอกเงินตรงนี้นะฮะของสภาของเราเนี่ยมีคณะกรรมการปปง.ติดตามเรื่องนี้อยู่จะเป็นอย่างไร
2: ทรงเป็นแสงสว่างแห่งแผ่นดินทรงเป็นประทับลำบากมีความยากจนก็จะประทานแสงสว่างให้แสงสว่างในด้านอาชีพการมีความรู้ที่ดีอย่างในฐานะที่ทรงเป็นองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยก็ทรงช่วยเหลือประชาชนโดยไม่เลือกชนวรรณะไม่เลือกว่าเป็นคนต่างพาพระบารมีก็จะทรงประทานความช่วยเหลืออุปการะเกื้อกูลยิ่งกว่านั้นในกรณีที่ประชาชนมีความยากลำบากไม่เกิดเหตุน้ำท่วมเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆก็จะประทานความช่วยเหลือไปถึงเป็นอันดับแรกๆ

0: าดูกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นเรื่องราวใหญ่โตระดับประเทศไทยเหมือนกันเพราะว่าเกิดขึ้นกับวัดชื่อดังอย่างวัดพุทธไทยสวรรค์ที่อยุธยานะครับต้องบอกว่าคุณวัฒนาเคยไปหรือเปล่าย
1: ังไม่เคยเดินทางไปแต่ว่าเคยได้ติดตามผ่านทางเว็บไซต์เนื่องจากว่าตอนนั้นคุณผู้ชมครับจำได้ไหมฮะ
0: ครับ
1: มีการปลุกเสกพระเครื่องมีการพูดถึงเรื่องของจตุคามรามเทพก็เป็นสิ่งที่คนก็บอกว่าเอ๊ะอยากจะมีนะจตุคามรามมีสะสมไว้แล้วก็อยากมีเช่าบูชาไว
0: ้แล้วราคาเช่าบูชาค่อนข้างสูง
1: ครับ
0: เป็นหลักแสนอย่างเงี้ยนะครับ
1: เป็นล้านด้วยก็มี
0: เป็นล้านก็มี
1: นะ
0: แล้วไม่ได้แค่คนไทยคุณวัฒนะต่างชาติเนี่ยเขาก็ศรัทธานะครับแล้วก็มีการมาเช่าบูชาด้วยเหมือนกัน
1: โอ้โหคำว่าศรัทธาเนี่ยคุณผู้ชมครับแล้วก
0: ็ครับ
1: แล้วก็ไปกราบไหว้ในส่วนของพระพุทธรูปนะแล้วก็สำนึกในส่วนของปรากฏว่าคนที่มาบวชเป็นพระองค์แล้วก็มีเหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นที่วัดพุทธไทยสวรรค์นี่นะครับ
0: แน่นอนนะครับเรื่องของการเงินเนี่ยการฟอกเงินเส้นทางต่างๆอันนี้สำคัญมากๆนะครับอย่างที่ตำรวจเนี่ยลงพื้นที่ไปเนี่ยตรวจสอบนะพบเงินเนี่ยอันนี้คือเท่าที่เห็นนะ
1: ครับอ
0: ันนี้กรณีที่ไม่เห็นอีกไม่รู้แหละแต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ย215ล้านบาท
1: โอ้โห
0: ปริมาณมหาศาลเหมือนกัน
1: เมื่อสัปดาห์ก่อนมีการพูดถึงไปถึงหลักพันล้านบาทแล้วนะฮะเนื่องจากว่าคุณผู้ชมเห็นไหมฮะทรัพย์สินเยอะเหลือเกินทองคำก็มีเงินสดก็เยอะ
0: ครับ
1: อยู่ในตู้เซฟ
0: ยังไม่นับรวมในบัญชีที่เขาเอาไปถ่ายโอนโยกย้ายต่าง
1: ๆ
0: อันนี้ถ้าเอามารวมกันเนี่ยก็น่าจะหลักพันล้านอันนี้อย่างเป็นทางการที่เขานับได้แบบมีเส้นทางที่ชัดเจนนะครับแล้วก็คือเกี่ยวกับการฟอกเงินในของสภาผู้แทนราษฎรก็จะมีการเชิญตำรวจนะครับมาถกเรื่องนี้อีกทีนึงนะครับก็อาจจะขยายผลเรื่องของกรอบบัญชีม้าแล้วก็ทรัพย์สินต่างๆที่มีการถ่ายโอนโยกย้ายอยู่เนี่ยนะครับไปดูกันหน่อยกับคุณพิทักษ์เดชเดโชนะครับส.ส.นครศรีธรรมประธานกรรมธิการการป้องกันปราบปรามการผู้แทนราษฎรเปิดเผยนะว่ากรรมธิการการป้องกันการปราบปรามการฟอกเงินเนี่ยเตรียมนำกรณีการตรวจสอบเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบหาข้อเท็จจริงแล้วก็ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบเนื่องจากที่มีรายงานว่ากองบังคับการปราบปรามหรือบกป.ได้รวบรวมข้อมูลแล้วก็พยานหลักฐานส่งมอบให้กับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.นะครับตรวจสอบเส้นทางการเงินหลังพบข้อมูลธุรกรรมเกี่ยวกับเช่าบูชาพระเครื่องแล้วก็เงินเพื่อการบูรณวัดรวมมูลค่ากว่า215ล้านบาทซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินตลอดจนขยายผลไปยังกลุ่มบุคคลอื่นที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องคุณพิทักษ์เดชกล่าวนะครับว่ากรณีดังกล่าวก็มีประเด็นที่เกี่ยวพันกับเส้นทางการเงินการโอนการถือครองทรัพย์สินรวมถึงการตรวจสอบว่าธุรกรรมรวมถึงทรัพย์สินเหล่านั้นเชื่อมโยงกับการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยเงินหรือไม่จึงเป็นเรื่องที่อยู่ในกรอบอำนาจหน้าที่ของกรรมาธิการแล้วก็สอบหาข้อเท็จจริงนอกจากนี้การพิจารณาของคณะกรรมการจะมุ่งเน้นติดตามกระบวนการตรวจสอบเส้นทางการเงินการขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องการติดตามยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ทั้งนี้ขอยืนยันว่าจะไม่ก้าวล่วงการดำเนินคดีหรือการพิจารณาความผิดของบุคคลซึ่งในกระบวนการยุติธรรมคุณพิทักษ์เดชกล่าวนะครับว่าเรื่องนี้มีจำนวนเงินอยู่ที่ระหว่างการตรวจสอบเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็เป็นกรณีความสนใจอย่างกว้างขวางคณะกรรมการจึงเห็นควรติดตามการเงินและการดำเนินการตามกฎหมายฟอกเงินมีความคืบก็ทรัพย์สินถูกนำไปยังบุคคลหรือบัญชีใดและหากพบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ดำเนินการและมีประสิทธิภาพหรือไม่ครับ
1: มากันที่ในส่วนของคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสภาผู้แทนราษฎร

0: นะคุณผู้ชมครับได้มีการพูดถึงเรื่องของคำหนึ่งคาร์บอนเครดิตคาร์บอนเครดิตเนี่ยคุณผู้ชมครับจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีป่า
1: ครับ
0: ป่าที่สมบูรณ์ป่าที่มีคนดูแลสามารถสร้างรายได้ได้นะของนางสาวกุลวดีนบอมรวดีนะครับในฐานะประธานคณะสิ่งแวดล้อมบอกว่าจะเชิญในส่วนของอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยมาชี้แจงหลักการและเหตุผลกันหน่อยเรื่องของคาร์บอนเครดิตจะสร้างรายได้ให้กับประชาชนคนไทยได้อย่างไรล่ะครับไปดูนะครับเรื่องนี้ประธานคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรนางสาวบอกว่ามีวาระการพิจารณาที่สำคัญของคณะกรรมการมีเป้าหมายเดียวกันเรื่องแรกก็คือที่ประชุมกรรมการได้รับทราบรายงานจากหลายหน่วยงานบอกว่าการนำเครดิตยังติดอุปสรรค2เรื่องสำคัญนั่นก็คือเรื่องของการตรวจประเมินการรับรองโครงการที่มีราคาค่อนข้างสูงจนบางพื้นที่เนี่ยอาจจะไม่คุ้มนอกจากนี้เป็นปัญหาทางสถานะทางกฎหมายของคณะกรรมการป่าชุมชนยังไม่เป็นนิติบุคคลทำให้คู่สัญญาซื้อขายรับเงินได้ยากจำเป็นต้องหาแนวทางขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องต่อไปอย่างไรก็ตามคณะกรรมการบอกว่ามีตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จมีกำไรจริงแล้วนั่นก็คือป่าชุมชนบ้านโค้งตาบางตำบลท่าไม้รวกอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีเป็นป่าชุมชนแห่งแรกของประเทศที่ขึ้นทะเบียนและซื้อขายคาร์บอนเครดิตได้จริงนะครับดังนั้นทางคณะกรรมการจึงมีมติเดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อเป็นการถอดบทเรียนขยายผลให้ป่าชุมชนอื่นทั่วประเทศเนี่ยให้เกิดขึ้นได้จริงต่อไปการที่ดินของสภาผู้แทนราษฎรบอกแบบนี้ครับสัดส่วนการแบ่งปันควรคำนึงถึงทั้งโอกาสและความเสี่ยงซึ่งกรรมการเองตั้งข้อสังเกตออกมาหากมีการตรวจประเมินยังสูงเช่นนี้ทำให้มีความเสี่ยงต่อการขาดทุนอัตราดังกล่าวอาจไม่จูงใจให้กับภาคเอกชนมาลงทุนการก็มีการพูดถึงข้อสังเกตข้อเสนอแนะให้กับกรมป่าไม้ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมในการจัดทำโครงสร้างเรื่องของการรับรู้คาร์บอนเครดิตให้กับประชาชนและชุมชนที่ดูแลชุมชนผืนป่าต่อไปเพราะปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากชุมชนไม่เข้าใจขั้นตอนและสิทธิของตนเองอย่างแจ่มชัดแหละครับถัดมานางสาวกุลวรีนบอมรวดีเรื่องที่2การประชุมหารือแนวทางการคัดแยกขยะในชุมชนผู้แทนผู้ประกอบอาชีพรับซื้อของเก่าโดยผู้ประกอบการได้มีการเสนอว่าผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากในส่วนของขยะรีไซเคิลหรือว่านำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ควรจะมีมาตรฐานการกำกับคุณภาพที่ชัดเจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและทำให้สินค้าแข่งขันได้กรรมการจึงมีการกำหนดให้มีการหารือร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในวันที่25กันยายนนี้ถัดมาประธานคณะกรรมการบอกนะครับว่าเรื่องที่3มีการนำเศษวัสดุกลับแต่ยังไม่เคยนำไปคำนวณปริมาณลดก๊าซเรือนกระจกซึ่งผลงานที่ทำได้จริงเนี่ยไม่ปรากฏในบัญชีในขณะที่ประเทศไทยยื่นเป้าหมายการมีส่วนร่วมฉบับที่3โดยมีการลดเป้าการตั้งค่าเรื่องของการเดินกระจกลงสุทธิร้อยละ47ภายในปีคริสตศักราช2035และเมื่อเทียบกับให้เหลือราว152ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะครับพร้อมกับมีการพูดถึงเลื่อนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์โดยเร็วขึ้นอีก15ปีจากปีคริสตศักราช2050นะครับดังนั้นคณะกรรมการจึงมีแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมและองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกดำเนินงานร่วมกับกรมทางหลวงในการไปคำนวณว่ากิจกรรมดังกล่าวช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้เพียงใดและนำไปพิจารณารวมไว้ในการพูดถึงเป้าหมายลดคาร์บอนของประเทศไทยต่อไปครับ
2: จากเรื่องของสภาพอากาศนะครับมาดูเรื่องของสุขภาพกันหน่อยนะครับไปที่เรื่องของประกันสังคมก่อนหน้านี้จะมีข่าวเรื่องของการบริหารจัดการกองทุนนะครับที่ต้องบอกว่าก็มีกระแสบางส่วนบอกว่าเอ๊ะคนออกนอกระบบหรือไม
0: ่
2: จะได้มีการบริหารจัดการกองทุนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นโปรเฟสชันนอลหรือว่ามีประสิทธิภาพมากกว่านี
0: ้ะ
2: นะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยล่าสุดก็มีทางคณะกรรมการของสภาเนี่ยก็เห็นว่าจะมีการเชิญอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับก็มาพูดคุยกันหน่อยว่าเอ๊ะมันจะมีความเป็นไปได้หรือเปล่าถ้าเอาประกันสังคมไปรวมกับสปสช.นะครับเห็นว่าตอนนี้เนี่ย

0: เงินชราภาพเนี่ยสำหรับคนที่60ปีขึ้นไปเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะไม่เพียงพอก็ได้ที่จะจ่ายเงินชราภาพให้กับคนกลุ่มนี้เนี่ยนะครับโดยคุณชินโชติแสงสางประธานคณะอนุกรรมการด้านประกันสังคมวุฒิสภาก็เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องของการย้ายสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลของผู้ประกันสังคมนะครับแล้วก็ที่จะไปรวมกันกับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.เห็นว่ามีการเชิญรองศาสตราจารย์อานันต์ศักดิ์วรวิทย์นะครับผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือว่านิด้านักวิชาการนะครับมาให้ข้อมูลแล้วก็ความเห็นเชิงวิชาการโดยคุณชินโชติกล่าวนะครับว่าแนวคิดการนำกองทุนประกันสังคมออกนอกระบบราชการบอกว่าตอนนี้กำลังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันแล้วก็เป็นกว้างขวางในขณะนี้เนื่องจากเกี่ยวข้องโดยตรงกับความมั่นคงทางของผู้ประกันตนหลายสิบล้านคนทั่วประเทศสำหรับเหตุผลสำคัญที่สุดในการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาเกิดจากข้อกังวลเรื่องสถานะและก็เสถียรภาพทางการเงินของกองทุนประกันสังคมหากบริหารจัดการหรือปฏิรูปโครงสร้างอย่างจริงจังในอนาคตโดยเฉพาะในส่วนของกองทุนชราภาพที่มีแนวโน้มสูงนะครับว่าอาจจะมีเงินไม่พอจ่ายอายุต่ำกว่า50ปีเมื่อคนกลุ่มนี้ถึงวัยเกษียณอายุดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องเร่งเปิดพื้นที่ระดมความคิดเห็นจากทั้งภาครัฐเอกชนนักวิชาการแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินเพื่อร่วมกันตกผลึกมาตรการเชิงรุกเพื่อนำไปสู่การสร้างความยั่งยืนให้กับกองทุนชราภาพแล้วก็สามารถคืนเงินเกษียณแก่ผู้ประกันตนทุกรุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นธรรมอย่างไรก็ตามรองศาสตราจารย์อานนท์นะครับก็กล่าวเพิ่มเติมว่าระบบสาธารณสุขไทยกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายครั้งใหญ่รอบด้านแล้วก็ปัญหาการบริหารจัดการเชิงนโยบายส่งผลให้โรงพยาบาลของรัฐหลายแห่งต้องตกอยู่ในภาวะขาดทุนแล้วก็ขาดสภาพคล่องซึ่งยืนของระบบสุขภาพในระยะยาวทั้งนี้ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขในปัจจุบันก็ประกอบด้วยการก้าวสู่สังคมแล้วก็ความก้าวหน้าทางการแพทย์เนื่องจากอายุขัยของประชากรไทยยืนยาวขึ้นจาก45ปีขึ้นมาเป็น80ปีนะครับส่งผลให้รูปแบบการเจ็บป่วยเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุแล้วก็ความถี่เพิ่มสูงขึ้นประกอบกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าขึ้นส่งผลให้ต้นทุนทางการดังนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการปฏิรูปโครงสร้างการบริหารจัดการและการจัดสรรงบประมาณอย่างเร่งด่วนสาธารณสุขของประเทศต้องเผชิญกับภาวะล่มสลายในอนาคตผ่านการจัดทำมาตรการต่างๆเพื่อบูรณาการหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชนได้อย่างเท่าเทียมต่อไปครับ
1: มากันที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่ล่าสุดนะฮะนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษทำหน้าที่ในการสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบข้อมูลต่างๆของทางรัฐบาลนะครับล่าสุดได้ออกมาพูดถึงเรื่องของกฎหมายอาวุธปืน
0: ครับ
1: เป็นนักกีฬาหรือว่าทำงานให้กับในส่วนของราชการอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถพกพาอาวุธปืนได้นะเพื่อความปลอดภัยต่างๆเรื่องของกฎหมายอาวุธปืนแหละครับไปดูการเปิดเผยเรื่องนี้ของนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าการปรับปรุงกฎหมายการพูดถึงระบบควบคุมอาวุธปืนมีเป้าหมายนะครับเพื่อเป็นการยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนควบคู่ไปกับการคำนึงถึงความจำเป็นของผู้ที่กฎหมายอนุญาตให้ครอบครองหรือพกพาอาวุธปืนโดยให้เน้นการจัดทำฐานข้อมูลการทบทวนกฎหมายให้สอดคล้องกับความจำเป็นและสถานการณ์ความเป็นจริงในปัจจุบันด้วยสำหรับแนวทางด้านระบบข้อมูลต่างๆหลังจากที่คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปจัดทำระบบทะเบียนการขออนุญาตรวมไปถึงอัตลักษณ์ของอาวุธปืนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็จะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานการรองรับการสืบค้นข้อมูลแบบเรียลไทม์โดยรายละเอียดต่างๆของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการปรับปรุงกฎหมายคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง2490พุทธศักราช

0: นะครับโดยมีสาระสำคัญในการเพิ่มความเข้มงวดในการออกใบอนุญาตการกำหนดให้ผู้ขอมีอาวุธปืนต้องผ่านการอบรมและมีใบรับรองจากการตรวจสภาพจิตนะครับรวมถึงการปรับหลักเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการครอบครองอาวุธปืนให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นต่อไปด้วยถัดมานายแพทย์เอกภพย้ำว่าข้อมูลระบุว่าให้ประชาชนและเสียค่าธรรมเนียมทุก 1-2 เดือนนั้นไม่เป็นไปตามแนวทางที่อยู่ระหว่างการพิจารณาในขณะเดียวกันผู้ปฏิบัติหน้าที่นักกีฬายังคงดำเนินการเกี่ยวกับอาวุธปืนได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขกฎหมายพูดถึงใบอนุญาตให้มีและใช้ปืนไม่ได้หมายความว่าสามารถพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะได้โดยไม่มีเงื่อนไขโดยการครอบครองและการพกพายังคงต้องเป็นไปตามข้อกฎหมายกำหนดที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับปิดท้ายโฆษกของรัฐบาลขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานราชการและแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เนื่องจากขณะนี้ยังเป็นขั้นตอนของร่างกฎหมายและอยู่ระหว่างการพิจารณาการปรับปรุงกฎหมายครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญนั่นก็คือเป็นการยกระดับความปลอดภัยของชีวิตประชาชนคนไทยทุกคนขณะเดียวกันผู้ปฏิบัติหน้าที่นักกีฬาที่มีความจำเป็นต้องครอบครองหรือพกพาอาวุธดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมายที่ได้มีการกำหนดเอาไว้ครับ
1: มาดูควันหลงงบประมาณปี70ทั้งสสแล้วก็สวนะครับแต่ก็มีควันหลงประมาณ31ล้านบาทในงบปี70เนี่ยไปช่วยกัมพูชาก
0: ระ
1: แสข่าวมาแบบนี
0: ้
1: ยังอยู่ที่คุณหมอเอกภพเพียรพิเศษนะครับก็ออกมาชี้แจงนะว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรมาตามกันนะครับโดยคุณหมอเอกภพเพียรพิเศษนะครับก็ออกมาชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลว่าเอ๊ะไทยเนี่ยเอางบปี70ไปช่วยกัมพูชาถึง31ล้านบาทนั้นไม่เป็นความจริงนะครับเรื่องนี้นะครับคุณหมอเอกภพเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการพิจารณางบประมาณปี70ก็บอกว่ามีการอนุมัติช่วยเหลือประเทศกัมพูชาจำนวน31ล้านบาทเป็นข้อมูลที่คาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงนะครับทั้งจำนวนเงินโดยคุณหมอเอกภพก็ชี้แจงนะว่าตัวเลขงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับโครงการในประเทศกัมพูชามีจำนวน18ล้าน2แสนบาทแบ่งเป็นโครงการถนน R67 จำนวน12ล้านบาทและโครงการด่าน2แสนบาทเป็นงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับภาระดอกเบี้ยตามสัญญาของโครงการที่ดำเนินการไปแล้วไม่ใช่31ล้านบาทนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นเงินในการดำเนินโครงการใหม่ด้วยคุณหมอเอกภพกล่าวชี้แจงว่างบประมาณและพิจารณารายละเอียดในชั้นคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการของทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาทัศสภาโดยหน่วยงานได้ชี้แจงรายละเอียดต่อคณะกรรมการแล้วไม่มีการตัดลดงบประมาณส่วนดังกล่าวนะครับสำหรับโครงการถนน R67 นะครับแล้วก็โครงการด่านสตึงบทได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วนะครับปัจจุบันก็อยู่ในช่วงการชำระหนี้ตามสัญญาโดยฝ่ายกัมพูชาได้ชำระหนี้ตามสัญญามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทั้งสองโครงการมีผู้ประกอบการและผู้ควบคุมงานของไทยเป็นผู้ดำเนินการโดยสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดหาแหล่งเงินกู้สำหรับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศเพื่อนบ้านที่สอดคล้องแล้วก็เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยยังระบุถึงเงื่อนไขทางการเงินที่มีข้อกำหนดให้ใช้ผู้ดำเนินการและวัสดุอุปกรณ์จากประเทศไทยและกรณีเป็นการร่วมทุนฝ่ายไทยต้องถือหุ้นมากกว่าร้อยละ51ทั้ง2โครงการนีด้าถือเป็นผู้จัดหาแหล่งเงินทุนนะครับจากสถาบันการเงินของไทยแล้วก็มีเงื่อนไขตามสัญญาที่นีด้ารับผิดชอบช่วยแบ่งเบาภาระดอกเบี้ยบางส่วนซึ่งเป็นที่มาของงบประมาณดังกล่าวหากนีด้าไม่ชำระดอกเบี้ยในส่วนที่อาจจะกระทบต่อเงื่อนไขของสัญญาและการชำระคืนชาได้โฆษกเอกภพบอกนะว่ารัฐบาลรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ความห่วงใยของประชาชนต่อประเด็นดังกล่าวและขอให้พิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้ข้อมูลที่คาดเคลื่อนนำไปสู่ความเข้าใจผิดนะครับโดยรัฐบาลพร้อมชี้แจงข้อมูลอย่างตรงไปตรงมายืนยันว่าการดำเนินการทุกอย่างเป็นไปตามกรอบและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศไทยแล้วก็คนไทยเป็นสำคัญครับ
0: ช่วงนี้ไปติดตามความเคลื่อนไหวข่าวต่างประเทศนะครับคุณชมครับคุณกันพจน์มารออยู่แล้วนะครับหากพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยี

0: ทคโนโลยีแน่นอนทุกประเทศเนี่ยเขาให้ความสำคัญฮะคุณจิรพงศ
1: ์ครับ
0: ล่าสุดต้องไปถามคุณกันพ
2: จน์ครับ
0: ก็บอกว่ามีกฎหมายออกมาควบคุมอย่างชัดเจนในเวลานี้แล้วครับ
2: ใช่แล้วครับมีการแก้ไขกฎหมายเพิ่งออกเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองนะครับเป็นกฎหมายเรื่องของการจารกรรมข้อมูลจากเดิมที่เน้นไปที่เกาหลีเหนือโดยเฉพาะ
0: ครับ
2: ตอนนี้เน้นไปที่ทุกประเทศเลยครับ
1: ครับ
2: นอกจากนี้เขาจะมีการเพิ่มโทษนะครับขั้นต่ำ3ปีสูงสุดถึง30ปีสำหรับและส่งข้อมูลนี้ให้กับต่างชาติแม้จะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมต่างๆด้านเศรษฐกิจหรือเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งตอนนี้ประเทศเกาหลีใต้กำลังให้ความสำคัญกับเรื่องของชิปเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์และเป็นคู่แข่งกับประเทศจีนและหลายครั้งก็กลัวว่าอาจจะมีการส่งข้อมูลนี้ไปยัง
0: ช่วงหน้าตามกันต่อนะครับในห้องข่าวรัฐสภาเช้าพักเช้าช่วงของข่าวต่างประเทศติดตามได้กับคุณกันพจน์ครับ
3: กับเรียนท่านประธานสภาผมนายขอเสนอท่าน
4: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดคร
5: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
6: ใช่นี่ไง
7: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอปทรอยและ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมและยังสามารถจะรับชมรายการต่างๆของทาง

ติดตามข่าวสารจากต่างประเทศกันต่อเลยนะครับเกาหลีใต้ล่าสุดของการจุลกรรมนะครับที่จะเพิ่มโทษสูงสุดถึง30ปีเพื่อป้องกันการล้มเหลวด้านเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนาของประเทศไปยังประเทศอื่นครับสำนักข่าวต่างประเทศได้มีการรายงานจากกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้นะครับว่าตอนนี้มีกฎหมายจุลกรรมฉบับแก้ไขของเกาหลีใต้ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วควบคุมการกระทำที่เกี่ยวข้องกับทุกประเทศจากเดิมที่มุ่งเฉพาะการกระทำของเกาหลีเหนือเพื่อปกป้องเทคโนโลยีสำคัญท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์อื่นๆสภาติมยัดแห่งฉบับแก้ไขดังกล่าวเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ปีนี้หลังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มานานว่ากฎหมายเดิมไม่เหมาะสมกับการดำเนินคดีจารกรรมด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับหมายนี้ครับกำหนดความผิดฐานจารกรรมเพื่อประเทศต่างชาติหรือองค์กรที่เทียบเท่าโดยมีบทลงโทษจำคุกขั้นต่ำ3ปีขณะที่บทบัญญัติเดิมเกี่ยวกับการจารกรรมเพื่อรัฐศัตรูยังคงมีผลบังคับใช้ทั้งนี้กฎหมายฉบับนี้ประกาศใช้เมื่อวันที่12มีนาคมที่ผ่านมาพ้นระยะผ่อนผัน6เดือนที่13กันยายนนี้ก่อนหน้านี้การตั้งข้อหาจารกรรมโดยทั่วไปใช้กับการกระทำที่เป็นประโยชน์ต่อเกาหลีเหนือเท่านั้นทำให้อัยการต้องอาศัยกฎหมายอื่นๆเช่นกฎหมายว่าด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมหรือความลับทางการค้าในคดีที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลสำนักข่าวซึ่งก็คือสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติเกาหลีใต้ระบุนะครับว่ากฎหมายฉบับแก้ไขจะช่วยเพิ่มความสามารถในการป้องกันการรั่วไหลของเทคโนโลยีเชื่อจอแสดงผลแบบขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและความมั่นคงมองว่าการแก้ไขดังกล่าวช่วยอุดช่องโหว่ที่มีมานานซึ่งทำให้คดีรั่วไหลของเทคโนโลยีขั้นสูงจำนวนหนึ่งต้องรับโทษเบากว่าและจะช่วยเพิ่มแรงยับยั้งการจารกรรมทางอุตสาหกรรมของประเทศครับรัฐบาลกลางสหรัฐออกมาบอกนะครับว่าตัวเลขตอนนี้มีการขาดดุลงบประมาณถึง11เดือนด้วยกันพุ่งไปที่ซึ่งยอด11เดือนนั้นเห็นว่าสูงกว่าการขาดดุลตลอดสำนักข่าวต่างประเทศได้มีการรายงานจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกานะครับว่าเมื่อวันที่13กันยายนว่ากระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยว่าการขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลกลางเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ 167,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 5.53 ล้านล้าน

0: เดียวกันของปีที่แล้วแต่เป็นผลจากการปรับเปลี่ยนวันจ่ายสวัสดิการตามปฏิทินเป็นสำคัญส่งผลให้การขาดดุลงบประมาณสะสมในช่วง11เดือนแรกอยู่ที่เกือบ 1.9765.20 ล้านล้านบาทแทบไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงเดียวกันของปีงบประมาณก่อนหน้าอย่างไรก็ตามตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าการขาดดุลตลอดปีงบประมาณ2568ซึ่งอยู่ที่ 1.775 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 58 จุดปรับเดือนสิงหาคมเพียงเดือนเดียวครับการขาดดุลลดลงถึง 52% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ส่วนใหญ่เป็นผลจากวันที่1สิงหาคม2569ตรงกับวันเสาร์ทำให้การจ่ายเงินตามโครงการประกันสุขภาพ Medicare และประกันสังคมซึ่งตามปกติจ่ายในวันแรกของเดือนถูกเลื่อนมาเป็นเดือนกรกฎาคมหากปรับผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าวครับสิงหาคมจะอยู่ที่ราว248,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐบาทเพิ่มขึ้น 7,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากปีก่อนหรือราว 232,000 ล้านบาทด้านรายจ่ายของรัฐบาลกลางเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมลดลงถึง 24% อยู่ที่ 527,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 17.44 ล้านล้านบาทขณะที่ภาระดอกเบี้ย 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 463,000 ล้านบาทแม้การลดลงของดอกเบี้ยส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงในการคำนวณเงินเฟ้อสะสมแต่เมื่อพิจารณาตลอดปีงบประมาณรายจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นถึง 143,073 ล้านล้านบาทอันของปีก่อนขณะที่รายได้รัฐบาลในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้นถึง 16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐล้านบาทหรือ 5% สู่ระดับ 360,000 ล้านดอลลาร์1ล้านล้านบาทตลอดปีงบประมาณครับกระทรวงการคลังสหรัฐ 292,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 9.68 ล้านล้านบาทและคืนเงินไปแล้วราว 125,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 4.1 และสุทธิถึง 167,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 5.54 ล้านล้านบาททั้งนี้ศาลฎีกาสหรัฐมีคำวินิจฉัยเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ว่าไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการเรียกเก็บภาษีศุลกากรภายระหว่างประเทศหรือ IEEPA ด้วยครับต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจสหรัฐตอนนี้นะครับมีการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยถือว่ารุนแรงมากเลยทีเดียวจากปัญหาเรื่องของสงครามนะครับที่มีการสู้รบกันอย่างต่อเนื่องถ้าเกิดโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งในช่วงกลางเดือนนี
1: ้
0: เห็นว่าจะมีการจ่ายเงินให้กับประชาชนที่เป็นผู้ใหญ่ถึง 5,000 ดอลลาร์สหรัฐทีเดียว
1: ครับคุณผู้ชมเห็นตัวเลขการขาดดุลของอเมริกาแล้วตกใจนะนะมากกว่างบประมาณของชาติเราเนี่ยนะ20เท่าได
2: ้
1: นะฮะช่วงสุดท้ายของห้องข่าวรัฐสภาจะนัดพักโพสต์ให้คุณผู้ชมสแกนกันหน่อย มาร่วมกันตอบแบบสอบถามนะครับหลังจากที่คุณผู้ชมได้ติดตามทั้งการประชุมของสสและการประชุมของสวมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรนะครับ
2: รู้สึกอย่างไรก็หยิบมือถือมาตอนนี้เลยนะครับสแกน QR code แล้วก็ตอบแบบสอบถามเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นนะครับ
1: กระดับ
2: ความเห็นของคุณเนี่ยจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนากัน
1: หมดเวลานะครับของห้องข่าวรัฐสภาจะได้พักเช้าเราทั้ง3คนพร้อมด้วยอาจารย์ล่ามภาษามือและทีมงานทุกคนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
4: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนเสียงของคุณเพราะเราจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เสียงของคุณดังในสภา
5: จับตาปัญหาสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่ง
6: และเป็นการป้องกันหนี้นอกระบบที่กำลังลุกลามขยายวงกว้างอยู่ขณะนี
7: ้ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
8: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
9: จึงขอหารือผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
10: มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับเรารับฟังหมด
11: คำถามที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู
12: ้นะครับเป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชน

0: จนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็จากประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
1: เรามีสิทธิในฐานะสิทธิความเป็น
2: กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน
3: เพราะรัฐสภาเกิดประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน
4: ผมคิดว่าถ้าเราเนี่ยนะใส่ใจสักนิดหนึ่งมาเพ่งดูเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเมืองไทยพระราชกรณียกิจพระราชเสด็จของพระบาทสมเด็จพระจุลแผ่นดินก่อนก็ดีสมเด็จท่านปีหลวงก็ดีเจ้านายในรัชกาลปัจจุบันก็ดีสิ่งเหล่านี้เราจะทำให้เห็นว่าเมืองไทยของเรานั้นน่ะมีโชคแล้วก็บ้านเมืองเป็นสงบสุขร่มเย็นได้เนี่ยเพราะเรามีหลักชัยมีหลักที่เรายึดได้และหลักที่เรายึดนั้นก็เป็นแบบอย่างที่เราควรจะศึกษาและนําแนวทางเช่นว่านั้นมากว่านั้นก็คือปฏิบัติบูชาการนําคําสอนการนําแบบอย่างที่ท่านประพฤติปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างแล้วนํามาของเราผมว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยลองศึกษาดูเถิดแล้วท่าน

ชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงฟ้าหลังมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

การรุกคืบปราบทุนต่างชาติขณะสว.เสนอรายงานศึกษาอุดช่องว่างกฎหมายดันนอมินีบูโรเป็นศูนย์กลางข้อมูลวิเคราะห์ความเสี่ยงก่อนอนุ

0: สิทธิ์ต่างๆนานาแล้วท้ายสุดก็คือประโยชน์ก็จับตาศึกษาหาวิธีการในการที่จะจัดระเบียบเรื่องนะอนุกรรมธิการการพาณิชย์ธุรกิจคนต่างด้าวและมาตราชัยเรืองรัตน์นะครับสวัสดีครับท่านสวครับ
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับ
2: สวัสดีครับ
0: ผมก็เกินเกินถึงลักษณะของมันเป็นทั้งความรู้สึกด้วยในฐานะของเจ้าบ้านที่โอ้โหผู้มาเยือนนี้ทรงพลังแล้วก็มาในคราบที่ลามินีบางทีมีหุ่นเชิดเขามันมีข้อกังวลใหญ่อะไรจนสมาชิกวุฒิสภาต้องมีคณะอนุกรรมาธิการที่มาจับตาเรื่องนี้โดยตรง
2: ครับก็แรกเริ่มเดิมทีเนี่ย
0: ครับ
2: ก็ต้องบอกก่อนว่าปัญหาใหญ่ของประเทศเราในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเศรษฐกิจเราเนี่ยค่อนข้างซึมเสื่อมหายแต่เศรษฐกิจมันก็หมุนเวียนนะครับบางทีรัฐบาลพูดถึง GDP ก็เหมือนจะเติบโตนะครับแต่มองไปรอบข้างมีแต่คนมีปัญหาเรื่องธุรกิจนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับอันนึงเนี่ยคือเพราะคนต่างด้าวเนี่ยเข้ามาทำอาชีพแล้วทำอาชีพที่เราสงวนที่เราห้าม นะครับทำอย่างไม่ถูกต้องแล้วก็แย่งอาชีพเราอันนี้ก็ปัญหาหนึ่งนะครับที่เราเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่ถูกต้องมันก็ดูเหมือนกลไกหมดนะครับก็เลยเริ่มเห็นปัญหาของเศรษฐกิจแล้วมันก็ซึมลึกนะครับแล้วก็ตั้งใจทำเรื่องนี้ประกอบกับทางสำนักผู้เข้ามาเราก็เลยไปพบทางสำนักผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับการศึกษาของสำนักผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วก็เห็นปัญหาที่ใหญ่นะครับ
0: นิดเดียวท่านสวก็คือว่าเราเห็นภาพความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจดูเหมือนมีกิจกรรมนู่นนี่เกิดขึ้นเยอะแยะมากมาย
2: ใช่ครับ
0: แต่ว่ามันไม่ใช่ของคนประโยชน์โภคผลเนี่ยหรือตัวเลขกำลงกำไรเนี่ยมันไม่ได้เติบโตเข้าเศรษฐกิจเราโดยตรง
2: ใช่ครับ
0: พอศึกษาปุ๊บเลยรู้เลยว่าอ้าวนี่หุ่นเชิดนี่นอมินีอะไรอย่างนั้น
2: เนี่ยมันจะเป็นปัญหาที่มาพร้อมกับการทำผิดกฎหมายภาษีรายได
0: ้
2: ภาษีนำเข้านะครับแล้วก็อื่นๆที่เกี่ยวข้องนอมินีกับการผิดกฎหมายเลยมักจะมาคู่กัน อย่างผมยกตัวอย่างถ้าเรา
0: แต่เราสกัดกั้นตั้งแต่โบราณสงวนอาชีพนี้เรารู้สึกอย่างนี้เรารู้สึกอย่างตั้ง
2: พูดถึงสงวนอาชีพชอบพูดถึงเรื่องตัดผมอย่างเงี้ย
0: การระบบอะไรประมาณนั้นน่ะ
2: มันไม่ค่อยสอดคล้องกับสิ่งที่เราเจอจริง
0: ครับ
2: จริงๆอย่างสิ่งที่เราจะพูดถึงปัญหานะครับอย่างธุรกิจบริการร้านอาหารมีบริการขนส่งมีอะไรหลายอย่างที่มันควรจะเป็นของคนไทยเวลาพูดถึงนอมินีเนี่ยผมอยากใช้ภาพอย่างนี้ปิดกั้นการลงทุนจากต่างประเทศนะครับแล้วก็ทำถูกกฎหมายแล้วสำคัญอันหนึ่งนะครับมาร่วมเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขกับคนไทยในการจ่ายภาษีเราด้วย เราจ่ายภาษีกันทุกคนเยอะหนึ่งเนี่ยง่ายๆเลยนะครับด้วยค่าเงินที่ต่างกันนะครับ อยู่ที่บ้านเขาเนี่ยขายคอนโดเล็กๆห้องทีห้องเล็กๆห้องหนึ่งนะครับ มาถึงไทยเนี่ยซื้อได้20ห้องนะครับเพราะมันเป็นแค่กำแพงค่าเงินเพราะค่าเงินเราต่ำกว่าเขาพอมาถึงซื้อ20ห้องแต่อยู่เองห้องนึงคำถามคือแล้ว19ห้องเคยเสียภาษีไหมครับ
0: นั่นคือสิครับ
2: เชื่อไหมครับในการศึกษาเชิงลึกของเราเนี่ยเราพบว่าเขาบอกแปลว่าต่างด้าวถือกองคอนโดได้ไม่เกิน 49% ใช่ไหมครับพอเขาปล่อยเช่าแต่ในวีซ่าเดียวเพื่อพำนักแต่ไม่ได้เพื่อทำธุรกิจนะครับถ้าในลักษณะไม่ได้มายื่นเป็นบุคคลที่มีรายได้เขาไม่เสียภาษีนะครับ
0: เพราะว่ายังเป็น
2: เพราะเราไม่มีใครไปตรวจเขาด้วยเพื่อพำนักมั่งแต่ไม่ได้เพื่อทำธุรกิจเนี่ยครับสมมติว่าเขามาเกษียณแล้วกัน
0: ครับ
2: สมมุติว่ามาเกษียณตอนอายุ61นะครับแต่ดูแล้วด้วยความแข็งแรงเนี่ยเขาน่าจะอยู่ได้สัก90นะสมมุติ
0: ทำได้หลายอย่าง
2: ให้นั่งดูทีวีเฉยๆเขาก็เบื่ออันนี้คือความเป็นจริงใช่ไหมครับเบื่อเขาก็ต้องทำนั่นทำนี่ซึ่งก็ไม่ผิดนะครับแต่ระบบเราต่างหากที่ไม่ถูกเราควรจะดีไซน์

0: เรื่องระบบการทำธุรกิจของเขาอย่างตรงไปตรงมา
1: แล้วมีโควต้าไว้อาจจะตะกี้คุยเรื่องคอนโดใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็มีนี่ไม่ให้เกินครึ่งฟังดูก็แบบว่าแหมมันก็จ่อคอหอยเหลือเกินนะจ่อคอหอยแต่ยังเป็นของคนไทยมากกว่า
0: ใช่
1: แต่ในความเป็นจริง
0: เขาทำถูกกฎหมายแล้วนะครับแต่สิ่งที่ไม่ถูกต้องอันนึงคือเขาไม่ได้มาเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขกับเราเขาไม่ได้มาจ่ายภาษีโ
1: อ
0: ้คนไทยเราไปปล่อยเช่าคอนโด10ห้องก็สัมภาระก็เรียกแล้วครับแต่นี่ปล่อยไปทีนึงบางคนนี่ซื้อเหมาฟลอร์นะครับบางคนนี่ซื้อทีหนึ่ง 20-30 ห้องแต่เราไม่เคยเก็บภาษีเขาเลยอันนี้แค่ตัวอย่างนะครับแล้วที่คนต่างด้าวมาใช้นอมินีเปิดร้านขายของตามรัชดาเปิดร้านอาหารนะครับเยอะแยะเลยเราไม่เคยนะครับไปไล่เรื่องภาษีกับเขาเลยวันนี้เราแค่มักจะตอบว่าเป็นนอมินีเอ้ยโทษทีคนต่างด้าวทำได
1: ้
0: หรือทำไม่ได้จริงๆเนี่ยอันเนี้ยผมทำการศึกษาเรื่องนี้มานานก็อยากจะเกริ่นเรื่องนึงที่รัฐบาลไม่ค่อยได้พูดก็คืออัตราส่วนจุดมุ่งหมายดั้งเดิมของกฎหมายการที่คนไทยถือหุ้น 51% และต่างด้าวถือ 49% เนี่ยกลับมาว่าเราต้องการคนต่างด้าวชัดเจน
1: อ
0: ย่างชัดเจนนะครับเพื่อผลักดันอะไรครับเพื่อมาสอนเราเพื่อมาเติบโตไปกับเรา
1: เอาทุนมาให้เราลงทุนเนี่ย
0: เรามาลงทุนร่วมกันนะครับเราก็ลงทุนเขาก็ลงทุนแล้วก็ทำธุรกิจร่วมกันเอาโน้ตฮาวเขามาสอนเราใช่ไหมครับแล้วก็เติบโตแล้วก็แบ่งผลกำไรไปด้วยกันอันนี้คือสิ่งที่เราอยากได้แต่ตอนนี้พอเรามาทำเรื่องนอมินีเราก็มักจะพบว่าหลายหน่วยงานจะมักจะถามว่านี้คนต่างด้าวทำได้หรือทำไม่ได้แล้วพอบอกทำไม่ได้ปั๊บคนต่างด้าวก็วิ่งไปหาบีโอไอก็ให้สิทธิ์เยอะแยะนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องปรับปรุงแก้ไขในอนาคตนี้ด้วยเช่นกันครับก็
1: อันนี้สังเกตแรกก็คือเรื่องกติกาใช่ไหม
0: เรื่องกติกาครับ
1: เรารู้สึกว่ามันก็ปิ่มๆเหลือเกินนะแต่ว่าตัวเลขมันก็บอกอย่างที่ท่านสว.บอกคือ49กับ51เนี่ยคือเราเชื้อชวนอ่ะอยากให้มาร่วมกิจกรรมลงทุนด้วยกันอย่างถ้ามันเป็นด้วยเจตนาที่ดีไม่มีปัญหา
0: ครับคือเราอยากได้นักลงทุนอย่างผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับใน20กว่าปีอย่างนี้ผมต้องบอกว่าผมพอดีจบวิศวะเครื่องกลตั้งแต่สมัยผมจบมาเนี่ยเพื่อนๆผมก็ไปทำงานกับโรงงานญี่ปุ่นนะครับเชื่อไหมครับเราเนี่ยมีนโยบายเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาตลอดนะครับแต่30มีบริษัทรถยนต์ออกแบบรถยนต์แล้วเติบโตของเราเองไหมครับ
1: ก็ยังนะยี่ห้อของเราไม่มีนะ
0: อย่างนี้เราจะเรียกว่าที่ผ่านมาเนี่ยการถ่ายทอดเทคโนโลยีประสบความสำเร็จจริงไหมครับ
1: ก็มี OEM เยอะแยะมากมายทำได้หมดทุกอย่างอ่ะ
0: ครับยังไงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยต่างชาติเวลามาสอนเราเนี่ยสอนออกแบบนะครับในด้านการออกแบบนะครับเขาสอนออกแบบการผลิตโมลให้ดีแต่ไม่เคยสอนออกแบบผลิตรถออกแบบรถไม่สอนออกแบบผลิตโมลเพื่อทำอะไรรถสอนนึกออกใช่ไหมครับ
1: แสดงว่ากั๊กใช่ไหมความหมายคืออย่างนั้นไม่ยอม
0: ลองจินตนาการตามผมไอ้เรื่องการถือหุ้น51กับ49นะครับ
1: ครับ
0: ถ้าสมมุติตอนนี้ฮิวแมนนอยด์กำลังมานะครับแล้วก็มีผลการศึกษาวิจัยว่าในปี2575ประเทศไทยเราจะนำเนี่ยถึงปีละกว่าล้านตัว
1: ครับ
0: ถ้าจากวันนี้ต่างชาติมาลงทุนเนี่ยแทนที่เราจะบอกว่าเราให้สิทธิ์ BOI คุณเลยคุณไปเปิดโรงงานเอาภาษี 0% ไปนะครับเปลี่ยนเป็นสนับสนุนการให้ร่วมลงทุนกับคนไทยพี่ธงเชื่อไหมครับเรามีเงินฝากอยู่ในแบงค์เนี่ยนะครับมหาศาลถึงราวๆถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ16ล้านล้านนะครับฝากแบงค์ไว
1: ้
0: โดยไม่รู้จะไปลงทุนอะไรมีคนเยอะแยะมากมายมีเงินนะครับแต่ไม่รู้ว่าวันนี้จะทำธุรกิจอะไร
1: ครับ
0: เพราะว่าด้วยระบบนอมินีที่เข้ามาเนี่ยค่อนข้างเยอะเนี่ยทำให้การแข่งขันเรามีปัญหาคนไทยเราปัจจุบันแข่งขันกับต่างชาติไม่ค่อยได
1: ้
0: อีกเพื่อจะผลักดันให้เกิดการซื้อใช้จ่ายของสินค้าในไทยอยู
1: ่
0: นะครับอันนั้นก็อีกเรื่องไม่เป็นไรครับก็เราถ้าสมมุติพูดถึงฮิมานอยนะครับ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดเราผลักดันจริงๆว่าคุณจะได้รับสิทธิ์เนี่ยคุณมาลงทุน 51% และให้คนไทยนะซึ่งเรามีบริษัทมีศักยเทคนิคจนเราเป็นฐานการผลิตส่งออกจริงๆอันนี้จะเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างจริงจัง
1: ก็คือว่าเราพบว่ามีทุนรอนที่มาลงทุนในธุรกิจจับต้องได้แล้วเดี๋ยวนี้มันมีเรื่องโลกออนไลน์อีกต่างหาก
0: ครับ
1: ยิ่งยากในการไปจับมือใครดมว่าเอ๊ะตกลงแล้วต้นตอต้นทางเนี่ยมาจากไหนอะไรยังไงนะแล้วที่สุดเนี่ย

0: ร่วมมือกับใครบ้างดึงใครมาบ้างในการที่จะปฏิติดต่อเรื่องราวเหล่านี้ให้ชัดเจนแล้วจะมีมาตรการข้อยุติอะไรในการที่จะเอาชนะเรื่องนี้ให้ได
1: ้ครับก็ตอนที่กรรมธิการรับเรื่องนี้แล้วเริ่มศึกษาเนี่ยประมาณมกราคมปี2567
0: ครับ
1: ถึงเรื่องของนอมินีอย่างชัดเจนร่วมมือกับกรมที่ดินกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมการปกครองแล้วก็อีกหลายหน่วยงานนะครับเพื่อจะdefine ไอ้ตัวคำว่านอมินีนะ
0: ครับ
1: แรกเริ่มนนทีต้องบอกก่อนนะครับไม่มีใครยอมร่วมมือด้วยเลยนะครับทุกคนบอกว่าเราใช้เวลาผลักดันกว่า6เดือนนะครับหาหลักฐานต่างๆมาประกอบว่าปัญหามันใหญ
0: ่
1: นะครับซึ่งก็จะมีปัญหาหลายตัวนะครับอย่างเช่นเราตรวจพบว่ามีบริษัทที่เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลอันนึงนะครับมันจะมีตารางด่ามาในช่วงแรกๆนะครับเราพบว่ามีบริษัทนะครับต่างด้าวที่มีต่างด้าวถือหุ้นตั้งแต่ 1% ขึ้นไปนะครับ
0: ครับ
1: แล้วมีคนไทยถือหุ้นมากกว่านะครับแต่มีการซื้อที่ดินกว่า100ล้านหรือบางบริษัทซื้อมากกว่า500ล้านนะครับเสร็จแล้วเนี่ยไม่ได้เอาไม่ได้แจ้งกรมสรรพากรหรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับขอเป็น PowerPoint ที่เป็นตาราง Excel นิดนึงครับไม่ได้แจ้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับว่ามีการถือหุ้นมีการเอาไอ้ที่ดินเนี่ยที่ซื้อกว่า100ล้านเนี่ยไปบันทึกอยู่ในงบการเงิน
0: ครับ
1: แปลว่ามันมีความไม่ปกติอยู
0: ่
1: น
0: ะท่านสว.ว่าไปเลยเดี๋ยวทีมงาน
1: ก็ได้เลยตารางนี้ตารางนี
0: ้ครับ
1: ครับก็เราตรวจไปประมาณ 21,000 หรือเรียกง่ายๆประมาณ 22,000 บริษัทนะครับใน 22,000 บริษัทเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดคือมีบริษัทอย่างมุมล่างซ้ายนะครับ116บริษัทเนี่ยที่ถือที่ซื้อที่ดินมากกว่า500ล้านบาทนะครับแต่ไม่โชว์ในงบการเงินไม่ได้เอาไปแจ้งนะครับทำไมถึงควรแจ้งรู้ไหมครับเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเราเป็นบริษัทเราซื้อที่ดินและทรัพย์สินเข้ามาเนี่ย500ล้านเนี่ยผมตัดค่าเสื่อมได้ทุกปีถูกไหมครับแล้วทำไมถึงไม่แจ้งครับอันนี้116บริษัทนี้อันนี้มีปัญหาแน่นอนนะ
0: ครับ
1: และทั้งหมดเนี่ยก็มีความไม่ตรงกันเนี่ยถึงกว่า 20,000 กว่าบริษัทนะครับอันนั้นที่เราตรวจเจอในเบื้องต้นก่อนนะครับเราจึงนำไปสู่การที่รายหน่วยงานเนี่ยต้องยอมมาดีไฟกับเราว่านอมินีเนี่ยคือปัญหาอะไรนะครับแล้วมันใหญ่
0: ที่แรกไปถามใครนี่เหมือนกับไม่ยอมมีใครจะคุยด้วย
1: ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที
0: ่แต่พอตัวเลขมันต้องมาคุยกันให้เต็มที่เต็มทาง
1: ว่าใครจะรับผิดชอบอันนี้ก็ได้ความกรุณาจากทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับ
0: ครับ
1: ก็ตั้งกองปราบปรามเนาะกอง
0: อยู่ในกรมธุรกิจการค้า
1: อยู่ในกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับก็เริ่มเป็นกรมแรกนะครับ
0: ครับ
1: เสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มมีการศึกษาแล้วก็เรียกง่ายๆว่าตรวจสอบบริษัทเรื่อยอย่างตอนหลังมาเองก็มีโอ้ลามไปจนถึงเกี่ยวพันกับอิสราเอลที่เห็นเป็นชาบัตอะไรเงี้ยมันก็เป็นการขยายซึ่งหนักขึ้น
0: ครับ
1: จนล่าสุดเองเนี่ยเราก็มีการศึกษานะครับแล้วก็พบว่าปัจจุบันเนี่ยมีบริษัทที่ตั้งแต่ถือหุ้นตั้งแต่ 1% มีต่างด้าวถือหุ้นตั้งแต่ 1%
0: ครับ
1: ขึ้นไปเนี่ย
0: ครับ
1: พบว่ามีการถือครองที่ดินอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าผิดนะครับเพราะว่าสิทธิหรือกลไกเราเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะถือครองทั้งหมดเนี่ยอยู่กว่า1ล้านไร
0: ่
1: นะครับก็ค่อนข้างเยอะทีเดียวประเทศไทย
0: เป็นที่ดินแล้วมันรู้สึกวิววิวนะ
1: อันนี้เฉพาะที่ดินนะครับเราไม่นับว่าทำไมปัญหาเศรษฐกิจเราเกิดเพราะว่าอย่างผมยกตัวอย่างนะครับมีบางบริษัทเป็นนอมินีเนี่ยมาขายของออนไลน์นะครับปรากฏว่าพอไปตรวจโกดังที่เขาขาย มีแต่สินค้าผิดลิขสิทธิ์ก๊อปปี้พอเป็นนอมินีเนี่ยมันก็คือความผิดไม่เข้าตัวเองนะคร
0: ับ ถ้าทำอะไรสิ่งเสี่ยงแล้ว
1: ชอบเลยครับทำอะไรสิ่งเสี่ยงเพราะว่าพอเป็นนอมินีบางทีก็อาจจะต้องจ่ายเงินให้กับผู้มีอำนาจที่ดูแลนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็เลยเน้นหาเงินเอากำไรให้มากสุดนะครับแล้วก็กลับบ้าน
0: ผมก็ย่อนิดนึงเพราะฉะนั้นต้นทางเนี่ยโอกาสที่จะทำอะไรผิดเนี่ยก็หลายทางเช่นทุนรอนเช่นการแจ้งธุรกรรมในธุรกิจต่างๆ

0: ไม่จริงก็ไม่จริงรวมถึงการใช้คนอื่นที่เป็นหุ่นเชิดเนี่ยไปถือครองที่ดินซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญ
1: ค
0: ือหลายๆอย่างที่เป็นต้นทุนในการผลิตต้นทุนในการดำเนินธุรกิจเขาก็จะไปแทรกแซงไปเกี่ยวข้องขึ้นมาอย่างผิดกฎหมายเพราะต้นทางมันมาแบบนั้นอยู่แล้วว่าฉันไม่ไปตัวจริงฉันเป็นทุนเทาอะไรลักษณะนี้ทีนี้จะไล่จัดการยังไงอันนี้เพื่อจะได
1: ้
0: เกลี่ยเรื่องเวลาในการอธิบายให้คนดูฟังว่าเราจะจัดการยังไง
1: คือทางกรรมธิการเมื่อศึกษาแล้วเนี่ยเราก็ผลักดันไปหลายตัวก็ถึงณวันนี้เลยนะครับมีอยู่6ข้อเสนอที่ยังไม่ได้ถูกการปรับแก้นะครับข้อที่1เลยเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่จากที่เราศึกษาทั้งหมดประเทศไทยเรามีโครงสร้างที่มีช่องโหว่ใหญ่อยู่อันนึงเวลาเราพูดถึงเนี่ยมักจะต้องใช้ชื่อเฉยๆนะครับแต่คนไทยเราใช้เลขประจำตัว13หลักลิงก์กับทุกระบบ
0: ครับ
1: นะครับแต่ต่างด้าวเนี่ยเป็นชื่อและ1คนนะครับบางครั้งมีพาสปอร์ตจากหลายประเทศหรือจากประเทศเดียวกันมากกว่า1เล่มและชื่อก็แตกต่างกันเล็กน้อยตามตัวไม่เป็นคนเดียวกัน
0: ครับเราจะจัดการกับเรื่องนี้โดยใช้ตัว ID นี่แหละให้ชัดเจน
1: ถูกต้องครับเราเลยขอให้ทางรัฐบาลเนี่ยทำเลขประจำตัวบุคคลต่างด้าว13หลัก
0: ครับ
1: นะครับเรียกง่ายๆว่าไม่ว่าเขาจะมีปุ๊บผ่านเข้าตม.ปุ๊บจะต้องวิ่งมาได้เลข1ชุดเท่านั้น
0: โอเค
1: ซึ่งเรามีการถกเถียงกันว่าจะเป็น15หลักหรือ13หลัก
0: ครับ
1: แต่ตอนนี้เราขอเสนอเป็น13หลัก
0: การระบุตัวตนได้เป็นเรื่องสำคัญอย่างแรก
1: ครับเรื่องที่2เนี่ยเราขอเสนอให้ตั้งนอมินีบูโรขึ้นนะครับก็เป็น
0: ชื่อดูทะแม่งทะแม่งนะนอมินีบูโรนะ
1: ครับสิ่งที่เราเสนอเนี่ยให้มองถึงเครดิตบูโรครับ
0: ครับ
1: ก็ทำแพทเทิร์นเดียวกับเครดิตบูโรแต่เป็นเรื่องนอมินีบูโรนะครับเป็นองค์กรที่เป็นเอกชนภายใต้กำกับของหน่วยงานรัฐซึ่งน่าจะเป็นกรมพัฒนาธุรกิจกันครับเหมือนกับเครดิตบูโ
0: ร
1: เป็นนอมินีบูโ
0: ร
1: นะครับ
0: คอยจับตาดูเรื่องนี้หรือคอยอะไรฟังก์ช
1: ัน เก็บรวบรวมข้อมูลนะครับวิเคราะห์ข้อมูลและก็หน่วยงานใดขอข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นแบงค์ไม่ว่าจะเป็นประชาชนไม่ว่าจะเป็นเจ้าของหรือหน่วยงานต่างๆก็เป็นคนโปรไวด์ข้อมูลอันครบถ้วนนะครับอย่างที่เมื่อกี้ผมเกริ่นนะครับสังเกตไหมครับกรมที่ดินมีข้อมูลว่าเขามีการโอนแต่กรมสรรพากรไม่มีเขาก็ไม่ยื่นกันอย่างเงี้ยแค่เอาข้อมูลสติ20,000กว่าบริษัท
0: มีแบบนี้ก็แจ๋วละเห็นใครเป็นใครอ่ะ
1: ครับถัดไปเนี่ยก็คือปัจจุบันเราพบว่าตัวกลางที่เข้ามาอันแรกที่ต่างด้าวเข้ามาก็คือบริษัทในหน้าค้าที
0: ่
1: นะครับก็รวมถึงสำนักงานบัญชีสำนักงานทนายความที่จดทะเบียนต่างๆให้นะครับแต่ตรงนั้นเนี่ยมีสภาวิชาชีพของเขาอยู่แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราขอให้ตั้งสภาวิชาชีพในหน้าค้าที่ขึ้นนะครับเพื่อให้มันเป็นระบบที่ถูกต้องปัจจุบันเนี่ยในหน้าค้าที่มีทุกขนแห่งนะครับแต่ท่านเชื่อไหมครับการเสียภาษีน้อยมากนะแล้วก็ไม่ถูกต้องเยอะและที่สำคัญปัจจุบันเราไปพบอีกว่าบริษัทในหน้าค้าที่คนต่างด้าวมักจะซื้อกับคนต่างด้าวคนรัสเซียซื้อที่ดินกับคนรัสเซียในหน้าค้าที่รัสเซียคนอิสราเอลซื้อกับในหน้าอิสราเอลคนจีนซื้อกับในหน้าคนจีนซึ่งพวกนี้ก็ไม่เคยมาเสียภาษี
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นมูลค่ามหาศาลที่ประเทศไทย
0: เพราะฉะนั้นจะมีสมาคมล่ะให้รู้ตัวตน
1: ต้องมีสมาคม
0: มันก็จะได้คุมกันได
1: ้ครับถัดไปก็คือเราต้องการให้กรมสรรพากรนะครับตั้งหน่วยงานจัดเก็บภาษีบุคคลต่างด้าวในไทยขึ้นมาเฉพาะเหมือนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอย่างที่ผมบอกเมื่อกี
0: ้
1: เราไม่ต้องการเอาเปรียบต่างชาตินะครับขอแค่มาแข่งขันเท่ากับคนไทยก็คือเสียภาษีเท่ากันทำการค้าแล้วก็เสียภาษีเท่ากันปัจจุบันน้อยมากนะครับบางคนเนี่ยตามระบบราชการเราต้องส่งหนังสือไปตามที่อยู
0: ่
1: ของเขายังอยู่โนโวเทลอะไรอย่างนะครับอยู่โรงแรมทั้งนั้นที่มันอยู่ไทย3ปีแล้วที่อยู่ในระบบเรายังเป็นโรงแรมมันทำงานไม่ได้นะครับเพราะนั้นกลไกมันค่อนข้างยากต้องตั้งขึ้นมาเฉพาะกิจนะครับถัดไปข้อที่5เนี่ยก็คือเรากำลังนิยามนะครับซึ่งอันนี้น่าจะใกล้สำเร็จละให้มูลฐานเกี่ยวกับนอมินีเนี่ยอยู่ในมูลฐานการฟอกเงินที่สำนักงานปปง.ซึ่งนี้ก็จะแก้ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสำนักงานบัญชีผู้ตรวจสอบบัญชีนะครับ
0: 5ข้อนี้อาจารย์เรียกว่าอะไรส่งต่อจี้ไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือยังไง
1: ครับก็เราศึกษาแล้วก็เรียกหน่วยงานมาชี้แจงแล้วก็จี้ไปต่อเนื่องคือเดี๋ยวเราจะศึกษานะครับ

0: ปรับแก้พรบการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว2542
1: เป็นแพ็คเกจใหญ่เลยใช่ไหมครับที่จะเป็นขั้นตอนทางนิติบัญญัตินะครับคือที่ผ่านมาเราก็ต้องยอมรับกันแหละว่าเราถูกรุกคืบเข้ามาในพื้นที่ในแผ่นดินของเราแล้วไปไกลมากแล้วแต่อันนี้เป็นสิ่งที่ทางอนุกรรมธิการชุดนี้ของสวได้ศึกษามาแล้วเห็นว่าเป็นยุทธศาสตร์สำคัญขยับไขน็อตตัวนู้นตัวนี้ตัวนี้ให้ชัดเจนขึ้นในการเข้าไปควบคุมเราไม่ได้ปฏิเสธทุนต่างชาติเพียงแต่ว่า
0: ก็แข่งขันกับคนไทยในกติกาเดียวกัน
1: นี่ก็แฟร์หน่อยนะครับวันนี้ขอบพระคุณท่านสวเอกชัยมากที่มาร่วมรายการในวันนี้นะครับขอบคุณมากนะครับ แล้วเดี๋ยวรายการส่งต่อนะครับไปที่ถ่ายทอดสดการประชุมวุฒิสภานะครับแล้วก็ทำให้เราเห็นภาพว่าวันนี้สว.นอกจากทำงานเรื่องของนิติบัญญัติแล้วก็มีมุมที่เกี่ยวข้องชัดๆเนี่ยเข้าไปจับตามองเพื่อแก้ไขวันนี้ผมและท่านสว.ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับ
2: สภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
3: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
4: พัชระเพียงเพชรเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดนะคะการประชุมวุฒิสภาครั้งที่7สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศักราช2569นะคะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวริศราวรรณเขจรพร้อมทีมงานเกาะติดสภาค่ะอีกสักครู่นะคะการถ่ายทอดสดการประชุมวุฒิสภานั้นจะเริ่มต้นขึ้นค่ะในช่วงเวลา 9:30 นนะคะโดยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาทำการรับสัญญาณการถ่ายทอดสดค่ะจากกลุ่มงานโสดทัศนุปกรณ์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภานะคะและช่องทางในการติดตามรับชมนั้นยังคงติดตามได้หลากหลายช่องทางค่ะเริ่มจากทางหน้าจอช่อง10นะคะโทรทัศน์รัฐสภาและรับฟังในส่วนของการถ่ายทอดเสียงการประชุมนะคะจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.51 กิโลเฮิรตซ์นะคะนอกจากนี้คุณผู้ชมยังคงสามารถติดตามรับชมผ่านทางช่องทางออนไลน์ค่ะทั้ง Facebook Live วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภานะคะรวมทั้งช่องทาง YouTube TP Channel และแอปพลิเคชัน TP Channel ด้วยค่ะสำหรับในส่วนของระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาในวันนี้นะคะมีให้ติดตามหลายเรื่องด้วยกันค่ะโดยที่ประชุมวุฒิสภานั้นจะพิจารณานะคะเริ่มจากในส่วนของวันนี้มีกระทู้ถามที่เป็นหนังสือเรื่องแรกนั้นคือเรื่องของปัญหาการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรสูงมีนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียรยุระเป็นผู้ตั้งถามถามนายกรัฐมนตรีและกระทู้ถามถัดมาค่ะคือเรื่องของการติดตามความคืบหน้าการจัดตั้ง

0: ผลไม้ครบวงจรจังหวัดจันทบุรีมีนายยุคนชนะวัฒน์ปัญญาเป็นผู้ตั้งถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และกระทู้ถามเรื่องการกำกับดูแลการขนส่งการใช้ประโยชน์และความรับผิดชอบต่อผลกระทบของกากอุตสาหกรรมจากโรงไฟฟ้าหงสาสปป.ลาวที่ขนส่งเข้ามาในประเทศไทยโดยมีนายมังกรศรีเจริญกูลเป็นผู้ตั้งถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะจากนั้นนะคะที่ประชุมวุฒิสภาจะได้มีการพิจารณาเรื่องด่วนนะคะซึ่งวันนี้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลายฉบับด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือร่างพระราชบัญญัติการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วถัดมาเป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารฉบับที่พ.ร.ลงมติเห็นชอบแล้วและร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีที่พ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วนอกจากนี้ค่ะก็ยังจะได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วและร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วรวมถึงร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วนะคะค่ะก็จะเห็นได้ว่าวันนี้ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภานั้นนอกจากกระทู้ถามที่เป็นหนังสือแล้วยังมีเรื่องด่วนนะคะเป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมีให้ได้ติดตามในวันนี้ค่ะในส่วนของกระทู้ถามที่เป็นหนังสือนะคะเรื่องของการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินที่ยังมีความขัดแย้งสูงค่ะเรื่องนี้มีนายถามนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งสืบเนื่องจากปัญหาที่ดินในปัจจุบันก็เรียกได้ว่ายังคงเป็นประเด็นที่มีความขัดแย้งสูงและซับซ้อนโดยเฉพาะในเรื่องของการประชาชนนะคะกล่าวคือปัญหาที่ดินทับซ้อนและการยกเลิกโฉนดชุมชนเมื่อวันที่5พฤษภาคม2569ที่คณะรัฐมนตรีมีมติยกเลิกระเบียบสำนักนัดให้มีโฉนดชุมชนพ.ศ. 2553นะคะซึ่งก็สร้างความกังวลอย่างมากต่อชุมชนหลายร้อยแห่งที่เคยได้รับยกเลิกนี้เป็นการผลักประชาชนออกจากพื้นที่ป่าโดยรัฐนั้นก็เปลี่ยนไปใช้แนวทางของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาตินะคะที่ให้สิทธิ์เพียงการอนุญาตให้อยู่อาศัยค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะขณะนี้ที่ประชุมวุฒิสภาพร้อมแล้วนะคะเราไปติดตามรับชมรับฟังการถ่ายทอด
1: วันจันทร์ที่14กันยายน2569นะครับก่อนเริ่มดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมขอเรียนเชิญท่านสมาชิกโปรดยืนขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และร่วมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบรมราชินีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ร่วมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสิ้นพระชนม์1 นาทีขอเรียนเชิญครับ

0: ขอบคุณครับเชิญนั่งครับ
1: ครับในระเบียบวาระที่1 นะครับเป็นเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบนะครับวันนี้มีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบซึ่งไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุมจำนวน1เรื่องด้วยกันนะครับด้วยคณะวุฒิสภาได้พิจารณาและอนุญาตให้ตั้งเป็นกระทู้ถามเป็นหนังสือในที่ประชุมวุฒิสภาซึ่งไม่อาจบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาภายในกำหนดเวลาสิบที่จัดส่งกระทู้ถามดังกล่าวไปยังรัฐมนตรีตามข้อบังคับข้อ160จำนวน22กระทู้ด้วยกันนะครับซึ่งรายละเอียดปรากฏตามบัญชีกระทู้ถามที่ไม่อาจจะบรรจุเข้าว่าที่ได้แสดงต่อที่ประชุมบนจอภาพขณะนี้นะครับและได้แจ้งให้กับท่านสมาชิกจึงเรียน

แจ้งให้ที่ประชุมทราบนะครับจบการพิจารณาระเบียบวาระที่1นะครับในระเบียบวาระที่2รับรองรายงานการประชุมไม่มีนะครับระเบียบวาระที่3กระทู้ถาม 3.1 กระทู้ถามเป็นหนังสือนะครับท่านสมาชิกกับวันนี้มีกระทู้ถามเป็นหนังสือจำนวน5กระทู้ด้วยกันแต่เนื่องจากกระทู้ถามที่ 3.1.1 จากการที่ดินและทรัพยากรดินที่ยังมีความขัดแย้งสูงโดยท่านนายแพทย์เปรมศักดิ์ปิยโยระผู้ตั้งถามนะครับถามท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งได้เลื่อนมาจากวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569ท่านทรงศักดิ์ทองศรีผู้ได้รับมอบหมายให้มาตอบกระทู้ถามได้มีหนังสือแจ้งว่าติดภารกิจสำคัญได้นัดหมายไว้ล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามในวันนี้ได้ออกไปเป็นวันจันทร์ที่28กันยายน2569นะครับกระทู้ถามที่ 3.1.2 เรื่องติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการมหานครผลไม้ครบวงจรจังหวัดจันทบุรีโดยท่านยุคนชนวัฒน์ปัญญาเป็นผู้ตั้งถามถามรัฐมนตรีว่าการท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านสุปจีสุธรรมพันธ์นะครับผู้ถูกตั้งถามภารกิจสำคัญได้นัดหมายล่วงหน้านะครับทำให้ไม่สามารถมาตอบไปเป็นวันจันทร์ที่28กันยายน2569นะครับสำหรับกระทู้ถามที่ 3.1.3 เรื่องการกำกับดูแลการขนส่งการใช้ประโยชน์และความรับผิดชอบต่อผลกระทบของกากอุตสาหกรรมจากโรงงานไฟฟ้าหงสาของสปป.ลาวนะครับที่ขนส่งเข้ามาในประเทศไทยท่านมังกรศรีเจริญกุลเป็นผู้ตั้งถามถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านรัฐมนตรีวราวุฒิศิลปะอาชาผู้ถูกตั้งกระทู้ถามได้หนังสือแจ้งมาว่าติดภารกิจสำคัญได้นัดหมายไว้ล่วงหน้าทำให้ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ในวันนี้จึงขอเลื่อนตอบกระทู้ถามออกไปเป็นวันจันทร์ที่21กันยายนนี้นะครับกระทู้ถามที่ 3.1.4 เรื่องโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลอง6วาสายล่างถึงคลองบางขนาดปรับปรุงคลอง13ช่วงที่2ท่านเดชานุตาลัยตั้งถามนะครับถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทู้ถามที่ 3.1.5 น้ำในลุ่มน้ำท่านธารินีปรีดาสันเป็นผู้ตั้งถามถามนายกนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านวชิรพลขาวขำผู้ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ทั้ง2กระทู้มีหนังสือแจ้งว่าติดภารกิจสำคัญได้นัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้วทำให้ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามในวันนี้ได้จึงขอเลื่อนกระทู้ถามออกไปเป็นวันจันทร์ที่28กันยายน2569นะครับดังนั้นในวันนี้จึงไม่มีการถามตอบกระทู้ถามเป็นหนังสือนะครับกระทู้ถามด้วยวาจานะครับวันนี้มีกระทู้ถามด้วยวาจา3กระทู้ด้วยกันแต่เนื่องจากกระทู้ถามที่ 3.2.1 เรื่องการบังคับใช้กฎหมายกับทุนเทาและนอมินีต่างชาติที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงนางปทุมวงศ์สวัสดิ์เป็นผู้ตั้งถามถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านพลพีสุวรรณชวีนะครับผู้ได้รับมอบให้ตอบกระทู้ถามมีหนังสือแจ้งว่าติดภารกิจสำคัญไม่สามารถตอบกระทู้ถามด้วยวาจาในวันนี้ได้นะครับและกระทู้ถามที่ 3.2.3 เรื่องความเรียบร้อยโปร่งใสและประสิทธิภาพในการจัดการเลือกคณะกรรมการประกันสังคมที่เหลือเพียง12วันท่านเทวฤทธิ์มณีฉายเป็นผู้ตั้งถามถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์มีหนังสือแจ้งว่าติดภารกิจสำคัญไม่สามารถมากระทู้ตอบกระทู้ถามดังนั้นจึงทำให้กระทู้ถามทั้ง2กระทู้ดังกล่าวเป็นอันตกไปตามข้อบังคับข้อ166วรรค2ท่านกระทู้ถามด้วยวาจาท่านสามารถเสนอใหม่เพื่อให้พิจารณาในคราวต่อไปได้นะครับดังนั้นในวันนี้จึงมีกระทู้ถามด้วยวาจาจำนวน1กระทู้กับก็ขอกำหนดเวลาในการถามตอบกระทู้ถามไม่เกิน20นาทีนะครับซึ่งเป็นเวลารวมของผู้ตั้งถามกระทู้และผู้ตอบกระทู้ก็ขอให้แต่ละฝ่ายรักษาเวลาไม่ควรเกินฝ่ายละ10นาทีนะครับและในการถามกระทู้สมาชิกควรอภิปรายให้กระชับเข้าสู่ประเด็นนะครับกระทู้ถามที่ 3.2.2 เรื่องที่เกิดขึ้นทุกปีท่านปริญญาวงเชิดขวัญ

0: ป็นผู้ตั้งถามถามนายกรัฐมนตรีครับท่านสมาชิกครับในวันนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีครับท่านประกาศให้มาเป็นผู้ตอบกระทู้ถามนะครับท่านรองนายกท่านเข้าประจำที่เรียบร้อยแล้วนะครับเชิญท่านปริญญาผู้ตั้งกระทู้ถาม
1: ท่านประธานวุฒิสภาผมปริญญาวงศ์เชิดขวัญสมาชิกวุฒิสภาครับต้องขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีที่มอบให้กระทู้ในวันนี้นะครับซึ่งเป็นประเด็นร้อนแก่สังคมกลับไปถึงท่านรัฐมนตรีครับว่าฝากแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยนะครับก็ขอให้สังคมมันดีขึ้นแก้ไขปัญหาวิกฤตต่างๆในประเทศชาติให้ดียิ่งขึ้นเช่นเดียวกันนะครับขอสไลด์ขึ้นเลยนะครับต้องบอกท่านรองนายกนะครับว่าวิกฤตศรัทธาในครั้งนี้มันคือวิกฤตศรัทธาในพระพุทธศาสนาภาค2แล้วนะครับท่านยังจำได้ไหมครับเมื่อภาคแรกเนี่ยมันเกิดเมื่อปี68สีกาชื่อดังที่ผมเคยขอไว้คนมันผุดเกิดมาแล้วครับภายใต้ชื่อสีกาเอ๋นั่นเรื่องราวพวกนี้อีกต่อๆไปนะครับสไลด์ก็ไม่ยอมขึ้นให้ผมนะครับต้องบอกครับว่าเนื้อหาสาระสำคัญในวันนี้นะครับเราเป็นหัวข้อที่สำคัญนะครับคือจากสีกาก๊อปสู่สีกาเอ๋สองสีกาขยมวงการสงฆ์นะครับมันเป็นไปอย่างนั้นและมันเป็นเรื่องจริงนะครับวันเมื่อวันที่1นะครับกรกฎาคม2วัน14กรกฎาคม2568นะครับตอนนั้นเองเนี่ยครับผมได้ตั้งกระทู้ถามกับทางท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นนะครับตอนนั้นท่านประจำสำนักนายกนะครับเราก็ได้พูดคุยประเด็นต่างๆนานากันไว้เนี่ยครับแล้วก็ได้สาระสำคัญณเวลานั้นนะครับว่าสำนักพุทธศาสนานะครับจะออกมาตรการนะครับในการเกี่ยวกับเรื่องเงินของวัดเนี่ยครับตั้งแต่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปต้องบอกครับว่าหากจะมีความรักแท้ในวงการสงฆ์มันเกิดขึ้นไม่ได้หรอกครับถ้าไม่มีเงินนะครับเพราะวันนี้ถ้าเรามีการมาตรการคุมการเงินได้มากยิ่งขึ้นเมื่อปีก่อนนะครับที่เราจะพูดว่าคบกับพระดีกว่าคบกับเสียเต็มที่ให้ล้าน2ล้านแต่คบกับพระนี่ให้เป็นพันๆล้านนะครับวันนี้เองเนี่ยครับสาระสำคัญที่เราเห็นเนี่ยครับว่ามาใหม่นะครับก็คือสมีโชตนะครับที่วันนี้ที่มีมูลค่าความเสียหายเกี่ยวเรื่องเงินเนี่ยครับโดยที่กระบวนการทางคดีอาญานะครับว่าจะมีการยักยอกเงินวัดไปจำนวนเท่าไหร่อะไรต่างๆนานาก็คงเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายนะครับแต่ที่สำคัญนะครับต้องเรามาดูครับว่าวันนี้ที่เราเห็นนะครับว่ามันมีการจับกุมการยึดทรัพย์ต่างๆนานามันคือเรื่องเงินเรื่องเดิมๆก็คือเรื่องเงินนะครับแล้วสุดท้ายแล้วนะครับว่าวันนี้เราคงต้องกลับมาดูครับว่าแล้วเราต่อไปเนี่ยถ้าเราไม่มีการปฏิบัติตามหรือมีการควบคุมการใช้เงินวัดไว้เลยนะครับตามมาตรการที่เมื่อประมาณ1ตุลาคม2568ที่สมัยนั้นเนี่ยครับรัฐบาลสมัยนั้นนะครับบอกว่ามาตรการการควบคุมเงินวัดนะครับเช่นการถือเงินวัดเงินสดนะครับวัดถือเงินสดได้ไม่เกิน 100,000 บาทไม่ทราบว่าปัจจุบันเองนะครับพอเข้าถึงมือรัฐบาลยุคนี้แล้วมั้ยครับแล้วก็สำนักพุทธศาสนาเองมีการตรวจสอบหรือมีการทำงานเชิงลุกกันมากน้อยแค่ไหนครับไม่ใช่ว่าพอสุดท้ายแล้วพอเปลี่ยนรัฐมนตรีเปลี่ยนรัฐบาลทุกอย่างสาหัสสาบสูญสุดท้ายก็ปล่อยให้มันเป็นปัญหากับสังคมไปเรื่อยๆนะครับจริงต้องขอขอบคุณทีมแอดเวนเจอร์นี้นะครับทั้งสีกาทุกท่านนะครับแล้วก็ขอทราบในอนาคตนะครับว่าที่ผมเคยบอกครับควรมีกองทุนตอบแทนพวกสีกาพวกนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามาเกิดมาเพื่อล้างบางพระชั่วทั้งหลายเช่นเดียวกันนะครับท่านครับแล้ววันนี้มันก็เป็นฮอตอีกอันนึงครับมีกระแสพูดถึงวัดในจังหวัดสมุทรสงครามนะครับในอำเภอเราต้องมาลุ้นต่อไปครับว่าท่านจะประสานยังไงบ้างเมื่อสำนักเชิงรุกเนี่ยครับภายใต้การกำกับดูแลของท่านเนี่ยครับท่านสามารถไปพูดคุยหรือแก้ไขปัญหาเรื่องพวกนี้ได้อย่างไรบ้างครับไม่ใช่ปล่อยเป็นหน้าที่ของตำรวจอะไรก็ตำรวจจับพระตำรวจจับโจรตำรวจจับทุกอย่างแล้วงบประมาณปี70จะไปตัดเขาทำไมครับก็งบไปให้เขาเยอะดีกว่ามั้ยครับแล้วที่สำคัญนะครับมันเป็นคำในหนังนะครับท่านน่าจะเคยดูครับสาธุซีซั่น2คำเนี้ยมันเกิดขึ้นจริงทำให้วงการในสังคมประชาชนก็รู้สึกแบบนั้นเช่นเดียวกันครับคำนี้คือเดี๋ยวนี้คนไม่อยากไปทำบุญกับวัดหรอกครับเพราะพระชั่วมันเยอะแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับผมไม่ได้ออกมาพูดเพื่อทำลายพระพุทธศาสนาไทยของเรานะครับแต่เรามอง

0: แปลมันปล่อยปละละเลยหย่อนยานแล้วเอาความมาเล่นและสุดท้ายแล้วความรู้สึกของคนเรารู้สึกพังทลายไปเราก็เกิดความรู้สึกที่เราไม่อยากเคารพบูชาอะไรอีกต่อไปนะครับและที่สำคัญนะครับอยากเมื่อเราไม่สามารถควบคุมพระได้โดยตรงผ่านสำนักพุทธแต่มีกรรมการเถระสมาคมแต่วันนี้เราเห็นบ่อยครั้งครับกรรมการมหามันไม่เห็นมีขอประทานโทษครับไม่มีการออกมาพูดโดยกรรมการมหาเถระในการแก้ไขปัญหาเรื่องพวกนี้เลยแต่สิ่งที่สำนักพุทธทำได้ก็คือเรื่องเงินการตรวจสอบเรื่องเงินและผมเชื่อว่าเราไปจัดการพระโดยตรงไม่ได้แต่ถ้าเราตรวจสอบเรื่องเงินต่างๆกับวัดไหมครับว่ากรรมธิการในวุฒิสภาเนี่ยครับก็เคยได้เสนอเรื่องนี้ครับในการดูแลตรวจสอบเงินวัดไม่ให้มีการทำบุญผ่านเงินศพเน้น QR โค้ดรัฐบาลก็พยายามทำตรงนั้นมาแล้วครับแต่การซุกซ่อนเงินมหาศาลแบบนี้ท่านเชื่อไหมครับว่าอีกหลายวัดก็มียิ่งขุดยิ่งเจอยิ่งสาวยิ่งเจอเช่นเดียวกันนะครับแล้วนอกเหนือจากชาวเมียนมามาหากินอยู่ในเมืองไทยข้อมูลพวกนี้ท่านครับท่านต้องกลับไปตรวจสอบนะครับว่าหากศาสนาเนี่ยครับไม่ได้มีการขอจากทางสำนักพุทธมันสามารถทำได้หรือไม่พระต่างชาติมาหาเงินกับต่างชาติด้วยกันในพื้นแผ่นดินไทยแล้วมีรายละเอียดกระทั่งการโอนเงินต่างๆมันทำได้ด้วยครับเข้ามาเรียนเคสนี้คือเข้ามาเรียนในดุษฎีบัณฑิตนะครับปริญญาเอกนั่นเองนะครับแล้วก็มาหาเงินทำบุญต่างๆเนี่ยครับมันทำได้ด้วยหรอครับเขาเข้ามาเป็นผู้ต่างด้าวที่เข้ามาหาผลประโยชน์ในประเทศไทยเช่นเดียวกันและช่วงนี้เองเป็นช่วงเข้าพรรษานะครับท่านและเขาไม่อยู่วัดกันหรือยังไรแล้วพระพุทธสำนักพุทธเองหรือกรรมการเห็นนะมีการแก้ไขเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับหรือแค่อาบัติพรรษาขาดก็พอท่านครับต้องกลับเข้าไปดูในภาพรวมองค์รวมนะครับว่าสุดท้ายแล้วพวกนี้มันจะต้องมีการกำกับดูแลได้อย่างไรบ้างนะครับผมเน้นข้อคำถาม4อันนะครับ4ข้อนะครับปีที่แล้วรัฐบาลรับปากว่าจะแก้แล้ววันนี้เกิดเรื่องซ้ำแล้วที่รับปากทั้งหมดเนี่ยครับทำไปถึงไหนแล้วนะครับเป็นคำถามที่1ท่านอาจจะบอกว่าไม่เกี่ยวกับท่านแต่ผมไม่อยากได้คำตอบแบบนี้ครับเพราะว่าอยากให้รัฐบาลใครออกนโยบายทำอะไรก็ทำเรื่องดีก็ทำต่อเนื่องกันไปนะครับแล้วรัฐมีการควบคุมเงินวัดแต่เงินกลับยังหายกันไป10ล้านร้อยล้านแบบนึงลุกจริงหรือทุกครั้งต้องรอให้ตำรวจหรือสื่อเป็นคนเปิดโปงก่อนเพราะเท่าท่านที่เห็นนะครับว่าวันนี้เองปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยครับตำรวจเป็นคนจับกลุ่มสื่อเป็นคนเปิดตัวสำนักพุทธไม่เคยพูดถึงอะไรพวกเรื่องพวกนี้ครับแล้วสุดท้ายนะครับเงินที่ประชาชนถวายด้วยความศรัทธาถูกนำไปใช้โดยมิชอบก็ต้องพูดตรงๆเอาไปให้เมียใช้นั่นเองนะครับแล้วใครจะรับผิดชอบประชาชนเขาถวายเงินมาทำบุญกับวัดกับพระเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาไม่ได้ให้ท่านไปส่งเสริมเมียของท่านให้เจริญรุ่งเรืองนะครับเป็นช่วงแรกครับฝากท่านรองนายกรัฐมนตรีครับช่วยตอบคำถามด้วยครับ
1: ขอบคุณมากครับเชิญท่านรองนายกเชิญครับ
2: ครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตกราบขอบพระคุณท่านปริญญานะเชิดพงขวัญท่านสมาชิกกรุณายกประเด็นปัญหาข้อนี้ขึ้นเป็นประเด็นปัญหาเป็นกระทู้นะครับเนื่องจากว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนผมจะขออนุญาตตอบทั้ง4คำถามในคราวเดียวเลยนะครับเนื่องจากว่าเป็นประเด็นที่สืบเนื่องกันนะครับขออนุญาตกลับเรียนว่านะที่เป็นชาวพุทธและผมเองก็เป็นเด็กวัดเก่าผมรู้สึกสะเทือนใจไม่ได้น้อยไปกว่าพี่น้องประชาชนชาวพุทธพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศที่เกิดเหตุเช่นนี้ขึ้นนะครับจริงๆแล้วเป็นเหตุที่ไม่อยากให้มีการเกิดขึ้นเลยแต่เหตุเหล่านี้ก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลถ้าพระธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นก็จะพบว่าล้วนแล้วแต่มาจากความประพฤติที่มิชอบต่างๆของผู้ที่อยู่นอกรีดนอกรอยทั้งสิ้นอันนี้เป็นประการที่สำคัญที่สุดนะครับถามว่าปัจจุบัน

ในฐานะที่ผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีให้ดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ได้รับทำก่อนที่ดำเนินการสืบต่อกันมานะครับขออนุญาตกลับเรียนว่าสิ่งที่ทำไปแล้วในเบื้องต้นนะครับฐานข้อมูลพระนะครับฐานข้อมูลพระเนี่ยที่ท่านสมาชิกได้กรุณายกขึ้นมาว่ามีพระต่างชาติเข้ามาเรียนหนังสือด้วยอะไรด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าเราจะต้องช่วยมหาเถระสมาคมท่านดูแลที่ท่านสมาชิกได้กรุณายกขึ้นกล่าวนะครับในหมู่คนหมู่มากมันย่อมมีคนที่พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรทรงมีพระบรมราชโองการไว้องค์หนึ่งเราทำให้ทุกคนเป็นคนดีไม่ได้แต่อย่าให้คนไม่ดีขึ้นมาปกครองบ้านเมืองในเรื่องของศาสนาก็เช่นเดียวกันครับฐานข้อมูลพระปัจจุบันนะครับทำด้วยมือนะครับยังไม่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ผมมอบหมายให้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทำให้มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วพระมีปัจจุบันเท่าที่สำรวจเบื้องต้นคือ 200,000 กว่ารูปนะครับทำทะเบียนเสร็จไปแล้ว 180,000 รูปเศษนะครับสามารถตรวจสอบประวัติได้แต่เนื่องจากว่ายังเป็นฐานข้อมูลที่ทำมืออยู่ปีนี้เพิ่งได้รับงบประมาณท่านครับปี70นะครับทำฐานข้อมูลพระคาดว่าจะทำให้แล้วเสร็จภายในปีนี้นะครับตอนนี้ทำมือเสร็จไปแล้ว 89% นะครับส่วนกรณีที่จะต้องทำต่อไปก็คือทะเบียนวัดนะครับตอนนี้มีทั้งหมดคิดด้วยมือก็คือ 44,407 วัดฐานข้อมูลทั้งหมดจะต้องนำมารวมเพราะว่า 1. วัดจะมีเกี่ยวข้องกับพระเกี่ยวข้องกับศาสนสมบัติของวัดและเกี่ยวข้องกับศาสนสมบัติกลางพวกนี้จะต้องมีการบริหารจัดการให้เรียบร้อยทั้งสิ้นระบบนี้ผมจะมีการจัดสรรทรัพย์สินของวัดและศาสนสมบัติกลางระบบบริหารจัดการนิตยพัฒแล้วก็ระบบสมาคมเพื่อที่จะทำเป็นออนไลน์ทั้งหมดใช้ดิจิทัลเข้ามาทั้งหมดทั้งหมดนี้ได้งบปี70นะครับวางโครงการเรียบร้อยสำหรับเรื่องบัญชีวัดนะครับเราจะทำเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดและเชื่อมโยงเข้ากับส่วนกลางนะครับวันนี้ทำด้วยมือนะครับแล้วก็ตรวจได้แต่ว่าตรวจทุกสิ้นเดือนสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดจะตรวจเฉพาะสิ้นเดือนทั้งนั้นนะครับระบบบริจาค e-donation ตอนนี้จาก 400,000 กว่าวัด 44,000 วัดนะครับตอนนี้ทำไปแล้ว 42,000 วัดประมาณ 95% ที่เหลือกำลังเร่งรัดอยู่ครับถามว่าทำไมต้องเร่งรัดเพราะเข้าใจดีว่าการบริจาคเงินนั้นเป็นเรื่องศรัทธาประสาสะของพุทธศาสนิกชนเราไม่อยากให้มีการนำไปใช้เป็นช่องทางในการที่ก่อให้เกิดเหตุสลดใจเยี่ยงนี้ขึ้นมาอีกเพราะนั้นถ้าเงินบริจาคทั้งหมดเขาลดประเด็นปัญหาในการติดตามและตรวจสอบนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านยังไม่ได้กล่าวถึงคือเรื่องพุทธพาณิชย์ผมขออนุญาตกล่าวไปเสียเลยทีเดียวว่าจริงๆเรื่องพุทธพาณิชย์ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริจาคเหมือนกันแต่แยกออกจากเงินบริจาคมีการใช้ช่องทางพุทธพาณิชย์ในการที่จะแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวอย่างนี้อยู่นะครับอันนี้เป็นประเด็นที่เรากำลังหาทางแก้ไขว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ถ้ามีการทำวัตถุมงคลหรืออะไรต่างๆทั้งหมดการบริจาคมีบัญชี e-donation เรียบร้อยไม่มีประโยชน์ทางอื่นไม่มีการรับส่วนตัวไม่มีการตั้งมูลนิธิอะไรขึ้นมาหรือ

0: อันนี้จะสามารถทำให้เรากันได้เพราะตรวจสอบได้ว่ารูปไหนแต่มือพฤติกรรมอย่างเช่นไม่ออกบิณฑบาตเลยมีฉันทุกวันไม่ลงโบสถ์เลยแต่มีลูกศิษย์ลูกหาเต็มไปหมดสิ่งเหล่านี้เราสามารถที่จะตรวจสอบได้ครับและผมขออนุญาตกล่าวของมหาเถรสมาคมนะครับมหาเถรสมาคมที่ท่านพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับมีมติในเรื่องของการเปิดบัญชีวัดชัดเจนนะครับว่าจะต้องเป็นเจ้าวาดหรือไวยาวัจกรบวกกับผู้ซึ่งท่านเจ้าวาดท่านมอบหมายแต่เนื่องจากว่าการเปิดบัญชีวัดยังไม่ได้ซิงค์อยู่กับระบบออนไลน์ทำให้เราตรวจสอบบัญชีวัดตอนนี้ยังได้ลำบากแต่จะพยายามทำสัญญากับท่านสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดของวัดต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้เช่นเดียวกันอันนี้ผมนะครับเรื่องการจัดทำบัญชีรับจ่ายนะครับทางมหาเถรสมาคมได้มีมติให้วัดทุกวัดจัดทำบัญชีรับจ่ายและส่งให้พศจังหวัดตรวจทุกเดือนนะครับเรื่องระบบบริจาคมีมติชัดเจนครับว่าให้ดำเนินการผ่านระบบ e-donation ผมขออนุญาตกลับเรียนในเรื่องของการทำงานของสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติพระพุทธศาสนาแห่งชาตินิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าสมบูรณ์นะครับมันก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่ทั้งหมดเนี่ย 50,000 วัดนะครับจะต้องไปดูแลกันรายละเอียดเพราะนั้นเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยดูเหมือนไม่ได้ทำอะไรแต่ว่าเขาทำงานเยอะนะครับอัตรากำลังไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นนะครับผมเรียนว่าเรื่องพฤติกรรมของพระบางรูปกับพระพุทธศาสนาต้องแยกจากกันแล้วผมอยากจะขอเรียกร้องให้ทางมีการรณรงค์อยู่นิดหนึ่งเพื่อช่วยเหลือพระพุทธศาสนาและช่วยเหลือมหาเถรสมาคมในการดำรงไว้ซึ่งศรัทธาในพระพุทธศาสนาซึ่งเราพูดในเรื่องนี้กันน้อยมากเรื่องต่างๆที่เป็นประเด็นที่ไม่ดีเกี่ยวข้องกับคณะสงฆ์นะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปไม่ว่านี้เหมือนเป็นดราม่าซึ่งคนแท้แต่ว่าลึกๆแล้วในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนถามว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ถูกใจเราก็จริงแต่ควรแชร์ต่อหรือควรขยายหรือควรใช้วาจาที่มีประเด็นสร้างประเด็นปัญหาให้กับพระพุทธศาสนาที่เรานับถือจริงหรือปรามอนุเคราะห์ทางด้านท่านสมาชิกวุฒิสภาครับช่วยกันช่วยผมอีกแรงหนึ่งช่วยรัฐบาลอีกแรงหนึ่งช่วยมหาเถรสมาคมอีกแรงหนึ่งเรื่องไหนที่ไม่ดีไม่ต้องกระพือมากก็ได้ครับส่วนเส้นทางเงินที่จะมีการสืบต่อไปโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับและสำนักงานปปท.กราบขอบพระคุณครับ
1: ครับขอบคุณมากครับเชิญ
2: ท่านประธานวุฒิสภาครับผมริยามเชิดขวัญนะครับสมาชิกวุฒิสภาครับต้องขอขอบคุณท่านรองนายกเป็นอย่างมากนะครับต้องบอกก่อนครับท่านเด็กวัดผมก็เด็กวัดเหมือนกันครับผมเคยอยู่วัดปฐุมคงคานะครับสมัยโรงเรียนมัธยมนะครับถามว่าสิ่งที่ผมพูดแรงแล้วให้ลึกให้ชัดท่านครับถ้าเกิดมันแก้ปัญหาได้จริงๆเนี่ยไม่มีประเด็นไม่มีปัญหาเลยครับแต่ท่านครับวันนี้มันภาค2ปีหน้าภาค3ต่อๆไปเราไม่อยากให้เกิดนะครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับจริงๆผมต้องการเสนอการใช้เงินของวัดแล้วก่อนหน้านี้ที่ทางรัฐบาลก่อนเนี่ยครับได้บอกว่าวัดถือเงินสดได้ไม่เกิน 100,000 บาทมันจะทำยังไงครับเรามีสิทธิ์ล้วงลูกเราเข้าไปตรวจสอบในวัดหรือกรรมการมหาเถระสามารถทำอย่างนั้นได้ไหมหรือจริงๆแล้วกรรมการ100,000 บาทอยู่แล้วด้วยเช่นเดียวกันแล้วท่านกล้าไปตรวจสอบไหมครับสอบโดยตรงกรรมการมหาเถระดูแลรัฐบาลคงไปก้าวไก่ได้แต่เมื่อไม่ไปก้าวไก่เรื่องลังคาราคาสั่งและผมเชื่อครับว่าสิ่งที่ประชาชนออกมาแรงๆพูดจารุนแรงแบบนี้ครับมันเพราะว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันทำลายศรัทธาจากใจของประชาชนเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็

0: ิ่งที่ท่านบอกครับว่าอีโดเนชันเนี่ย 95% จริงๆต้องขอขอบคุณครับแล้วก็ได้ถึงขนาดนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับแต่รับเงินสดมันก็ยังเป็นจำนวนมากครับเดี๋ยวอีกไม่กี่เดือนครับมีผ้าป่ามีกฐินนะครับเงินสดเท่านั้นเลยครับไม่ใช่อีโดเนชันแล้วเงินพวกนี้นับเสร็จแล้วเอาเข้าไปในธนาคารอย่างเดียวบางที่ก็เก็บเงินเป็น10ล้านและร้อยล้านบางวัดมีเงินเพียงแค่ไม่กี่หมื่นจากการทอดกฐินบางวัดมหาศาลมากตรวจสอบก็ยากแตกต่างกันไปนะครับและสิ่งที่สำคัญครับที่ท่านบอกว่ามีการมีเจ้าหน้าที่เองเนี่ยครับจะต้องไปประสานงานกับทางวัดสำนักพุทธเองก็เรื่องพวกการเก็บฐานข้อมูลต่างๆเนี่ยท่านก็บอกเองครับว่าสำนักพุทธอาจแล้ว 40,000 กว่าวัดจริงๆเนี่ยครับจะทำยังไงให้สิ้นให้เสร็จสิ้นภายในปีนี้เนี่ยครับหรือปีหน้าแบบที่ท่านบอกเนี่ยครับเพราะว่าแล้วใครจะต้องเป็นคนทำให้พระทำกันเองข้อมูลก็ไม่ชัดเจนเหมือนเดิมแล้วสำนักพุทธกล้าที่จะเข้าไปพูดคุยแล้วไปขอข้อมูลกันอย่างแท้จริงไหมครับท่านต้องนึกถึงสิ่งที่สำคัญครับก็คือเหมือนคนที่พยายามหลีกเลี่ยงภาษีวัดก็เป็นแบบเดียวกันเลยครับก็หาช่องทางแอบซ่อนเล้นทุกช่องทางแล้วสำนักพุทธท่านจะไม่นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือถ้าข้อมูลเกี่ยวเรื่องพระพม่ามีข้อมูลอย่างชัดเจนแถวบางบอนมีรูปถ่ายตึกที่แอบหมู่เหล่าจำนวนมากนะครับขอบคุณมากครับ
1: คุณครับท่านรองนายกท่านผมเติมไหมครับ
2: ครับครับนิดเดียวครับขอบพระคุณอีกครั้งครับสำหรับข้อมูลที่ได้รับแล้วก็ประเด็นปัญหาที่ยกขึ้นมานะครับผมคิดว่าส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือข้อมูลเราไม่มีอะไรเลยนะครับเหมือนเราบริหารเหมือนคนตาบอดทุกวันนี้เราพยายามทำข้อมูลทั้งหมดที่ทำผมอยากจะขอความอนุเคราะห์ว่าขอให้กำลังใจสำนักงานพระพุทธศาสนาบ้างนะครับเราจะพยายามถามคนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ทำงานอยู่ในสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและรับไม่ได้กับพฤติกรรมนี้เขาไม่ชอบหรอกครับที่จะถูกปรามาสหรือถูกตำหนิว่าเขาไม่ทำหน้าที่ให้กับมหาเถรสมาคมด้วยนะครับกรรมการเถรมหาสมาคมนั้นปฏิบัติตามมติของมหาเถรสมาคมทุกอย่างตรวจสอบได้โดยเฉพาะบัญชีอะไรต่างๆของวัดที่นะครับขออนุญาตกราบเรียนว่าต้องสำหรับรายละเอียดผมจะนำไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับกลับขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีครับก็เป็นอันจบการพิจารณาได้แบบวาระกระทู้ถามครับขอบพระคุณมากครับครับต่อไปเป็นเรื่องด่วนนะครับเรื่องด่วนที่1เรื่องใครนะครับท่านยุคนเชิญครับเชิญครับมีเรื่องใดครับเชิญครับ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายุคนชนวัฒน์ปัญญาสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดจันทบุรีครับวันนี้ผมตั้งใจมายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับเพราะเป็นเรื่องสำคัญกับพี่น้องชาวสวนผลไม้มากที่สุดในขณะนี้แต่ท่านขอเลื่อนไปครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วครับท่านประธานผมขอใช้สิทธิ์ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาข้อที่150ครับหลักไว้ว่านายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่รับผิดชอบต้องมาตอบกระทู้ถามด้วยตนเองการเลื่อนหรือการขอเลื่อนนั้นเป็นกรณีไปมีเหตุจำเป็น

0: หน่งของสมาชิกสภากลาโหมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้เหมาะสมยิ่งขึ้นรวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่มีการระบุถึงส่วนราชการและตำแหน่งเพื่อให้เป็นปัจจุบันจึงจำเป็นต้องตราพระ
1: ขอบคุณครับผู้ที่เชิญครับ
2: ครับกับเรียนท่านประธานวุฒิสภาและสมาชิกสภาวุฒิสภาที่เคารพทุกท่านครับกระผมพลโทพัฒนชัยพัฒนเจริญหัวหน้าสำนักตุลาการทหารและตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารสูงสุดนะครับซึ่งได้รับมอบหมายเนื่องจากท่านติดภารกิจราชการในต่างประเทศให้เข้ามาร่วมประชุมและชี้แจงต่อวุฒิสภานะครับซึ่งกระผมขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมจากที่เหตุผลและความจำเป็นจากที่ฝ่ายเลขาได้ชี้แจงไว้แล้วนะครับในร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมฉบับที่พ.ศ.นะครับทั้งนี้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวก็ได้ผ่านครับในส่วนผมขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมในเรื่องหลักการข้อที่1นะครับซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา13และมาตรา43วงเล็บ1นั้นพนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมมีหน้าที่จัดทำแผนปฏิรูปหรือพัฒนาประสิทธิภาพในสังกัดตลอดจนหน่วยงานในกำกับของกระทรวงกลาโหมนะครับก็เพื่อให้กระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับมีแผนดำเนินการที่ชัดเจนในการพัฒนาและปฏิรูปกระทรวงกลาโหมนะครับที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมมีแผนลักษณะนี้อยู่แล้วก็จริงแต่ว่าแล้วก็มีชื่อที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่ายังไม่ได้กำหนดในกฎหมายให้ชัดเจนนะครับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ในมาตรานี้ในข้อที่2นะครับในเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา22และมาตรา24วรรค5ที่เป็นการยกเลิกส่วนราชการและยกเลิกตำแหน่งบางตำแหน่งนะครับในส่วนของราชการในกระทรวงกลาโหมก็เนื่องจากมีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์พ.ศ. 2560มาตรา6และมาตรา7นะครับให้ยกเลิกส่วนราชการและตำแหน่งดังกล่าวไปเป็นอยู่ในส่วนในหลักการข้อที่3 การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา45วงเล็บ3ที่กำหนดเหตุแห่งการพ้นจากตำแหน่งของสมาชิกสภากลาโหมผู้ทรงคุณวุฒินะครับจากเดิมเป็นล้มละลายเป็นบุคคลล้มละลายทุจริตนั้นก็ให้เพื่อแบ่งให้สอดคล้องกับมติครัมตรีนะครับที่เห็นว่าการล้มละลายเนี่ยไม่ได้ทำให้กระทบต่อการทำงานที่ไม่เกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินและบางกรณีก็ไม่ใช่พฤติกรรมที่ไม่ดีเสมอไปแต่หากเกิดจากปัญหาเศรษฐกิจซึ่งเป็นที่เป็นปัจจัยภายนอกที่จะทำให้บุคคลล้มละลายได้แม้จะดำเนินการโดยสุจริตและใช้ความระมัดระวังอสมควรแล้วก็ตามนะครับนอกจากนี้ยังไม่เป็นประโยชน์บุคลากรโดยไม่จำเป็นอีกทั้งยังขัดต่อหลักการสากลในเรื่องการเคารพสิทธิ์ของบุคคลและการเลือกปฏิบัติยังไม่เป็นธรรมดังนั้นก็เลยขอแก้เสนอแก้ไขตัวมาตรานี้ด้วยให้เป็นไปตามเหตุผลที่ผมได้ชี้แจงไปแล้วนะครับก็ผมจึงขอกราบเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกได้กรุณาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ต่อไปนะครับขอบพระคุณครับ
3: ครับขอบพระคุณมากท่านสมาชิกครับโดยที่คณะกรรมาธิการวุฒิสภาได้มีมติมอบหมายให้คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐเป็นผู้พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของท่านสมาชิกตามข้อบังคับข้อ119นะครับรายละเอียดผลการพิจารณาศึกษาที่ได้จัดส่งให้กับท่านสมาชิกไปแล้วนะครับโดยผมจะขอกำหนดให้คณะกรรมาธิการได้ใช้เวลาในการแถลงผลการพิจารณานะครับก็เรียนเชิญท่านประธานคณะกรรมการหรือผู้แทนแถลงผลการพิจารณาศึกษาครับ
4: กับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านครับกับผมนายสมบูรณ์นูนวลสมาชิกวุฒิสภา152ในฐานะประธานกรรมการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภามติมอบหมายให้คณะกรรมการการทหารและความมั่นคงของรัฐวุฒิสภาได้ดำเนินการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมฉบับที่พ.ศ.ซึ่งเสนอโดยคณะรัฐมนตรีตามข้อบังคับประชุมวุฒิสภาพ.ศ. 2560

0: 12ข้อ119นั้นบัดนี้คณะกรรมการได้ดำเนินการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมฉบับที่พ.ศ.เสร็จเรียบร้อยแล้วโดยร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีจำนวนทั้งสิ้น9มาตราคณะกรรมการไม่ได้มีการแก้ไขในรายมาตราแต่ได้ตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่สำคัญเพื่อให้การพิจารณาของวุฒิสภาเป็นไปด้วยความรอบคอบละเอียดถี่ถ้วนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้นำเสนอต่อท่านประธานและสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านในการนี้ใครขออนุญาตให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิฟาริตระเดนามัดกรรมาธิการและประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านกิจการทหารเป็นผู้ชี้แจงและรายงานรายละเอียดต่อที่ประชุมวุฒิสภาต่อไปขอบคุณครับ
1: เชิญท่านนิวาริกับ
2: กับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมนายฟาริดเรนดามันกรมการศึกษาจากปัตตานีประธานอนุกรรมาธิการด้านกิจการทหารตามที่ท่านประธานคณะกรรมการได้นำเสนอว่าเราไม่ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัตินี้ในมาตราใดๆเลยและข้อชี้แนะบางประการอย่างที่ท่านได้นำเสนอแล้วตะกี้นะครับประเด็นที่เราจะเสนอแนะก็มีข้อสังเกตดังนี้นะครับการจัดทำแผนปฏิรูปพัฒนาประสิทธิภาพเราจะพยายามนำเสนอให้มีการจัดทัพที่สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาและป้องกันประเทศตลอดจนการช่วยเหลือประชาชนในส่วนของการที่ต้องประสบภัยพิบัติต่างๆซึ่งเป็นการสนองนโยบายและแผนรัฐพัฒนาระดับชาติด้วยความมั่นคงแห่งชาติในส่วนที่เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างเป็นระบบนะครับอันถัดมาก็คือการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการในพระองค์ซึ่งท่านได้นำเสนอไปแล้วได้มีการเปลี่ยนแปลงบางประการได้มีการยกย้ายเป็นองค์กรใหม่ซึ่งได้นำเสนอตามกฎหมายทุกประการประเด็นถัดมาก็คือการพิจารณาเรื่องของการล้มละลายนะครับ เราได้มีการแยกการล้มละลายในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการทุจริตนะครับเรื่องการเนื่องจากได้มีการล้มละลายบางส่วนจากการได้ไปค้ำประกันเพื่อนฝูงในการกู้เงินหรือซื้อหลักทรัพย์บางประการหรือแม้แต่การค้ำประกันการไปศึกษาต่อซึ่งในส่วนนี้ปรากฏว่าหลังจากได้ค้ำประกันแล้วไม่ผู้ที่ได้ขอให้เราค้ำประกันนี่ได้ไม่จ่ายเงินนะครับสุดท้ายเราก็มีความผิดต้องล้มละลายซึ่งในส่วนนี้เราจะถือว่ายังสามารถประกอบภารกิจในส่วนของราชการต่อไปซึ่งเป็นการแก้ไขประเด็นที่ไม่ทำให้เสียโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ถือว่าเราได้สร้างความมั่นใจในการปฏิบัติภารกิจโดยไม่ต้องมีพฤติการปกปิดของผู้กระทำผิดทุกประการจากภาคประชาชนซึ่งถือว่าเป็นการปรับปรุงแก้ไขอย่างถูกต้องทุกประการนะฮะขอบคุณครับ
1: ขอบคุณมากครับครับต่อไปผมจะให้ทางสมาชิกได้อภิปรายตามลำดับที่ท่านได้ลงชื่อไว้นะครับสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ลงชื่อแต่มีความประสงค์อภิปรายก็ขออนุญาตขอให้ได้ลงชื่อผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือท่านจะยกมือแสดงความจำนงก็ได้นะครับ
3: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมพรชัยวิทยาเลิศพันธ์สมาชิกวุฒิสภาครับกระผมขออภิปรายร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมฉบับนี้โดยอยากจะเริ่มต้นจากสิ่งที่ต้องชื่นชมก่อนครับประการแรกร่างกฎหมายฉบับนี้กำลังทำให้ประเทศไทยมีแผนการปฏิรูปหรือการพัฒนาประสิทธิภาพกระทรวงกลาโหมที่มีกฎหมายรองรับอย่างจริงจังเสียทีร่างมาตรา3กำหนดให้แผนนี้ครอบคลุมตั้งแต่การประเมินสถานการปรับโครงสร้างการบริหารกำลังพลการฝึกศึกษาการข่าวทางยุทธศาสตร์การจัดเตรียมอาวุธยุทโธปกรณ์ไปจนถึงกัด

การร่วมและให้มีการทบทวนแผนทุก5ปีซึ่งผมถือว่านี่เป็นความก้าวหน้าครับเพราะว่าการปฏิรูปกองทัพไม่ควรจะขึ้นอยู่กับว่าผู้บัญชาการคนไหนขึ้นมาแล้วอยากทำอะไรหรือรัฐบาลชุดไหนมีนโยบายอะไรแต่ควรจะมีทิศทางระยะยาวที่ชัดเจนและต่อเนื่องแต่ปัญหาก็คือเมื่ออ่านต่อไปเราอาจจะต้องใส่ดอกจันใหญ่ๆเลยว่าแล้วแผนนี้ใครจะเป็นคนเขียนใครจะเป็นคนพิจารณาใครเป็นคนอนุมัติแล้วใครจะเป็นคนตรวจสอบร่างกฎหมายกำหนดให้สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นผู้จัดทำแผนแล้วนำส่งไปให้สภากลาโหมพิจารณาให้ความเห็นชอบและร่างมาตรา6ยังแก้มาตรา43ให้ชัดว่าการกระทรวงกลาโหมในเรื่องแผนต้องเป็นไปตามมติของสภากลาโหมด้วยพูดง่ายๆก็คือปลัดกลาโหมเป็นคนชงสภากลาโหมเป็นคนพิจารณาสภากลาโหมเป็นคนให้ความเห็นชอบแล้วก็ให้หน่วยงานในกลาโหมกลับไปเป็นคนปฏิบัติตามแผนนั้นเองดุลจากภายนอกอยู่ตรงไหนครับผมก็จะยิ่งเห็นชัดยิ่งขึ้นนะครับโครงสร้างปัจจุบันของสภากลาโหมมีสมาชิกประมาณ24ตำแหน่งฝ่ายการเมืองโดยตรงมีแค่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม2คนเท่านั้นในขณะที่19ตำแหน่งเป็นมีผู้ทรงคุณวุฒิได้อีกไม่ว่าผู้ที่ไม่ได้เป็นฝ่ายการเมืองโดยตรงอยู่ที่22จาก24คนหรือกว่าร้อยละ90ผมไม่ได้บอกว่าความเห็นของทหารไม่มีความสำคัญนะครับตรงกันข้ามทหารคือผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการทหารโดยตรงและเราจำเป็นจะต้องรับฟังอย่างมากแต่ผมอยากจะถามว่าก่อนหนึ่งแล้วองค์กรนั้นเป็นผู้เขียนปฏิรูปตนเองพิจารณาเองเห็นชอบเองแล้วก็กลับไปประเมินตนเองเราจะมั่นใจจะไปแตะปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างไรการปฏิรูปกองทัพก็ยังจะคงเป็นรัฐปฏิรูปรัฐซ้อนรัฐที่ลับแลประชาชนมองเข้าไปไม่เห็นเหมือนเดิมครับท่านประธานครับหลักการสำคัญที่ผมอยากจะเสนอไม่ใช่ให้ฝ่ายการเมืองเข้าไปยุ่งกับการสั่งการทางยุทธวิธีของทหารนะครับความเชี่ยวชาญทางการทหารกับอำนาจการตัดสินใจทางนโยบายทหารควรเป็นผู้ประเมินภัยคุกคามเสนอความต้องการด้านกำลังพลเสนอความต้องการด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ประเมินความพร้อมรบแล้วก็ให้คำแนะนำทางวิชาชีพอย่างเต็มที่แต่การตัดสินใจเชิงนโยบายขั้นสุดท้ายควรจะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งต้องรับผิดชอบต่อรัฐสภาและพิจารณาให้กองทัพอ่อนแอลงทางสหรัฐอเมริกาเองก็มีเสนาธิการร่วมเทียบได้กับซึ่งประกอบไปด้วยทหารระดับสูงที่สุดของประเทศแต่กฎหมายกำหนดโดยหลักการว่าให้เป็นผู้ให้คำปรึกษาทางทหารแก่ประธานาธิบดีสหรัฐและรัฐมนตรีกลาโหมฝ่ายทหารให้ความเห็นและความเชี่ยวชาญส่วนฝ่ายพลเรือนเป็นผู้ตัดสินใจทางนโยบายในเยอรมนีรัฐธรรมนูญกำหนดชัดว่าในภาวะปกติอำนาจบังคับบัญชากองทัพขึ้นอยู่กับรัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบในการบริหารกระทรวงของตนภายใต้รัฐบาลไม่มีองค์กรนายทหารอีกชุดหนึ่งที่สามารถมีมติมาผูกพันการตัดสินใจของรัฐมนตรีเราภายใต้พรบ.นี้เสริมฉันทามติทางการเมืองมีตัวแทนจากพรรคการเมืองในรัฐสภามีผู้เชี่ยวชาญแล้วก็รับข้อมูลจากกองทัพแต่ผู้ตัดสินใจทางนโยบายยังคงเป็นรัฐบาลและกระบวนการทางการเมืองแต่กรณีที่น่าสนใจมากๆสำหรับประเทศไทยคืออินโดนีเซียครับหลังการปฏิรูปการเมืองปี97อินโดนีเซียค่อยๆลดบทบาททางการเมืองและเศรษฐกิจของกองทัพลงยุติบทบาทตัวแทนทหารในรัฐสภาและพยายามสร้างกองทัพอาชีพภายใต้การนำของฝ่ายพลเรือนกระบวนการนี้ไม่ได้สำเร็จในวันเดียวครับแต่แสดงให้เห็นว่าประเทศหนึ่งที่มีกองทัพเคยมีบทบาททางการเมืองสูงมากอย่างอินโดนีเซียระหว่างรัฐบาลพลเรือนกับกองทัพได้เราจะให้กฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายปฏิรูปจริงๆไม่ใช่เพียงกฎหมายให้มีแผนปฏิรูปผมขอฝากคณะกรรมการวิสามันของวิทยสภาช่วยพิจารณาอย่างน้อย4เรื่องครับประการแรกขอให้พิจารณาแก้มาตรา3ซึ่งแก้มาตรา13นะครับผมเห็นว่าสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมยังสามารถเป็นผู้จัดทำแผนได้เพราะมีข้อมูลและก็บุคลากรที่พร้อมที่สุดแต่ก่อนจะจัดทำและก่อนจะอนุมัติควรจะกำหนดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากรัฐสภานักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงเทคโนโลยีเศรษฐกิจ

0: กิจภาคประชาสังคมและสำคัญที่สุดก็คือภาคประชาชนอย่างกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของร่างพรบที่กำลังจะผ่านกันนี้นะครับเปิดรับฟังความคิดเห็นเพียงแค่15วันมีประชาชนมาให้ความคิดเห็นเพียงแค่16คนเท่านั้นซึ่งน้อยเกินไปมากสำหรับกฎหมายที่มุ่งปฏิรูปโครงสร้างกองทัพผมก็เลยเห็นว่ากระบวนการรับฟังความคิดเห็นก็ต้องปฏิรูปเช่นเดียวกันเมื่อสภากลาโหมพิจารณาแล้วควรมีสถานะเป็นผู้เสนอความเห็นและข้อแนะนำส่วนผู้ให้ความเห็นชอบขั้นสุดท้ายควรจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้มีความรับผิดชอบทางการเมืองครับประการที่2ขอให้แก้ร่างมาตรา6ซึ่งแก้มาตรา43วงเล็บ1นะครับจากคำว่ารัฐมนตรีต้องดำเนินการตามมติของสภากลาโหมขอให้เปลี่ยนหลักการเป็นว่ารัฐมนตรีดำเนินการโดยต้องรับฟังและพิจารณาความเห็นของสภากลาโหมความแตกต่างของคำไม่เกิดรัฐมนตรีต้องดำเนินการตามมติของสภากลาโหมคือการผูกมัดการตัดสินใจของรัฐบาลแต่การรับฟังและพิจารณาความคิดเห็นคือการรักษาความเชี่ยวชาญของทหารชอบของรัฐบาลพลเรือนที่ยึดโยงกับประชาชนไปด้วยประการที่3ขอให้แผนปฏิรูปไม่เป็นเอกสารลับอยู่ภายในกระทรวงครับเนื้อหาส่วนที่ไม่กระทบต่อความลับของทหารควรเปิดเผยต่อสาธารณะมีเป้าหมายมีตัวชี้วัดกรอบเวลางบประมาณแล้วก็รายงานผลเป็นระยะต่อรัฐสภาเราไม่ควรจะวัดความสำเร็จด้วยการที่ว่าแค่มีแผนแล้วก็พอแต่ต้องตอบประชาชนให้ได้ด้วยว่าแผนนี้ลดโครงสร้างอะไรลดกำลังพลส่วนไหนลดนายพลลงกี่คนในกี่ปีเพิ่มขีดความสามารถอะไรนะครับและประการสุดท้ายในระยะต่อไปเราต้องกล้าไปกว่าร่างฉบับนี้เราต้องกลับมาของสภากลาโหมผลผูกพันของมติสภากลาโหมรวมถึงกลไกการแต่งตั้งทหารชั้นนายพลว่าเหมาะกับหลักไตในศตวรรษที่21แล้วหรือยังผมเข้าใจว่าร่างฉบับนี้ไม่ได้เปิดแก้ทุกมาตราและการแก้ไขในชั้นวุฒิสภามีข้อจำกัดตามหลักการของร่างแต่ถ้าแก้ทั้งหมดในครั้งนี้ไม่ได้อย่างน้อยขอข้อสังเกตที่ชัดเจนว่าการปฏิรูปครั้งนี้ยังไม่ใช่ปลายทางครับท่านประธานครับผมไม่ได้อยากจะเห็นกองทัพที่อ่อนแอลงผมอยากจะเห็นกองทัพที่แข็งเข้มแข็งขึ้นเป็นมืออาชีพขึ้นทันสมัยขึ้นแล้วก็ปฏิบัติภารกิจที่ยึดโยงกับประชาชนแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นไหนๆวันนี้เราจะมีแผนปฏิรูปแล้วช่วยปรับปรุงร่างพรบนี้ให้ประเทศไทยปฏิรูปกองทัพที่จริงๆเสียทีอย่าสักแต่ว่ามันมีแค่แผนแล้วพอครับขอบพระคุณครับ
1: ครับขอบคุณมากครับเชิญท่านเทวริศครับ
2: เรียนท่านประธานผมเทวริศมณีฉายสมาชิกวุฒิสภานะครับก็ขออนุญาตอภิปรายในวาระ1นะครับหลักการของร่างแก้ไขร่างพรบจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมผมพูดหลังท่านพรชัยนะครับซึ่งจริงๆท่านพรชัยไม่ได้เสียหายอะไรนะครับขออนุญาตเอ่ยนามนะครับก็พูดไว้ครบถ้วนนะครับแต่ว่าขออนุญาตเสริมอย่างนี้ว่าผมมีประเด็นที่อาจจะต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราไม่ได้เป็นผู้ขัดแย้งหรือไม่ได้เป็นศัตรูหรือไม่ได้เป็นฝ่ายตรงข้ามกับกองทัพนะครับเราอยากมีความปรารถนานะครับเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะการที่มีแผนปฏิรูปแล้วก็การพัฒนาประสิทธิภาพของกระทรวงกลาโหมแล้วก็ส่วนราชการในกระทรวงกลาโหมแล้วก็หน่วยงานกำกับของกระทรวงกลาโหมเห็นด้วยอย่างยิ่งและทราบว่าท่านก็มีอยู่แล้วนะครับท่านก็มีแผนเหล่านี้อยู่แล้วมาตลอดนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราปรารถนาก็คือหลักเรื่องว่ากองทัพเป็นทหารอาชีพนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดนะฮะเนื่องจากปัจจุบันแม้ว่าหลายคนอาจจะวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีเรื่องของอำนาจอะไรที่มีคำถามอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่าเราไปในทางนี้เราไปในทางที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นและหลักการสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการควบคุมกำกับโดยพลเรือนโดยเฉพาะรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งนะครับของประชาชนนะครับผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ทุกท่านน่าจะทราบอยู่แล้วนะครับทีนี้ประเด็นปัญหาที่ผมอาจจะเป็นประเด็นที่อาจจะติดใจนะครับผมก็สอดคล้องกับที่ท่านพรชัยยกมาก็คือหลักการข้อที่1เรื่องของการกำหนดให้สำนักงานปลัดกระทรวงนะฮะมีหน้าที่ในการจัดทำแผนปฏิรูปหรือการพัฒนาประสิทธิภาพกระทรวงกลาโหมและส่วนราชการในสังกัดตลอดจนหน่วยงานในกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเสนอต่อสภากลาโหมนะครับทีเนี้ยมันก็คือการไปแก้นะครับในมาตราที่43นะฮะในอนุที่1นะครับก็คือในตัวร่างเองก็คือมาตราที่6นะครับก็คือไปเพิ่มนะครับทีนี้ปัญหาเลยก็คือสิ่งที่เราเองก็คงไม่ได้ปฏิเสธนะครับเรื่องของบทบาทของสภากลาโหมก็มีแล้วก็

0: ภาพที่เป็นอยู่นะครับก็คือเรื่องของการที่สภากลาโหมเนี่ยฮะถูกลีดหรือถูกนำโดยฝ่ายกองทัพนะฮะมากกว่าฝ่ายพลเรือนซึ่งมีอยู่เพียงแค่1นะครับ1ในขออภัยครับ2คนเท่านั้นนะครับก็คือท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงราชการแล้วก็เป็นฝ่ายกองทัพนะฮะอาวุธอีกสัก3คนนะครับซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องที่อาจจะขัดหรือแย้งกับหลักการว่าด้วยพลเรือนนะครับมีอำนาจในการกำกับนะฮะกองทัพนะครับซึ่งทั้งพรบจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมปี51เนี่ยฮะถ้าในทางการเมืองเองนะครับก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าเป็นผลพวงมาจากการรัฐประหารปี2549นะครับที่ทำให้โยกย้ายนะครับอำนาจทั้งอำนาจในการแต่งตั้งนะครับในเรื่องของข้าราชการทหารนะครับในระดับนายพลขึ้นไปนะฮะมาอยู่ในมือของกองทัพนะครับแทนที่จะเป็นให้รัฐบาลพลเรือนนะครับโดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะมีอำนาจในการกำกับนะครับยังไม่รวมถึงเรื่องของบทบาทของสภากลาโหมดังนั้นผมยังคิดว่านะครับเป็นไปได้นะครับก็อย่างที่ท่านข้อเสนอของท่านพรชัยพิจารณานะครับก็คือเรื่องของสภากลาโหมนะฮะในเรื่องของการแนะนำคือแน่นอนว่าการปฏิรูปการเพิ่มประสิทธิภาพเนี่ยคนที่มีข้อมูลมีความรู้มากที่สุดก็คือคงหนีไม่พ้นข้าราชการนะครับหรือว่ากองทัพเองนะครับที่จะมาให้ข้อมูลแต่ว่าคนที่จะตัดสินใจเป็นไฟนอลหรือว่าสุดท้ายนะฮะก็ควรจะเป็นพลเรือนหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่มาได้อานัตหรือได้การเลือกตั้งมาจากประชาชนผมคิดว่าเหล่านี้ฮะมันจะเป็นเรื่องหลักการที่สอดคล้องกับทิศทางแล้วก็ความเป็นจริงที่เราต้องการที่จะยืนยันนะครับว่าเราอยู่ในระบอบประชาธิปไตยดังนั้นการที่พลเรือนนะฮะเป็นผู้ควบคุมกองทัพเนี่ยฮะจึงเป็นหลักการสำคัญจึงเรียนประเด็นนี้มาเพื่อจะนาในชั้นหลักการครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับขอบคุณมากครับท่านสมาชิกครับสมาชิกทางวุฒิสภาขอต้อนรับคณะศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยนะครับจำนวน9ท่านนะครับกันนะครับเข้ารับฟังการประชุมวุฒิสภายินดีต้อนรับครับเชิญท่านสรชาติครับ
2: ครับเรียนท่านประธานเคารพครับกับผมสรชาติสวนพรมสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดหนองบัวลำภูครับท่านประธานเคารพครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตชื่นชมรัฐธรรมนูญปี60ก่อนครับเพราะการที่เรามีปี60นั้นหลายท่านอาจจะบอกมันไม่ดีมันเป็นผลไม้พิษเนี่ยแต่ความจริงมันเป็นผลดีของรัฐธรรมนูญปี60นะครับซึ่งทำให้กฎหมายที่รับหลักการมาแล้วไม่ต้องตกไปกฎหมายที่เราก็พิจารณาต่อคือรัฐกฎหมายว่าด้วยพรบอากาศาผู้แทนราษฎรไม่ต้องไปเสนอรับหลักการมาใหม่มันก็ทำให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อได้เลยซึ่งกฎหมายฉบับนี้เป็นต่อจากชุด26มาชุด27ซึ่งปัจจุบันเนี่ยดังนั้นในส่วนที่ผมอยากจะเรียนกับเพื่อนวุฒิสภาหลายท่านครับที่อาจจะบอกว่ารัฐธรรมนูญปี60นั่นไม่มีส่วนดีส่วนดีมีมากครับส่วนดีคือเราไม่ต้องไปเริ่มต้นกฎหมายมาเสนอมันซึ่งเมื่อมีการยุบสภาตกไปเนี่ยรัฐบาลจะต้องเป็นผู้นำเสนอกฎหมายขึ้นมาใหม่รับหลักการใหม่แล้วเสนอขึ้นมาซึ่งทำให้กฎหมายค้างต่อสภาอีกเยอะครับแต่ในขณะที่รัฐธรรมนูญ60นั้นกำหนดให้กฎหมายค้างอยู่ที่ใดเมื่อมีสภาผู้แทนราษฎรขึ้นมาชุดใหม่นั้นยืนยันในหลักการใหม่ในกำหนดเวลาที่เกิดขึ้นก็ดำเนินการต่อจึงทำให้เห็นว่าวันนี้เราต่อเนื่องระหว่างสภาชุดยุบไปกับสภาชุดที่เลือกตั้งมาใหม่คือชุด7เนี่ยอย่างต่อเนื่องกันอย่างไม่มีรอยต่อที่มันเกิดอย่างไม่ขาดรอยต่อที่ต่อเนื่องที่เกิดขึ้นตัวอย่างกฎหมายฉบับนี้ก็เป็นอีกฉบับหนึ่งครับซึ่งเป็นกฎหมายที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในทางการทหารซึ่งจะต้องมีการปรับปรุงและปฏิรูปตามที่หลายๆท่านนะครับได้ชื่นชมกฎหมายฉบับนี้ไปถามว่ากฎหมายพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงกลาโหมฉบับที่พ.ศ.นะครับฉบับเดิมๆเนี่ยฮะก็จะต้องไปเริ่มต้นเสนอใหม่รับหลักการใหม่มาแต่รัฐธรรมนูญ60เนี่ยคือข้อดีครับท่านประธานครับซึ่งหลายท่านไม่ชอบแต่ผมเห็นว่ามันมีข้อดีของรัฐธรรมนูญ60ตรงที่ให้กฎหมายนั้นอยู่ในสถานะดําให้รัฐบาลชุดใหม่ซึ่งมายืนยันซึ่งคณะรัฐมาตามรัฐธรรมนูญนะครับดังนั้นกฎหมายนี้มันค้างไว้ที่ส

0: แทนราษฎรก็ทำหน้าที่ในการพิจารณาตั้งกรรมธิการศึกษาขึ้นมาแล้วก็ส่งมาต่อที่เราอันที่รบครับในฐานะที่ท่านประธานเองเนี่ยก็เป็นทหารมาเนี่ยผมชื่นชอบในหลักการนะครับของการที่จะต้องแก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมที่พ.ศ.ซึ่งหลักการนั้นมีอยู่3ประเด็นสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมมีหน้าที่ในการจัดทำปฏิรูปหรือพัฒนาประสิทธิภาพกระทรวงกลาโหมและส่วนราชการในสังกัดตลอดจนหน่วยงานกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเสนอต่อสภากลาโหมและกำหนดให้การดำเนินงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในเรื่องเกี่ยวกับแผนปฏิรูปหรือแผนพัฒนาประสิทธิภาพดังกล่าวเป็นไปตามมติของสภากลาโหมซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมจากมาตรา3เป็นมาตรา43วงเล็บ1ตรงนี้เองท่านประธานที่เคารพครับนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะเห็นเราอยากจะเห็นว่ากฎหมายนั้นเมื่อมีการใช้ไประดับหนึ่งแล้วมันมีข้อบกพร่องอะไรก็นำมาปรับปรุงและแก้ไขแม้นานแต่ส่วนเห็นข้อบกพร่องแล้วนั้นต้องขอชื่นชมทางสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมครับซึ่งถึงก่อนหน้านั้นก็หลายก็บอกว่าเป็นส่วนที่ลอยขึ้นมาไม่มีอำนาจแต่มาแก้กฎหมายแล้วท่านก็จะมีอำนาจหลักการที่สองครับที่เห็นด้วยอย่างยิ่งก็คือว่าการแก้ไขเพิ่มเติมในบทบัญญัติการยกเลิกคำว่ากรมราชองครักษ์นะครับของหน่วยงานบัญชาการต่อไปความปลอดภัยรักษาพระองค์จากคำว่าสงฆ์องครักษ์และองครักษ์และคำว่าผู้บัญชาการหน่วยงานบัญชาการถวายความปลอดภัยในการสงฆ์องครักษ์นั้นนะครับ22และมาตรา24และส่วนที่3นั้นมีการแก้ไขเพิ่มเติมเหตุแห่งการพ้นของสมาชิกสภากลาโหมซึ่งพูดง่ายๆก็คือในเดิมนั้นกฎหมายเดิมไม่ได้ระบุเรื่องการล้มละลายเอาไว้นะมันเป็นข้อจำเป็นที่จะต้องมีการระบุเอาไว้ให้ชัดเจนว่าบุคคลล้มละลายนั้นจะต้องออกจากการประกันผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งถ้าไม่มีการระบุเอาไว้ก็จะมีการตีความกันท่านประธานครับก็เป็นการแก้ไขกฎหมายซึ่งให้กฎหมายนั้นมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นไม่ต้องไปตีความมากขึ้นนั่นก็คือสิ่งที่กฎหมายเมื่อเราใช้มันมีข้อบกพร่องมีข้อที่จำเป็นจะต้องที่จะทำให้ชัดเจนก็คือการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตินี้เองสุดท้ายก็ท่านประธานครับผมเห็นด้วยอย่างยิ่งกับรัฐธรรมนูญ60ด้วยความดีของรัฐธรรมนูญ60นี่แหละทำให้กฎหมายที่มันค้างอยู่ในชั้นสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยไม่ต้องกลับไปที่ครม.รับเสนอหลักการเข้ามาใหม่ให้สามารถดำเนินการต่อในชั้นสภาผู้แทนราษฎรก็มาไว้ที่วุฒิสมาชิกและกฎหมายหลายฉบับซึ่งมันค้างในชั้นวุฒิสมาชิกเนี่ยก็สามารถดำเนินงานต่อไปได้ซึ่งทำให้กฎหมายพรบ.อากาศสะอาดผ่านไปซึ่งทำให้กฎหมายฉบับนี้ผ่านจากสภาผู้แทนนั้นในหลายท่านนะครับสิ่งที่อยากจะแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นผมต้องขออนุญาตกลับเรียนว่าในส่วนที่ดีของรัฐธรรมนูญปี60นั้นให้มันคงเอาไว้ส่วนอะไรซึ่งมันเป็นข้อบกพร่องเรายินดียอมรับร่วมกันที่เกิดขึ้นนั่นคือสิ่งที่ผมเองต้องขออนุญาตฝากกับท่านประธานเข้าไปว่าเห็นด้วยกับหลักการของกฎหมายฉบับนี้และเห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญซึ่งได้เร็วยิ่งขึ้นไม่ต้องไปรอนำขึ้นมากราบขอบคุณท่านประธานครับ
1: ครับขอบคุณมากครับเชิญท่านประทุมครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันประทุมวงศ์สวัสดิ์สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดชลบุรีกลุ่ม11ท่องเที่ยวค่ะวันนี้ดิฉันขอสนับสนุนไลด์ด้วยนะคะจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมฉบับที่พ.ศ.ดิฉันขอตั้งข้อสังเกตในประเด็นหนึ่งที่อาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โครงสร้างกองทัพแต่อย่างไรนะคะแต่เป็นเรื่องที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนและเศรษฐกิจพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมคือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารตามพระราชบัญญัติระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมพ.ศ. 2551มาตรา8วงเล็บ3กระทรวงกลาโหมมีหน้าที่พัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและสนับสนุนภารกิจอื่นของรัฐในการพัฒนาประเทศค่ะที่ผ่านมากองทัพได้นำภารกิจส่วนนี้มาเปิดพื้นที่หลายแห่งนะคะให้ประชาชนได้เข้าไปท่องเที่ยวเรียนรู้ประวัติศาสตร์พักผ่อนเช่นสวนปฏิพัทธ์อ่าวมะนาวกองบิน5โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอม9นะคะค่ายธนรัตน์นะฮะแล้วก็พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศซึ่งดิฉันเคยไปมาแล้วนะคะศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลนะรวมถึงพิพิธภัณฑ์และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อีกหลายแห่งนะคะท่าน

0: โดยเฉพาะเว็บไซต์กระทรวงกลาโหมนะฮะเองก็รวบรวมในลักษณะนี้นะพื้นที่ประมาณนี้ประมาณ48รายการฮะแต่ฉันยังไม่ทราบว่าปัจจุบันนี้นะคะได้เปิดให้ประชาชนเข้าถึงกี่แห่งเปิดวันใดและแต่ละแห่งมีมาตรฐานการบริหารจัดการเหมือนกันหรือไม่นะคะดิฉันขอผ่านไปทางคณะกรรมาธิการเนี่ยนะคะว่ากระทรวงกลาโหมเนี่ยมีระเบียบกลางหรือแผนแม่บทสำหรับการท่องเที่ยวในพื้นที่ทหารหรือไม่หรือแต่ละเหล่าทัพเนี่ยเขาจะดำเนินการกันเองนะคะหากเราต้องการให้ประชาชนเข้าไปเที่ยวดิฉันคิดว่าคือแบบให้เข้าไปได้จริงอ่ะนะคะไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องกังวลว่าจะเข้าผิดที่ถ่ายรูปผิดที่หรือจะต้องไปติดต่อใครอย่างนั้นก็พื้นที่ไหนที่จะเกี่ยวความมั่นคงก็ปิดให้ชัดเจนนะคะส่วนพื้นที่ไหนที่จะเปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวก็ให้มันมีป้ายมีทางเข้ามีเวลาปิดเปิดให้ชัดเจนนะมีเจ้าหน้าที่ต้อนรับนะคะอันนี้ดิฉันก็ขอเสนอแล้วว่าจริงๆไม่ได้บอกให้เปิดทุกค่ายนะคะท่านคะเพราะเรื่องความมั่นคงก็ต้องมาก่อนนะฮะแต่พื้นที่ใดที่เป็นความลับทางทหารมีศักที่ไม่ได้เป็นความลับทางทหารนะคะแล้วก็มีศักยภาพในด้านธรรมชาติก็ดีประวัติศาสตร์กีฬาหรือการเรียนรู้ก็อยากจะให้นำเนี่ยมานำมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างเหมาะสมค่ะไม่ว่าจะเป็นรายได้ต่างๆนะคะท่านคะร้านที่พักร้านอาหารสนามกอล์ฟสนามยิงปืนหรือกิจกรรมต่างๆเนี่ยคือก็อยากจะเรียนถามว่ามันมีการจัดการประมาณไหนค่ะแล้วดิฉันก็ขอเสนอแนะนะคะถ้าทางที่ดีเนี่ยก็อยากจะให้ร่วมมือกับกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะคะก็เป็นเรื่องเป็นราวนะคะท่านและการปกครองส่วนท้องถิ่นก็ออกแบบท่องเที่ยวไปเลยก็อาจจะเป็นmilitary tourism อะไรก็ได้นะคะประมาณนี้นะก็ขอเป็นข้อเสนอแนะนะคะว่าจัดทำบัญชีแหล่งท่องเที่ยวไปเลยค่ะท่านก็ดิฉันคิดว่ากองทัพกับประชาชนเนี่ยนะคะก็ขอเสนอไว้มันไม่ควรอยู่ห่างกันเกินไปค่ะพื้นที่ไหนที่เปิดได้ก็ควรเปิดอย่างมีระบบให้ประชาชนเข้าไปเรียนรู้นะคะเห็นการทำงานของทหารนะคะและใช้พื้นที่ร่วมกันของรัฐโดยไม่กระทบต่อความมั่นคงที่มีอยู่สร้างประโยชน์แก่ประเทศและชุมชนมากกว่าเดิมค่ะขอบพระคุณค่ะท่าน
1: ครับขอบคุณมากครับเชิญผู้แทนได้ตอบชี้แจงครับเชิญครับ
2: ครับกราบเรียนประธานวุฒิสภาและเรียนสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับกับผมพลตรีทัศเทพบุญน่วมผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์สำนักนโยบายและแผนกลาโหมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับประเด็นที่ท่านสมาชิกวุฒิสภาบางท่านได้ให้ข้อสังเกตแล้วก็ให้ข้อของใหญ่นะครับก่อนอื่นเลยผมต้องขอแสดงความขอบคุณครับต่อวุฒิสภาแห่งนี้นะครับแล้วก็ท่านวุฒิสมาชิกบางท่านที่ทุกท่านเนี่ยได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการพัฒนากองทัพซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับเป็นปรากฏการณ์ใหม่นะครับเช่นเดียวกับการกำหนดให้ร่างพระราชบัญญัตินี้นะครับกำหนดให้กระทรวงกลาโหมต้องจัดทำแผนการปฏิรูปหรือแผนการพัฒนาในทุกๆ5ปีนะครับต่อข้อห่วงใยของท่านวุฒิสมาชิกบางท่านเกี่ยวกับการจัดทำแผนจะต้องมีการตรวจสอบนั้นผมขอนำเรียนว่าท่านสามารถตรวจสอบแผนที่จะจัดทำขึ้นได้นะครับผ่านตามกลไกนะครับที่เรามีอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าแผนที่กระทรวงกลาโหมมีแผนจะจัดทำนะครับจะอยู่ในชั้นความลับลับมากก็ตามแต่เนื้อหาสาระบางส่วนนะครับท่านสามารถนะครับเราก็ต้องกระทรวงกลาโหมก็จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารพุทธศักราช240นะครับดังนั้นนะครับคณะกรรมการอาหารในแต่ละสภาก็ตามนะครับท่านสามารถขอรับข้อมูลนะครับเกี่ยวกับสาและจัดทำข้อเสนอแนะได้นะครับหากมีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะที่มีความสำคัญอย่างแท้จริงกระทรวงกลาโหมก็จะต้องเสนอตามขั้นตอนนะครับเข้าสู่การพิจารณาของสภากลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้มีการนะครับแก้ไขแผนนะครับตามที่ได้กำหนดไว้แล้วนะครับและนอกจากนี้การของกระทรวงกลาโหมนั้นนะครับรวมทั้งสิ่งที่เราจะต้องดำเนินตามแผนที่เราจะจัดขึ้นนั้นนะครับจะต้องมีการรายงานผลนะครับตามรายงานยุทธศาสตร์ชาติ

0: ตามกระบวนการของกลไกยุทธศาสตร์ชาติท่านก็สามารถไปดูได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการตรวจสอบถ่วงดุลหรือการเผยแพร่ต่อสาธารณชนเนี่ยนะครับเราก็ปฏิบัติตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารนะครับและการรายงานตามกลไกยุทธศาสตร์ชาติท่านก็สามารถดูได้นะครับสำหรับในเรื่องความเราคุยกันเยอะนะครับในแต่เนี้ยมันมีเชิงหลักวิชาการถ้าเราใช้เวทีนี้ชี้แจงอย่างเดียวคงไม่น่าจะพอนะครับในส่วนของผมเองเนี่ยเท่าที่ผมศึกษาร่ำเรียนมานะครับตามประสบการณ์ราชการเนี่ยมันจะมีคำอยู่สองคำเรียกว่า civilian control กับ civil military relationship นะครับผมฝากเรียนว่าท่านที่มีความสนใจเกี่ยวกับกิจการกองทัพจะมีความแตกต่างกันอันนี้เป็นหลักวิชาการทั่วโลกนะครับซึ่งดังนั้นเนี่ยในพูดถึงเรื่องของการใช้อำนาจอะไรต่างๆนะครับในส่วนของกองทัพเนี่ยจะมีความแตกต่างนะครับจากข้าราชการกระทรวงอื่นนะครับเนื่องจากกองทัพเนี่ยนะครับมีภารกิจด้านความมั่นคงนะครับและการใช้กองทัพเนี่ยนะครับเป็นไปตามพูดง่ายๆคืออำนาจขององค์รัฐาธิปัตย์นะครับท่านก็รู้อีกว่าองค์รัฐาธิปัตย์เนี่ยนะมีการใช้อำนาจยังไงมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับดังนั้นนะครับในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพลเรือนทหารหรือว่าท่านจะเรียกว่าไปศึกษากันละเอียดกันอย่างรอบคอบนะครับอย่างรัดกุมนะครับเพราะว่าคำว่าซีเรียสมันนะครับแต่รวมถึงฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารซึ่งจะต้องไปหาลือกันอย่างละเอียดนะครับโดยศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของไทยและของต่างประเทศนะครับเพราะว่ารัฐทุกรัฐตามหลักการรัฐศาสตร์แล้วมีพัฒนาการที่แตกต่างกันนะครับในโลกของยุโรปพัฒนาการมาตั้งแต่สิ้นสุดสนธิสัญญาเวสต์ฟาเลียปีค.ศ.1678เริ่มมีการกำเนิดรัฐของประเทศไทยนั้นนะครับคำว่ารัฐจริงๆครับคำว่ารัฐจริงๆเริ่มมีเขตแดนจริงเริ่มในสมัยรัชกาลที่5นั้นเพราะฉะนั้นเมื่อรัฐนะครับมีพัฒนาการที่แตกต่างกันกองทัพนะครับซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการปกป้องอำนาจอธิปไตยของรัฐก็จะมีพัฒนาการที่แตกต่างกันด้วยนะครับก็อยากให้รับข้อคิดเห็นของผมนี้ไว้แล้วก็ยืนยันว่านะครับการพัฒนากองทัพนะครับก็เป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งจะต้องดูอย่างรอบคอบและรัดกุมด้วยเหตุนี้นะครับเราทางกระทรวงกลาโหมมองว่าสภากลาโหมเนี่ยจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับในการกลั่นกรองนะครับแผนต่างๆไม่ว่าแผนและในขณะเดียวกันสภากลาโหมจะไปช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับผิดชอบในการตัดสินใจและดำเนินการในเรื่องสำคัญ
1: เชิญท่านสหพันธ์ครับเพียงครับ
2: ครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพแล้วเพื่อสมาชิกทุกท่านนะครับในส่วนของผมนะครับสหพันธ์ลุงรถกาญจนบุรีนะครับเป็นพื้นที่ครับเป็นพื้นที่ของทหารซึ่งต้องบอกว่าเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับเราได้พบกับการถ่ายทำภาพยนตร์ซึ่งมีกิจกรรมมาที่โรงงานกระดาษของเราผมเนี่ยได้พูดคุยนะครับกับทางทีมถ่ายทำแล้วก็ผู้ที่ได้ใช้ในพื้นที่อย่างเช่นหนังเรื่องพระนเรศวรนะครับซึ่งไปถ่ายทำอยู่ที่กองพล9ครับแต่มันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างหนึ่งครับผมได้ลงพื้นที่ไปขอรับชมนะการถ่ายทำกองถ่ายเนี่ยได้ถูกทิ้งร้างลงไปซึ่งเดิมทีนะครับเป็นกองถ่ายที่สร้างรายได้ให้กับพื้นที่สร้างกิจกรรมสร้างอุตสาหกรรมภาพยนตร์นะครับได้ใช้พื้นที่ของกองพลทหารราบที่9นะครับที่ประมาณ500ไร่ขึ้นไปนะครับซึ่งได้สร้างโครงสร้างไว้มากมายแต่ตอนนี้หลังโควิดมาเนี่ยผุพังลงไปหน้าศูนย์กลางส่งเสริมวิชาชีพและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ค่ายสุรศรีแห่งนี้นะครับต้องบอกว่ามีความเป็นมาแล้วก็ใช้เวลาระยะเวลาที่อยู่ในพื้นที่นับ10ปีนะครับในวันนี้เองเนี่ยทางผมเองเนี่ยได้ลงพื้นที่ไปแล้วซึ่งต้องบอกว่ามันคือประวัติศาสตร์นะครับของบ้านเมืองเราแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ใช้พื้นที่ของกองทัพด้วยนะครับอย่างหนึ่งเลยครับซึ่งสร้างรายได้ให้กับทางประชาชนแล้วก็สร้างให้กับเศรษฐกิจของจังหวัดและที่สะท้อนกลับมาก็คือทำให้ครอบครัวความเป็นอยู่ของทหารที่

0: ค่ายสุรศรีแห่งนี้มีรายได้เสริมมีกิจกรรมในพื้นที่และที่สำคัญเลยมันคือเมืองแห่งประวัติศาสตร์เมืองแห่งสงครามซึ่งจริงๆอ่ะผมมี PowerPoint แต่เปิดไม่ทันนะครับซึ่งทางกองถ่ายเนี่ยให้ผมมาเป็นเนื้อหาที่ผมกำลังหารือกับทางจังหวัดด้วยว่าคุยกับกองทัพได้อย่างไรว่าเราอยากจะขอใช้พื้นที่แห่งนี้เป็นเมืองที่เราจะเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ของเราด้วยแล้วก็เป็นเมืองที่สร้างรายได้และอุตสาหกรรมอย่างหนึ่งซึ่งทุกอย่างแล้วมันร้อยเรียงกันนะครับว่าการที่เราจะใช้พื้นที่ของทหารด้วยในการสร้างอาชีพแล้วก็สร้างเมืองแห่งประวัติศาสตร์ให้เรียนมันต้องอยู่ด้วยกันอย่างไรงบประมาณในการถ่ายหนังพระนเรศวรนะครับ7-800ล้านบาทนะครับแต่สร้างรายได้กลับมานับพันล้านบาทให้กับประเทศไทยซึ่งปัจจุบันเนี่ยหลังจากโควิดมาก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปใช้พื้นที่ได้อีกนะครับณวันนี้ครับขอหยิบยกเรื่องหนึ่งครับก็คือการใช้พื้นสัญญาที่จะทำให้เกิดการใช้พื้นที่ได้อย่างสมบูรณ์แต่ณวันนี้นะครับสัญญาตัวนี้ได้ขาดลงแล้วก็ไม่ได้นับการสนับสนุนต่อจากนี้อีกซึ่งทางจังหวัดเองเนี่ยเราได้พูดคุยนะครับแล้วก็อยากกับกระทรวงกลาโหมด้วยว่าเราอยากจะดึงประวัติศาสตร์แหล่งแห่งนี้เนี่ยกลับมาเพื่อให้เกิดการเล่าเรื่องและเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญเลยครับมีเยาวชนนะครับมากมายนอกโรงเรียนแล้วก็มาศึกษาประวัติศาสตร์แห่งนี้ซึ่งแต่ละจุดนะครับเป็นโบราณสถานที่เนรมิตขึ้นมาเพื่อศึกษาจริงๆวันนี้เลยอยากจะหยิบยกเรื่องนี้นะครับว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมภาพยนตร์เนี่ยของทางกระทรวงกลาโหมอยู่ด้วยถ้าเป็นไปได้ขอผลักดันเรื่องนี้ต่อไปอีกว่าอุตสาหกรรมหนังเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างจำนวนมากนะครับก็เลยอยากจะผลักดันเรื่องนี้ต่อว่าถ้าอย่างไรเนี่ยอยากให้ท่านหยิบยกเรื่องนี้กลับมาพิจารณาร่วมด้วยไปกับพรบแห่งนี้นะครับก็ฝากทางคณะกรรมการด้วยแล้วก็ฝากทางวุฒิสภาด้วยในเรื่อง
1: ครับขอบคุณครับมีท่านใดมีประเด็นเพิ่มเติมไหมครับทางไม่มีนะครับ
2: ครับถ้าไม่มีผมขออนุญาตปิดการอภิปรายนะครับต่อไปก็จะเป็นการลงมติในวาระที่1 นะครับว่าจะเห็นชอบให้รับร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วนะครับไว้พิจารณาหรือไม่นะครับครับก่อนลงมติผมจะขอตรวจสอบองค์ประชุมก่อนนะครับก็ขอให้ท่านสมาชิกได้กรุณาเสียบบัตรลงคะแนนในช่องเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนด้วยนะครับครับขอเรียนเชิญท่านสมาชิกครับเข้ามาแล้วก็กรุณาเสียบบัตรกดปุ่มแสดงตนท่านผู้ใดที่จะแสดงตนด้วยวาจาเชิญด้วยนะครับครับเชิญท่านสมาชิกทุกท่านนะครับเข้ามาแล้ว
3: เรียนท่านประธานค่ะดิฉันชยานันท์แสดงตนด้วยวาจาค่ะ
2: ท่านชยานันท์แสดงตนด้วยวาจาครับเชิญครับท่านสมาชิกครับระวังทางต่างระดับด้วยนะครับ

ชิกท่านใดยังไม่ได้แสดงตนไหมครับครับถ้าไม่มีผมขออนุญาตปิดการแสดงตนนะครับเชิญเจ้าหน้าที่ส่งผลครับครับในขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุมจำนวน145-146นะครับครบองค์ประชุมนะครับต่อไปผมจะถามมตินะครับว่าสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับร่างพระบัญญัติฉบับ

0: บนี้ไว้พิจารณากดปุ่มเห็นด้วยสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้รับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้พิจารณากดปุ่มไม่เห็นด้วยสมาชิกท่านใดประสงค์งดออกเสียงให้กดปุ่มสมาชิกลงคะแนนครับ
1: วุฒิสภาครับสุภโชคสารกิจ144เห็นด้วยครับ
0: ท่านสุภโชคเห็นด้วยครับมีสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนไหมครับถ้าไม่มีผมขออนุญาตปิดการลงคะแนนครับเจ้าหน้าที่รวมคะแนนส่งผลครับกับจำนวนผู้ลงมติ155บวกด้วยนะครับ151บวก1เป็น152ไม่เห็นด้วย0งดออกเสียง4ครับครับเป็นอันว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้รับร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้ที่ประชุมจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ในวาระที่2โดยคณะกรรมการที่วุฒิสภาตั้งหรือกรรมการเต็มสภาครับเชิญครับเชิญท่านจำลองครับ
2: ครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายจำลองอนันตสุขสมาชิกวุฒิสภาขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จำนวน21คนขอผู้รับรองด้วยครับ
0: ครับมีสมาชิกเสนอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จำนวน21คนมีผู้รับรองถูกหรือเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับถ้าไม่มีโดยข้อบังคับข้อในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้คณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อได้ไม่เกินกึ่ง1ใน5ของจำนวนกรรมการทั้งหมดเมื่อสามัญจำนวน21คนไม่เกิน1ใน5ของจำนวนกรรมการครับขอเชิญเสนอรายชื่อกรรมการในสัดส่วนคณะรัฐมนตรีครับเชิญครับเชิญครับ
3: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาและสมาชิกครับผมพลโทพัฒนาชัยพัฒนาเจริญหัวหน้าสังกัดพระธรรมนูญหน้าศาลแห่งกรุงเทพครับขออนุญาตเสนอรายชื่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมฉบับที่พ.ศ.ในสัดส่วนนี้ครับ1พลโทพัฒนาชัยพัฒนาเจริญ2พลตรีทัศเทพบุญน่วม3พลตรีชวพลเกียรติชูและ4นายนพนันท์ขอบคุณครับ
0: ครับขอบคุณครับต่อไปเชิญสมาชิกเสนอรายชื่อกรรมการครับเชิญท่านจำลองครับ
2: ครับกับผมนายจำลองอนันตสุขสมาชิกวุฒิสภาขอเสนอรายชื่อกรรมการในสัดส่วนของสมาชิกวุฒิสภาจำนวน17คนดังนี้1นายสม2ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิฟาริตและอามนางวราพัฒน์ไพพันธ์รัตน์4นางอาลีบรรจงธุรการ5นายอเนกวีระพจนานันท์6นางจุธารัตน์นินเปรม7นายวีรศักดิ์วิจิตแสงสี8นายณัฐกิจ9นายชินโชติแสงสัง10นางสาววิทาวีปทุมสวัสดิ์11นายสัม12นายโสพลผาสุข13นายสมศักดิ์จันแก้ว14นายจีรศักดิ์ชูความดี15พลโทสุกิจทั้งทอง16ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษอลงกรณ์วรกรีและ17นางสาวรัชนีกรทองทิพย์ขอผู้รับรองด้วยครับ
0: ครับโดยที่สมาชิกเสนอรายชื่อกรรมการ17คนครับมีผู้รับรองถูกต้องมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือไม่ครับ

0: ครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับขอเชิญเลขาธิการวุฒิสภาอ่านรายชื่อกรรมาธิการครับ
1: รายชื่อกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมฉบับที่พ.ศ.จำนวน21คนดังนี้1พลโทพัฒนาชัยพัฒนาเจริญ2พลตรีทัศเทพบุญน่วม3พลตรีชวพลเกตชู4นายนพนันจันทราชชรูนหนูนวล6ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิฟาริดระเด่นอามัด7นางวรพัฒน์นางวราพัฒน์ภัยพันธรัตน์9นางอารีบรรจงธุรการ ขอโทษนะคะ9นาง8นางอารีบรรจงธุรการ9นายอเนกวีระโภชนานันท์10นางจุธารัตน์นินเปม11นายวิรศักดิ์วิจิตแสงสี12นายณัฐกิจหนูรอด13นายชินโชติทาวีปทุมสวัสดิ์15นายสมภารพระศักดิ์16นายสมศักดิ์จันแก้ว18นายจิรศักดิ์ชูความดี19พลโทสุกิจทั้งทอง20ผู้ช่วยศาสตราจารย์และ21นางสาวรัชนีกรทองทิพย
0: ์ขอบคุณครับที่ประชุมจะกำหนดเวลาแปรยติกี่วันครับเชิญท่าน
2: กับเรียนประธานท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายจำลองอนันตสุขนะครับสมาชิกวุฒิสภาขอเสนอกำหนดเวลาแปรยติภายใน7วันทำการรับรองด้วยครับ
0: ครับขอบคุณมากกำหนดเวลาแปรยติภายในกำหนดนะครับ7วันทำการตามข้อบังคับมีผู้รับรองถูกต้องมีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับขอบคุณท่านผู้ชี้แจงครับเป็นอันจบการพิจารณาเรื่องด่วนที่1นะครับต่อไปเป็นเรื่องด่วนที่2ร่างพระบัญญัติธรรมนะครับซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบแล้วนะครับด้วยในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่3เมื่อวันพุธที่2กันยายน2569ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหารฉบับที่พ.ศ.ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอและได้เสนอร่างพระราชเพื่อพิจารณาตามมาตรา136ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะครับซึ่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้วุฒิ10วันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติมาถึงวุฒิสภาทั้งนี้สภาผู้แทนราษฎรได้เสนอร่างพระราชบัญญัติที่7กันยายน2569ซึ่งจะครบกำหนด60วันในวันพฤหัสบดีที่5พฤศจิกายน2569นะครับอันหนึ่งร่างพระราชบัญญัติที่รัฐสภามีมติเห็นชอบให้พิจารณาต่อของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งรายละเอียดปรากฏตามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จัดส่งให้กับสมาชิกแล้วนะครับครับสำหรับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีหนังสือขออนุญาตให้ผู้แทนเข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้นะครับ1ท่านพลโทพัฒนาชัยพัฒนาเจริญหัวหน้าสำนักตุลาการทหาร2พลเรือตรีพจนาแก้วนิมิตตุลาการพระธรรมนูญรอง

0: พิจารณาความแพ่งฉบับที่พ.ศ.และร่างวันปรับโครงสร้างองค์กรและการจัดการบริหารอัตราสอดคล้องกับปริมาณคดีและภารกิจที่ได้รับเพิ่มขึ้นโดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้และลดการใช้คนภาระงานที่ไม่จำเป็นนะครับ3ควรศึกษารูปแบบและแนวทางการปฏิบัติของเจ้าพนักงานคดีในแต่ละประเภทต่างๆที่ปัจจุบันเนี่ยเดิมทีมีอยู่3ประเภทก็คือคดีผู้บริโภคคดีทุจริตและประพฤติมิชอบและคดีแบบกลุ่มเพื่อนำมาปรับใช้เป็นต้นแบบในการกำหนดหน้าและมาตรฐานการบริหารงานของเจ้าพนักงานคดีให้เป็นความเหมาะสมและเป็นระบบโดยต้องกำหนดขอบเขตหน้าที่ให้ชัดเจนและไม่ก้าวข้อที่4นะครับควรกำหนดประเภทคดีและขอบคดีอย่างชัดเจนโดยพิจารณาจากความจำเป็นแต่ละประเภทคดีเป็นสำคัญและหลีกเลี่ยงการกำหนดหน้าที่ที่ซ้ำซ้อน5การพิจารณาเรื่องคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นสำเร็จการศึกษาทางด้านกฎหมายและมีความรู้ความสามารถที่จะช่วยเหลือศาลในการดำเนินคดีให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นข้อที่6ก็คือเจ้าพนักงานคดีซึ่งมีประสบการณ์โดยตรงในกระบวนการยุติธรรมควรได้รับโอกาสในการเข้าสู่ตุลาการซึ่งตามร่างของมาตรา4ของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมฉบับที่พ.ศ.ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา28กำหนดให้ข้าราชการศาลยุติธรรมซึ่งมีคุณวุฒิเป็นนิติศาสตร์บัณฑิตในตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีเป็นเวลาไม่น้อยกว่า4ปีสามารถสอบทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการและแต่งตั้งให้ดำรงแตกต่างจากข้าราชการศาลยุติธรรมซึ่งมีคุณสมบัติเป็นวิชาชีพทางกฎหมายในตำแหน่งอื่นๆซึ่งกฎหมายกำหนดระยะเวลาในการลงตำแหน่งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า6ปีดังนี้การเปิดต้องอยู่ภายใต้ระบบที่มีมาตรฐานโปร่งใสเป็นธรรมและสามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ผ่านการคัดเลือกมีความรู้ความสามารถจริยธรรมและความเหมาะสมเพียงพอที่สำหรับการใช้อำนาจตุลาการเพื่อให้การทดสอบบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการคือผู้ช่วยผู้พิพากษานะครับของเจ้าพนักงานคดีมีความเสมอภาคเป็นธรรมและโปร่งใสป้องกันข้อครหาและความได้เปรียบภายในองค์กรข้อที่7การทดสอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการต้องเปิดโอกาสอย่างเหมาะสมแก่บุคลากรทางกฎหมายกลุ่มอื่นๆที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ใกล้ชิดกันใกล้เคียงกันนะครับเพื่อป้องกันปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าสู่สายอาชีพตุลาการของผู้สมัครจากช่องต่างๆโดยเฉพาะกรณีการกำหนดสิทธิหรือเงื่อนไขเฉพาะสำหรับเจ้าพนักงานคดีหรือบุคลากรในหน่วยงานของรัฐซึ่งอาจทำให้เกิดข้อกังวลว่าเป็นการช่างช่องทางพิเศษให้กับบุคลากรบางกลุ่มดังนั้นหากมีการกำหนดหลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างจากผู้สมัครทั่วไปควรมีเหตุผลและความจำเป็นและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนสามารถอธิบายและเพื่อให้ผู้สมัครแต่ละกลุ่มได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกันหาหรือความเข้าใจผิดว่าเป็นการเอื้อประโยชน์แก่บุคคลภายในหน่วยงานเมื่อ
1: ขอบคุณครับ
0: พิจารณาเหตุและผลและความจำเป็นในการเสนอพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่พ.ศ.และร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการตุลาการศาลยุติธรรมฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบในวาระที่3แล้วคณะกรรมการจึงเห็นควรนำเสนอสมาชิกวุฒิสภาเพื่อพิจารณารับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวนี้ไว้พิจารณาต่อไปครับกราบขอบพระคุณครับ
2: ต่อไปผมจะให้ท่านสมาชิกได้อภิปรายตามลำดับผมอิเล็กทรอนิกส์นะครับสำหรับสมาชิกที่ยังไม่ได้ลงชื่ออภิปรายท่านสามารถยกมือแสดงความประสงค์ขออภิปรายได้หรือจะลงชื่อขออภิปรายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้นะครับขอให้ท่านใช้เวลาท่านละไม่เกิน8

0: นิเวศพันธ์เจริญมรคุณครับเชิญครับ
1: กลับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมนิเวศพันธ์เจริญมรคุณสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับต้องขอบคุณท่านประธานมากนะครับที่ให้โอกาสผมได้อภิปรายร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมฉบับที่พ.ศ.และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งอย่างที่ทุกท่านคงทราบนะครับว่าปัจจุบันมากนะครับเท่าที่ผมทราบเนี่ยตุลาการหรือผู้พิพากษาของประเทศเรามีอยู่ประมาณ 2,800 ท่านและแต่ละปีเท่าที่ผมสังเกตนะการสอบคัดเลือกเพื่อมาเป็นศาลเนี่ยเป็นผู้พิพากษาเนี่ยกฎระเบียบค่อนข้างจะเคร่งครัดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อคดีเข้ามาเยอะๆเนี่ยศาลจะทำงานไม่ได้รวดเร็วถ้ามีนะครับผู้เจ้าพนักงานคดีเนี่ยมาช่วยก็จะทำให้ท่านได้ทำงานได้อย่างรวดเร็วโดยผู้ทำคดีผู้ทำคดีจะช่วยประมวลข้อมูลและหลักฐานต่างๆนะครับให้ผู้พิพากษาได้ใช้เวลาในการตัดสินได้รวดเร็วขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงร่างพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่จะแก้ไขใหม่เนี่ยซึ่งจะมีการฟื้นฟูสถานะของบุคคลธรรมดานะครับซึ่งทุกท่านคงทราบนะครับว่าหนี้ครัวเรือนเราสูงมากนะครับเมื่อคดีฟื้นฟูสถานะบุคคลธรรมดาเข้ามาเนี่ยจะมีคดีเข้ามาอย่างมหาศาลนะครับถ้าไม่มีผู้ทำคดีมาช่วยศาลจะทำงานหนักอย่างมากนะครับผมอยากจะเรียนถามนิดเดียวนะครับว่าปัจจุบันเรามีผู้ทำคดีอยู่เจ้าพนักงานคดีอยู่ประมาณ400กว่าท่านนะครับเราจะรับเพิ่มอีก50กว่าท่านเนี่ยไม่ทราบจะเพียงพอไหมครับประการที่สองเรามีนิติกรประจำศาลเนี่ยไม่ทราบนิติกรประจำศาลเนี่ยจะมาทำหน้าที่นี้ได้หรือไม่อย่างไรครับเพื่อเป็นการลดบุคลากรนะครับโดยหลักการผมเห็นด้วยกับร่างครับขอบพระคุณมากครับท่านประธานครับ
0: ไปท่านอาจารย์นันนาลงชื่อไว้มาไหมครับเชิญท่านสรชาติครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมสรชาติสุวรรณพรหมสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดหนองบัวลำภูครับความเป็นจริงก็เห็นด้วยในหลักการนะครับที่จะต้องเพิ่มอำนาจให้กับเจ้าพนักงานนะครับของศาลนะครับความเป็นจริงคดีแพ่งมันมีมากมายอยู่แล้วครับแล้วก็มีการไก่เกี่ยต่อหน้าศาลซึ่งเจ้าพนักงานคดีตรงนี้นะครับจะได้ช่วยทำหน้าที่ในการเป็นผู้ที่ดูเบื้องต้นในการไก่เกี่ยกฎหมายฉบับนี้นะครับเพิ่มขึ้นมา2มาตรานะครับเพื่อให้อำนาจจริงๆแล้วเรามีเดิมอยู่แล้วนะครับซึ่งเรียกกันว่าพนักงานคดีเนี่ยซึ่งทำหน้าที่อยู่แต่การที่เพิ่มอีก2มาตราคือมาตรา 34/2 กับมาตรา 34/3 เนี่ยคือการเพิ่มอำนาจให้กับพนักงานมาคับดีให้มีมากขึ้นเพราะระบบการไก่เกี่ยในศาลนั่นนะครับถ้าสมมติว่าบางครั้งเรื่องยังไม่ต้องถึงศาลเป็นคนให้ข้อมูลเนี่ยครับเจ้าพนักงานคดีตรงนี้จะมีโอกาสที่จะทําหน้าที่ในการที่จะต้องดูเบื้องต้นก่อนแล้วให้ความเห็นกับทางศาลที่เกิดขึ้นแต่แน่นอนครับในเรื่องของการเห็นมาของศาลอยู่แล้วครับแต่ส่วนที่อยากจะฝากข้อสังเกตเพิ่มเติมตรงที่ในเรื่องของค่าตอบแทนซึ่งในเรื่องค่าตอบแทนของเจ้าพนักงานนี่แหละครับที่ได้ใช้สิทธิพิเศษเนี่ยครับทําให้กฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่ว่าด้วยการเงินซึ่งจะมีเวลาอยู่ที่วุฒิสมาชิกของเรา30วันเท่านั้นเองนะครับซึ่งแตกต่างจากกฎหมายอื่นซึ่งเป็นระเบียบของศาลซึ่งไม่เกี่ยวกับการเงินนั้นจะอยู่60วันเมื่อมันอยู่30วันนั้นก็แสดงว่าเป็นกฎหมายที่จะต้องเกี่ยวกับการเงินจึงจะต้องขออนุญาตฝากข้อสังเกตตรงนี้ไปให้กับคณะพิจารณาในส่วนที่เพิ่มขึ้นมาที่เกี่ยวกับค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นในรับค่าพิเศษที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนั่นคือสิ่งที่พวกเราห่วงกันนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็เห็นด้วยในหลักการเพื่อที่จะกลับไปทำหน้าที่ให้กับกรรมาธิการได้พิจารณาอย่างรอบคอบไปทำหน้าที่ในการที่จะต้องทำหน้าที่แทนพวกเราว่าสมควรที่จะมีเจ้าพนักงานคดีนั้นไปช่วยเหลือในการทำหน้าที่ต่อศาล

0: โดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีแพ่งเนี่ยมันมีจำนวนมากคดีอะไรที่ไม่ต้องใช้การตัดสินสามารถใช้การไก่เกี่ยในขั้นก่อนขึ้นศาลได้นะอันนั้นคือสิ่งบทบาทหน้าที่ที่อยากจะเห็นนำไปพูดคุยกันก่อนแล้วก็ไก่เกี่ยกันนั่นคือสิ่งที่อยากจะฟังที่เราจะตั้งขึ้นเพื่อเป็นข้อสังเกตและไปทำหน้าที่ต่อไปกราบขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
1: ท่านอังคณานี้นิรภัยจิตครับเชิญครับ
2: ขอบพระคุณค่ะท่านประธานอังคณานิรภัยจิตค่ะท่านประธานคะดิฉันสนับสนุนการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะยังคิดว่าเราคงทราบกันดีนะคะตอนนี้คดีจำนวนคดีในศาลชั้นต้นเนี่ยมีจำนวนมากแต่อย่างไรก็ดีอะค่ะดิฉันสังเกตว่าในการพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นเนี่ยทางศาลเองก็พยายามที่จะเร่งรัดนะคะแล้วก็มักจะจบภายใน1ปีนะคะหรือว่าอาจจะเกินนิดหน่อยซึ่งก็ถือว่าจะเป็นการคุ้มครองสิทธิของคนที่เป็นผู้ต้องหานะคะที่ไม่ได้รับการประกันตัวนะคะแล้วก็ยังถูกจำโทษอยู่ในเรือนจำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันคิดว่าการรัดขั้นตอนที่ยุ่งยากนะคะแล้วก็มีพนักงานคดีซึ่งจะมาเป็นผู้ช่วยเนี่ยฉันเห็นด้วยนะคะแต่ดิฉันมีคำถามอะค่ะฉันอยากทราบว่าในการที่จะตั้งเจ้าพนักงานคดีขึ้นมาเนี่ยค่ะเราจะมีโอกาสที่จะทำให้อุทธรณ์หรือศาลฎีกาเนี่ยสั้นลงไหมอะคะเพราะว่าฉันคิดว่าตอนนี้มันมีคดีไม่ว่าจะเป็นคดีสแลปหรือคดีที่ใช้กฎหมายเพื่อคุกคามมาค่ะอยู่จำนวนมากเลยแล้วผู้ต้องหาเนี่ยก็ต้องกลายเป็นผู้กระทำผิดทางอาญาจนกว่าคดีจะถึงที่สุดนะคะฉันจึงขอเรียนถามค่ะว่าในการพระราชบัญญัติที่จะปรับปรุงนี้ค่ะจะทำให้ขั้นตอนของการพิจารณาในศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาเร็วขึ้นด้วยไหมคะขอบพระคุณค่ะ
1: ยังมีท่านผู้ใดประสงค์จะอภิปรายไหมครับครับถ้าไม่มีนะครับท่านผู้ชี้แจงมีประเด็นที่จะชี้แจงไหมครับเชิญครับ
3: ค่ะกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพดิฉันวรมนรามังกูลผู้พิพากษาศาลฎีกาในฐานะผู้แทนสำนักงานศาลยุติธรรมต้องขอกราบขอบพระคุณวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านที่กรุณาให้ข้อคิดเห็นและแสดงความห่วงใยต่อร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของศาลยุติธรรมนะคะข้อสังเกตต่างๆค่ะขอเรียนดังนี้นะคะในส่วนของการจัดทำกฎหมายลำดับรองสำนักงานศาลยุติธรรมเราได้มีการตั้งคณะทำงานและก็ได้มีการยกร่างกฎหมายลำดับรองที่จะมารองรับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามร่างพระราชบัญญัติทั้ง2ฉบับนี้แล้วแล้วก็ขอเรียนให้ทราบว่ากฎหมายลำดับรองของศาลยุติธรรมหรือที่เป็นระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมได้กำหนดให้ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและต้องมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยการประเมินผลสัมฤทธิ์นะคะแม้ว่ากฎหมายจะไม่ได้กำหนดให้ศาลยุติธรรมต้องทำก็ตามแต่การที่ระเบียบของศาลยุติธรรมกำหนดดังกล่าวก็ย่อมแสดงถึงความสมัครใจของศาลยุติธรรมที่ต้องการให้ระเบียบภายในมีความโปร่งใสนะคะในส่วนของเรื่องการปรับโครงสร้างขององค์กรของศาลยุติธรรมนะคะให้เป็นไปตามสถานการณ์และก็นโยบายของประเทศนะคะทางสำนักงานศาลยุติธรรมปัจจุบันเราได้มีการตั้งคณะทำงานนะคะในเรื่องการพิจารณาอัตรากำลังทั้งของฝ่ายข้าราชการตุลาการและของฝ่ายข้าราชการศาลยุติธรรมและยังได้มีการจัดทำอยู่ในระหว่างการจัดทำการศึกษาวิจัยค้นคว้าเกี่ยวกับระบบการเกลี่ยอัตรากำลังและการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อที่จะพิจารณาดูว่าตำแหน่งใดที่สามารถจะยุบรวมหรือตัดทิ้งได้บ้างนะคะโดยการที่สภาพสังคมของประเทศค่ะในส่วนของความห่วงใยเกี่ยวกับประเภทคดีพื้นที่ในร่างเนี่ยเราไม่ได้กำหนด

0: เพราะว่าเนื่องจากเราไม่ทราบได้ว่าคดีที่มีความยุ่งยากซับซ้อนเนี่ยจะแต่อย่างไรก็ตามค่ะในส่วนข้อห่วงกังวลของท่านสมาชิกวุฒิสภานะคะทางสำนักงานศาลขอขอบคุณแล้วก็จะนำไปพิจารณาค่ะในส่วนของทางเกี่ยวกับปริมาณเจ้าพนักงานคดีที่ทางท่านวุฒิสภากรุณาให้ความห่วงคดีที่ปฏิบัติงานในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบคดีผู้บริโภคแล้วก็คดีแบบกลุ่มมีอยู่ประมาณ480ท่านนะคะแล้วก็ได้มีการขออัตรากำลังเพิ่มมา50ท่านในปีนี้ก็ท่านถามว่าเพียงพอหรือเปล่าก็ต้องขอตอบตามตรงค่ะว่าไม่เพียงพอนะคะแต่ว่าเราก็คำนึงถึงนโยบายเกี่ยวกับเรื่องการพยายามที่จะปรับลดอัตรากำลังหยัดนะคะแล้วก็เราได้มีแผนค่ะการเพิ่มเราจะเพิ่มเป็นขั้นบันไดและมีแผนอย่างที่ท่านได้กรุณาให้คำแนะนำมาค่ะว่าในกรณีที่เรามีนิติกรหรือเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถเป็นเจ้าพนักงานคดีได้เนี่ยทางสำนักงานศาลยุติธรรมก็มีแผนที่จะเกลี่ยอัตรากำลังเหล่านั้นมาปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานเรียนให้ท่านทราบว่าปัจจุบันนะคะมีคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลยุติธรรมปีละประมาณ2ล้านคดีนะคะ2ล้านคดีนี้ยังไม่ได้รวมคดีว่าด้วยการกระทำความผิดเป็นพินัยนะคะที่เป็นคดีเล็กน้อยยังไม่ได้มีการสั่งฟ้องเนี่ยอยู่อีกเป็นหลักหลายล้านคดีนะคะที่รอกำลังจะเข้ามากับสู่ศาลยุติธรรมนะคะและอย่างที่ท่านสอท่านวุฒิสมาชิกนิเวศได้กรุณาให้ข้อมูลว่าร่างพระราชบัญญัติคดีล้มละลายที่กำลังจะผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาเนี่ยก็อาจจะทำให้มีคดีเข้าสู่ศาลล้มละลายเนี่ยในปริมาณที่มากขึ้นซึ่งปัจจุบันศาลล้มละลายค่ะไม่ได้อยู่ในกลุ่มคดี3ประเภทที่มีเจ้าพนักงานคดีช่วยเหลือผู้พิพากษาในการพิจารณาคดีการที่เราสามารถมีเจ้าพนักงานคดีเข้ามาช่วยพิจารณาเนี่ยก็น่าจะทำให้คดีล้มละลายเนี่ยที่กำลังโดยเฉพาะคดีล้มละลายใหม่ที่กำลังจะเข้าสู่ใกล้การเปลี่ยนผ่านน่าจะเป็นไปได้ราบรื่นยิ่งขึ้นค่ะในส่วนของท่านวุฒิสมาชิกอังคณานะคะที่ได้ขอบคุณที่ท่านความห่วงก็ท่านมีคำถามว่าการมีเจ้าพนักงานคดีจะทำให้การพิจารณาคดีในศาลอุทธรณ์และศาลฎีการวดเร็วขึ้นไหมนะคะขอตอบว่าต้องรวดเร็วขึ้นแน่นอนค่ะเพราะว่าเราจะมีคนที่มาช่วยผู้พิพากษาทำงานขอนำเรียนเป็นข้อมูลว่าในคำแนะนำของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการฟ้องคดีไม่สุจริตนะคะแล้วก็กำหนดให้มีเจ้าพนักงานคดีสามารถช่วยเหลือศาลค่ะในการหาข้อมูลเข้าสู่สำนวนคดีว่าการฟ้องคดีนี้เป็นการกระทำที่สุจริตหรือไม่นะคะเนื่องจากการที่จะพิจารณาว่าการฟ้องคดีเป็นไปโดยสุจริตหรือไม่เป็นปัญหาข้อเท็จจริงค่ะจำเป็นที่จะต้องมีข้อมูลคดีเข้าสู่สำนวนการประกอบดุลพินิจในการมีคำสั่งวินิจฉัยค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ได้ใช่ไหมครับครับครับท่านสมาชิกท่านใดยังติดใจในประเด็นที่ท่านผู้ชี้แจงได้ชี้แจงไปแล้วหรือไม่ครับเชิญอาจารย์ครับเชิญท่านอาจารย์นันทนาครับเชิญ
2: เรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันนันทนานันทวโรภาสมาชิกวุฒิสภาไม่ได้ติดใจที่ท่านผู้ชี้แจงได้ชี้แจงมานะคะแต่ดิฉันมีคิวที่จะอภิปรายแต่เนื่องจากติดภารกิจแล้วเพิ่งเข้ามาดิฉันอยากจะอภิปรายสนับสนุนร่างพรบอันนี้ค่ะพลาดไหมคะ
1: ครับได้ครับเชิญครับ
2: ขอบพระคุณค่ะท่านประธานที่เคารพคะนี่เป็นร่างกฎหมายเกี่ยวกับระเบียบการบริหารราชการในฝ่ายตุลาการที่ดิฉันได้พิจารณาเป็นฉบับแรกตั้งแต่เป็นสว.มาแล้วดิฉันเองขอสนับสนุนในหลักการสำหรับร่างพรบนี้เนี่ยมีไม่กี่มาตราสาระสำคัญคือการสร้างบุคลากรในสายที่ชื่อว่าเจ้าพนักงานคดีดูเผินๆเหมือนจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในระบบตุลาการของเราแต่จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่มีนัยยะสำคัญและอาจจะถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งฝ่ายตุลาการเราก็ว่าได้ท่านทราบไหมคะว่าในแต่ละปีศาลต้องวินิจฉัยคดีกว่า2ล้านคดีดังที่ท่านผู้ชี้แจงได้พูดไปเฉพาะปี68มีคดีที่เข้าสู่

15,027 คดีซึ่งถือว่าเยอะมากสำหรับประเทศที่มีพลเมืองแค่66ล้านถ้านับว่าในแต่ละคดีมีคู่กรณีแค่2ซึ่งส่วนใหญ่อาจก็แปลว่าจะต้องมีคนขึ้นสู่ศาลหรือประมาณ 6% ของประชากรในขณะที่เรามีผู้พิพากษาไม่ถึง 6,000 คนแปลว่าในคนต้องรับคดีไว้พิจารณาราว340คดีนับเป็นรายเดือนคนละ28คดีแต่ถ้าเราลองคิดดูว่าแต่ละคดีเนี่ยเขียนคำพิพากษาส่วนใหญ่เกินแต่ผู้พิพากษาแต่ละคนเนี่ยจะต้องพิพากษาเขียนคำพิพากษาเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเนี่ยมากกว่า800หน้าจึงไม่ต้องแปลกใจที่ในแต่ละคดีเราอาจจะต้องใช้เวลาถึง2ถึง3ปีเป็นอย่างน้อยดังนั้นการที่เรามีเจ้าหน้าที่คดีที่ทำหน้าที่ช่วยการทำงานของผู้พิพากษาจึงเป็นการพิพากษาและน่าจะทำให้การพิจารณาคดีต่างๆเป็นไปโดยรวดเร็วมากประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่างยิ่งแต่จริงๆแล้วเรื่องเจ้าหน้าที่คดีมีนัยสำคัญมากกว่าการไปช่วยแบ่งเบาภาระของผู้พิพากษาเรื่องที่การทำให้ระบบตุลาการของเราก้าวไปให้ทันกับพัฒนาการของโลกโดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่า technological disruption ซึ่งกำลังจะเปลี่ยนแปลงในโลกอย่างที่เราไม่เคยพบเห็นมาก่อนทุกอย่างกำลังเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดลองนึกภาพดูว่าพวกเราที่เรียนนิติศาสตร์กันมาจะเข้าใจคำว่า algorithm AIDeepfake, Blockchain, Cryptocurrency และอื่นๆอีกมากมายจะเป็นเรื่องที่ท้าทายขนาดไหนสมมุติว่ามีการตายจากการผ่าตัดโดยคอมพิวเตอร์ตายจากการได้ข้อมูลผิดๆในการปรึกษาทางการแพทย์บน AI การช่อโกงบน AI อุบัติเหตุจากรถยนต์ท่านคิดว่าคดีเหล่านี้เป็นงานง่ายไหมสำหรับผู้พิพากษาที่จบนิติศาสตร์หรือเนติบัณฑิตมาแม้จะเรียกผู้เชี่ยวชาญมาให้ปากคำในศาลได้แต่ท่านคิดว่าจะให้ผู้พิพากษามั่นใจโดยปราศจากที่ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละฝ่ายนั้นให้การเช่นนั้นหรือและถ้าผู้พิพากษาเองยังไม่ชัดเจนในข้อเท็จจริงท่านจะกล้าที่จะบอกว่าข้อเท็จจริงใดรับฟังได้ข้อเท็จจริงใดรับฟังไม่ได้จะหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากต้องไม่ลืมว่าเราเป็นประเทศที่ผู้จบมัธยมปลายสามารถเข้าเรียนนี้ต้องเรียนปริญญาตรีในศาสตร์อื่นมาก่อนไม่เหมือนสหรัฐอังกฤษออสเตรเลียแคนาดาอังกฤษแล้วก็ไอซ์แลนด์ในประเทศเหล่านี้คุณต้องจบปริญญาตรีในสาขาอื่นมาก่อนจึงจะเข้าเรียนกฎหมายได้เพื่อที่จะมาเอาปริญญาเจดีก็อาจจะคล้ายกับฝรั่งเศสหรือเยอรมันเพราะเราใช้ระบบก็ไม่เชิงเพราะว่าในฝรั่งเศสคนจบมัธยมปลายอาจจะสามารถเรียนกฎหมายได้เลยแต่ต้องเรียนปริญญาโทต่ออีก2ปีแล้วจึงจะไปเรียนเพื่อเอา professional qualification หรือในเยอรมันก็มีกว่าที่จะได้สิทธิ์ในการสอบเป็นผู้พิพากษาดังนั้นคนของเราจึงพร้อมมือเวลาที่จะต้องพิจารณาคดีที่ซับซ้อนมากๆการที่ระบบตุลาการของไทยซึ่งมาจากเส้นทางนิติศาสตร์หน้าที่คดีที่มีองค์ความรู้ในสายต่างๆบวกความรู้นิติศาสตร์จึงเป็นเรื่องที่สมควรอย่างยิ่งเรียน

0: เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะทำให้วงการตุลาการของเรามีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเราคนไทยจะเป็นผู้ได้รับประโยชน์ยิ่งการที่จะเปิดช่องให้บุคลากรในสายงานนี้มีสิทธิ์ขยับขึ้นไปเป็นผู้พิพากษาได้ก็จะเป็นการเติมบุคลากรในทางอื่นๆโดยเฉพาะในโลกที่เทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทำให้ผู้พิพากษาของเรามีแบ็คกราวด์ทางการศึกษาและองค์ความรู้ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนับสนุนมากๆหากเราจะแก้ปัญหาที่รากดิฉันอยากจะให้เริ่มจากระบบการสร้างนักกฎหมายแล้วนิติศาสตร์เป็นวิชาที่เป็นแกนหลักในความเป็นรัฐผู้จบการศึกษาในต้องมีมุมมองที่ทั้งกว้างและลึกไม่ใช่เรียนกันมาแต่ตัวบทมานั่งเปิดพจนานุกรมสร้างบรรทัดฐานใหม่ๆในแบบหลุดโลกเราอยากได้นักนิติศาสตร์ที่เป็นหลักให้กับบ้านเมืองหวังว่ามหาวิทยาลัยทั้งหลายเริ่มพัฒนาแนวทางในการสร้างนักกฎหมายในโลกยุค AIไม่ใช่นักกฎหมายที่สร้างกันมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนกฎหมายในสมัยรัชกาลที่5อย่างน้อยเราก็มาเริ่มต้นจากกฎหมายฉบับนี้กันขอบคุณค่ะ
1: ครับยังมีท่านใดยังติดใจไหมครับครับถ้าไม่มีผมขอปิดการอภิปรายครับต่อไปจะเป็นการลงมติในวาระที่1ว่าจะเห็นชอบให้รับร่างพระราชบัญญัติซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณาหรือไม่โดยจะลงมติทีละฉบับนะครับลำดับแรกจะเป็นการลงมติว่าจะเห็นชอบให้รับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่พ.ศ.ไว้พิจารณาหรือไม่ก่อนลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมก่อนขอให้ท่านสมาชิกเสียบบัตรลงคะแนนในช่องเสียบบัตรตะกดที่ปุ่มแสดงตนครับ

0: ขออนุญาตท่านประธานครับผมณภพลาวิเศษกุลครับ042แสดงตนครับ
1: ครับท่านณภพแสดงตนครับเจ้าที่ส่งผลการแสดงตนครับครับจำนวนผู้เข้าประชุม124 + 1 125คนครบวงประชุมครับต่อไปผมจะถามมตินะครับสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้พิจารณากดปุ่มเห็นด้วยสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้รับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้พิจารณาให้กดปุ่มไม่เห็นด้วยสมาชิกท่านใดประสงค์งดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับเชิญท่านสมาชิกลงคะแนนครับ
0: กลับเรียนท่านประธานครับณภพลาวิเศษกุล042เห็นชอบครับ
1: ครับท่านณภพนะครับเห็นชอบนะครับ

ครับมีสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนไหมครับถ้าไม่มีผมขอปิดการลงคะแนนนะครับเจ้าที่รวมคะแนนครับครับจำนวนผู้ลงมติ145บวก1เป็น146เห็นด้วย140ไม่เห็นด้วย0งดออกเสียง3ไม่ลงคะแนนเสียง2ครับเป็นว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้รับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่

0: ปสซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณานะครับครับที่ประชุมจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ในวาระที่2โดยที่คณะกรรมการที่วุฒิสภาตั้งหรือคณะกรรมการติดสภาครับ
1: ไหนฮะครับเชิญครับ
2: เคารพดิฉันอารีบรรจงธุรการเสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จำนวน21คนค่ะขอผู้รับรองด้วยค่ะ
0: ครับผู้รับรองถูกต้องครับโดยที่สมาชิกเสนอให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จำนวน21คนโดยมีผู้ใดขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับโดยที่ข้อบังคับข้อ83วรรค2กำหนดว่าในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างรัฐมนตรีเสนอในชื่อได้ไม่เกิน1ใน5ของจำนวนกรรมาธิการทั้งหมดเมื่อที่ประชุมวิสามัญจำนวน21คนไม่เกิน1ใน5ของคณะกรรมการทั้งหมดจึงไม่เกิน4คนครับขอเชิญเสนอรายชื่อกรรมาธิการในสัดส่วนของรัฐมนตรีครับ
3: ท่านวุฒิสภาที่เคารพกระผมนายเผ่าพันธุ์ชอบน้ำตาลรองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมในฐานะผู้แทนคณะรัฐมนตรีขอเสนอรายชื่อกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่พ.ศ.ในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีจำนวน4คนดังนี้1 2 นายชาญรงค์ปราณีจิต 3 นางสาววรมนรามังกูลรุจิขจรเดชขอบคุณครับ
0: ต่อไปเชิญสมาชิกเสนอรายชื่อกรรมาธิการครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันนางอารีบรรจงธุรการสมาชิกวุฒิสภาขอเสนอรายชื่อกรรมาธิการในสัดส่วนของสมาชิกวุฒิสภาจำนวน17ท่านดัง1นายกิติศักดิ์หมื่นศรี2นายชัยทัศน์เพราะสุนทร3นายเสกจุลเกศร4นายสมชายนุ่มพูล5นายนฤพลสุคนธชาติ6นางประทุมวงสวัสดิ์7นางการเปรมปรีชิตานนท์8นายกฤษณุเหลืองพิบูลกิจ9นางกัลยาใหญ่ประสาน10พันธุ์11นายพลวัตตันสิริ12นางอัญจนาณรนอง13นางสาวนวลนีนางมายุรีโพธิแสน15พลตำรวจตรีชัตวัฒน์แสงเพชร16นายนัฐกิจหนูรอด17นายเอกชัยเรืองรัตน์ขอผู้รับรองด้วยค่ะ
0: ผู้รับรองถูกต้องนะครับครับขอเชิญเลขาธิการวุฒิสภาครับครับโดยที่มีสมาชิกเสนอรายชื่อกรรมาธิการใน17คนโดยมีผู้รับรองถูกต้องครับจะมีสมาชิกท่านใดเสนอรายชื่อเป็นอย่างอื่นไหมครับครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับขอเชิญท่านเลขาธิการวุฒิสภาอ่านรายชื่อกรรมาธิการครับ
4: รายชื่อกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่พ.ศ.จำนวน21คนดังนี้ 1. นายเผ่าพันธุ์ชอบน้ำตาล 2. นายชาญรงค์ปราณีจิต 3. นางสาววรมนรามังกูล 4. นางรัชนีรุจิขจรเดช 5. นายกิติศักดิ์หมื่นศรี 6.นายชัยทัศน์เพราะสุนทร 7. นายเสกจุนเกศร 8. นายสมชายนุ่มพูลกันทชาติ 10. นางประทุมวงสวัสดิ์ 11. นางการเปรมปรีชิตานนท์ 12. นายกฤษณุเหลืองพิบูลกิจ 13. นางกัลยาใหญ่ประสาน 14. พันตำรวจโทสุริยาบาราสัน 15. นายพลวัตตันสิริ16นางอัจจนา

0: ณระนอง17นางสาวนวลนิดหงวิวัฒน์18นางมยุรีโพธิแสน19พลตำรวจตรีชัตรวัฒน์แสงเพชร20นายณัฐกิจหนูรอดและ21นายเอกชัยเรืองรัตน
1: ์ครับที่ประชุมจะกำหนดเวลาแปรยติภายในกี่วันครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันนางอารีบรรจงธุรการสมาชิกวุฒิสภาขอเสนอกำหนดเวลาแปรยติภายใน7วันทำการตามข้อบังคับขอผู้รับรองด้วยค่ะ
1: ครับผู้รับรองถูกต้องครับโดยที่สมาชิกเสนอกำหนดเวลาแปรยติภายในกำหนด7วันทำการตามข้อบังคับโดยมีผู้รับรองถูกต้องข้องหรือมีความเห็นไปอย่างอื่นหรือไม่ครับครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบนะครับต่อไปจะเป็นการลงมติว่าจะเห็นชอบให้รับร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมฉบับที่พ.ศ.ไว้พิจารณาหรือไม่ตรวจสอบองค์ประชุมครับขอให้ท่านสมาชิกเสียบบัตรลงคะแนนในช่องเสียบบัตร
3: เรียนท่านประธานครับณภพลาวิเศษกุล042แสดงตนครับ
1: ท่านณภพแสดงเจ้าที่ส่งผลการแสดงตนครับจำนวนผู้เข้าประชุม132บวก1 130ต่อไปผมจะถามมตินะครับสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้พิจารณาให้กดปุ่มเห็นด้วยรับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้พิจารณากดปุ่มไม่เห็นด้วยสมาชิกท่านใดประสงค์งดออกเสียงให้กดปุ่มงดออกเสียงครับเชิญท่านสมาชิกลงคะแนนครับ
3: เรียนท่านประธานครับณภพลาวิเศษกุล042เห็นชอบครับ
1: ณภพเห็นชอบครับ
4: ท่านประธานครับสิทธิกร166เห็นด้วยครับ
1: ครับท่านสิทธิกรเห็นชอบมีสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ลงคะแนนไหมครับถ้าไม่มีผมขอปิดการลงคะแนนครับเจ้าที่ลงคะแนนครับจำนวนผู้ลงมติ1บวก2ครับ135เห็นด้วย130ไม่เห็นด้วย0งดออกเสียง3 130บวก2ครับเป็น132ไม่เห็นด้วย0งดออกเสียง3ไม่ลงคะแนนเสียง0ครับเป็นอันว่าลงมติเห็นชอบให้รับร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติประชุมจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ในวาระที่2โดยตั้งคณะกรรมการที่วุฒิสภาตั้งหรือคณะกรรมการเต็มสภาครับท่านเชิญครับท่านสุเทพครับ
5: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมสุเทพสังวิเศษสมาชิกวุฒิสภาหมายให้คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่พ.ศ.เป็นผู้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ขอผู้รับรองด้วยครับ
1: ครับผู้รับรองถูกต้องครับโดยที่มีสมาชิกเสนอให้มอบร่างบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่พ.ศ.เป็นผู้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมฉบับที่พ.ศ.โดยมีผู้รับรองถูกต้องจะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับชอบนะครับที่ประชุมจะกำหนดเวลาแปรยติภายในกี่วันครับเชิญท่านสุเทพครับ
5: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมสุเทพสังวิเศษสมาชิกวุฒิสภาขอเสนอกำหนดเวลาแปรยติภายใน7วันทำการตามข้อบังคับขอผู้รับรองด้วยครับ
1: นะครับโดยที่ท่านสมาชิกได้เสนอกำหนดเวลาแปรยติภายในกำหนด7วันทำการตามข้อบังคับ

0: ดยมีผู้รับรองถูกต้องครับจะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบครับครับขอขอบคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านผู้ชี้แจงครับในการจบการพิจารณาเรื่องด่วนที่3และเรื่องด่วนที่4ครับครับท่านจะมาถามเรื่องด่วนที่5และเรื่องด่วนที่6เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันดังนั้นเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาผมขอปรึกษาที่ประชุมโดยจะขอให้ที่ประชุมรวมกันพิจารณาไปพร้อมกันแต่จะลงมติแยกทีละฉบับทั้งนี้ตามข้อบังคับข้อ27และข้อ65ครับจะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้พิจารณาร่างบัญญัติทั้ง2ฉบับไปพร้อมกันนะครับต่อไปจะเป็นการพิจารณาเรื่องด่วนที่5ร่างบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพ.ศ.และเรื่องด่วนที่6ร่างบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฉบับที่พ.ศ.ครับด้วยในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่3สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2วันพุธที่2กันยายน2569ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพ.ศ.ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอและร่างบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฉบับที่พ.ศ.ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอและได้เสนอร่างบัญญัติทั้ง2ฉบับดังกล่าวมายังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาตามมาตรา136ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยโดยที่ร่างบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพ.ศ.เป็นร่างบัญญัติที่เกี่ยวด้วยการเงินซึ่งวุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน30วันนับแต่วันที่ร่างบัญญัติมาถึงวุฒิสภาสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอร่างเมื่อวันจันทร์ที่7กันยายน2569จึงจะครบกำหนด30วันในวันอังคารที่6ตุลาคม2569สำหรับร่างบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฉบับที่พ.ศ.วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน60วันนับแต่วันที่ร่างบัญญัติมาถึงวุฒิสภาทั้งนี้สภาผู้แทนราษฎรได้เสนอร่างบัญญัติฉบับนี้มาอย่างวุฒิสภาเมื่อวันจันทร์ที่7กันซึ่งจะครบกำหนด60วันในวันพฤหัสบดีที่5พฤศจิกายนพ.ศ. 2569อันหนึ่งร่างบัญญัติทั้งสองฉบับนี้เป็นร่างบัญญัติที่รัฐสภามีมติเห็นชอบให้พิจารณาต่อไปของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกแล้วนะครับสำหรับการพิจารณาร่างบัญญัติทั้งสองฉบับนี้คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและกระทรวงกลางเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงประกอบการพิจารณาครับนอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีหนังสือขออนุญาตให้ผู้แทนเข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมดังมีหลายชื่อดังนี้ครับนางสาวศรียาดาปาริมาพันธ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายสุภัทรบุญส่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนิติการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายสมหมายผิวศาสตร์อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาผมญาติต่างข้อบังคับข้อ62ครับขอเชิญท่านรัฐมนตรีแล้วก็ท่านครับเชิญท่านเลขาธิการวุฒิสภาอ่านบันทึกหลักการและเหตุผลของร่างบัญญัติทั้งสองฉบับครับ
1: บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพ.ศ.หลักการให้มีกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเหตุผลโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีซึ่งจัดตั้งโดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพ.ศ. 2548ให้สามารถดำเนินการได้อย่างเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและตอบสนองความต้องการของประเทศพร้อมทั้งปรับ

0: ปรุงและพัฒนาการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในกำกับของรัฐเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการที่เป็นอิสระมีความคล่องตัวมีธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับการปฏิรูปการอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงรวมทั้งสร้างความชำนาญในการจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ประกอบร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฉบับที่พ.ศ.หลักการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพ.ศ. 2548เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในกำกับของรัฐอนุมาตรา1เหตุผลเนื่องจากได้มีกฎหมายจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเพื่อปรับปรุงการบริหารมหาวิทยาลัยบุรีให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ในกำกับของรัฐเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการที่เป็นอิสระมีความคล่องตัวและมีธรรมาภิบาลสามารถได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อความเป็นเลิศเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและการปฏิรูปการอุดมศึกษาจึงจำเป็นต้องตรา
1: ท่านรัฐมนตรีหรือท่านผู้ชี้แจงมีประเด็นชี้แจงเพิ่มเติมไหมครับไม่มีนะครับครับท่านสมาชิกครับโดยสามัญกิจการวุฒิสภาได้มีมติมอบหมายให้คณะกรรมการการศึกษาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้พิจารณาศึกษาร่างพิจารณาทั้งสองฉบับท่านสมาชิกตามข้อบังคับข้อ119รายละเอียดผลการพิจารณาศึกษาปรากฏตามเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จัดส่งให้สมาชิกแล้วครับโดยผมขอกำหนดให้คณะกรรมการใช้เวลาในการแถลงผลการพิจารณาศึกษาไม่เกิน15นาทีนะครับขอเชิญท่านประธานกรรมการหรือท่านผู้แทนในแถลงผลการพิจารณาศึกษาครับเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านกระผมนายอมรศักดิ์กิจธนานันท์ประธานคณะอนุกรรมการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากท่านดร.กมลรอดคล้ายประธานคณะกรรมการการศึกษาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมให้เป็นผู้รายงานผลการศึกษาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับนี้มีความเกี่ยวข้องกันคือร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพ.ศ.และร่างที่เกี่ยวข้องก็คือร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฉบับที่พ.ศ.สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติหลักก็คือการปรับสถานะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีให้เป็นสถาบันราชการแต่อยู่ในกำกับของรัฐให้มีความคล่องตัวมีความเป็นอิสระจากการศึกษาของอนุกรรมาธิการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอานุภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับดังกล่าวนั้นน่าจะก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนประชาชนในหลายประการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาที่จะทำให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นอิสระและมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการสามารถตัดสินใจดำเนินการในเรื่องหลักๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนการวิจัยการบริการสังคมได้ด้วยตัวเองซึ่งน่าจะนำไปสู่เสรีภาพและความทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนต่างๆให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับโจทย์ความต้องการของประเทศและสามารถที่จะพัฒนานักศึกษาให้เป็น

ำลังคนที่ตรงกับสิ่งที่ประเทศต้องการในอนาคตและที่สำคัญก็คือการสามารถที่จะพัฒนากำลังคนแล้วก็บัณฑิตต่างๆให้มีความรอบรู้มีความสหวิทยาการสามารถลงมือปฏิบัติได้จริงมีทักษะวิชาชีพทักษะชีวิตแล้วก็สามารถที่จะเป็นนักปฏิบัติและนวัตกรตามมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ในกลุ่มสิ่งนี้จะช่วยประโยชน์กับประเทศในการที่จะพัฒนาประเทศได้อย่างตรงกับสิ่งที่ประเทศต้องการนอกจากนั้นเกิดกับการวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยจะสามารถพัฒนาผลการวิจัยนวัตกรรมต่างๆได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์ความต้องการของสังคมการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและคุณภาพของประเทศต่อไปได้และที่สำคัญที่สุดก็คือมหาวิทยาลัยจะสามารถให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมทำให้สังคมและชุมชนได้รับประโยชน์จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่เชื่อมโยงกับสิ่งที่ชุมชนและสังคมต้องการรวมทั้งเป็นการแปรเปลี่ยนสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนให้สามารถนำมาสร้างให้เกิดประโยชน์เกิดขึ้นมีมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนได้กันนั้นก็ดีในการศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการมีข้อสังเกตหลายประการซึ่งปรากฏเหนือต่อที่ประชุมแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบทนิยามบางคำที่อาจจะยังมีความไม่ชัดเจนเช่นคำว่าส่วนงานเสมือนจริงซึ่งไม่ปรากฏนิยามให้อยู่ในตัวร่างที่นำส่งมาหรือคำว่าสถานศึกษาชั้นสะกดในมาตราอื่นๆก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนในส่วนนี้นอกจากนั้นยังมีประเด็นในเรื่องของพนักงานมหาวิทยาลัยได้รับความคุ้มครองไม่น้อยกว่าที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนดไว้สิ่งนี้ก็ยังจำเป็นที่จะต้องติดตามว่ามหาวิทยาลัยดำเนินการในเรื่องนี้ได้อย่างครบถ้วนมากน้อยเพียงใดกำหนดในข้อที่บอกว่าจะจัดสวัสดิการหรือความช่วยเหลือกับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เมื่อมหาวิทยาลัยได้เรียนจริงๆก็ยังต้องมีความชัดเจนว่าการขาดแคลนทุนทรัพย์นั้นหมายถึงอย่างไรมีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้างซึ่งมหาวิทยาลัยออกระเบียบข้อบังคับต่างๆตามมานอกจากนั้นยังมีข้อสังเกตในเรื่องของสถานภาพและองค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องจำนวนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีจำนวนมากถึง19คนหรือว่าในเรื่องของกำหนดตำแหน่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารให้มีวาระติดต่อกันได้ไม่เกิน2วาระหรือในแง่ของการกำหนดคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งเรื่องนิยามที่ได้กำหนดไว้ว่าต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งในมหาวิทยาลัยอาจจะทำให้เกิดการตีความว่าจำกัดเฉพาะไอ้เท่านั้นถึงจะสามารถขึ้นดำรงตำแหน่งบริหารไม่ว่าจะเป็นอธิการบดีหรือคณบดีได้สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ยังเป็นประเด็นที่จะต้องหารือในชั้นคณะกรรมการวิสามัญต่อประกันคุณภาพและการประเมินต่างๆนั้นมหาวิทยาลัยได้กำหนดระเบียบเอาไว้อย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามก็ต้องทำให้การประเมินต่างๆนั้นจะต้องสอดคล้องกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาได้กำหนดไว้ตลอดจนต้องสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอุดมศึกษาพุทธศักราช2562ด้วยนอกจากนั้นตรวจสอบการบัญชีในเรื่องของระยะเวลาในการจัดทำรายงานตรวจสอบบัญชีต่างๆซึ่งแตกต่างจากพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยในกำกับอื่นๆรวมทั้งระยะเวลาในการจัดทำรายงานประจำปีด้วยเช่นเดียวกันที่ใช้ระยะเวลามากกว่าสิ่งที่มหาวิทยาลัยในกำกับอื่นๆได้กำหนดไว้นอกจากนั้นยังมีประเด็นในเรื่องของตำแหน่งวิชาการที่อาจจะทำให้มีความไม่ชัดเจนในเรื่องของการแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณในสิ่งนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวคงจะได้ในชั้นคณะกรรมการวิสามัญครับแต่โดยรวมๆบัญญัติดังกล่าวนี้น่าจะเป็นประโยชน์

0: กับการอุดมศึกษาโดยหลักการแล้วจะช่วยส่งเสริมขีดความสามารถให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆรวมทั้งเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีด้วยเช่นเดียวกันในส่วนของร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฉบับที่พ.ศ.ซึ่งมีอยู่ 4ก็เป็นการแก้ไขพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพ.ศ. 2548ให้สอดคล้องกับการที่มหาวิทยาลัยจะกลายเป็นมันก็ยังคงกลไกความร่วมมือทางวิชาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเดิมให้มีความต่อเนื่องครับในส่วนของรายละเอียดต่างๆคิดว่าเพื่อนๆสมาชิกนะครับสามารถอ่านได้จากร่างการศึกษาซึ่งทางคณะอนุกรรมการนะครับได้นำเสนอแล้วนะครับบัดนี้คณะกรรมการก็ได้ศึกษาต่างๆเรียบร้อยแล้วจึงขออนุญาตนำเรียนที่ประชุมครับและขอขอบคุณท่านประธานวุฒิสภาและขอบพระคุณมากครับ
1: ครับต่อไปผมจะให้ท่านสมาชิกได้อภิปรายตามลำดับที่ท่านลงชื่อแสดงความประสงค์ไว้นะครับสำหรับสมาชิกที่ยังไม่ได้ลงชื่ออภิปรายท่านสามารถยกมือแสดงจะลงชื่อขออภิปรายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้นะครับขอให้ท่านใช้เวลาคนละไม่เกิน8นาทีครับขอเชิญท่านประภาสปิ่นตบแต่งครับ
2: ครับครับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับผมประภาสปิ่นตบแต่งนะครับสมาชิกวุฒิสภาจากกลุ่ม17ผมขอร่วมอภิปรายที่เห็นบางประการนะครับต่อร่างพระบัญญัติฉบับนี้นะครับในฐานะที่ผมเองก็เคยอยู่ในยุคแรกๆที่เป็นพนักงานกระทั่งเกษียณมาได้ประมาณสัก4ปีแล้วนะครับผมมีข้อสังเกตนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนนะฮะผ่านท่านประธานไปยังผู้บริหารเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะครับ 2-3 ประการนี้นะครับประการแรกนะครับคือโดยภาพรวมเนี่ยผมเห็นด้วยนะครับในแง่ของการออกระบบขอโทษครับออกนอกระบบนะครับเพื่อความมีอิสระนะครับและความคล่องตัวในการบริหารนะครับเพื่อที่จะสร้างคุณภาพในด้านการศึกษาและองค์ความรู้นะครับแต่ก็มีข้อห่วงใยนะครับจากประสบการณ์นะครับที่ได้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมา20-30กว่าปีนะครับประการแรกนะครับผมในเชิงของคุณภาพการศึกษานะครับของมหาวิทยาลัยนอกระบบนะครับผมคิดว่าสิ่งที่พูดเนี่ยนะครับทุกท่านก็คงทราบเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับก็คือก็จะต้องพูดง่ายๆคือต้องเลี้ยงตัวเองให้ได้นะครับในเรื่องรายได้นะครับประเด็นที่จะต้องทำให้เกิดสมดุลระหว่างสาขาที่จะต้องสร้างองค์ความรู้กับเรื่องของการสร้างมหาวิทยาลัยอยู่ได้นะครับก็จะเห็นได้ว่าเกิดโครงการพิเศษขึ้นมากมายนะครับอันนี้ทิ้งคำถามไว้นะครับว่าทางท่านผู้บริหารนะครับจะสร้างสมดุลประเด็นนี้ได้อย่างไรประการที่สองในเรื่องของอาจจะเรียกว่าธรรมาภิบาลนะครับในเรื่องการบริหารนะครับผมคิดว่าการออกแบบนะครับก็คงไม่ได้ต่างไปจากมหาวิทยาลัยนอกระบบที่ออกครับเพียงแต่ผมมีความข้อแรกเปลี่ยนแล้วกันนะครับว่าในแง่ของการมีส่วนร่วมของผู้คนนะครับไม่ว่าจะเป็นในประชาคมในมหาวิทยาลัยนะครับหรือที่เป็นอาจารย์หรือนิสิตนักศึกษานะครับเช่นกระบวนการสรรหา

0: ป้องกันตรงเนี้ยนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ยังสหภาพนะครับผมเองอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในตั้งสหภาพนะครับพนักงานมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่แรกๆก็ไม่สำเร็จแต่ว่าผมคิดว่ากลไกอื่นๆเช่นสภาคณาจารย์แต่ต่างๆเนี่ยนะครับก็อยากจะฝากให้ทางผู้บริหารได้พิจารณาด้วยนะครับเพื่อจะได้ประชาคมต่างๆเข้าไปมีส่วนร่วมนะครับในประเด็นต่อมาก็คือเรื่องของบุคลากรนะครับผมคิดว่าบุคลากรที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยของออกนอกระบบเนี่ยนะครับก็จะมีปัญหาในเรื่องของภาระงานอย่างมากนะครับผมขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับในภาคใต้เนี่ยนะครับกว้างใหญ่นะครับมีวัวควายเลี้ยงอยู่ด้วยนะครับเพื่อนๆที่นั่นน่ะก็เล่าให้ฟังว่าพวกเราเนี่ยก็ทำงานแทบจะไม่ต่างกับวัวควายนะครับที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนั่นนะฮะถ้าขยายความก็คือว่ามีภาระทั้งงานสอนงานบริการวิชาการงานบริการชุมชนงานวิจัยนะครับจะต้องอยู่รอดด้วยการสอนนะครับโครงการพิเศษอีกอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเราจะมีทำให้บุคลากรสามารถที่จะพออยู่ได้นะครับสร้างงานวิชาการดาได้นะครับอันนี้น่าจะเป็นโจทย์ที่สำคัญนะครับผมไม่ขอขยายความตรงนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าทุกท่านก็คงพอทราบดีอยู่นะครับว่าปัญหาในเรื่องของงานบทความตีพิมพ์อะไรต่างๆนะครับมันยุ่งยากสาหัสแค่ไหนนะฮะในปัจจุบันนะครับในประเด็นที่3นะครับเรื่องของนักศึกษานะฮะความแน่นอนว่ามหาวิทยาลัยออกนอกระบบนะครับถ้าไปดูตัวเลขนะครับก็จะเห็นถึงความแตกต่างในเรื่องของค่าเล่าเรียนนะครับที่จริงผมสำรวจตัวเลขมาอยู่นะครับไม่ได้ทำโบว์พอยต้องขออภัยด้วยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นในธรรมศาสตร์นะครับของธัญบุรีเมื่ออยู่ในระบบเนี่ยค่าหน่วยกิจเนี่ยนะครับวิชาเหมาจ่ายนะครับประมาณ 16,000 ถึง 20,000 นะครับในขณะที่จุฬานะครับ 25,500 นะครับหรือในคณะสถาปัตย์นะครับของธัญบุรีประมาณ 16,000 นะครับอยู่ที่ 25,500 นะครับของเกษตรประมาณ 25,000 ต่างเนี่ยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันจะเป็นปัญหาสำหรับนักศึกษาแน่นอนนะครับที่จะนักศึกษาซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นครอบครัวของคนชั้นกลางระดับล่างนะครับหรือคนชั้นล่างอะไรเงี้ยนะครับเราจะสร้างหลักประกันอย่างไรนะครับที่จะทำให้ค่าเราเรียนไม่เป็นภาระนะครับของนักศึกษาต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งไม่อย่างนั้นนะครับเราก็จะได้แต่นะครับแต่ไม่สามารถที่จะรับใช้สังคมนะครับโดยเฉพาะปรัชญาของการศึกษาที่จะต้องให้เกิดความเสมอภาคเสมอหน้านั้นข้างล่างนะครับอย่างที่ได้กล่าวนะครับนี่ก็เป็นประเด็นที่ฝากข้อห่วงใยนะครับท่านประธานไปยังหลีด้วยครับครับขอบพระคุณมากครับ
1: ครับครับกับเรียนท่านประธานวุฒิสภาผมปริญญาวงเชิดขวัญสมาชิกวุฒิสภาครับตัวพระราชพรบต่างๆนะครับทั้ง2อันที่วุฒิสภาเห็นชอบเนี่ยนะครับก็สิ่งที่สำคัญนะครับต้องบอกว่าประเด็นแรกเนี่ยครับเราอาจจะไม่ได้โทษว่าทางท่านรัฐมนตรีอว.ไม่ได้มาส่งทางท่านรัฐมนตรีพม.เข้ามาแต่จริงๆแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้เรื่องสำคัญจริงๆก็อยากร่วมด้วยนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งนะครับต้องบอกว่าคำว่านามของราชมงคลเนี่ยครับท่านทราบไหมครับว่าก็เมื่อวันที่15 กันยายน2531เนี่ยครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยครับได้พระราชทานนามนี้

ข้ามาใช่ไหมครับก็คือวันที่15กันยาคือพรุ่งนี้ทุกวันที่15กันยาก็จะเป็นวันราชมงคลถามว่ามันมีความพิเศษมากเช่นเดียวกันแต่พอเรามาดูตัวร่างพระราชบัญญัตินี้ครับเมื่อท่านจะออกจากระบบออกจากพระราชบัญญัติเดิมออกตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนะครับตามมาตรา4ที่ให้ใช้ประโยชน์ร่วมกันก็ตามนะครับแต่อยากจะถามสิ่งที่สำคัญนะครับว่าคำว่าราชมงคลเป็นพระนามพระราชหรือชื่อองค์กรทั่วไปเมื่อมีการยุบหรือแยกสถานะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีออกจากโครงสร้างแล้วนะครับหรือเกณฑ์กฎหมายต่างๆเนี่ยเราได้มีการสอบถามหรือมีข้อกฎหมายใดๆไหมครับที่เราจะคงพระนามราชมงคลไว้กับมหาวิทยาลัยแห่งใหม่และได้มีการพิจารณาท้องแล้วหรือยังประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับว่าใช้คำว่ามหาวิทยาลัยธัญบุรีเทคโนโลยีธัญบุรีไปเลยการใช้พระบรมราชานุญาตคำว่าราชมงคลนี้แล้วเช่นเดียวกันก็ยกตัวอย่างให้เห็นนะครับในกรรมการการศึกษาเราก็ได้พูดถึงเรื่องประเด็นนี้บางส่วนนะครับว่ายกตัวอย่างเช่นราชพัฒเองเดี๋ยวเช่นราชพัฒสุนทรศิษย์ออกมาก็เป็นสุนทรศิษย์ธรรมดาไม่ทราบว่าเรื่องนี้อยากจะถามเป็นประเด็นสำคัญว่าท่านได้ขอแล้วหรือยังนะครับแล้วสิ่งที่สำคัญครับเมื่อมหาวิทยาลัยออกจากระบบแล้วเนี่ยครับปัญหาต่อไปที่เราเห็นได้ชัดนะครับที่ผ่านมาโดยตลอดสิ่งสำคัญก็ต้องอยากถามท่านประธานไปสู่ผู้มาชี้แจงนะครับว่าท่านมีแนวนโยบายอย่างไรบ้างในการที่จากมหาวิทยาลัยภายใต้ของรัฐเนี่ยครับที่ออกจากระบบท่านจะต้องหาเงินหาทองเลี้ยงดูตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าหากรายได้มากขึ้นเนี่ยครับท่านอันประเด็นแรกนะครับว่าท่านจะช่วยเหลือนักศึกษาอย่างไรถ้าหากรายได้เพิ่มเกิดว่าท่านหารายได้มากแต่ไปพักศึกษาให้แพงมากยิ่งขึ้นหรือไม่แล้วท่านรับปากกับเราได้ไหมครับว่าเวลาที่ท่านจะเข้ามาออกจากระบบไปเป็นนอกระบบแล้วเนี่ยครับท่านจะไม่หาเงินจนสุดท้ายแล้วเด็กเป็นภาระของนักศึกษากันมากจนเกินไปครับเพราะว่าอยากให้เปรียบเทียบไปเห็นครับว่าเมื่อปีที่แล้วนะครับก็ใช้แบบนี้ขอออกไปจากระบบเช่นเดียวกันเพราะสุดท้ายแล้วครับท่านลองไปดูข้อประเมินปัจจุบันเองบ้านค่าเล่าเรียนแพงขึ้นกว่าเดิมประมาณ 20%เรื่องนี้ทางราชมงคลเตรียมความพร้อมไว้อย่างไรคือราชมงคลธัญบุรีเนี่ยครับถ้าท่านออกไปสู่มันจะเป็นภาระกับผู้เรียนหรือไม่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางผมไม่ได้คัดค้านนะครับว่ามหาวิทยาลัยจะมีอิสระนะครับแต่ความอิสระของมหาวิทยาลัยครับต้องไม่กลายเป็นความไม่มั่นคงของทางผู้เรียนนะครับเพราะว่ามหาวิทยาลัยที่ดีไม่ใช่บริหารตัวเองเก่งนะครับแต่ต้องเป็นมหาวิทยาลัยที่ทำให้เด็กทุกฐานะภาพและมีอนาคตที่ดีขึ้นจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าท่านจะมาตอบว่าเราได้เขียนมาตรา16ไว้แล้วในส่วนเรื่องของพรบ.มหาวิทยาลัยธัญญะเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพ.ศ.นะครับในมาตรา16ที่บอกว่ามหาวิทยาลัยจะปฏิเสธรับผู้ใดซึ่งผ่านการคัดเลือกการศึกษาไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเงินชำระเข้าเรียนหรือค่าใช้จ่ายอื่นเนื่องมาจากการขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงหรือจะให้ผู้เรียนยุติหรือพ้นสภาพผู้เรียนเพราะเหตุดังกล่าวมิได้ตามที่ท่านตัวสิ่งสำคัญนะครับตามวรรคหนึ่งและสองของท่านนะครับที่บอกว่าท่านจะต้องตั้งหลักเกณฑ์พิจารณาผู้ใดขาดแทนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงตามวรรคหนึ่งและวรรคสองครับของมหาวิทยาลัยอันนี้คือความไม่แน่นอนเลยครับถ้าทางให้ทางวุฒิสภาเห็นชอบให้มันผ่านพ้นตรงนั้นไปสุดท้ายแล้วข้อบังคับของมหาวิทยาลัยท่านจะทำอะไรก็ได้ท่านจะสร้างระเบียบก็ได้เพราะว่าข้อระเบียบนี้เองท่านได้ทำเผื่อไว้ไหมท่านในที่ประชุมนี้ท่านทำไว้แล้วท่านเอามาแถลงให้เลยครับว่าเกณฑ์ข้อนี้ท่านจะใช้เกณฑ์อะไรครับว่าถ้าหาผู้เรียนขาดแคลนทุนทรัพย์แต่สอบเข้าไม่ดำเนินการให้เขาหมดโอกาสในการผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นอย่างไรเรื่องนี้อยากขอความชัดเจนด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเราไม่อยากให้สุดท้ายแล้วมหาวิทยาลัยออกมาเป็นอิสระแล้วกลายเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างความเหลื่อมล้ำให้กับสังคมมากยิ่งขึ้นและประเด็นสำคัญสุดท้าย

0: ได้จริงๆครับก็คือว่าพอที่ท่านแยกออกมาแล้วเนี่ยครับถ้าทำงานง่ายสามารถออกระเบียบกฎต่างๆได้เองได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราเห็นด้วยครับว่าถ้ามหาวิทยาลัยมีความเป็นอิสระมากยิ่งขึ้นก็เป็นเรื่องดีมากๆนะครับในการที่จะออกหลักสูตรแก้ไขระเบียบต่างๆมากมายแต่สิ่งสำคัญนะครับว่าอยากทราบครับว่าสุดท้ายการแยกออกมาแล้วเนี่ยครับเองเนี่ยครับท่านมองว่ามหาวิทยาลัยของท่านเนี่ยออกมาแล้วมันมีประโยชน์อะไรกับนักศึกษาไม่ใช่ออกมาแล้วท่านมองว่ามหาวิทยาลัยจะมีกำไรมากยิ่งขึ้นมหาวิทยาลัยจะยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นแต่เด็กได้อะไรนักศึกษาได้อะไรท่านอาจจะต้องชี้ให้เห็นด้วยครับแล้วสุดท้ายอีกวัดไหมครับว่ามีตัว KPI ชี้วัดไหมครับว่าถ้าเราสามารถบอกให้กับสังคมรับรู้ได้ครับว่าชีวิตนักศึกษาจะดีขึ้นนักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่ดีเป็นแรงงานชั้นนำเหมือนที่ท่านอาจจะวางแผนทำเกี่ยวกับเรื่องที่ในโลกปัจจุบันต้องการใช้อย่างแท้จริงที่สิ่งที่ทางผมพูดนะครับต้องการมาให้มหาวิทยาลัยเนี่ยครับเติบโตและยิ่งใหญ่เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆตามพระนามที่บอกครับของราชมงคลเราไม่อยากให้สุดท้ายแล้วท่านออกไปกลับกลายเป็นสร้างภาระให้กับผู้เรียนนักศึกษาและสุดท้ายแล้วไม่มีโอกาสที่ดีให้กับนักศึกษาที่ทุนน้อยมีปัญญาเพราะประเทศเราตอนนี้ครับคนที่มีปัญญาแต่ไม่มีเงินหาที่เรียนไม่ค่อยได้เลยครับอยากให้มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีเนี่ยครับเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยสำคัญนะครับที่ให้เปิดโอกาสให้คนมีปัญญาอยากพัฒนาความรู้ได้ศึกษาเล่าเรียนอย่างแท้จริงนะครับขอบคุณมากครับ
1: เชิญท่าน
2: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมนายแพทย์เปรมศักดิ์พิยยุระสมาชิกวุฒิสภากลุ่มอาชีพสาธารณสุขจากอำเภอบ้านไผ่จังหวัดผมขออภิปรายร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีความห่วงใยอย่างยิ่งครับผมไม่ได้ปฏิเสธเรื่องความคล่องตัวไม่ได้ปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงหากการเปลี่ยนแปลงใดๆนั้นจะทำให้มหาวิทยาลัยดีขึ้นนักศึกษาได้รับการศึกษาที่ดีขึ้นอันทำได้มากขึ้นคณาจารย์มีความมั่นคงขึ้นและประชาชนมีความเข้าถึงการศึกษาได้มากขึ้นวันนี้เรามักจะพูดว่าเราอยากให้อิสระกับการศึกษาแต่เราไม่ได้พูดถึงการของคนจนที่จะเข้าสู่ระบบการศึกษาเลยเราพูดถึงแต่ความคล่องตัวแต่เราไม่พูดถึงความที่คนส่วนใหญ่ของประเทศมองมหาวิทยาลัยด้วยความหวังอย่างไรท่านประธานครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมีรากฐานสำคัญประการหนึ่งที่ผมเคยสัมผัสเป็นแพทย์ที่แถวรังสิตปทุมธานีมหาวิทยาลัยแห่งนี้อุดมไปด้วยวิชาชีพด้านเทคโนโลยีและเปิดโอกาสให้คนได้เรียนทางอาชีพเข้าถึงระดับปริญญาผมเองไม่ได้จบที่นี่ครับผมจบแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเช่นเดียวกับท่านรัฐมนตรีพม.ที่มาวันนี้ท่านก็จบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีท่านความที่จะคุ้นเคยมหาวิทยาลัยเนี่ยอาจจะไม่คุ้นเคยที่เป็นศิษย์เก่าแต่ในหลักการของการศึกษาท่านประธานครับเป็นเรื่องที่จะต้องสงเคราะห์หรืออนุเคราะห์ให้ท่านประธานครับทำไมมหาวิทยาลัยแห่งนี้ผมถึงคุ้นอยู่ในจุดที่คนอีสานมาขายแรงงานคือแถวรังสิตแถวปทุมธานีเป็นจำนวนมากเรียกได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ชานกรุงแต่เป็นความหวังของคนอีสานก็ว่าได้ท่านประธานไปลองสำรวจดูครับมีคนอีสานซึ่งทำให้เขามีอนาคตที่สดใสตั้งแต่ยุคปู่ย่าตายายมาขายแรงงานอยู่แถวนั้นดังนั้นสำหรับคนที่มีฐานะดี

อาจจะเป็นทางเลือกอาจจะเป็นทางเลือกที่จะเรียนในเรื่องที่ดียิ่งขึ้นสำหรับครอบครัวของคนที่มีฐานะที่ดีอยู่แล้วแต่สำหรับลูกชาวนาแม่ค้ามนุษย์เงินเดือนที่มีรายได้น้อยมหาลัยนั้นไม่ใช่ทางเลือกครับท่านประธานครับแต่เป็นทางรอดทำอย่างไรชีวิตของในการที่จะดูแลลูกหลานและลูกหลานกลับฐานครับดังนั้นก่อนที่วุฒิสภาจะยกมือให้มหาลัยราชการคือเป็นมหาลัยในกำกับของรัฐผมอยากจะถามคำถามหนึ่งว่าหลังจากออกนอกระบบแล้วครอบครัวที่ยากจนยังเดินเข้าออกประตูมหาลัยแห่งนี้ได้ง่ายเหมือนเดิมหรือไม่ถ้ายังคำตอบไม่ชัดผมว่ายังไม่ควรรีบเดินหน้าผมทราบว่าร่างบัญญัติฉบับนี้มีการส่งเสริมผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และก็มีหลักให้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณหากรายได้มหาลัยไม่เพียงพอซึ่งการเขียนนะครับเขียนให้หลักการที่ดีให้เรายกมือให้ไปทำแล้วเนี่ยหลักประกันดังกล่าวเพียงจะตกกับนักศึกษาในอนาคตหรือไม่เพราะในขณะเดียวกับท่านเขียนอย่างนั้นในรายละเอียดก็ยังเขียนด้วยว่าการจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าบำรุงค่าบริในการบริหารรายได้มากขึ้นนั่นก็คือวันนี้ถ้าเราถามว่าขึ้นค่าเทอมหรือยังก็จะตอบว่ายังไม่ขึ้นถูกต้องครับแต่ผู้บริหารที่จะบริหารต่อไปไม่รู้อีกกี่ชุดครับในอีกซึ่งชุดไหนถ้าหากว่าเงินรายได้อย่างอื่นไม่เพียงพอสุดท้ายอะไรจะเกิดขึ้นครับขึ้นค่าเทอมครับเพราะเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดที่เพื่อจากพ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมให้ลูกได้เรียนหนังสือให้จบเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจึงขอถามนะครับทางกระทรวงซึ่งอาจจะมีผู้แทนมาว่าหลักประกันที่ชัดเจนคือเก็บค่าเทอมมากขึ้นนะครับโดยไปอ้างเศรษฐกิจจริงๆอ้างเศรษฐกิจต้องลดลงแย่มากถ้าจะช่วยเศรษฐกิจคือลดค่าเทอมครับไม่ใช่ขึ้นค่าเทอมท่านประธานครับผมอยากฝากว่ามหาลัยนั้นไม่ใช่วัตถุดิบแต่เขาเป็นชีวิตที่มีความหมายดังนั้นผมจึงฝากเรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญประเด็นต่อมาครับท่านประธานครับผลกระทบต่ออาจารย์และบุคลากรท่านประธานครับมีมหาลัยหลายแห่งครับมีสภาพนักงานมาร้องทุกข์มาร้องเรียนกับวุฒิสมาชิกอย่างตอนที่ผมไปลงพื้นที่ที่จังหวัดขอนแก่นก็มีสภาพนักงานมาร้องทุกข์ถึงอาจจะมองว่าออกนอกระบบแล้วดีขึ้นแต่ปรากฏว่าเมื่อนอกระบบแล้วเขากลับแย่ลงนะครับความไม่มั่นคงของคนทำงานแย่ลงร่างกฎหมายไม่ได้กำหนดให้กิจการของมหาลัยอยู่ใต้กฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายแรงงานสัมพันธ์นะครับจึงเป็นเหตุให้ตั้งสภาพแรงงานไม่ได้ทั้งที่หน่วยให้มีระบบการคุ้มครองแรงงานจะเขียนว่ามหาลัยนั้นต้องมีการคุ้มครองให้กับพนักงานไม่น้อยกว่ากฎหมายแรงงานแต่ถามดูที่ครับทำอย่างไรพูดเฉยๆพูดได้ครับแต่ทำโดยไม่มีหลักประกันทำได้หรือไม่เพราะฉะนั้นข้าราชการต้องการความมั่นคงออกไปแล้วก็ต้องการความอยู่รอดออกไปแล้วต้องการหลักประเมินที่เป็นธรรมต้องการความก้าวหน้าในวิชาชีพมหาลัยบางแห่งนะครับท่านประธานมาร้องทุกข์ว่าไม่สามารถจะขอเครื่องราชอิสริยภรณ์ได้เหมือนสมัยที่ยังอยู่ในระบบรัฐมหาลัยเป็นแหล่งสร้างปัญญาแต่ถ้าหากอาจารย์ซึ่งเป็นนักวิชาการต้องกลัวผู้บริหารพนักงานต้องกลัวการต่อสัญญาผมเรียนว่าจะเป็นพื้นที่ทางวิชาการได้หรือไม่จะมีเสรีภาพได้อย่างสามท่านประธานครับขออนุญาตฝากอีกประเด็นหนึ่งคือโครงสร้างอำนาจของมหาลัยท่านประธานครับ

0: เมื่อออกนอกระบบแล้วเนี่ยมหาลัยเนี่ยมีอิสระในการกำหนดค่าตอบแทนการและผลประโยชน์ต่างๆปรากฏว่าส่วนใหญ่ไปอยู่ที่สูงมากกลายเป็นว่าข้างบนได้ค่าตอบแทนเพิ่มข้างล่างภาระเพิ่มแต่ค่าตอบแทนได้กระท่อนกระแท่นและที่สำคัญภาระมันตกไปอยู่นักศึกษาครับผมจึงอยากจะถามว่าถ้าหากเป็นอย่างนั้นมีกลไกใดที่ควบคุมผู้บริหารหรือไม่เปิดเผยต่อมหาลัยต่อสาธารณะได้หรือไม่กระดานตรงนี้เป็นเกี่ยวข้องกับความอยู่รอดของบรรยากาศในมหาลัยเพราะกันที่ผมกราบเรียนเรื่องค่าเล่าเรียนเรื่องมาตรการช่วยเหลือนักศึกษามาตรการที่ดูแลบุคลากรภายในและที่สำคัญก็คือการที่ใช้ระบบผัดกันเกาหลังเพราะว่าคนเลือกอธิการก็คือสภามหาลัยคนเลือกสภามหาลัยก็คืออธิการผัดกันเกาหลังอย่างนี้ผลประโยชน์มันไม่ตกกับคนในมหาลัยนะครับมันตกอยู่เพียงคนไม่กี่คนที่มีอำนาจในการผลัดกันเกาหลังผมจึงฝากนะครับว่าวันนี้มหาวิทยาลัยของรัฐจะมีคุณค่าได้ไม่ใช่เพราะตึกใหญ่หรือไม่ใช่ผู้บริหารได้เงินเดือนสูงๆไม่ใช่ว่ามีเงินคล่องแต่เป็นเรื่องที่ว่าจะต้องบริการสังคมและมีเด็กยากจนยังเข้าออกมหาลัยได้ถ้าวันใดคนจนเรียนหนังสือไม่ได้ต่อให้มหาลัยคล่องตัวขนาดไหนสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราอาจจะบริหารแต่ว่าเราจะล้มเหลวในหน้าที่ที่พึงมีต่อสังคมครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
1: เชิญท่านวิบัติลุงแก้วครับ
2: ท่านประธานที่เคารพผมนายวิวัติลุงแก้วสมาชิกวุฒิสภากลุ่มที่3ด้านการศึกษาจากจังหวัดศรีสะเกษผมเห็นด้วยกับร่างหลักการและเหตุผลในร่างพระราชบัญญัติมงคลธัญบุรีและร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีราชมงคลแต่ผมมีความเห็นต่างในมาตรา30ในมาตรา35และมาตรา36ในร่างพระราชสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบมาแล้วดังนี้ครับมาตรา35ความจริงก็กำหนดไว้ว่าด้วยอธิการบดีเนี่ยก็กำหนดคล้ายๆกับทุกมหาลัยฮะคือมาตรา35ในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เขียนว่าอธิการบดีมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ4ปีและจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งใหม่อีกได้แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน2วาระซึ่งทุกมหาลัยก็ใช้เหตุผลเดียวกันก็คือว่าเพื่อไม่ให้ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีได้สร้างอิทธิพลหรือมีผลประโยชน์ผูกพันระยะยาวจึงกำหนดว่าจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งได้ไม่เกิน2วาระติดต่อกันคือมีคำว่าติดต่อกันอยู่ด้วยหมายความว่าถ้าเว้นวรรคไปก็ยังสามารถที่จะโปรดเกล้าแต่งตั้งได้แต่จะให้เติมเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์เพื่อให้เจตนารมณ์ที่ว่าให้มีการเว้นวรรคเพื่อไม่ขยายอิทธิพลนะผมอยากจะเพิ่มอย่างนี้นะฮะคือในการที่สภามหาวิทยาลัยมีมติที่จะเสนอแต่งตั้งบุคคลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีเนี่ยเมื่อผ่านสภามหาวิทยาลัยมาแล้วเนี่ยบางปีจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าไม่ได้อยู่ในขั้นองคมนตรีเสนอโปรดเกล้าเสนอเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้านะช้าเพราะกระทรวงอุดมศึกษาวิสาหวิจัยและนวัตกรรมเนี่ยยังไม่สามารถจะรับรองบุคคลที่เสนอชื่อไปนั้นว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ถึงแม้จะผ่านสภามหาวิทยาลัยเช่นแล้วเนี่ยมีการร้องเรียนว่ามีการทุจริตหรือมีเรื่องที่ร้องเรียนมานานแล้ว

ยังไม่เสร็จสิ้นทางกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเนี่ยก็ไม่สามารถจะเสนอชื่อขึ้นไปได้เพราะเกรงว่าจะเป็นการรบกวนเบื้องยุคลบาททำให้การเสนอชื่อล่าช้าไปเวลาทีนี้ในเวลา4ปี5ปีนี้เนี่ยในข้อความในมาตรา35ไม่ได้เขียนว่าจะให้ทำอย่างไรผมอยากจะฝากไว้กับท่านที่จะเป็นกรรมาธิการนะฮะอยากจะให้ไปเขียนว่าถ้าหากว่าผ่านไปแล้ว3เดือน6เดือนยังไม่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าไม่ว่าจะติดขัดอยู่ขั้นตอนกระทรวงอว.หรือขั้นตอนใดก็แล้วแต่สภามหาวิทยาลัยควรทบทวนควรจะต้องมีบทบาทว่าจะให้ทำอย่างไรทุกวันนี้ไม่ได้บอกว่าให้ทำอย่างไรทุกสภามหาวิทยาลัยก็เลยเป็น4ปี5ปีนะฮะทีนี้เป็น4ปี5ปีก็แต่งตั้งผู้รักษาราชการในตำแหน่งปัญหาอยู่ตรงนี้ฮะผู้รักษาราชการในตำแหน่งส่วนใหญ่ถ้าเป็นวาระที่2ก็คือจะแต่งตั้งจากคนซึ่งเป็นอธิการบดีที่ได้รับการสรรหาซึ่งเคยดำรงตำแหน่งมาแล้ว1วาระท่านก็อยู่ไป6เดือน1ปี2ปี3ปี5ปีแต่พอได้รับพระกรุณาโปรดเมื่อมีโปรดเกล้าแต่งตั้งแล้วเนี่ยฮะท่านนับหนึ่งใหม่ฮะไอ้5ปีไม่นับวาระที่1ท่านอยู่มัน4ปีวาระที่2ท่านรักษาการ5ปีไม่นับท่านก็อยู่มาแล้วเท่าไหร่ฮะ9ปีพอทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งมาแล้วท่านอยู่อีก4ปีรวมเป็น13ปีไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์2วาระแล้วไม่ให้เกิน2วาระต่อเนื่องเพื่อให้เป็นเจตนารมณ์ตามเจตนารมณ์นี้นะฮะผมเสนอว่าควรเพิ่มเติมข้อความเข้าไปเวลาสั้นผมไม่ขัดเกลาภาษากฎหมายให้แต่ควรเพิ่มเติมเข้าไปว่าให้นับวาระที่ท่านรักษาการในวาระที่2ถ้าหากท่านรับแต่งตั้งขอไปถึงแม้จะเป็นวาระที่1ก็ช่างนะถ้าหากท่านรับแต่งตั้งให้รักษาการก่อนที่จะมีการโปรดเกล้าให้นับวันเป็นส่วนหนึ่งของวาระ4ปีที่ท่านอยู่ในวาระรักษาการมาแล้ว1ปีถ้าได้รับโปรดเกล้าท่านอยู่อีก1บวกท่านอยู่อีกแค่3ปีบวกกับ1ก็จะเป็น4ปีนี่คืออย่างที่1นะฮะที่ผมเห็นว่าควรจะมีการเพิ่มเติมลงไปในมาตรา35ส่วนอันที่2ที่อยากจะให้เพิ่มเติมลงไปในมาตรา35ก็คือในมาตรานี้บอกว่าจะได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งไม่ต้องไม่เกิน2วาระติดต่อกันพอไม่เกิน2วาระติดต่อกันเจตนารมณ์ผมบอกแล้วว่าเขาต้องการจะให้เว้นวรรคจะไม่ได้มีอิทธิพลอยู่ตรงนั้นนานเกินไปเนี่ยและหลายมหาลัยฮะท่านก็ส่งตัวแทนของท่านคนที่ท่านคุยกันรู้เรื่องเข้าไปเป็นอธิการบดี6เดือนลาออกออกปุ๊บโอเคแล้วเราบังคับคนลาออกไม่ได้แต่ว่าทำไมถึงลาออกพอลาออกปุ๊บท่านที่เป็นมาแล้ว2วาระก็ลงสมัครแล้วก็ขออภัยสมัครเข้ารับการสรรหาสภามหาวิทยาลัยก็สรรหาคนเดิมมาเว้นไปแค่6เดือนฮะได้ขัดพรบเพราะไม่เกินสออยู่6เดือนเนี่ยท่านก็ไม่ได้ติดต่อกันแล้วผมว่าอยากจะให้ไปขัดเกลาข้อความจะว่าอย่างไรก็ได้ฮะขอให้มีข้อความซึ่งแสดงให้ชัดว่าจะต้องเว้นไปอย่างน้อย4ปีถึงแม้จะมีคนมาขั้นอยู่6เดือนน่ะไม่ว่าจะออกพ้นไปด้วยการเสียชีวิตด้วยการถูกคดีอาญาหรือด้วยการที่สภาอะไรประเมินไม่ผ่านหรือสภาอะไรถอดถอนก็ช่างออกด้วยเหตุใดก็แล้วแต่คนที่เคยอยู่มาแล้ว2วาระต้องเว้น4ปีเป็นต่อเนื่องกันมิได้เนี่ยไม่พอผมขอให้เพิ่มข้อความกรรมาธิการนะและสุดท้ายจริงๆฮะมาตรา36ที่อยากจะแก้ไขมันมีทั้งหมดการพ้นจากตำแหน่งอธิการบดีมีทั้งหมด7เหตุด้วยกันถ้าไม่นับการพ้นด้วยการครบวาระนะฮะ1ตาย2ลาออก3ในนี้เขียนว่าอายุเกิน70

0: 5ปีผมอยากจะขอให้แก้เป็นอายุไม่เกิน70ปีนะฮะเพราะว่า75ปีก็ดีถ้ามีประสบการณ์มากจะได้เอาประสบการณ์ที่มีอยู่มาช่วยในการพัฒนามหาลัยแต่ว่าคนที่ถึง75ปีนี่ผมว่าถ้าพูดถึงถ้าจำกัดแค่70ปีจะเป็นประโยชน์กับทางราชการมากกว่าผมฝากไว้ยังท่านที่จะรับแต่งตั้งเป็นกรรมาธิการไว้3ประเด็นที่พูดมากราบขอบคุณท่านประธานครับ
1: เชิญท่านเบญจมาศ
2: ค่ะเรียนท่านกราบเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันนางเบญจมาศอภัยทองสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพิจิตรกลุ่มอาชีพธุรกิจ SME ค่ะค่ะดิฉันเป็นคณะกรรมการการศึกษาของอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรมวุฒิสภาขออนุญาตใช้สไลด์ที่1นะคะวันนี้ดิฉันขออภิปรายร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในประเด็นธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยค่ะดิฉันไม่ได้คัดค้านการให้อิสระแก่มหาวิทยาลัยเพราะมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องมีความคล่องตัวในการบริหารแต่คำถามที่สำคัญคือเมื่อมหาวิทยาลัยอิสระมากขึ้นแล้วการตรวจสอบเข้มแข็งมากขึ้นด้วยหรือเปล่าคะเพราะมหาลัยคือด่านสุดท้ายในการผลิตคนออกไปทำงานให้กับประเทศดิฉันจึงขอสะท้อนปัญหาด้านธรรมาภิบาล7ประการดังนี้ค่ะขอสไลด์หน้าที่2ค่ะประการที่1ปัญหาความอิสระของสภามหาวิทยาลัยและระบบตรวจสอบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่กำกับและตรวจสอบฝ่ายบริหารแต่คำถามคือคนตรวจสอบสามารถตรวจสอบผู้บริหารได้อย่างเต็มที่จริงหรือไม่คะและอีกคำถามหนึ่งคือใครเป็นผู้ประเมินอธิการบดีและใครเป็นผู้ประเมินสภามหาวิทยาลัยอีกกรณีหนึ่งคืออธิการบดีมักมีส่วนเสนอชื่อบุคคลเข้ามาอยู่ในกรรมการสภามหาวิทยาลัยและบุคคลเหล่านั้นต้องกลับมาทำหน้าที่ตรวจสอบหรือประเมินอธิการบดีเราต้องถามว่าระบบนี้จะทำให้เกิดความอิสระในการตรวจสอบจริงหรือไม่แนวทางที่ดิฉันเสนอนะคะดิฉันขอเสนอให้กระทรวงอว.หรือร่างพรบ.นี้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินอธิการบดีและประเมินขอสไลด์หน้าที่3ค่ะประการที่2ปัญหาเรื่องสลับกันแต่งตั้งกันระหว่างมหาวิทยาลัยปัญหาที่ต้องระวังคือการหมุนเวียนหรือการสลับการแต่งตั้งบุคคลในเป็นที่ปรึกษากรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งในมหาวิทยาลัยต่างๆเช่นบุคคลจากมหาวิทยาลัยกอไปดำรงตำแหน่งในมหาวิทยาลัยขอต่อมาบุคคลจากมหาวิทยาลัยขอก็กลับมาดำรงตำแหน่งในมหาวิทยาลัยกอมีลักษณะต่างตอบแทนเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าการแต่งตั้งเกิดจากความสามารถไม่ใช่จากความสัมพันธ์ขอสไลด์ถัดไปค่ะประการที่3ปัญหาความเป็นอิสระของกระบวนการสรรหาอธิการบดีถ้ากรรมการสรรหาเป็นบุคคลที่อธิการบดีมีส่วนในฉันขอถามว่ากรรมการสรรหาจะมีความเป็นอิสระจริงหรือไม่ยิ่งถ้ากรรมการสรรหาบางคนเป็นบุคลากรภายในและหากอธิบดีคนเดิมได้รับเลือกกลับมากรรมการสรรหาอาจจะได้รับผลตอบแทนพิเศษหรือความก้าวหน้าจากอธิการบดีที่ตนเองเลือกมาหรือไม่จะเห็นว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างชัดเจนแนวทางที่ดิฉันเสนอนะคะกระทรวงอว.หรือร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ต้องกำหนดคุณสมบัติของกรรมการสรรหาต้องไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับผู้สมัครและหากเป็นบุคลากรภายในต้องมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดความเกรงใจหรือผลกระทบต่อเงินเดือนขอสไลด์ถัดไปค่ะประการที่4ปัญหาจากระบบวาระของผู้บริหารหากกำหนดให้อธิการบดีดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน2วาระหรือ8ปีอาจเกิดกรณีใกล้ครบ8ปีให้บุคคลอื่นเข้ามาเป็นอธิการบดีแทนในช่วงสั้นๆแล้วหลังจากนั้นบุคคลเดิมก็กลับมาเป็นอธิการบดีต่ออีก8ปีหรือหลังจากพ้นตำแหน่งอธิการบดีไปแล้วยังสามารถกลับมาเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยต่อได้อีก

0: จึงขอถามว่าเราจำกัดวาระเพื่อไม่ให้ผูกขาดอำนาจแล้วจะเปิดช่องให้กลับมาดำรงตำแหน่งได้อีกหรือคะแนวทางที่ดิฉันเสนอร่างพระราชบัญญัตินี้ควรกำหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขที่ชัดเจนสำหรับการกลับมาดำรงตำแหน่งอธิการบดีอีกครั้งรวมถึงนายกสภามหาวิทยาลัยและควรพิจารณาเรื่องการเปลี่ยนจากอธิการบดีไปเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยขอสไลด์ถัดไปค่ะปัญหาความโปร่งใสของค่าตอบแทนอธิการบดีและผู้บริหารปัจจุบันเงินประจำตำแหน่งของอธิการบดีแต่ละมหาลัยไม่เท่ากันบางแห่งสามารถค้นคว้าได้แต่บางแห่งไม่เปิดเผยเบื้องต้นพบว่าเงินประจำตำแหน่งอธิการบดีอยู่ในระดับ 100,000 ถึง 200,000 ต่อเดือนหรือสูงกว่านั้นถ้าเรานำไปเปรียบเทียบกับตำแหน่งสำคัญของประเทศยิ่งน่าคิดอธิการตำแหน่งสูงกว่านายกรัฐมนตรีเสียอีกค่าตอบแทนสูงไม่ใช่ปัญหาแต่มีผลงานรองรับและตรวจสอบได้แต่ถ้าค่าตอบแทนสูงหลักเกณฑ์ไม่ชัดเจนเห็นว่านี่เป็นเรื่องของธรรมาภิบาลนะคะแนวทางที่ดิฉันเสนอนะคะคือให้กระทรวงอว.กำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์สำหรับค่าตอบแทนของอธิการบดีและผู้บริหารมหาลัยให้เหมือนกันทุกมหาวิทยาลัยขอสไลด์ถัดไปค่ะประการที่6ปัญหาความเป็นธรรมในการขึ้นเงินเดือนของบุคลากรบุคลากรทั่วไปต้องมีผลงานต้องผ่านเกณฑ์ก่อนขึ้นเงินเดือนแต่คำถามคือแล้วอธิการบดีหรือผู้บริหารมีหลักเกณฑ์การขึ้นเดือนที่ชัดเจนและเป็นธรรมเช่นเดียวกันหรือไม่หากบุคลากรทั่วไปมีวงเงินจำกัดในการขึ้นเงินเดือนแต่ผู้บริหารบางกลุ่มได้รับอัตราเงินเดือนที่สูงกว่ามากดิฉันขอถามว่าระบบแบบนี้เป็นธรรมหรือไม่แนวทางการแก้ไขนะคะดิฉันขอเสนอให้กระทรวงอว.กำหนดหลักเกณฑ์การขึ้นเงินเดือนของผู้บริหารให้ชัดเจนโดยใช้ผลงานมาประเมินเป็นหลักและตรวจสอบได้เช่นเดียวกับบุคลากรทั่วไปเพื่อให้ทุกระดับได้รับความเป็นธรรมขอสไลด์ถัดไปค่ะปัญหาการมีส่วนร่วมของสังคมศิษย์เก่าและผู้ใช้บัณฑิตดิฉันมีคำถามว่าประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัยศิษย์เก่าและผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมมากเพียงพอแล้วหรือไม่บุคคลเหล่านี้ควรมีส่วนร่วมในการสรรหาและเลือกอธิการบดีรวมถึงมีตัวแทนในสภาหรือกรรมการมหาวิทยาลัยแนวทางแก้ไขดิฉันขอเสนอให้กระทรวงอว.หรือร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ทบทวนองค์ประกอบของมหาวิทยาลัยรวมถึงคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีโดยเพิ่มบทบาทของผู้แทนสังคมศิษย์เก่าและผู้ใช้บัณฑิตให้มากขึ้นขอสไลด์ถัดไปค่ะข้อเสนอระดับโครงสร้างดิฉันเห็นไม่ที่จะเปลี่ยนแนวคิดพ.ร.บ.ประจำแต่ละมหาวิทยาลัยไปเป็นพ.ร.บ.รายกลุ่มเหมือนเช่นพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏหรือพ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชนซึ่งมีอยู่แล้วถ้าเป็นพ.ร.บ.รายกลุ่มจะสามารถปรับปรุงกฎหมายครั้งเดียวและใช้กับมหาวิทยาลัยทั้งกลุ่มไม่ต้องแก้พระราชบัญญัติทีละแห่งทำให้กฎหมายมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวตามยุคสมัยได้มากขึ้นดิฉันจึงอยากฝากคำถามไปยังกระทรวงอว.ว่าถ้ามหาวิทยาลัยมีอิสระมากขึ้นแต่เมื่อเกิดปัญหากระทรวงอว.บอกว่าเขาจะเป็นคนรับผิดชอบต่อระบบอุดมศึกษาของประเทศดิฉันขอฝากข้อเสนอนี้เพื่อให้กระทรวงอว.นำไปพิจารณาอย่างจริงจังนะคะขอบคุณค่ะ
1: เชิญท่านนันทนานันทวโรภาสครับเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนันทนานันทวโรภาสสมาชิกวุฒิสภาร่างพรบนี้คือการดำเนินการให้เทคโนโลยีราชมงคลทั้งหลายออกจากระบบราชการไปเป็นสถาบันในกำกับของรัฐเราจึงต้องตั้งคำถามว่ามหาลัยออกนอกระบบแล้วคุณภาพการศึกษาดีขึ้นหรือแย่ลงคำตอบที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่สุดเราสามารถไปหาได้ในรายงานประจำปีของ World Competitive Ranking ของ IMD ตามรายงานในปี2024ความสามารถในการแข่งขัน25จาก60

7ประเทศแต่จุดอ่อนที่สุดของประเทศ5อันดับก็คืออันดับ1สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเราอยู่อันดับที่55ด้านการศึกษาเราอยู่อันดับที่54จาก67ประเทศปัญหาความขัดแย้งทางการ47ประสิทธิภาพของผลผลิตลำดับที่42และโครงสร้างพื้นที่40ซึ่งข้อมูลนี้ก็สอดรับกับการประเมินและการวิเคราะห์ของสถาบันอื่นๆเช่นธนาคารโลกและ IMF ซึ่งมักจะชี้อยู่เสมอว่าปัญหาด้านการศึกษาทักษะแรงงานการวิจัยและไทยมีปัญหาแข่งขันกับต่างประเทศได้ยากเรามาดูการจัดลำดับการศึกษาระดับ Higher Education ที่จัดไว้ในปี2025เราพบว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลำดับที่ดีที่สุดของประเทศไทยอยู่ลำดับ600ถึง800มหิดล600ถึง800เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี800ถึง 1,000 เราอาจจะนึกไม่ออกลองมาเทียบกับประเทศสิงคโปร์ NUS ติดอันดับ8ของโลกส่วนในอาเซียนสิงคโปร์มาเลเซียเวียดนามมีอันดับเหนือกว่าไทยทั้งหมดด้อยของระบบการศึกษาไทยซึ่งมีปัญหาหลักๆคือ 1. ปัญหาการเรียนในระดับอุดมศึกษาไม่สอนถามแต่สอนให้ท่องจำไม่สอนทักษะการสื่อสารการเขียนการอ่านการพูดการจับประเด็นไม่สอนให้คนรักการอ่านสถิติการอ่านของคนไทยปีละ8บรรทัดมันจึงทำให้เราจับความไม่เป็นไม่สอนให้คนตั้งคำถามไม่เอ๊ะไม่สงสัยมักจะอ๋อมากกว่าอ๋อมากๆก็เออไปตัวอย่างโต๊ะกลมสีแดงเขาบอกว่าเป็นโต๊ะถวายอาหารก็เชื่อโดยไม่ต้องสงสัยอะไรเลยของครูอาจารย์ครูกลายเป็นอาชีพที่ไม่คนที่ไม่มีอะไรจะทำถึงจะเลือกมาเป็นเราต้องปรับวิธีคิดใหม่คนที่จะมาเป็นครูต้องเป็นคนที่เรียนเก่งได้คะแนนลำดับต้นๆไม่ใช่บวยๆซึ่งพอมาเป็นครูแล้วยังต้องเจอกับงานธุรการประกันคุณภาพทำกันจนเป็นงานหลักแทนการสอนซึ่งมันก็ทำให้การเรียนการสอนของเรานั้นไม่มีคุณภาพเมื่อเราได้คนที่มีระดับคุณภาพสูงหรือที่เรียกว่าระดับครีมมาเป็นครูก็ต้องปรับค่าตอบแทนของเขาให้สูงตามเช่นเดียวกับประเทศในตะวันตกไม่ใช่ทำงานหลักล้านได้เงินเดือนหลักร้อยและนี่คือปัญหาที่ IMF สรุปว่านี่คือจุดตัวฉุดการดังนั้นดิฉันเองจึงไม่เห็นว่าการออกนอกระบบนั้นจะช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาอย่างไรแต่ถึงแม้จะไม่เห็นด้วยแต่ก็คิดว่าคงไม่อาจทัดทานการออกนอกระบบได้เนื่องจากรัฐบาลถังแตกก็ต้องหาเงินกันเองดังนั้นก็ต้องพัฒนาระบบการศึกษาให้มีคุณภาพปัญหาสำคัญอีกประการหนึ่งที่เราพบกันก็คือเราต้องไม่ทำให้สถาบันการศึกษาเป็นแดนสนธยาเป็นขุมกำลังของผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นนายกสภากรรมการสภาอธิการบดีเราจึงควรจำกัดวาระการดำรงตำแหน่งเช่นเดียวกับผู้บริหารในสถาบันสำคัญคือดำรงตำแหน่งอยู่ในวาระไม่เกิน2วาระเขียนซ่อนเอาไว้ไม่สามารถดำรงตำแหน่งติดต่อกัน2วาระหมายความว่าอะไรฮะเป็นมา2แล้วเว้น1กลับไปกินไปเป็นต่อได้อีก2เป็นกันจนแก่ตายไปข้างนึงเลยเพราะฉะนั้นไม่ซึ่งในส่วนของอายุของผู้บริหารทำไมดิฉันถึงจะต้องค

0: ต้องมีอายุน้อยในนี้เนี่ยแก้ไปแล้วไม่เกิน75เหลือไม่เกิน70อันนี้ก็เห็นด้วยแต่ที่จริงแล้วเนี่ยการศึกษาสมัยใหม่เนี่ยมันต้องแข่งกับ AI คนแล้วทำยังไงระบบการศึกษาระดับปริญญาที่คนรุ่นใหม่จะเรียนเพราะตอนนี้คนรุ่นใหม่เขาไม่สนใจจะเรียนปริญญากันแล้วดังนั้นผู้บริหารที่สูงวัยจึงไม่สอดคล้องกับการปรับตัวในยุค AI อาจารย์ผู้สูงวัยยังมีคุณค่าในแง่ของการสอนแต่ในแง่ของการบริหารควรสงวนไว้ให้คนรุ่นใหม่เพื่อแข่งขันกับโลกได้นอกจากนั้นการออกนอกระบบต้องไม่ทำให้นักศึกษาได้รับผลกระทบในการจ่ายค่าเรียนเนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบมีแนวโน้มที่จะปรับค่าเรียนสูงขึ้นหรือทำโครงการพิเศษเกิดขึ้นมากมายซึ่งผลกระทบนี้ในที่สุดจะกลายเป็นภาระของผู้เรียนและกีดกันให้คนในที่สุดประการสุดท้ายเพื่อที่จะให้สถาบันอุดมศึกษาของเรามีเอกลักษณ์เทคโนโลยีราชมงคลจึงควรกำหนดเข็มมุ่งให้ชัดเจนเน้นไปทางด้านการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีเป็นสำคัญไม่ควรจะไปเปิดด้านสังคมศาสตร์ทำให้สถาบันเทคโนโลยีมีเทคโนโลยีอย่างแท้จริงนี่ก็จะทำให้มหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาของไทยนั้นมีเอกลักษณ์แล้วรู้ว่าใครจะฝากข้อคิดทั้งหมดนี้ไว้สำหรับสถาบันการศึกษาที่กำลังจะออกนอกระบบทั้งหมดค่ะขอบคุณค่ะ
1: เชิญท่านกลับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมนายชินโชติแสงสังสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพระนครศรีอยุธยากลุ่ม7กลุ่มผู้ใช้แรงงานผมขอย้ำนะครับว่าผมเป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงานทั้งร่างกายแล้วก็วิญญาณเพราะสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้มันเกี่ยวข้องกับคำว่าผู้ใช้แรงงานท่านประธานครับการออกนอกระบบขององค์กรต่างๆของหน่วยราชการวันนี้ผมสนับสนุนครับเป็นความคิดที่ทันสมัยทันยุคทันเหตุการณ์ผมเห็นด้วยกับการที่จะเป็นองค์กรอิสระหรือออกนอกระบบมันเป็นความคล่องตัวมันเป็นกลยุทธ์หนึ่งของเชิงธุรกิจมหาลัยก็คือธุรกิจมหาลัยเอกชนวันนี้ผมเองในฐานะที่เป็นประธานอนุประกันสังคมผมก็รณรงค์ให้สำนักงานประกันสังคมในหน่วยลงทุนนั้นออกนอกระบบเพื่อที่จะคล่องตัวในการบริหารจัดการคล่องตัวในการลงทุนแต่ท่านประธานครับผมเห็นการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมาตรา13เขียนไว้ว่าคุ้มครองแรงงานและพรบ.แรงงานสัมพันธ์มาใช้นั่นก็แปลว่าลูกจ้างหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยนี้จะไม่อยู่ภายใต้การบังคับของพรบ.คุ้มครองแรงงานพรบ.แรงงานสัมพันธ์ท่านแปลเป็นอื่นไม่ได้ครับแปลได้อย่างเดียวว่ามหาลัยนี้จำกัดสิทธิ์และไม่ต้องการให้พนักงานรวมแต่รองรับการรวมตัวกันมันมีหลายประเภทครับท่านประธานครับคน5คน8คน10คนรวมตัวกันจะใช้ชื่อว่าอะไรก็ได้ครับแต่ไปจดทะเบียน

0: เป็นไม่ได้แต่สิทธิขั้นพื้นฐานความเป็นมนุษย์ความเป็นลูกจ้างในการรวมตัวกันในทั่วโลกเขายอมรับหมดครับในการจดทะเบียนสหภาพแรงงานมีพรบแรงงานสำมารองรับท่านลดคุณค่าความเป็นมนุษย์ความเป็นคนราชการกระทรวงทบวงกรมทหารตำรวจทั้งหลายเขาไม่ให้จัดตั้งสหภาพแรงงานอันนี้มีเหตุผลมันยาวผมอธิบายไม่ได้แต่นี่มหาลัยแล้วจะออกนอกระบบแต่ท่านจำกัดสิทธิ์ขั้นพื้นฐานความเป็นมนุษย์ของการรวมตัวกันอนุสัญญา IOฉบับที่87และ98ได้ให้การลงนามยอมรับก็จริงแต่ประเทศบ้านใกล้เคียงเราทุกวันนี้เขาก็ให้ลูกจ้างจัดตั้งสหภาพแรงงานท่านประธานครับนี่มหาลัยเป็นบุคลากรชั้นสูงเป็นที่ยอมรับของคนอีกระดับหนึ่งผมเศร้าใจครับท่านจำกัดว่าไม่ให้ลูกจ้างหรือบุคลากรของท่านเนี่ยอยู่ในพรบคุ้มครองแรงงาน2518ในพรบคุ้มครองขอโทษทีในพรบคุ้มครองแรงงาน2541และพรบแรงงานสัมพันธ์2518เมื่อกี้ผมพูดสับกันขออภัยนี่มหาลัยนะครับถ้าเป็นโรงงานผลิตปี๊บผลิตกระป๋องผลิตตะปูหรือเป็นโรงงานอะแปะอะซิมอะซอเล็กๆตึกห้องแถวใจเลยครับผมถามอาจารย์มหาลัยท่านกลัวอะไรครับกับสหภาพแรงงานยุคนี้ใครกลัวสหภาพหรือรังเกียจเชยมากโบราณมากความคิดล้าธุรกิจขนาดใหญ่ๆของประเทศไทยมหาเศรษฐีทั้งหลายของประเทศไทยผมยกตัวอย่างก็ได้ครับอย่าง CP อย่างธนาคารอย่างมหาอย่างโรงงานเขาควรต้องกลัวสหภาพแรงงานด้วยซ้ำแต่ท่านเป็นมหาลัยท่านเขียนจำกัดไว้ชัดเลยว่าไม่ให้อยู่ในพรบคุ้มครอง41ตำบล2518เดี๋ยวท่านคงอ้างครับว่านั่นอย่างนั้นอย่างนี้ให้รวมตัวกันได้อย่างนั้นงี้ผมเข้าใจครับวันนี้หน่วยงานของรัฐก็มีลูกจ้างที่ไม่ได้เป็นลูกที่ไม่ได้เป็นราชการเขาก็รวมตัวกันแต่กฎหมายมันไม่ยอมรับมันจัดตั้งเป็นสภาแรงงานไม่ได้แต่นี่มหาลัยบุคคลชั้นสูงของประเทศอาจารย์มหาลัยหลายคนเป็นคนที่อยู่ข้างลูกจ้างด้วยซ้ำแต่นี่มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเขียนกันไว้เลยว่าไม่ให้อยู่ในพรบคุ้มครองไม่ให้อยู่ในพรบไม่สบายใจและเห็นว่ามหาลัยในประเทศไทยไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างมหาลัยท่านไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างมหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
1: ศรีเจริญคุณครับ
2: กับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับผมนายมังกรศรีเจริญคุณสมาชิกวุฒิสภากลุ่มผู้ประกอบการจากเทศบาลเมืองน่านอำเภอเมืองจังหวัดน่านครับผมขอร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเรื่องของการออกนอกระบบเพื่อ

0: เห็นด้วยนะครับ
1: กับการออกนอกระบบจากส่วนราชการมาเป็นส่วนของกำกับดูแลของรัฐตัวผมเองก็จบในระดับปริญญาตรีก็จบมามีเรื่องที่น่าชื่นชมก่อนหน้านี้ของนักอดีตนักศึกษาหรือรุ่นพี่นะครับของมหาวิทยาลัยธัญบุรีในอดีตก็ชื่อมหาวิทยาลัยเรียกว่าชมนะครับมีที่ผมรู้จักก็หลายท่านมีวิศวกรเก่งๆนะฮะเป็นข้าราชการหรือทำงานในบริษัทเอกชนที่ผมได้เจอผมเรื่องรับเหมาก่อสร้างผมก็จะคลุกคลีกับวิศวกรหรือสถาปนิกแล้วผมก็ได้สอบถามว่าท่านจบที่ไหนมาบางทีผมก็นึกว่าจบจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงบอกว่าผมจบคลอง6ก็ชื่นชมนะฮะชื่นชมนะครับชื่นชมทั้งอาจารย์ด้วยนะครับที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้อดีตนักศึกษานะครับได้มีประกอบอาชีพและมีชื่อเสียงนะครับผมมีข้อสังเกตอยู่3มาตรานะครับ14อธิการบดีรองอธิการบดีผู้ช่วยอธิการบดีจะแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่ใครก็ได้ตรงนี้โดยปกติแล้วเนี่ยคณาจารย์หรือเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยนะครับที่ได้เคยทำงานในการทำงานกับองค์กรนั้นๆนะขึ้นเป็นรองอธิการบดีหรืออธิการบดีอันนี้ผมขอตั้งข้อสังเกตอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการบริหารเกิดขึ้นก็ได้วรรค2นะครับในมาตรา34รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลจำนวนไม่เกินกึ่งหนึ่งทั้งอาจารย์ภายในและบุคคลภายนอกมากันอย่างละครึ่งไปแล้วเนี่ยเท่าที่ทราบจากข้อมูลในอดีตเนี่ยหรือบุคลากรภายในของรัฐจะมีอัตราส่วนที่มากกว่าถ้าแบ่งเป็น5ส่วนอาจจะเป็น3ใน5ถ้าเป็น3ส่วนก็จะเป็น2ใน3และบุคคลภายนอกก็จะเป็นแค่1ส่วนถ้ามี3ส่วนครับอันนี้ก็ต้องขอตั้งข้อสังเกตไว้นะครับในมาตราอธิการบดีมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ4ปีตรงนี้ก็คงจะเหมือนกับท่านสมาชิกวุฒิสภาทั้ง2ท่านก่อนหน้านี้ในเรื่องของการดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่เกินท่านเป็นมาแล้วเนี่ย2ปีท่านเป็นใหม่อีก4ปีวาระที่1วาระที่2อีก4ปีรวมกับของเดิมอีก2ปีก็เป็น10ปีนะฮะอันนี้อาจจะเกิดระบบอุปถัมภ์ขึ้นภายในก็ได้นะครับซึ่งถ้าระบุไปเลยว่า2ปีมาแล้วก็บวกอีก2ปีก็เป็น4ปีก็คือวาระที่1ถ้าท่านเป็นต่อเนื่องวาระที่2ก็เป็นอีก4ปีนะครับในมาตรา36การพ้นจากตำแหน่งตามวาระของอธิการบดีในวงเล็บ3ก็คือมีอายุครบ75ปีฮะซึ่งขออนุญาตครับมีความกังวลเรื่องสุขภาพครับเพราะการเป็นอธิการบดีในมหาวิทยาลัยในเรื่องของการบริหารเนี่ยปัจจุบันเทคโนโลยีได้ก้าวหน้าขึ้นไปเป็นอย่างมากที่70ปีนะครับแต่ในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ในวงเล็บ3เขียนไว้ว่า

0: ที่มาจากการเลือกมาครึ่งหนึ่งซึ่งเราลองมาหมดแล้วครับวันนี้ผมเชื่อนะว่าหลายๆท่านครับมาถูกทางแล้วก็เป็นสิ่งที่เราพัฒนาด้วยกันได้ที่จะเดินหน้ากลับไปซึ่งผมเชื่อนะว่ามันเป็นการที่เราแสวงหารูปแบบที่ถูกต้องกันอยู่ที่เกิดขึ้นดังนั้นครับเมื่อมันมีผิดพลาดอะไรตรงไหนถึงอยากจะกราบเรียนว่าเราควรจะปรับปรุงในสิ่งที่จะเดินหน้ากลับไปตอนนี้เดินงานในการทำงานกันและวันนี้เองก็เป็นตัวอย่างของกฎหมายหลายฉบับ6-7ฉบับที่ผ่านมาเนี่ยเป็นผลพวงของรัฐธรรมนูญ60ผมก็เชื่อนะว่าสิ่งดีเหล่านี้นะครับจะเป็นสิ่งที่พวกเราทั้งสมาชิกกันอยู่ตรงนี้เนี่ยจะได้ทำงานแล้วก็เดินหน้ากันต่อไปวันนี้ก็ต้องขออนุญาตขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับซึ่งได้เห็นดีเห็นงามเห็นชอบกับรัฐธรรมนูญ60ซึ่งเราสามารถไม่ต้องย้อนกลับไปเหมือนเดิมกราบขอบคุณครับ
1: ขอเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีและผู้ชี้แจงตอบชี้แจง
2: ประธานครับผมขอเวลาถ้าไม่ให้ตอนนี้ผมจะขอหลังจากท่านรัฐมนตรีก็ได้มีความจำเป็นต้องพูดสัก3นาทีครับ
1: เอาเชิญแถลงท่านวิปลาเลยครับเชิญท่านรัฐมนตรีรอสักครู่ครับเชิญครับเชิญครับ
2: ครับกราบขอบคุณท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพผมนายวิวัฒน์รุ่งแก้วสมาชิกวุฒิสภากลุ่มที่3ด้านการศึกษาจากจังหวัดศรีสะเกษที่ผมลุกขึ้นมาพูดรอบ2นี่จะเป็นครั้งแรกที่ได้ทำแบบนี้แต่ว่าลุกขึ้นมาพูดช้าเพราะว่าผมต้องการความชัดเจนถูกต้องของข้อมูลผมจึงกลับไปเปิดดูการถ่ายทอดสดที่เรากำลังพูดอยู่ตอนนี้ย้อนหลังเวลาเราพูดทุกครั้งนะอย่างผมพูดคราวนี้เนี่ยนาฬิกาก็จะขึ้นเริ่มจาก8นาทีพอถอยหลังมาตอนนี้เป็นเถิดมาถึง7นาฬิกา25วิ24วิ23ไปเรื่อยที่หลังจากผมอภิปรายเสร็จมีท่านสมาชิกวุฒิสภาท่านหนึ่งได้อภิปรายหลังจากผมประมาณผมไปดูนาฬิกาที่เวลาที่ท่านพูดเนี่ยคือช่วงนาฬิกาถอยหลังไปถึงนะ4นาที48วินาทีไปดีท่านได้พูดประโยคหนึ่งผมจดมาด้วยเนาะท่านบอกว่าครูกลายเป็นอาชีพที่จึงมาเป็นแล้วก็มีข้อความหลายข้อความต่อเนื่องไปลักษณะคล้ายๆกันแต่ผมเน้นไปที่คำว่าที่ไม่มีอะไรจะทำจึงมาเป็นครูคำพูดที่ปรากฏอยู่ในนาทีที่ถอยหลังที่4นาที48วินาทีผมจะกราบเรียนอย่างนี้นะครับถ้าผมไม่ได้ลุกขึ้นมาอภิปรายผมกลับบ้านผมจะถูกครูทั้งประเทศด่าว่าทำไมนั่งอยู่ในสภาให้คนมาดูถูกดูแคลนครูแล้วไม่ลุกขึ้นมาชี้แจงผมจึงชี้แจงว่าจริงๆแล้วนะฮะคนเป็นครูถึงไม่ใช่คนที่สอบได้ที่หนึ่งของประเทศแต่ก็ไม่ใช่คนที่ครูบาอาจารย์ที่สอนผมมานะฮะหลายท่านผมมาจากศรีสะเกษหลายท่านเป็นนักเรียนที่สอบได้ถ้าจะเอ่ยชื่อก็คงไม่เป็นไรเป็นการชื่นชมครูบาอาจารย์เช่นท่านอาจารย์สมพรเทศบำรุงอาจารย์สุกัญญาทรัพย์เจริญอาจารย์สนิทตีลาอาจารย์เพ็งแสนโสมและอีกหลายท่านส่วนผมถึงจะไม่ได้เป็นที่หนึ่งผมก็อยู่อันดับต้นๆของจังหวัดเพราะจริงไม่ใช่คนที่ไปไหนไม่ได้แล้วมาเป็นครูและผมเชื่อว่าครูบาอาจารย์หลายๆคนของประเทศไทยให้กับผมไม่ต้องการคำขอโทษผมไม่ต้องการแคมแก้ตัวแต่ถ้าบอกว่าไม่ได้พูดลองกลับย้อนกลับไปดูคำอภิปรายในนาทีที่ถอยหลัง4นาที48วินาทีถึง4นาที30วินาทีขอเรียนชี้แจงเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของคนเป็นครูครับกราบขอบคุณท่านประธานครับ
1: ครับก็เชิญท่าน
3: ขออนุญาตใช้สิทธิ์พาดพิงค่ะ
1: ไม่ได้พาดพิงอะไรไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะครับเมื่อกี้ผม
3: แต่เดี๋ยวพูดคำนั้นไงฮะ
1: ผมกำลังจะห้ามเขาท่านอยู่ว่าท่านพูดประเด็นไหนนะครับเผื่อท่านจบซะแล้วครับ
3: เพราะฉะนั้นดิฉันใช้สิทธิ์พาดพิงได้ใช่ไหมคะท่านประธานคือดิฉันจะพูดให้เข้าใจให้ดิฉันเป็นครูเป็นอาจารย์แล้ว

0: ท่านเองเนี่ย
1: ท่านอาจารย์นันทนาครับที่ท่านอะไรวิวัฒน์ลุงแก้วพูดถึงเนี่ยท่านก็ไม่เอ่ยชื่อเขานะเป็นการเอ่ยชื่ออาชีพตามร่างพระราชบัญญัติเท่านั้นผมดูรอยดูแล้วก็ฟังอยู่ว่ามันไม่ใช่เรื่องไปเกี่ยวพาดพิงอะไรลุกขึ้นมาผมก็ดูว่าท่านจะพูดประเด็นไหนความจริงไม่ได้พาดพิงถึงท่านวิวัฒน์นะครับผมว่าเราจบแค่นี้ดีกว่านะคร
0: ับ ท่านประธานคะหนึ่งลุกขึ้นมาแล้วพูดว่ามีสว.ท่านหนึ่งได้พูดคำนี้ซึ่งเป็นคำพูดของดิฉันค่ะดิฉันรับผิดชอบคำพูดของดิฉันเพราะฉะนั้นท่านประธานจะบอกว่าไม่ได้พาดพิงอันวินิจฉัยใหม่ค่ะแล้วดิฉันไม่ได้ตอบโต้เพื่อที่จะสร้างความขัดแย้งแต่ดิฉันจะพูดในฐานะที่ดิฉันเป็นครูค่ะแล้วดิฉันไม่ได้มีความหมายไม่ได้ที่จะพูดถึงในสิ่งที่สว.ท่านนั้นพยายามที่จะกอดใช้สิทธิพาดพิงนะคะท่านประธานคะเดี๋ยวนันทนานันทวโรภาสค่ะตามที่ได้มีสมาชิกท่านหนึ่งได้กล่าวถึงคำพูดของดิฉันว่าคนที่มาเป็นครูเพราะว่าไม่รู้จะทำอาชีพอะไรภาพฟังทั้งหมดแล้วใช้วิจารณญาณแล้วใช้ควรจะวินิจฉัยสิ่งที่เรียนพูดได้ชัดเจนเรียนพูดว่าคนที่ทำงานเป็นครูนั้นเนี่ยรายได้ทำงานหลักล้านรายได้หลักร้อยเรียนกำลังเรียกร้องสวัสดิการให้กับคนที่เป็นครูคนที่เป็นอาจารย์และเรียนก็เป็นครูและเรียนก็พูดถึงเรื่องการทำงานหนักของครูแต่รายได้น้อยเดือนจึงบอกว่าคนที่เขามาทำตรงนี้เขาไม่ได้ประโยชน์ปรับสวัสดิการให้เขาได้สวัสดิการที่ดีเราก็จะได้คนที่มีความรู้ความสามารถเพื่อที่จะมาสอนเป็นแม่พิมพ์ของชาติถ้าเผื่อว่าใช้สมองแล้วก็วิเคราะห์สิ่งที่เดือนไม่ได้ด้อยค่าอาชีพซึ่งเดือนเป็นเพราะเดือนเป็นครูขอบคุณค่ะท่านประธานคะ
1: ขอบคุณครับเชิญท่านรัฐมนตรีและผู้ชี้แจงตอบชี้แจงครับ
2: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพดิฉันทันตแพทย์หญิงศิษารัฐมนตรีนะคะวันนี้ในฐานะหนึ่งก็คือเป็นผู้ชี้แจงค่ะต้องขอบอกตรงๆว่าวันนี้ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรตินะคะที่ได้มาที่ห้องจันทราดิฉันได้ยืนอยู่ที่ห้องสุริยันในการนำเสนอร่างพรบ.มทร.ธัญบุรีนะคะกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ดิฉันได้มีโอกาสมาพบกับทางท่านวุฒิสภานะคะท่านผู้ทรงเกียรติแต่บรรยากาศไม่เหมือนกันเลยค่ะท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ผ่านร่างพรบ.มทร.ธัญบุรีด้วยผู้ไม่เห็นชอบ0ท่านค่ะตั้งแต่วาระที่1ในวาระที่2 3วาระที่3ก็คือไม่มีผู้ที่ไม่เห็นด้วยนะคะก็พูดง่ายๆว่ามีการเห็นชอบในร่างนี้อย่างเอกฉันท์ถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าในคณะกรรมการวิสามัญเราได้นำสิ่งที่ท่านวุฒิสภาวุฒิสมาชิกหลายท่านได้ตั้งบนเราได้เอาไปพูดหมดค่ะได้เอาไปพิจารณาในวาระของในส่วนของกรรมการวิสามัยซึ่งอาจจะแนบมาในร่างพรบที่อยากจะให้ทั้งท่านวุฒิสมาชิกทุกท่านนะคะได้มีโอกาสได้ลองไล่เรียงไปนะคะทีนี้ในส่วนขององค์ประกอบต่างๆถามว่าการที่ออกนอกระบบนี้เพื่ออะไรก็เพื่อความคล่องตัวขึ้นนะคะเพื่อให้การบริหารคนบริหารงบประมาณที่สำคัญคืองานวิชาการเราต้องยอมรับว่ามทร.ธัญบุรีเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นเรื่องนวัตกรรมเทคโนโลยีซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราเองด้วยรัฐบาลเองมีนโยบายที่จะมุ่งเน้นเอาวิทยาศาสตร์นวัตกรรมนะคะโดยเฉพาะทางกระทรวงอว.เรามีนโยบายสยามซิลิก้าซึ่งท่านรองนายกศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ได้พยายามจะทำให้ประเทศไทยมีอีโคซิสเต็มเหมาะกับการทำ

0: เซมิคอนดักเตอร์แล้วก็ใช้มหาวิทยาลัยเป็นแกนกลางในการที่จะผลิตบุคลากรแล้วก็สามารถสร้างรายได้ได้นะคะสิ่งเหล่านี้จำเป็นที่จะต้องให้มหาวิทยาลัยมีความคล่องตัวขึ้นแล้วก็มทล.ธัญบุรีเป็นมหาวิทยาลัยที่ตรงตามวัตถุประสงค์ที่จะสามารถเป็นทับหน้านะคะของบุคลากรของเราค่ะในยุคนี้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะมีความทันสมัยขึ้นนะคะแล้วก็มีการแก้ไขไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับองค์ประกอบสภามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องหลักธรรมภิบาลเปิดกว้างคุณสมบัติอธิการบดีคณบดีไม่จำกัดเฉพาะผู้จบมทร.ธัญบุรีนะคะมีการรองรับปริญญาร่วมซึ่งเป็นที่มาของคำว่าสถาบันชั้นสูงหรือสถาบันอื่นซึ่งเราต้องการให้ learning ก็คือสามารถที่จะมีอนุปริญญาได้ใครก็ได้เข้ามาในมหาวิทยาลัยสามารถมาคุยกับนักศึกษาได้นะคะมาดูเรื่องผู้ประกอบการสามารถที่จะมาส่งเสริมสตาร์ทอัพในมหาวิทยาลัยได้สิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเราต้องให้คน เป็นที่การศึกษาแบบ lifelong learning นะคะค่ะสิ่งเหล่านี้เราเองเราเพิ่มตำแหน่งที่จะยุบเลิกให้เปลี่ยนผ่านอย่างมีความครบถ้วนนะคะก็เป็นความกังวลที่ทราบว่าทางท่านวุฒิสมาชิกหลายท่านได้กังวลดิฉันก็ถือโอกาสชี้แจงในฐานะเป็นประธานกรรมธิการวิสามัญแล้วก็มีโอกาสได้มาชี้แจงแทนคณะรัฐมนตรีในวันนี้ด้วยนะคะทีนี้ในส่วนของผู้ชี้แจงอื่นก็คือจะเป็นทางมทล.ธัญบุรีนะคะท่านอธิการบดีมาแล้วก็ในส่วนของกระทรวงอว.ก็คือในเรื่องของฝ่ายชี้แจงเพิ่มเติมในรายละเอียดต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธาน
1: กราบเรียนท่านประธานสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพครับกระผมรองศาสตราจารย์สมหมายผิวสะอาดอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอกราบขอบพระคุณท่านสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านนะครับที่ได้อภิปรายและก็ให้คำแนะนำซึ่งจะนำไปพิจารณาในคณะกรรมาธิการนะครับและจะเป็นข้อที่จะตอบในข้อกังวลข้อต่างๆนะครับครับในส่วนของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องผมขออนุญาตตอบในส่วน2ข้อแรกนะครับที่ค่อนข้างจะมีความสำคัญข้อที่1ก็คือในนามของคำวันที่15กันยายน2531เป็นวันที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้พระราชทานนามให้กับมหาวิทยาลัยของเราว่าสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลและเมื่อปรับเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่18มกราคม2548เราก็ได้รับนามว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีซึ่งเรานับว่าวันที่15กันยายนก็คือวันพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญหรือเรียกว่าวันราชมงคลซึ่งความหมายของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลที่ได้รับการตั้งมานะครับตั้งแต่วันแรกนั้นมีความหมายว่าสถาบันอุดมศึกษาอันเป็นมงคลแห่งพระราชาซึ่งนามนี้มีความสำคัญกับพวกเราชาวราชมงคลทั้ง9ราชมงคลเป็นอย่างยิ่งดังนั้นด้วยปณิธานของพวกเราที่อยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทั้งคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาและศิษย์เก่าเราให้ความสำคัญกับคำนี้ปณิธานของเราเมื่อพัฒนานะครับเราไม่ได้ตั้งมหาวิทยาลัยใหม่แต่พัฒนาจากมหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในกำกับของรัฐที่เรามักจะใช้คำว่าออกนอกระบบแต่ในมหาวิทยาลัยนั้นเราจะใช้คำว่าเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐเราจะไม่ตัดคำว่าราชมงคลโดยเด็ดขาดครับนี่คือความยืนหยัดที่มหาวิทยาลัยมีปณิธานในการตอบสนองปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับในส่วนที่2ที่ทางท่านสมาชิกได้มีความกังวลในเรื่องของการขึ้นค่าเทอมเมื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแล้วจะต้องพึ่งตัวเองนะครับในความเป็นจริงนั้นการสนับสนุนจากรัฐบาลประกอบและค่าใช้จ่ายต่างๆสำหรับการจัดการศึกษายังคงเป็นเช่นเดิมแต่มหาวิทยาลัยมีโอกาสที่จะใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและความรู้ของมหาวิทยาลัย

0: ไรที่จะสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยแล้วตอบแทนลงไปยังนักศึกษาดังนั้นนะครับเราจึงกำหนดไว้ตั้งแต่วันแรกเลยที่ในกำกับของรัฐว่าใน5ปีจะต้องไม่มีการขึ้นค่าเทอมและหลังจาก5ปีนั้นหากจะมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนค่าเทอมซึ่งจะพิจารณากันทุก5ปีจะต้องไม่เกิน 10% ของค่าเทอมเพื่อไม่ให้เป็นการแบกรับภาระกับนักศึกษาและของทุนการศึกษานั้นมหาวิทยาลัยจัดทุนการศึกษาซึ่งเรายอมรับว่านักศึกษาที่เรียนที่ราชมงคลไม่ใช่นักศึกษาที่มีฐานะที่ดีแต่เขาเป็นนักศึกษาที่มีความสามารถมีความเก่งกาจในวิชาชีพดังนั้นเราจะต้องจัดสรรทุนการศึกษาซึ่งก็จะเป็นทุนของมหาวิทยาลัยเราใช้เวลาพิจารณานะครับในการจัดตั้งพรบของเราที่จะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐมาตั้งแต่ปี2561ก็มั่นใจว่าเราพิจารณาอย่างรอบคอบและมีความพร้อมในการที่จะพัฒนาการบอลตอบรับต่อการพัฒนาประเทศและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปครับผมขออนุญาตชี้แจงใน2ส่วนในเบื้องต้นในส่วนอื่นนั้นจะชี้แจงในคณะกรรมาธิการครับกราบขอบพระคุณครับ
1: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับกับผมนายสุภัทรบุญส่งนะครับผู้แทนจากกระทรวงอว.นะครับจะอนุญาตชี้แจงประเด็นที่ท่านสมาชิกได้กรุณาให้คำแนะนำแล้วก็มีข้อสังเกตไว้นะครับในส่วนของอว.เองนะครับในเรื่องของการปรับเปลี่ยนสถานภาพมาได้ที่เป็นกับนั้นเรามุ่งเน้นนะครับให้การระบบบริหารจัดการภาครัฐเนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับพัฒนาจากส่วนราชการไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับอันนี้ก็เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ยุทธศาสตร์ชาตินะครับในการเพิ่มประสิทธิภาพนั้นก็เพื่อให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนั้นเนี่ยสามารถพัฒนาระบบบริหารจัดการที่เป็นของตัวเองนะครับมีความอิสระมีความของการพัฒนาประสิทธิภาพเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการบริหารนั้นก็คือเพื่อให้คุณภาพการศึกษานั้นดียิ่งขึ้นนะครับมีความเป็นเลิศทางวิชาการนะครับและทางวิชาชีพผู้สำเร็จการศึกษาหรือบัณฑิตนั้นสามารถนำวิชาความรู้ที่ร่ำเรียนได้เนี่ยไปสามารถประกอบอาชีพได้นะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับมีศักยภาพในการแข่งขันสูงขึ้นนะครับในเรื่องของคนที่ทำงานในมหาวิทยาลัยนะครับคณาจารย์ประจำบุคลากรสายสนับสนุนต่างๆเนี่ยในเนื้อหาสาระของพระราชบัญญัติเนี่ยก็จะมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนเนี่ยมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยนะครับอาจารย์ได้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีในการเป็นอาจารย์ที่บุคลากรสายสนับสนุนก็ได้ทำงานเต็มตามศักยภาพของตัวเองที่มีนะครับระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยนะครับในส่วนของกระทรวงอว.ที่พยายามผลักดันในไปทำให้ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเนี่ยเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลนะครับเน้นการมีส่วนร่วมมากที่สุดเน้นคุณธรรมจริยธรรมนะครับในการทำหน้าที่นะครับเน้นความโปร่งใสให้สามารถตรวจสอบได้นะครับผู้บริหารทั้งสภามหาวิทยาลัยทั้งอธิการบดีนะครับก็จะต้องดำเนินการด้วยหลักสุจริตโปร่งใสนะครับเพื่อให้กิจการของมหาวิทยาลัยนั้นครับอย่างไรก็ตามนะครับทางกระทรวงมีความมุ่งหวังที่จะให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นอิสระสามารถพัฒนาระบบบริหารจัดการได้เป็นของตนเองนะครับแต่ว่าก็ยังคงอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐนะครับมีการตรวจสอบการดำเนินกิจการที่เข้มแข็งนะครับโดยมีการกำหนดองค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัยเนี่ยว่าจะต้องมีกรรมการที่คณะกรรมการการร่วมเป็นกรรมการสภานอกจากนี้แล้วนะครับทางสภามหาวิทยาลัยแล้วก็ที่การบดี

0: เนี่ยนอกจากจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมินการกำกับดูแลนะครับการเงินการมหาวิทยาลัยเองก็ยังคงจะต้องดำเนินกิจการให้เป็นไปตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นในเรื่องของพระราชบัญญัติการอุดมศึกษานะครับที่มุ่งเน้นในเรื่องของการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามหลักอุดมศึกษานะมีระบบตรวจสอบนะครับมีกลไกคณะกรรมการธรรมาภิบาลคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงนะครับแล้วก็มีการกำกับดูแลกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องอีกด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะครับเราก็มีความมุ่งหวังให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนสถานภาพได้อย่างรวดเร็วโดยการกำหนดให้มหาวิทยาลัยเนี่ยต้องเร่งไปดำเนินการออกข้อบังคับนะครับให้เสร็จภายใน2ปีอาจจะดูช้าหน่อยนะครับแต่ว่าเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งจากคณาจารย์และก็สายงานสนับสนุนนะครับแล้วก็กำหนดให้ทำให้เสร็จภายใน2ปีแต่ว่าในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรก็มีข้อสังเกตไว้นะครับว่าขอให้ทำให้สำเร็จก่อน2ปีนะครับสุดท้ายอันนี้เราก็เลยมีความมุ่งหวังนะครับว่าพระราชบัญญัติตัวนี้นะครับก็จะทำให้ระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเราได้บัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์กับประเทศสามารถแข่งขันได้ในอนาคตต่อไปนะครับสุดท้ายก็ในส่วนของข้อสังเกตและคำแนะนำนะครับก็จะได้ถูกนำไปพิจารณาในชั้นของการมาธิการต่อไปครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณท่านผู้ชี้แจงครับมีสมาชิกท่านใดท่านปริญญาติดใจอยู่ใช่ไหมครับกำลังจะถามอยู่ครับ
2: ครับใช่ครับ
1: เชิญท่านปริญญาบงเชิดฝันครับ
2: ครับกับเรียนท่านประธานวุฒิสภาครับผมปริญญาบงเชิดขวัญสมาชิกวุฒิสภาครับคือสิ่งที่ทางท่าน ที่ประธานรัฐมนตรีท่านอธิการแล้วก็ผู้ชี้แจงได้เข้ามาตอบนะครับหลายเรื่องมันไม่เคลียร์มันไม่ชัดเจนเลยนะครับแล้วแบบที่ทางท่านที่ปรึกษาบอกครับว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันกลับกลายเป็นมีข้อดีทั้งหมดแล้วไม่ทั้งนั้นไม่เชิญชวนให้มหาวิทยาลัยภายได้กำกับให้หมดเลยครับเพราะมันมีแต่ข้อดีไม่มีข้อเสียเลยหรืออย่างไรนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ท่านไปชี้นำแบบนี้ผมมองว่าไม่ควรนะครับที่บอกว่าทางฝั่งสสเองเนี่ยไม่มีใครไม่เห็นชอบไม่เห็นด้วยเลยแต่เดี๋ยวผมจะทำให้เห็นครับทางวุฒิสภาไม่สรุปการที่ท่านเอาพรบนี้เข้ามาแล้วนักศึกษาได้ประโยชน์อะไรบ้างเพราะสิ่งที่ท่านตอบมาทั้งหมดนะครับผมไม่เห็นข้อคำตอบเลยครับว่านักศึกษาจะได้ประโยชน์อะไรท่านตอบแต่อย่างเดียวครับมหาวิทยาลัยจะได้ประโยชน์อย่างงู้นอย่างนี้เต็มไปหมดแล้วตัวนักศึกษาล่ะครับแล้วตัวที่ท่านบอกว่าจะเร่งไปบังคับข้อระเบียบภายใน2ปีให้เรียบร้อยที่ผมบอกนะครับของท่านที่ท่านเขียนลงมาเนี่ยครับว่าเด็กขาดแคลนหลักเกณฑ์ต่างๆเนี่ยท่านควรจะต้องเร่งนะครับเพราะสุดท้ายแล้วมันกลายเป็นการมัดมือชกให้ทางวุฒิสภาเห็นชอบด้วยตามนั้นไปใช่หรือไม่ครับแล้วก็ประเด็นของท่านอธิการบดีเนี่ยครับที่ท่านพูดถึงเกี่ยวเรื่องพระนามราชมงคลเนี่ยครับเท่ากับว่าสิ่งที่ผมถามไปไม่แน่ใจท่านได้ฟังไหมคำราชานุญาตหรือไม่หรือใช้ก็อยากจะใช้ก็ใช้เลยครับเพราะว่าชื่อนี้มันเป็นชื่อที่สำคัญมากเลยครับด้วยความที่ชื่อมันคือสถาบันเทคโนโลยีอันเป็นมิ่งมงคลแห่งพระราชาใช่วันราชมงคลผมไม่ใช่บอกว่าให้ท่านต้องเอาชื่อนี้ออกไปเมื่อท่านออกมาแต่ผมอยากให้มันเป็นเกณฑ์ที่ถูกต้องเพราะชื่อนี้มันเป็นมงคลอย่างยิ่งมันคือมหาวิทยาลัยเป็นเทคโนโลยีของสถาบันของพระราชาใช่ไหมครับผมอยากให้ทุกอย่างมันถูกต้องไม่ให้ใครมาคัดค้านในทีหลังแบบที่ท่านบอกครับว่าเดี๋ยวเราค่อยไปส่งในกรรมการผมไม่ได้เป็นกรรมการด้วยอยู่แล้วครับผมมีแค่อีกครั้งนึงในวาระ 2-3 ก็ได้แค่มาพูดครั้งนี้อาจเต็มที่ได้แค่ปายติเดี๋ยวเขาก็ปิดปากไม่พูดเยอะอยู่แล้วนะครับก็อยากต้องฝากท่านครับว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญอยากให้ท่านแก้ให้ผมเห็นว่าแล้วนักศึกษาได้ประโยชน์อะไรผมฟังมาทั้งหมดอย่างตั้งใจทุกทีผมหนีออกกลับบ้านไปเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ผมอยากฟังเพราะเป็นเรื่องสำคัญผมอยากให้ท่านได้ตอบแต่ท่านไม่ตอบให้ผมเลยครับว่านักศึกษาได้ประโยชน์อะไรขอบมากครับ
1: เชิญท่านชินโช

0: ครับเชิญครับ
1: ท่านประธานครับผมจินโชตแสงสังนะครับขออนุญาตแนะนำตัวเป็นผู้นำแรงงานแล้วกันนะครับท่านตอบหลายคำถามที่ท่านสมาชิกได้ถามไปยกเว้นคำถามผมเรื่องว่ามาตรา13ท่านกีดกันไว้เลยว่าไม่ให้พนักงานและบุคลากรของท่านอยู่ภายใต้พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานและพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ท่านไม่ตอบเป็นสิทธิ์ครับท่านไม่ได้อยู่แล้วแต่นี่คือองค์กรมหาลัยนะครับบุคลากรของท่านท่านพูดเยอะแยะเลยเมื่อกี้ว่าจะอย่างนั้นจะอย่างนี้ฟังแล้วดีหมดเลยครับแต่ว่าถึงแม้ท่านไม่ได้พูดตรงๆว่าไม่ให้จัดตั้งสหภาพแรงงานไม่ให้รวมตัวกันตามพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์แต่ว่าการที่ท่านกีดกันไม่ให้เขาอยู่ในพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ไม่ให้อยู่ในพ.ร.บ.คุ้มครองเนี่ยก็เลยทำให้เขาตั้งสหภาพแรงงานไม่ได้ผมรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะครับในฐานะที่เป็นคนงานชื่อมหาลัยนั้นเป็นมงคลมากเลยครับแต่ผมดูแล้วไม่เป็นมงคลบุคลากรของมหาลัยแห่งนี้ครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
2: เชิญท่านชานลงพรลุงโลดครับ
3: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพและเพื่อนสมาชิก ทุกท่านผมชานลงพรลุงโลดเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยยาวนานที่สเหตุการณ์เนี่ยนะคำถามที่ถามวันนี้ก็ไม่ต่างจากเหตุการณ์ตอนที่มหาวิทยาลัยแรกเริ่มเป็นมอในกำกับคำถามเหมือนกันคล้ายกันนะครับแต่ผมอยากเชิญชวนทุกท่านมาดูว่าการปรับสถานภาพเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นมอในกำกับเนี่ยมันก็เป็นภาวะที่จะงานคล่องตัวเมื่อกี้ท่านปริญญาพูดว่าจะมีประโยชน์อะไรกับผมก็อยากจะขยายไปว่ามันจะเป็นประโยชน์อะไรกับครูบาอาจารย์บุคลากรและเป็นประโยชน์อะไรกับประเทศชาติบ้างอยากให้ดูภาพรวมของประเทศถ้าเรามาดูประเทศไทยเนี่ยนะผู้ที่จบอาชีวศึกษาปวช.ปวส.เนี่ย 60% แล้วก็จบมหาวิทยาลัย 40% แต่ในทางกลับกันมันกลายเป็นไปจบมหาวิทยาลัย60จบอาชีวะ40แต่จริงๆตอนนี้อาชีวะไม่ถึง 30% แล้วนะครับฉะนั้นอันนี้เป็นภาพน่าห่วงของทั้งประเทศว่าถ้าเกิดทุกคนไปผลักดันเรื่องปริญญาหมดเอาแหละตรงนี้มันก็เป็นความเติบโตเป็นค่านิยมทีนี้มาดูเรื่องของนะก็พยายามคงความเป็นอาชีวะคงเป็นความเป็นเทคโนโลยีสมัยที่แรกที่ประเทศไทยแก้ปัญหา3แห่งนะก็ปรับสถานภาพยกระดับขึ้นไปเป็นมหาวิทยาลัยท้ายสุดก็เข้าไปสู่ในระบบอว.ไปอยู่ในโครงสร้างอุดมศึกษามันก็จะมีภาควิชาบังคับพื้นฐานมันก็เลยถูกกลืนไอ้ความที่เป็นเทคโนโลยีหายไปเพราะมันลดวิชาเหล่านั้นไปอัตโนมัติเช่นเดียวกันพอมาถึงตอนที่อาชีวศึกษารวมกันขึ้นมาเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษานะครับอันนี้ก็เป็นการยกระดับขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะครับทีนี้ในยุคนั้นตอนที่ยกขึ้นมาเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนะเป็นการรวมวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเข้าไปเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลผมก็บอกว่าพยายามลุกขึ้นมาให้เป็นตัวของตัวเองให้เป็นเอกลักษณ์อย่าไปกลืนกับโครงสร้างของอว.ถ้าเข้าไปอยู่ในโครงสร้างของอว.มันจะกลืนไปเดียวกับราชมงคลปัญหาตรงนี้ไม่ได้ทีนี้เอาแหละพอเข้าไปแล้วก็กลืนเข้าไปก็บอกเอ๊ะทำยังไงมหาวิทยาลัยราชมงคลควรจะต้องลุกขึ้นมาเป็นจับเรื่องเอกลักษณ์ที่โดดเด่นตามชื่อของสถาบันว่าเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีต้องต่อสู้ให้ได้ตรงนั้นต้องลุกขึ้นมายืนตรงนั้นนะครับวันนี้ก็เป็นอะไรที่มันจะทำให้การบริหาร

0: จัดการคล่องตัวนั่นก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งนะครับที่จะลุกขึ้นมาแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแล้วก็อัตลักษณ์ของผู้เรียนให้มันสอดคล้องไปกับเทคโนโลยีซึ่งมันเป็นสมัยมาจะเป็นคุณต่อมหาวิทยาลัยอย่าไปซ้ำของเก่าผมนั่งดูพรบของแต่ละมหาวิทยาลัยมันจะก๊อปปี้เพสแล้วก็ปรับแก้นิดหน่อยนิดหน่อยแล้วก็บางมหาวิทยาลัยไปก๊อปปี้ของมหาวิทยาลัยแห่งแรกผิดจุดที่ผิดก็ยังก๊อปปี้มาผิดนะครับฉะนั้นก็อยากให้ชาติประโยชน์ประเทศชาติก็ช่วยดูตรงนี้แล้วก็ปรับแก้ไปในส่วนของครูบาอาจารย์นะครับส่วนของนิสิตนักศึกษาก็คอนเซิร์นก็คือเรื่องค่าเรียนอันนั้นมีคนพูดไปเยอะแล้วครูบาอาจารย์บุคลากรเนี่ยน่าเห็นใจมากเลยนะครับการที่เพิ่มเงินขึ้นไปกี่เท่ากับเงินราชการแล้วไปตัดอย่างอื่นอย่างเช่นค่ารักษาพยาบาลตอนนี้ต้องไปใช้ประกันสังคมนะครับสมัยก่อนยังได้สิทธิ์พ่อแม่ผู้ปกครองและลูกนะครับสิทธิ์ของเรานั้นหายไปและที่สำคัญนะครับเครื่องราชก็ถูกตัดไปเยอะเลยนะครับอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยเครื่องราชจะขึ้นไปแล้วมีตำแหน่งวิชาการก็จะได้ขึ้นไปเดี๋ยวนี้มองไปมองมาบางคนเป็นศาสตราจารย์ยังไม่ได้เครื่องราชเลยก็มีนะครับฉะนั้นผมว่าตรงนี้อยากจะฝากและดูแลเพราะว่านี่เราออกหลังสุดใหม่สุดหน้าที่จะปรับพรบ.ราชมงคลให้เป็นตัวอย่างให้อย่าไปซ้ำเหมือนกับเมื่อ30ปีที่แล้วก็เขาเริ่มปรับเปลี่ยนฉะนั้นตอนนี้ยังมีโอกาสปรับได้ก็อยากจะเสนอให้มันเกิดคุณูปการต่อประเทศชาติต่อบุคลากรต่อครูบาอาจารย์และต่อนิสิตนักศึกษาครับขอบคุณครับ
1: ท่านผู้ชี้แจงมีอะไรตอบชี้แจงเพิ่มเติมไหมครับเชิญครับ
2: ค่ะกราบเรียนท่านประธานวุฒิทันตแพทย์หญิงศรียดาปริมาพันธ์ในฐานะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.และเป็นผู้ชี้แจงนะคะก่อนอื่นดิฉันต้องขออนุญาตตอบประเด็นของท่านวุฒิสมาชิกท่านปริญญานะคะที่ท่านบอกว่าดิฉันเองเอาข้อมูลของสภาผู้แทนราษฎรมาเล่าที่ห้องจันทราเนี่ยเป็นลักษณะของการชี้นำไม่ใช่เลยนะคะท่านดิฉันเล่าเพราะว่าจะมีกี่ครั้งที่ประธานในฐานะที่ดิฉันเองเป็นประธานกรรมธิการวิสามัญด้วยแล้วก็เป็นตัวแทนของท่านรองนายกวันนี้ด้วยในการที่มาพูดที่นี่นะคะต่อหน้าท่านผู้ทรงเกียรติทุกท่านดิฉันก็ได้มีโอกาสได้มาเล่าว่าในกระบวนการที่เราทำเนี่ยก่อนที่ท่านบอกว่าออกนอกระบบไปกันเสียให้หมดอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยการออกนอกระบบเนี่ยดีอย่างไรเป็นคำถามแรกที่คณะกรรมการวิสามัญเนี่ยตั้งไว้และเราได้เชิญมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบมาเล่าให้เราฟังว่าข้อดีข้อเสียอย่างไรนะคะนี่คือกระบวนการการพิจารณาร่างพรบฉบับนี้และแม้กระทั่งในเรื่องของการที่มหาวิทยาลัยในเรื่องของพรบเรื่องของในส่วนของแรงงานนะคะในวันนั้นในประเด็นนี้เราใช้เวลาถกกันประมาณ3วาระด้วยกันนะคะแล้วก็ได้เชิญกระทรวงแรงงานมาให้ความคิดเห็นซึ่งเดี๋ยวดิฉันจะให้ทางกระทรวงอว.ได้ชี้แจงในประเด็นนี้กับท่านผู้ทรงเกียรติอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้ในส่วนประเด็นนี้ก็ขอชี้แจงว่าความคิดอาจจะไม่ตรงกันนะคะท่านด้วยทัศนคติของดิจะได้ทราบว่ากระบวนการความตั้งใจของมทล.ธัญบุรีที่ต้องการที่จะออกนอกระบบไปเพื่อที่จะให้มีความคล่องตัวขึ้นเพื่อเป้าประสงค์ทั้งหมดก็คืออยู่ที่บุคลากรและก็นักศึกษาในอนาคตของประเทศเราประสงค์หลักนะคะก็เลยอยากจะถ่ายทอดเรื่องราวมาให้ท่านได้รับทราบแต่ว่าเมื่อกี้ที่ท่านพูดกับดิฉันว่าศูนย์เนี่ยอาจจะแตกเนี่ยอันนี้ดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นการชี้นำค่ะขอบพระคุณค่ะท่านเชิญค่ะ
3: กับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับกับผมนายสุภัทรบุญส่งผู้ชี้แจงนะครับผู้แทนกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมนะครับอนุญาตตอบคำถามท่านวุฒิสภาวุฒิสมาชิกผู้พิพายนะครับเป็นคำถามถามมาตรงๆตอบตรงๆนะครับปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยจากมหาลัยที่เป็นส่วนราชการไปเป็นมหาลัยในกำกับแล้วเนี่ยนักศึกษาได้ประโยชน์อะไรนะครับสิ่งที่นักศึกษาอยากได้เลยเนี่ยคือเรียนไปแล้วก็มีงานทำ

0: เราเชื่อว่าจากความเป็นส่วนการที่มีปัญหาอุปสรรคบ้างเนี่ยพอเปลี่ยนเป็นมาลัยในกำกับเนี่ยกระบวนการวิธีการจัดการทั้งหลายแหล่เนี่ยนักศึกษาประโยชน์ของนักศึกษานะครับจบไปแล้วมีความรู้ทางวิชาการมีความรู้ทางวิชาชีพชั้นสูงจบไปแล้วทำงานได้แน่นอนมีค่าตอบแทนนะครับสิ่งเหล่านี้วัดยังไงวัดได้นะครับก็คือว่าเรามีผู้เรียนเข้ามาเรามีบัณฑิตออกไปนะครับบัณฑิตไปเป็นผู้ประกอบการผู้ประกอบกิจการนะครับว่าเด็กเราเรียนจบไปแล้วสามารถไปสร้างธุรกิจประกอบกิจการได้กี่มากน้อยนะครับเด็กของเราเป็นบัณฑิตไปแล้วสามารถหางานทำได้ร้อยละกี่มากน้อยแล้วก็จำนวนเงินเดือนที่เขาได้รับนั้นมากน้อยเพียงใดอันนี้คือเป้าหมายปลายทางนะครับซึ่งความเป็นส่วนราชการก็มีปัญหาอุปสรรคอยู่บ้างความเป็นมาลัยในกำกับระบบบริหารทั้งหลายแหล่เนี่ยก็มุ่งไปสู่การที่เราได้บัณฑิตที่มีความรู้ทางวิชาการเป็นเลิศทางวิชาชีพชั้นสูงนะครับมีมาตรฐานชั้นสูงออกไปได้งานทำมีเงินเดือนสูงเป็นสังคมประเทศชาติโดยรวมเนี่ยมีการพัฒนาขึ้นมีขีดความสามารถในการแข่งขันได้อันนี้คือคำตอบที่จะอนุญาตเรียนต่อไปว่ามาลัยเป็นมอในกำกับแล้วจะได้อะไรนะครับอันที่สองเนี่ยอนุญาตเรียนในเรื่องของเสรีภาพในการรวมกลุ่มเนี่ยในส่วนของมหาวิทยาลัยของเรานะครับที่กระทรวงอวเนี่ยส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ29แห่งเกือบ30แห่งเนี่ยนะครับก็จะหลักการเดียวกันนะครับเราส่งเสริมสนับสนุนมากๆที่จะให้ครูบาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเนี่ยกิจการของมหาวิทยาลัยของเขาเองนะครับเราส่งเสริมมากๆที่จะให้มีการรวมกลุ่มมีการแสดงความคิดเห็นเห็นด้วยบ้างไม่เห็นด้วยบ้างนะครับทุกมหาวิทยาลัยจึงมีสภาคณาจารย์และพนักงานนะครับหรืออาจจะเรียกแตกต่างกันไปบ้างว่าสภาพนักงานหรือสภาผู้ปฏิบัติงานก็สุดแล้วแต่นะครับแต่ทุกมหาวิทยาลัยเนี่ยครับจะมีการรวมกลุ่มสภาคณาจารย์และพนักงานนะครับบ้างมี1สภาบ้างมี2สภาสุดแล้วแต่ความพร้อมนั่นหมายความว่าเรายืนยันหลักการนี้นะครับว่าให้มารวมกลุ่มกันให้มามีส่วนร่วมการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้เห็นด้วยกันได้อยู่ในทุกมหาวิทยาลัยครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อให้การดำเนินกิจการของมหาลัยเนี่ยเป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมโปร่งใสและก็ตรวจสอบได้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเนี่ยเรามากไปกว่านั้นครับเราพูดเข้าไปเลยว่าคนที่จะมาเป็นสภาคณาจารย์และพนักงานนั้นเนี่ยมีสิทธิ์ยังมีสิทธิ์เข้าไปนั่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของสภามหาวิทยาลัยนะครับว่าจะต้องมีผู้แทนคณาจารย์ประจำเข้าไปเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยอยู่ด้วยอย่างนอกจากนั้นยังเขียนไปด้วยนะครับทั้งนี้จะต้องมีสายพนักงานสายสนับสนุนเนี่ยไม่น้อยกว่า1ที่ด้วยนะครับซึ่งอาจจะหลายมหาวิทยาลัยอาจจะไม่ได้เขียนไว้แต่ว่าของธัญบุรีนี่เราบอกเลยว่าคนที่มาจากสภาคณาจารย์และพนักงานเนี่ยต้องมีที่นั่งอยู่ในสภามหาวิทยาลัยแล้วก็อย่างน้อยสายสนับสนุนเนี่ยก็ต้องเข้าไปด้วยนะครับให้เห็นได้ว่าเราให้ความสำคัญนะครับกับการรวมกลุ่มเราให้ความมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและก็ให้ความสำคัญกับการจัดการมหาวิทยาลัยที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำเป็นที่อยู่ที่ทำงานของอาจารย์เหล่านั้นเจ้าหน้าที่เหล่านั้นกันเองนะครับให้ถึงขนาดที่จะไปเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรบริหารงานสูงสุดในที่นี้ก็คือสภามหาวิทยาลัยนะครับอันนี้จะนุยแจงทำความเข้าใจท่านสมาชิกครับขอบพระคุณครับ
1: ท่านปริญญาคงไม่อนุญาตแล้วครับขอตอบครบถ้วนสมบูรณ์แล้วครับ
2: ครับท่านประธานครับขออนุญาตอีกแค่หนึ่งนาที
1: ไม่อนุญาตครับ
2: ท่านประธานใช้สิทธิ์พลาด
1: ว่าเขาตอบครบถ้วนแล้วครับเชิญนั่งครับต่อไปจะเป็นการลงมติวาระที่หนึ่ง

ว่าจะเห็นชอบให้รับร่างบัญญัติซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบไว้พิจารณาหรือไม่ครับโดยจะลงมติทีละฉบับครับลำดับแรกจะเป็นการลงมติว่าจะเห็นชอบให้รับร่างบัญญัติราชมงคลธัญบุรีพ.ศ.ไว้พิจารณาหรือไม่ครับก่อนลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมก่อนลงคะแนนในช่องเสียบบัตรและกดที่ปุ่มแสดงตนครับ

0: กับเรียนท่านประธานครับณภพลาวิเศษกุล042แสดงตนครับ
1: ท่านณภพแสดงตนด้วยวาจาครับมีท่านอื่นยังไม่แสดงตนหรือไม่ครับ
2: กับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับสุภโชคสารกิจ144ขอแสดงตนด้วยวาจาครับ
1: ท่านสุภโชคแสดงตนด้วยวาจาครับถ้าไม่มีสมาชิกขอแสดงตนเพิ่มเติมอีกขอเชิญเจ้าหน้าที่ส่งผลได้ครับขณะนี้มีสมาชิกเข้าประชุมจำนวน132 134คนบวก2เป็น136คนถือว่าครบองค์ประชุมครับต่อไปผมจะถามมติสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับร่างบัญญัติฉบับนี้ไว้พิจารณากดปุ่มเห็นด้วยสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้รับร่างบัญญัติฉบับนี้ไว้พิจารณากดปุ่มไม่เห็นด้วยสมาชิกท่านใดประสงค์งดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงขอเชิญท่านสมาชิกลงคะแนนครับ
3: ครับผมปริญญาบุญเชิดขวัญ87นะครับไม่เห็นด้วยครับ
1: ครับ87ไม่เห็นด้วยครับ
2: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับสุภโชคสารกิจหมายเลข144เห็นด้วยครับ
1: ครับสุภโชคเห็นด้วยครับ
0: เรียนท่านประธานครับณภพลาวิเศษกุล042เห็นชอบครับ
1: 042เห็นด้วยครับมีใครยังไม่ลงคะแนนหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมขอปิดการลงคะแนนครับเจ้าหน้าที่ลงคะแนนได้ครับจำนวนผู้ลงมติ137เห็นด้วย127บวก2เป็น129ไม่เห็นด้วย4บวก1เป็น5ไม่เห็นด้วยเป็น5กดออกเสียง6ไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีครับเป็นอันว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้รับร่างบัญญัติมหาวิทยาลัยและเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณาครับที่ประชุมจะพิจารณาร่างฉบับนี้ในวาระที่2โดยคณะกรรมการที่วิสามาตั้งหรือกรรมการเต็มสภาครับขอเชิญท่านประมัยหอมเทียมครับ
4: ค่ะกราบเรียนท่านประธานประธานที่เคารพค่ะสมาชิกวุฒิสภาขอเสนอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จำนวน21คนค่ะขอผู้รับรองด้วยค่ะ
1: โดยมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างบัญญัติฉบับนี้จำนวน21คนมีผู้รับรองถูกต้องครับจะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบโดยที่ข้อบังคับข้อ73วรรค2กำหนดว่าในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างบัญญัติให้คณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อได้ไม่เกิน1ใน5ของจำนวนกรรมการทั้งหมดเมื่อที่ประชุมมีมติตั้งกรรมการวิสามัญจำนวน21คนไม่เกิน1ใน5ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงไม่เกิน4คนครับขอเชิญเสนอรายชื่อ

0: กรรมธิการในสัดส่วนของคณะมนตรีครับ
1: ท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพดิฉันทันตแพทย์หญิงศรียาดาปริมาพันธ์ขอเสนอรายวิสามัญร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพ.ศ.ในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีจำนวน4ท่านดังนี้1นางศักดิ์2นายสุภัทรบุญส่ง3รองศาสตราจารย์สมหมายผิวสะอาด4นายชัยยุทธนาวงวานิชค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: ครับต่อไปก็เชิญสมาชิกเสนอรายชื่อกรรมาธิการครับ
2: รบดิฉันนางประไมหอมเทียมสมาชิกวุฒิสภาขอเสนอรายชื่อกรรมาธิการในสัดส่วนของสมาชิกวุฒิสภาจำนวน17คนดังนี้ค่ะ1 2นายอมรศักดิ์กิตนานันท์3นายพิชิตพลศรียานนท์4เจริญโสภา5นางสาวอมรศรีบุญนาค6นายมังกรศรีเจริญกูล7นางเจรนัยตั้งกีรติ8นายเปรมศักดิ์เพียรยุระ9นายสรชาติวิชระสุวรรณมัยสุวรรณพรม10นางสมศรีอุรามานพดลอินนา12นายสามารถรังสรรค์13นางเอ็มออนศรีกงพาน14นายวอนหินดี15นางปวีนาสารรำ16นายสุภโชคสารกิจ17นายสิทธิกร
0: ครับโดยที่มีสมาชิกเสนอรายชื่อกรรมาธิการในสัดส่วนก็สมาชิกวุฒิสภาจำนวน17คนโดยมีผู้รับรองถูกต้องจะมีสมาชิกท่านใดเสนอรายชื่อเป็นอย่างอื่นหรือไม่ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบครับขอเชิญเลขาธิการวุฒิสภาอ่านรายชื่อกรรมาธิการครับ
3: รายชื่อร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคนดังนี้1นางสาวศรียาดาปาลิมาพันธ์2นายสุภัทรบุญส่ง3รองศาสตราจารย์สมหมายผิวสะอาด4นายชัยยุทธนาวงวานิช5นายกมลรอดคล้าย6นายอมรศักดิ์กิตนานันท์7นาย8นายสุภัชชัยเตียวเจริญโสภา9นางสาวอมรกรศรีเจริญกูล11นางเจรนัยตั้งกีรติ12นายเปรมศักดิ์เพียยุราชวิชยสุวรรณพรม14นางสมศรีอุรามนพดลอินนา16นายสามารถรังสรรค์17นางเอมออนศรีกงพาน18นายวอนหินดี19นางปวีนาสารรำ20นายสุภโชคสาลากิจและ21นายสิทธิกรทรงยศธงยศ
0: ที่ประชุมจะกำหนดเวลาประชุมภายในกี่วันครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันนางประไมหอมเทียมสมาชิกวุฒิเวลาประชุมภายใน7วันทำการตามข้อบังคับขอผู้รับรองด้วยค่ะ
0: โดยที่มีสมาชิกเสนอกำหนดเวลาประชุมภายในกำหนด7วันทำการตามข้อบังคับมีผู้รับรองถูกต้องจะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบต่อไปจะเป็นการลงมติว่าจะเห็นชอบให้รับร่างบัญญัติมหาวิทยาลัยราชเทคโนโลยีราชมงคลฉบับที่พ.ศ.ไว้พิจารณาหรือไม่ก่อนลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมก่อนขอท่านสมาชิกเสียบบัตรลงคะแนนในช่องเสียบบัตรและกดที่ปุ่มแสดงตนครับ

0: ณภพลาวิเศษคุณ042แสดงตนครับ
1: ครับแสดงตนด้วยวาจาครับ
2: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับสุภโชคสารากิจ144แสดงตนด้วยวาจาครับ
1: 144แสดงตนด้วยวาจาครับ
3: ชิปอยู่นี
1: ่มีสมาชิกท่านใด
4: ขออนุญาตแสดง037ครับ
1: 037แสดงตนด้วยวาจาครับมีสมาชิกท่านใดที่ยังไม่แสดงตนหรือไม่ครับถ้าไม่มีก็เชิญเจ้าหน้าที่ส่งผลครับขณะนี้มีจำนวนผู้เข้าประชุม131บวก3เป็น134ครับถือว่าครบองค์ประชุมต่อไปผมจะถามมติครับสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับร่างบัญญัติฉบับนี้ไว้พิจารณากดปุ่มเห็นด้วยสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบให้รับร่างกดปุ่มไม่เห็นด้วยสมาชิกท่านใดประสงค์งดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงขอเชิญท่านสมาชิกลงคะแนนครับ
5: ครับผมปริญญาวุฒิขวัญสมาชิกวุฒิสภาครับไม่เห็นด้วยครับ
4: อนุญาตครับชูชาติอินสว่าง037เห็นด้วยครับ
1: ท่านปริญญาไม่เห็นด้วยท่านชูชาติเห็นด้วยครับ
2: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับ4เห็นด้วยครับ
1: ครับ144เห็นด้วยครับ
0: เรียนท่านประธานครับณภพลาวิเศษคุณ042เห็นด้วยครับ
1: 042เห็นด้วยครับมีสมาชิกท่านใดที่ยังไม่ลงคะแนนหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมขอปิดการลงคะแนนได้ครับจำนวนผู้ลงมติ132 3เป็น135เห็นด้วย121บวก3เป็น124ไม่เห็นด้วย5บวก1เป็น6งดออกเสียง6ไม่ลงคะแนนเสียไม่มีครับเป็นว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้รับร่างบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วที่ประชุมจะพิจารณาร่างบัญญัติฉบับนี้ในวาระที่2โดยคณะกรรมการที่วุฒิสภาตั้งหรือกรรมธิการขอเชิญท่านรุจิภาสมีกุศลเชิญครับ
6: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายรุจิภาสมีกุศลสมาชิกวุฒิสภาขอเสนอให้ที่ประชุมมอบหมายให้คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเป็นผู้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติรับรองด้วยครับ
1: ที่มีสมาชิกเสนอให้มอบหมายคณะกรรมการพิจารณาร่างบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพ.ศ.เป็นผู้พิจารณาร่างบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมงคลพ.ศ.โดยมีผู้รับรองถูกต้องจะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมนี้เห็นชอบที่ประชุมจะกำหนดเวลาไปยติภายในกี่วันครับเชิญท่านรุจิ
6: กับผมนายรุจิภาสมีกุศลสมาชิกวุฒิสภาขอเสนอกำหนดเวลาแปลยติภายใน7วันทำการตามข้อบังคับขอผู้รับรองด้วยครับ
1: โดยที่มีสมาชิกเสนอกำหนดเวลาแปรยติไปในกำหนด7วันทำการตามข้อบังคับและมีผู้ประลองถูกต้องจะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นไม่เชิงอื่นหรือไม่ครับถ้าไม่มีถือว่า

0: ญัติและบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดพ.ศ.ได้ลงมติเห็นชอบให้พิจารณาต่อไปตามที่คณะมนตรีของรัฐบุรีราชจักรไทยนั้นในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่3สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2วันพุธที่2กันยายนพ.ศ. 2519ที่ประชุมได้ลงมติไม่เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติมร่างบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดพ.ศ.ของวุฒิสภาและได้กำหนดจำนวนผู้บุคคลที่จะประกอบเป็นคณะกรรมการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างบัญญัติดังกล่าวจำนวนสภาละ10คนและได้ลงมติตั้งกรรมการร่วมกันฝ่ายสภาผู้แทนราษฎรแล้วรายละเอียดที่ได้จัดส่งให้กับสมาชิกทุกท่านแล้วในการนี้วุฒิสภาจึงต้องมีมติตั้งกรรมการร่วมกันฝ่ายวุฒิสภาจำนวน10คนเพื่อประกอบเป็นคณะกรรมการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดพ.ศ.ทั้งนี้ตามรัฐธรรมนูญและจัดกฎไทยมาตรา137อนุ3ขอเชิญสมาชิกเสนอรายชื่อกรรมการร่วมกันฝ่ายวุฒิสภาครับเชิญท่านอัชรพันธ์หอมรสครับ
1: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันนางสาวชราพันธ์หอมรสสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะขอเสนอรายชื่อกรรมาธิการร่วมฝ่ายวุฒิสภาจำนวน10คนดังนี้ค่ะ 1. นายวุฒิชาติกัลยาณิมิตร 2. นายประวัติตันสิริ 3. นายฤชุแก้วลาย 4. นายชีวภาพชีวธรรม 5. พลโท 6. นายสราวยุทธยิ้มรวน 7. นายบุญชอบสะสมทรัพย์ 8. นางสาวคนึงนิดสีบัวเอี่ยม 9. นายบรรทูลเศรษฐิโรธ 10. นายนางกัญชรีลงได้ค่ะ
0: ท่านสมาชิกครับโดยที่มีสมาชิกเสนอรายชื่อกรรมการร่วมกันฝ่ายวุฒิสภาจำนวน10คนมีผู้รับรองถูกต้องจะมีสมาชิกท่านใดเสนอรายชื่อเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับถ้าไม่มีขอเชิญเลขาธิการวุฒิสภาอ่านในชื่อกรรมาธิการครับ
2: รายชื่อกรรมาธิการร่วมกันฝ่ายวุฒิสภาเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดพ.ศ.จำนวน10คน 1. นายวุฒิชาติกัลยาณมิตร 2. นายพลวัตตันสิริ 3. นายฤชุแก้วลาย 4. นายชีวภาพชีวธรรม 5.พลตำรวจโทวันชัยนายสราวุฒยิ้มยวน 7. นายบุญชอบสะสมทรัพย์ 8. นางสาวคนึงนิดสีบัวเอี่ยม 9. นายบรรทูลเศรษฐศิโรธ 10. นางกัญชรีนาวิกภูม
0: ิเป็นจบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7.1 ครับต่อไประเบียบวาระที่ 7.2 ท่านสมาชิกครับด้วยประธานคณะกรรมการการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมมลกุลมีหนังสือแจ้งว่ามีความประสงค์ที่จะขอถอนเรื่องตั้งกรรมการในคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมแทนตำแหน่งที่ว่างซึ่งบรรจุอยู่ในระเบียบวาระที่ 7.2 ออกจากระเบียบวาระการประชุมโดยที่ข้อบังคับข้อ47กำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมยติหรือการถอนยติที่ประธานวุฒิสภาสั่งบรรจุข้าระเบียบวาระการประชุมและได้ส่งให้สมาชิกแล้วจะกระทําได้ต่อเมื่อมี ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเห็นชอบดังนั้นผมจึงต้องขอถามมติที่ประชุมว่าจะขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ที่จะให้คณะกรรมการเรื่องดังกล่าวถอนเรื่องออกจากระเบียบวาระการประชุมถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้คณะกรรมการขอเลื่อนตั้งกรรมการยี่สารสนเทศการสื่อสารและการโทรคมนาคมแทนตำแหน่งที่ว่างซึ่งบรรจุอยู่ในระเบียบวาระที่7

0: 12ออกจากระเบียบวาระการประชุมครับท่านสมาชิกครับด้วยประเทศโดยที่ครับครับนั้นจบระเบียบวาระที่7ครับท่านสมาชิกครับวันนี้บทระเบียบวาระการประชุมแล้วผมขอปิดการประชุมครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาเกาะติดสภากันอีกครั้งหนึ่งนะคะที่สุดแล้วค่ะวันนี้ที่ประชุมวุฒิสภานั้นก็มีมตินะคะรับร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพ.ศ.และร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฉบับที่พ.ศ.ไว้พิจารณาค่ะโดยการประชุมวุฒิสภาในวันนี้นะคะได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 9:30 นาทีนะคะมีพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1เพื่อพิจารณากระทู้ถามด้วยวาจาติดตามการบริหารจัดการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือพ.ศ.การจัดทำฐานข้อมูลพระสงฆ์และการควบคุมระบบเงินบริจาคของวัดทั่วประเทศเพื่อแก้ปัญหาพุทธพาณิชย์และสร้างความโปร่งใสในพระพุทธศาสนาโดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มาชี้แจงว่าปัจจุบันอยู่ระหว่างเร่งปรับปรุงระบบฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลวัดพระสงฆ์และศาสนสมบัติทั้งหมดเข้าด้วยกันโดยขณะนี้ได้ทำทะเบียนประวัติพระสงฆ์ไปแล้วกว่า 180,000 รูปจากทั้งหมดประมาณ 200,000 รูปขี่ข้อมูลแล้วเสร็จ 89% และได้รับงบประมาณจัดทำระบบอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบเพื่อรวมไปถึงกรณีพระต่างชาติสำหรับมาตรการคุมเงินบริจาคและแก้ปัญหาพุทธพาณิชย์ขณะนี้มีวัดเข้าร่วมระบบอีโดเนชั่นแล้วกว่า 42,000 วัดหรือคิดเป็น95% ของวัดทั้งหมด 44,407 วัดบังคับให้รายได้จากการเช่าหรือจัดสร้างวัตถุมงคลต้องโอนเข้าบัญชีอีโดเนชั่นของวัดโดยตรงห้ามรับเงินส่วนตัวห้ามจัดตั้งมูลนิธิหรือสมาคมบังหน้าและให้ทุกวัดนั้นจัดทำบัญชีรับจ่ายส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรวจสอบทุกเดือนตามมติมหาเถรสมาคมซึ่งหากพบกรณีเส้นทางการเงินที่ผิดปกติจะประสานปปง.และปปท.ร่วมดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีค่ะ
2: มีการทำวัตถุมงคลจากจะต้องเข้าวัดมีบัญชีอีโดเนชั่นเรียบร้อยไม่มีประโยชน์ทางอื่นไม่มีการรับส่วนตัวไม่มีการตั้งมูลนิธิอะไรขึ้นมาหรือสมาคมอะไรขึ้นมารองรับอันนี้จะสามารถทำให้เราทำในเชิง preventive ก็คือป้องกันได้เพราะตรวจสอบไม่รับเงินแต่มือพิธกรรมอย่างเช่นไม่ออกบิณฑบาตเลยมีฉันทุกวันไม่ลงโบสถ์เลยหมดสิ่งเหล่านี้เราสามารถที่จะตรวจสอบได้ครับและผมขออนุญาตกล่าวถึงบทบาทของมหาเถรสมาคมนะครับมาท่านพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับมีมติในเรื่องของการเปิดบัญชีวัดชัดเจนนะครับว่าจะต้องเป็นเจ้าวาดหรือไวยาวัจกรบวกกับผู้ซึ่งท่านเจ้าวาดท่านมอบหมายแต่เนื่องจากว่าการเปิดบัญชีวัดยังไม่ได้ซิงค์อยู่กับระบบออนไลน์ทำให้เราตรวจสอบบัญชีวัดตอนนี้ยังได้ลำบากแต่จะพยายามทำสัญญากับท่านสมาชิกวุฒิสภาทั้งหมดของวัดต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้เช่นเดียวกันสมาคมนะครับเรื่องการจัดทำบัญชีรับจ่ายนะครับทางมหาเถรสมาคมได้มีมติให้วัดทุกวัดจัดทำบัญชีรับจ่ายและส่งให้พ.ศ.จังหวัดตรวจทุกเดือนนะครับเรื่องระบบบริจาคมีมติชัดเจนครับว่าให้ดำเนิน
1: จากนั้นที่ประชุมวุฒิสภาได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วและได้ส่งมายังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาโดยได้มีมติรับร่างพระราชบัญญัติไว้พิจารณาซึ่งประกอบด้วยร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบ

0: ราชการกระทรวงกลาโหมฉบับที่พ.ศ.ร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญสารทหารฉบับที่พ.ศ.ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วจากนั้นที่ประชุมวุฒิสภายังได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพ.ศ.และร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฉบับที่พ.ศ.ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วโดยนายประภาสปิ่นตบแต่งสมาชิกวุฒิสภาได้แสดงความเห็นกับการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเพื่อความเป็นอิสระและความคล่องตัวในการบริหารแต่ก็มีข้อห่วงใยในด้านคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่จะต้องผูกกับรายได้ของมหาวิทยาลัยเพราะมหาวิทยาลัยต้องสร้างสมดุลระหว่างสาขาที่ต้องสร้างองค์ความรู้กับสาขาที่จะสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยซึ่งตรงนี้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจะต้องหาแนวทางจัดการหรือสร้างสมดุลเรื่องนี้ให้ได้นอกจากนี้ยังมีความห่วงใยในเรื่องธรรมาภิบาลของโครงสร้างการบริหารจะต้องให้ประชาคมในมหาวิทยาลัยศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการสรรหาผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเนื่องจากปัญหาธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยนอกระบบเกิดจากระบบอุปถัมภ์และพวกพ้องดังนั้นการสร้างกลไกป้องกันตรงนี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญนอกจากนี้ยังเสนอให้ผู้บริหารมาสร้างสหภาพพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างการมีส่วนด้วยว่าโจทย์สำคัญของมหาวิทยาลัยเมื่อออกนอกระบบแล้วคือการจัดการงานภาระงานวิทยาลัยที่จะต้องมีหลักประกันให้กับบุคลากรที่มีภาระงานที่เหมาะสมสามารถสร้างวิชาการสร้างคุณภาพทางการศึกษาได้และสุดท้ายคือต้องสร้างหลักประกันในเรื่องของแล้วค่าเล่าเรียนจะต้องไม่สร้างภาระให้กับนักศึกษา
1: เรื่องของบุคลากรนะครับผมคิดว่าบุคลากรที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยของออกนอกระบบเนี่ยนะครับก็จะมีปัญหาในเรื่องของภาระงานอย่างมากนะครับผมขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับในภาคใต้นะครับกว้างใหญ่นะครับมีวัวควายอยู่เลี้ยงอยู่ด้วยนะครับเพื่อนๆที่นั่นน่ะก็เล่าให้ฟังว่าพวกเราเนี่ยก็ทำงานแทบจะไม่ต่างกับวัวควายนะครับที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนั่นนะฮะถ้าขยายความก็คือว่ามีภาระทั้งงานสอนงานบริการวิชาการงานบริการชุมชนงานวิจัยนะครับจะต้องอยู่รอดด้วยการสอนนะครับโครงการพิเศษอีกอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเราจะมีหลักประกันอย่างไรที่จะทำให้บุคลากรสามารถที่จะพออยู่ได้นะครับสร้างงานวิชาการได้นะครับสร้างคุณภาพการศึกษาได้นะครับอันนี้น่าจะเป็นโจทย์ที่สำคัญ
0: ที่สุดแล้วนะคะที่ประจัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพ.ศ.และร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฉบับที่พ.ศ.ไว้พิจารณาพร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาจำนวน21คนและกำหนดเวลาในการแปรยติ7วันด้วยกันค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือการท่อสดการประชุมวุฒิสภาให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามรับชมค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้ยังคงสามารถรับชมการถ่ายท่อสดการประชุมวุฒิสภานะคะซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลา 8:45 นาทีเป็นต้นไปค่ะโดยจะมีการปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภาก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมนะคะวันนี้หมดเวลาของเกาะติดสภาแล้วค่ะดิฉันวริศราวรรณเขจรพร้อมทีมงานเกาะติดสภาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: นะครับเข้าสู่รายการสภาวาทีทอล์คครับสภาวาทีทอล์คใน EP นี้ครับคุณผู้ชมครับเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการพูดยังไงให้มันคมพูดยังไงให้สร้างสรรค์ไม่ใช่พูดไปเรื่อยๆหลายๆคนก็เข้าใจผิดว่าการโต้วาทีเนี่ยเป็นการมาเถียงกันเป็นการมาพูดไปเรื่อยๆไม่ใช่นะมันต้องมีหลักการในการพูดมันต้องมีเทคนิคในการพูดนะวันนี้เราอยู่กับท่านคณะกรรมการทั้ง2ท่านครับเราเห็นท่านมาตั้งแต่ EP 1ซีซั่น1ซีซั่น2แล้วก็มาถึงซีซั่น3ยังอยู่กับเราฮะท่านแรกครับอาจารย์พยาวพัฒนพงศ์สวัสดีครับหลายสวรรค์ขยันยิ่งสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: โอ้โหคุณชมหลายท่านอาจจะคิดถึงคณะกรรมการทั้ง2ท่านเนาะเพราะว่าท่านก็อยู่กับเรามา2ซีซั่นแล้วยังอยู่กับเราใช่ไหมฮะ
1: อยู
0: ่ยังอยู่นะ
2: อยู่ค่ะ
0: อยู่คืออยู่ให้กำลังใจอยู่ให้เป็นกรรมการในการตัดสินน้องๆไปจนถึงรอบสุดท้ายเลย
2: คือถ้าสภาวาทีเชิญเรามาทุกนัดแน่นอน
1: ใช
2: ่
1: ค่ะ
0: โอ้โหระดับประเทศระดับประเทศในเวทีมัธยมศึกษาตอนปลายรวมถึงปวช.แน่นอนวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการพูดกันหน่อยดีกว่าฮะเรื่องของการพูดเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เราคิดต่างยังไงได้บ้างในมุมมองคณะกรรมการอย่างอาจารย์พยาวอาจารย์พยาวว่าไง
2: หมายถึงว่าการพูดแล้วคิดต่างเหรอคะอยากจะบอกว่าอันการพูดไม่ใช่ง่ายแค่ขายของ
0: นะ
2: โปรดจงตรองพินิจคิดแจ่มใสพูดให้ดีพูดให้ได้ดังใจพูดอย่างไรให้คนชมคารมเราท็อปของการพูดก็คือความคิดของผู้ฟังให้เราให้ยอมรับเราและสุดท้ายถ้าสามารถพูดจูงใจให้เขาเชื่อได้นั่นแหละคือความคิดรวมยอดค่ะ
0: มันบวกวาทศิลป์ด้วยไหม
2: ต้องมีวาทศิลป์อยู่แล้วหัวใจเมนคอสคือวาทศิลป์และวาทศิลป์ประกอบด้วยสำนวนภาษาแล้วก็สนุกโดยตั้งอยู่ต้องค่ะ
0: ถ้าฟังแบบนี้แล้วหลายๆคนอาจจะบอกว่ายากนี่ไปถามนักพูดดีกว่านักพูดผู้ประกาศข่าวพิธีกรผู้ดำเนินเป็นยังไงฮะยากไหมที่อาจารย์พยาวพูดมาถ้าน้องๆฟังอยู่เนี่ย
1: จริงๆพี่หนิงคิดว่าอยู่ที่การฝึกฝนแล้วก็การฝึกฝนบนพื้นฐานของความรักที่จะทำถ้าเกิดว่าเรารักในภาษาเราก็จะชอบเสาะแสวงหาคลังคำศัพท์เราก็จะรู้จักอ่านรู้จักฟังเก็บคำพูดสวยๆคำที่มีความหมายคำที่สละสลวยเก็บไว้ใช้ คนที่รักในภาษาและอ่านเยอะฟังเยอะจะมีคลังคำศัพท์อยู่ในตัวอันนี้เป็นพื้นฐานนอกจากนั้นเนี่ยมีคลังแล้วยังไงล่ะถ้ามีคลังแต่ไม่ได้หยิบคำเหล่านั้นมาใช้มันก็เหมือนกับเก็บของดีไว้ไม่ได้ฝึกฝนการพูดเป็นเรื่องของทักษะดังนั้นเนี่ยยิ่งพูดบ่อยยิ่งพูดหลายเวทียิ่งฝึกฝนต่อไปเรื่อยๆผสมหยิบคำนั้นคำนี้นะจะรู้จักการอุปมาการใช้คำที่มันลึกซึ้งกว่าเดิมคมกว่าเดิมแล้วก็ทุกครั้งที่อยากจะพูดมันก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ายากไหมยากแต่ฝึกได้ไหมฝึกได้ค่ะให้ตั้งใจใจรักแล้วก็มีความถี่ในการที่จะฝึกฝน
0: ครับ
1: ทีนี้เรื่องของเมื่อกี้ที่น้องถามแล้วอาจารย์ตอบเนี่ยพี่หนิงเสริมด้วยว่าจริงๆแล้วเรื่องของคำพูดที่เราเลือกใช้ว่ามันสร้างสรรค์หรือไม่สร้างสรรค์มันมาจากวิธีคิดด้วยนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆที่หลายคนจะนึกถึงปรัชญานี้หรือว่าตัวอย่างนี้กันบ่อยๆก็คือเรื่องน้ำครึ่งแก้ว มันคือเราเห็นน้ำในแก้วแค่ครึ่งแก้วหรือเรา

0: เห็นน้ำในแก้วตั้งครึ่งแก้วแน
1: ่
0: วิธีการถ้าเกิดว่าเราอะถ้าเกิดว่าเราอยากจะพูดครึ่งแก้วฝ่ายนี้ต้องครึ่งแก้วมันทำอะไรไม่ได้หรอกนึกออกไหมคะแต่อีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าเฮ้ยนี่มันน้ำตั้งครึ่งแก้วมันทำอะไรเนี่ยคือมันมาจากวิธีคิดแล้วก็มุมมองและเวลาเรามาประยุกต์ใช้กับการโต้วาทีก็เช่นเดียวกันยัตติหนึ่งยัตติเหตุผล1เหตุผลหัวข้อ1หัวข้อเราอยู่ฝ่ายไหนของตรงนั้นล่ะเราจะทำให้คนเชื่อเราที่เรามองเรื่องนั้นแบบนั้นเราเป็นฝ่ายเสนอที่เราอยากจะจูงใจคนให้เชื่อตามฝ่ายเสนอหรือเราเป็นฝ่ายค้านที่เราจะค้านจนคนมันเออว่ะมันก็มีเหตุผลของมันบางทีเราอาจจะแรกๆกรรมการบ่อยครั้งเลยนะคะ ที่กรรมการเนี่ยพอฟังตอนต้นๆพยักหน้าหงึกอ่ะอืมดีดีดีแต่พออีกฝ่ายนึงหักหลังเอออันนี้ก็ดีก็ดีพออีกฝ่ายนึงหักกลับเอออันนี้ก็ดีอันนี้ก็ดีเนี่ยค่ะมันต้องไปถึงการฝึกฝนคลังคำศัพท์การใช้เหตุใช้ผลและวาทศิลป์ที่จะจูงใจให้คนฟังโดยเฉพาะกรรมการซึ่งปากกาอยู่ในมือเนี่ยจะจูงใจให้กรรมการคล้อยตามและเชื่อและให้คะแนนอย่างไร
1: โอ้เนี่ยพูดถึงเรื่องของเหตุผลเหตุผลกับอารมณ์เหตุผลกับอารมณ์เหตุผลมันสำคัญกว่าอารมณ์หรือว่าเราต้องใส่อารมณ์เข้าไปในเหตุผลนั้นอาจารย์พยาว่าไง
2: คือจริงๆแล้วเหตุผลกับอารมณ์มันไม่ได้ไปด้วยกันมันไม่ได้ไปด้วยกันเพราะว่าอารมณ์เรารู้สึกไม่พอใจสนุกแต่ถ้าตัวเหตุผลนั้นมันเป็นแฟกต์แต่เราสามารถที่จะยกเหตุผลนั้นทำให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์คล้อยตามขอเสริมคุณหนิงนิดนึงที่พูดเรื่องภาษาชอบมากเลยค่ะอย่างต้องขอบคุณสภาวาทีนะคะแล้วก็สถานีวิทยุรัฐสภาที่จัดการโต้วาทีเพราะเป็นการส่งเสริมภาษาพะเยาเนี่ยรักเรื่องภาษามากได้เขียนคำประพันธ์ว่าภาษาเป็นสื่อสร้างความรักชนชื่นชมยิ่งนักนบนิ้วเป็นศิลศาสตร์ประจักษ์ทรัพย์เกิดตนนาสภาวาทีเกียรติสูงลิ่วเลิศล้นประสบการณ์ค่ะ
1: โอ้เกียรติกับเวทีสภาวาทีของเราเดินทางมาถึงซีซั่น3แล้วนะครับหลายๆคนก็บอกว่าอยากจะให้มีซีซั่นต่อไปมาพูดถึงอย่างไรล่ะให้คนฟังเนี่ยเชื่อโอ้โหองค์ประกอบของการโต้แย้งเนี่ยมันเยอะมากแล้วองค์ประกอบของการโต้แย้งที่ดีเนี่ยมันนี่ว่าพี่หนิง
0: พี่หนิงขอเริ่มต้นที่ความเป็นเหตุเป็นผลดีๆเราพูดเรื่องโรงเรียนสมมติโรงเรียนดีกว่าบ้านเดี๋ยวความเป็นเหตุเป็นผลต้องร้อยเรียงมาให้หมดว่าโรงเรียนมันดีกว่าบ้านยังไงถึงแม้ว่าในใจเราเฮ้ยบ้านเราดีกว่าในส่วนตัวสมมติว่าส่วนตัวเราคิดว่าบ้านเราดีกว่าแต่เมื่อเราจะต้องอภิปรายหรือโต้วาทีในเรื่องของโรงเรียนดีกว่าคิดกันว่าโรงเรียนมันดีกว่าตรงไหนหรือดีกว่าในแง่ใดบ้างนะคะพอหาข้อมูลได้ว่าโรงเรียนมันดีกว่าในแง่ใดบ้างอย่างที่อาจารย์บอกนะแล้วก็คือเป็นเหตุเป็นผลอันนั้นก็ดีเสร็จปุ๊บมาดูว่าแล้วบ้านดียังไงแต่สมมติว่าเราต้องเป็นฝ่ายที่เราจะต้องพูดเรื่องโรงเรียนดีกว่าบ้านโรงเรียนดีกว่าบ้านข้อ1ข้อ2ข้อ3พากันช่วยกันหาแบบหาสิ่งที่มันยืนยันสนับสนุนแล้วก็หักล้างถ้าเกิดว่า อีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าบ้านดีกว่าอย่างนั้นอย่างนี
1: ้
0: อย่าแขวะตามคู่ต่อสู
1: ้ถ้าไปพูดได้ไหมว่า ผมก็เห็นด้วยนะครับว่าบ้านดีกว่าไม่ได้เลยใช่ไหม
0: ไม่ได้เลย คือต้องยืนหยัดในสิ่งที่ตัวเองเป็นผู้สนับสนุนเป็นผู้เสนอนะ
1: ถ้าพูดง่ายๆอย่าหลุดคาแรคเตอร์
0: อย่าหลุดแล้วไม่ใช่ไม่มีนะซีซั่นที่ผ่านมามีพอพูดไปพูดมาอ้าวเห็นด้วยกับฝ่ายตรงข้ามเฉยเลยลืมไปว่าฉันเป็นฝ่ายค้านไปเป็นมาพูดไปสนับสนุนฝ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ย1คืออยู่บนเหตุบนผลเอาข้อเท็จจริงมาว่ากันก่
1: อ
0: นพอข้อเท็จจริงมาว่าปุ๊บเนี่ยลองซ้อมกันดูซ้อมหักล้างเองซ้อมกันเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเขาบอกอย่างนี้เราจะยังไงถ้าเกิดว่าเขาแก้มาอย่างนี้เราจะไงซ้อมกันมาเลยค่ะแล้วพอซ้อมเสร็จนะคะพอเรายกเหตุผลที่มันเป็นข้อเท็จจริงเป็นเหตุเป็นผลแล้วลองหาคำศัพท์แสงส

0: ที่จะทำให้การแสดงข้อเท็จจริงและเป็นเหตุเป็นผลนั้นน่ะมันไม่ธรรมด
1: า
0: ตรงเนี้ยคือวาทศิลป์คือสมมติว่าเราใช้คำพูดธรรมดาธรรมดาโอเคมันถูกต้องมันเป็นเหตุเป็นผลแต่จะพริ้วมากขึ้นไหมมันมีคำเปรียบเปรยมากขึ้นไหมว่ามันดีกว่ายังไงโรงเรียนมันดีกว่าตรงไหนสมมุติมาเป็นสำนวนมาเป็นโวหารมาเป็นคำที่ฟังแล้วต้องอึ้งฟังแล้วแบบคิดได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือวาทศิลป์ตาม
1: บางคนมาร้องเป็นเพลงอย่างเงี้ย
0: ได้เลย
1: ได้มั้ย
2: เอาล่ะฮะคุณผู้ชมครับกำลังฟังกันเพลินๆกันเลยใช่ไหมครับแต่ช่วงนี้ขอเบรกพักแป๊บครับเรามาติดตามกันต่อกับสภาวาทีทอล์คแป๊บเดียวนะ
3: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
4: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
3: ถ้าอยากรู
5: ้อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
6: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
7: สูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ต้องออกกำลังกายควรออกกำลังกายอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์40ทำสักแต่วันนี้นะครับ
8: ถ้าคุณไม่ค่อยได้วิ่งหลอดเลือดก็จะแข็งตับอ่อนไม่มีแรงวิ่งเถอะครับ
9: แค่ออกด้วย
8: หลอดเลือดจะกลับมายืดหยุ่นตับอ่อนทำงานดีขึ้นลดโรคเบาหวานโรคความดันพบว่าอัศจรรย์ของการวิ่งไทยเฮลท์เดย์รัน
10: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
11: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
12: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะครับ
13: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
14: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
1: แล้วถ้าร้องเพี้ยนล่ะฮะอาจารย์พะเยาฮะ
15: ถ้าร้องเพี้ยนแล้วตัวเองรู้อยู่แล้วว่าตัวเองร้องเพี้ยนอย่าร้องดีกว่าค่ะจงทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดรู้จริงภาษานักพูดเขาว่ารู้แจ้งแทงตลอดเพราะว่าถ้าเราทำในสิ่งที่เรารู้จริงแล้วเราอินในหัวข้อนั้นจะเป็นการสร้างเสน่ห์เสริมที่พิธีกรถามเมื่อกี้ว่าพูดยังไงให้เขาเชื่อเรา อย่างแรกเราต้องจริงๆนะคะถึงแม้จะขัดความรู้สึกเช่นครั้งหนึ่งพยาวถูกเชิญไปพูดเรื่องเข้าบาร์ดีกว่าเข้าวัดกับอาจารย์สนิทสีสำแดงท่านเป็น9ประโย
1: ค
15: อดีตพระที่สึกมาเพราะฉะนั้นจะมีคำมารองรับจะมีเหตุผลมาชักจูงให้เชื่อว่าเข้าวัดดีกว่าแล้วเราผู้หญิงต้อง
1: พูดเข้าบาร
15: ์พยาวทำยังไงรู้ไหมหนิงทำยังไงคะพอตอนนั้นหลายปีมาแล้วนะคะไปเที่ยวบาร์ก่อนเว้ยจริง
0: กันบ้านทำกัน
15: จริงไปเลยค่ะชวนน้องชายไปเลยไปนั่งอ๋อเป็นอย่างนี้วารีประชาธิปไตยอ๋อบางนี้ดริ้งอย่างนี้อ๋อผู้หญิงที่นั่งอยู่ในตู้เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยรู้ปั๊บก็มาพูดเข้าบาร์ดีกว่าเข้าวัดเพราะฉะนั้นจะพูดให้เชื่อเราจะพูดให้เขาเชื่อเราต้องเชื่อเรื่องนั้นก่อนแล้วตอนที่พูดนะเชื่อเลยว่าเข้าบาดีกว่าเข้าวัดจริงๆนะคะ

0: แทงตลอดในหัวข้อนั้นเราไปศึกษาสะสมมาตอนพูดเราก็เห็นจริงและดีพูดเราต้องอ้างอิงขึ้นมา
1: ครับ
0: อ้างอิงขึ้นมาให้เขาเห็นชัดทำให้เขาเชื่อเราได้ค่ะ
1: แล้วกรรมการเห็นอะไรในการโต้แย้งสิ่งที่กรรมการคิดว่ามันสำคัญจะต้องยกขึ้นมาโต้เนี่ยแย้งฝ่ายตรงข้ามเนี่ยกรรมการคิดว่าอะไรคือเกณฑ์ที่จะให้คะแนนในโซน
0: สิ่งที่สำคัญที่สุดของการโต้วาทีข้อแรกเลยคือปฏิภาณปฏิภาณหมายพี่ข้อที่หนึ่งโต้วาทีคือปฏิภาณสินแม้คะแนนมันจะต่างกันยังไงไปปฏิภาณคนที่มีปฏิภาณแล้วมีวาทสินแล้วสุดท้ายหักล้างทุกเม็ดเลยค่ะปฏิภาณวาทสินหักล้างปฏิภาณวาทสินหักล้างและการหักล้างนะคะผู้ที่โต้และผู้ฟังทั้งหลายคะไม่ใช่หักล้างเฉยๆต้องมีเหตุผลข้อมูลมาหักล้างต้องมีเหตุผลข้อมูลมาหักล้างนะคะแล้วใช้วาทสินจบเลยคะแนนโลด
1: จากซีซั่น1ซีซั่น2ที่ผ่านมาพี่หนิงเห็นอะไรไหมที่เป็นข้อกังวลที่อยากจะฝากไปถึงน้องๆในซีซั่น3นี้หรือว่าน้องๆที่จะไปแข่งเวทีอื่น
2: ๆจริงๆก็มีหลายข้อแต่ว่าถ้าให้พี่หนิงเลือก1ข้อในเวลาจำกัดพี่หนิงขอเลือกการใช้เสียง
1: เสียงเหินอย่างนี้ได้ไหมอย่างเงี้ย
2: คือมันไปเรื่อยๆนะคะแต่ข้อที่ชัดที่สุดคือเรื่องการใช้เสียงหนึ่งคือน้องๆอาจจะมองตามๆกันมาว่าต้องใช้เสียงแบบนี้แล้วพอขึ้นมาปุ๊บก็เสียงสูงมาเลยสวัสดีค่ะ
0: คณะกรรมการทุกท่าน
2: อย่างเงี้ยนึกไหมคะอย่างเนี้ยนี่คือเราอาจจะเห็นเราอาจจะเห็นเขาทำตามๆกันมาแต่มันไม่ใช่การใช้เสียงของการโต้วาทีที่เป็นมาตรฐานที่ถูกต้องมันไม่จำเป็น
1: คือมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ได้คะแนนเพ
2: ิ่
1: มไม่ใช่สิ่งที่น่าสนใจ
2: และดีไม่ดีจะคะแนนตกด้วยเพราะอะไรรู้ไหมมันมีอย่างนี้มันมีตั้งแต่เรื่องของเสียงแบบเสียงสูงจนกระทั่งแบบมันหลุดความสนใจไปยิ่งถ้าเกิดว่าทั้งสูงและสปีดเร็วไม่สูงนิ้วนะนิ้วเข้าไปคะมันไม่เป็นมันฟังไม่รู้เรื่องมันเสียคะแนนตรงที่ฟังไม่รู้เรื่องคือแทนที่จะควบคุมเสียงการใช้เสียงและการออกอักขระวิธีอย่างถูกต้องชัดถ้อยชัดคำชัดถ้อยชัดคำแล้วมีจังหวะหยุดชัดเจนแบบเนี้ยมันฟังทันฟังรู้เรื่องซุ้มเสียงภาษาอะไรต่างๆมันก็จะทำให้ตัวเองอ่ะได้คะแนนในการที่นำเสนอตรงนั้นหนึ่งคือเสียงสูงเกินไปเสียงต่ำเกินไปลากช้าเกินไปยานคางเกินไปแล้วก็คือเสียงสูงเสียงต่ำเสียงเหินไปสูงต่ำๆเนี่ยมันหลายประเด็นเลยคืออยากจะเน้นเรื่องที่ไปฝึกเรื่องของการใช้เสียงเนี่ยให้ถูกต้องออกอักขระวิธีที่ถูกต้องชัดเจนพูดชัดถ้อยชัดคำไม่ช้าเกินไปไม่เร็วเกินไปมีจังหวะหยุดและเน้นคำที่ควรเน้นเอาเท่านี้ก่อนหลักๆเท่านี้แล้วมาพูดเนื้อหาที่มาพูดเหตุผลหักล้างอ้างอิงวาทศิลป์เหล่านั้นนะคะเป็นองค์ประกอบที่จะทำให้เราได้คะแนนสูงมาก
1: อย่างเนี้ยเนื้อหามันมาแล้วไงเนื้อหาน้องๆเขาเตรียมมาเยอะคุณแม่พยาวเขาเตรียมมาเยอะแล้วบางโรงเรียนเนี่ยจากซีซั่นหนึ่งซีซั่นสองที่ผ่านมาก็เห็นนะว่าเขาพูดแบบพูดเร็วไปหมดเลยใส่เนื้อหาแบบแน่นๆเลยอันนี้ต้องระวังยังไงบ้าง
0: ก็ใช้เวลามาจับค่ะอย่างเนื้อหาที่เตรียมนะคะมีลักษณะเด่นอยู่อย่างนึงคือเขาเรียกว่าลำดับการพูดที่เรียกว่าภาษาอังกฤษว่า sequence ให้จัด sequence การพูดโดยข้อที่แรกต่อให้เตรียมเนื้อหามามากอย่างไรตามใจคุณต้องฟังฝ่ายตรงข้ามสำหรับการโต้วาทีว่าเขาเสนอเหตุผลอะไรคุณเอาเนื้อหาที่คุณเตรียมนั้นมาหักล้างเขาก่อนอันแรกสุดเมื่อหักล้างไปแล้วถ้าเวลาเตือนคุณต้องกั้นใจเลยสรุปจบอย่ายั่นเยอะเด็ดขาดคุณเตรียมเนื้อหามา8ข้อคุณหักล้างเขาหรือนำเสนอเนื้อหาได้แค่3ข้อเวลาเตือนต้องจบค่ะเพราะนั่นคือคะแนนถ้าคุณยั่นเยอะออกไปเป็น4ข้อ5ข้อต้องให้จบใน8ข้อคุณเสียคะแนนเลย อย่างที่สองจังหวะการพูดที่บอกว่าพอเตรียมเนื้อหามามากแล้วเร็วให้ใช้วิธีหายใจเข้าลึกๆแล้วเน้นคำพูดค่ะในที่ถ้าทุกคนนะคะที่ฟังอยู่สังเกตการพูดของคุณสายสวรรค์คุณอาจารย์สายสวรรค์พูดเร็วนะคะแต่

0: เน้นอย่างธรรมชาติที่สุดเราฟังทันค่ะแล้วก็เป็นเสน่ห์ด้วยเป็นลักษณะธรรมชาติของคุณสายสวรรค์นี่คือตัวอย่างที่ดีค่ะ
1: ครับอย่างเนี้ยเราจะมาพูดในช่วงท้ายรายการนี้นะใกล้หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมฮะถือว่าเป็นเวทีระดับประเทศจริงๆกับสภาวาทีทอล์กแน่นอนว่าการโต้วาทีเป็นการแข่งขันการใช้ทักษะในการพูดการคิดเราอยากจะให้อาจารย์ฝากหน่อยว่าไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรกับทักษะนี้พี่หนิงก่อนดีกว่าฮะ
2: การพูดคือหัวใจของการสารคือหัวใจของการดำเนินชีวิตเพราะว่าในโลกทุกวันนี้เราไม่ได้อยู่คนเดียวเราต้องอาศัยการพูดการเจรจาและการสื่อสารในหลายระดับชั้นด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในชีวิตประจำวันในครอบครัวกับเพื่อนๆกับเพื่อนร่วมงานไปจนกระทั่งการพูดสาธารณะซึ่งก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนจะเอาไปใช้กับการทำงานอะไรอาชีพอะไรต้องเป็นนักพูดกับประชาชนเช่นสสสวคนที่มีตำแหน่งคนที่เป็นผู้นำของภาครัฐภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจอะไรต่างความสำคัญของการพูดยิ่งทวีมากขึ้นตามลำดับเพราะฉะนั้นการฝึกพูดยังไม่ต้องโต้วาทีเลยให้ถูกต้องตรงความหมายตรงกับสิ่งที่ต้องการจะสื่อให้ชัดเจนแล้วก็การออกอักขรวิธีที่ถูกต้องชัดเจนเอาแค่พื้นฐานแค่นี้มันยังเป็นเสน่ห์ที่ประกอบให้แต่ละคนนะคะเติบโตขึ้นแล้วก็สามารถนำการพูดนั้นน่ะไปใช้ให้เกิดความสำเร็จในชีวิตของแต่ละคนได้ในทุกๆมิติ
1: ครับ
2: แต่เมื่อฝึกไปถึงขั้นการโต้วาทีชั้นเชิงมันยิ่งกว่าการพูดในชีวิตประจำวันหรือการทำงานทั่วไปเพราะมันต้องหักล้างคนอื่นไม่ใช่การพูดในการนำเสนอของตัวเองแต่เพียงฝ่ายเดียวมันคือการโต้ตอบดังนั้นปฏิภาณเมื่อทุกคนมีการสื่อสารที่ดีมีการพูดที่ดีและเพิ่มไหวพริบปฏิภาณขึ้นไปอีกโอ้โหชีวิตเราจะหยิบจับไปใช้ในสถานการณ์ไหนก็ตามเนี่ยนะคะมันจะยิ่งทำให้มีเสน่ห์แพรวพราวแล้วก็เป็นที่ประทับใจกับผู้พบเห็นแล้วก็การสื่อสารของเราก็จะประสบความสำเร็จมากกว่าการพูดธรรมดาด้วยค่ะ
0: ถามที่บอกว่าการพูดนั้นนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรนะคะทั้งการพูดธรรมดาที่เรียกว่า public speaking กับการโต้วาทีที่เรียกว่า debate จริงๆแล้วมีคำกล่าวอยู่ประโยคนึงว่าการพูดเก่งเป็นหลักของปัญญาเพราะฉะนั้นนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้แน่นอนเหมือนที่บอกว่าการพูดเป็นการสื่อสารเราไม่ได้อยู่คนเดียวหัวเดียวกระเทียมรีบเรามีลูกเรามีแม่เรามีพ่อหรือแม้แต่เรามาในสภาวาทีเนี่ยเราเจอเจ้าหน้าที่เราเจอใครทักทายถ้าเราพูดได้เจาะใจแล้วก็กินใจเขาก็จะมาใช้ในหลักประจำวันได้เลยและไม่ได้หมายความว่าคนที่พูดเก่งนั้นคือพูดคล่องตลอดเวลาต้องรู้จักจังหวะการพูดกาลเทศะในการพูดบุคคลนี้พูดอย่างนี้บุคคลนั้นพูดอย่างนั้นเหตุการณ์นี้พูดอย่างนี้เพราะฉะนั้นการพูดใช้ในหลักชีวิตประจำวันได้อย่างดีที่สุดการสื่อสารสำคัญที่สุดในการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันของประชาโลกเลยค่ะ
1: โอ้โหคุณชมครับวันนี้สภาวาทีทอเราก็ได้ความรู้กับทั้งอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์พะเยาแล้วก็อาจารย์หนิงสายสวรรค์ของท่านที่มาร่วมรายการของเราวันนี้ขอบคุณนะครับผู้ชมครับและนี่คือรายการสภาวาทีทอล์กนะครับผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามได้เกี่ยวกับเรื่องของความรู้ดีๆแบบนี้เกี่ยวกับเรื่องของการโต้วาทีไม่ใช่แค่เวทีสภาวาทีอย่างเดียวนะใครที่จะไปแข่งขันในเวทีอื่นๆมาจำกันอาจารย์ด้านการโต้วาทีทั้งสองท่านแล้วก็อีกหลายหลายท่านเลยวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
4: ต่างวัยต่างเจนแต่ทุกการเจอกันเต็มไปด้วยรอยยิ้ม
5: นี่ไง
4: พบกับเรื่องราวที่จะพาทุกคนไปสัมผัสความอบอุ่นเสียงหัวเราะเรื่องเล่าและมิตรภาพ

0: ที่เติมเต็มหัวใจมาเติมพลังไปด้วยกันทุกวันอาทิตย์ที่ช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
1: ใช้เวลาร่วมกันคำว่าเจเนอเรชันแกปสำหรับเราสองคนอ่ะไม่เป็นปัญหาใดทั้งสิ้นเลย
0: แล้วคุณจะรู้ว่าความต่างวัยไม่ใช่กำแพงแต่คือสะพานที่ต่อวัยเราเข้าหากันรายการนี้มีบริการคำบรรยายคนพิการ
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
3: ถ้าอยากรู้
4: ถ้าอยากรู้ดู
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะครับ
6: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
7: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10

0: ในอดีตชุมชนล่องแงเคยถูกน้ำท่วมน้ำแรงน้ำหลากเลยมาตลอดเพราะโทรมาสติดตั้งเราศึกษาเรียนรู้จากโทรมาสคาดการว่าฝนจะตกกี่วันกี่วันพายุจะเข้ากี่วันกี่วันพายุฝนจะตกเมื่อไหร่เราเลยมีความพร้อมเตรียมรับทุกภัยน้ำท่วมน้ำแรงน้ำหลากในชุมชนมาจนถึงปัจจุบัน
1: ผ่านไปผ่านมาจะเห็นปลาตัวนี้เห็นมันใหญ่เพื่อให้ชาวบ้านได้ดูว่าระดับน้ำขึ้นได้ระดับไหนซึ่งสีแดงขึ้นถึงริมที่ปากปลาปลานั้นจะต้องเตรียมอพยพแล้วถ้าสีแดงปัจจุบันมีการติดตั้งโทรมาสเพื่อวัดระดับน้ำฝนมันบ่งบอกให้กับชาวบ้านเราว่าให้อพยพหรือว่าระดับน้ำมันระดับไหนเราจะได้เห็นจากทางวิทยุสื่อสารทางมือถือ

0: สวัสดีครับ
1: ไม่ต้องขนาดนั้นผมก็คุยกันเองกับพี่น้องคนอย่างทั่วถึงอยู่แล้ว
0: ครับ
1: เออคุณพอจะมีสูตรดีให้ผมสักตัวไหม
0: งั้นผมขอแนะนำตัวนี้เลยครับท่านเหมาะกับท่านเป็นอย่างมากเลยครับเป็นสไตล์ธรรมดาแต่ข้างในเนี่ยฟังก์ชันจัดเต็มมากเลยครับท่านช่องนี้ใส่ค่าสวยช่องนี้เงินทอนช่องนี้ไว้ยักย่องงบประมาณช่องนี้เงินใต้โต๊ะฟอกเงินแถมกางเกงเนี่ยเป็นยางยืดด้วยครับกินได้จุใจเลยครับ
2: เฮ้ยตัวนี
1: ้ชอบ
2: เอาเอา
0: ท่านบอกกับท่านอีกนะครับ
1: จะได้ใช้เลย
3: ก็เป็นซะอย่างเงี้ยโกงจนเหมือนเป็นเรื่องปกติ
2: ทำไมอ่ะใครๆเขาก็ทำทั้งนั้น
0: ครับ
3: พบเบาะแสการทุจริตอย่าปล่อยเฉยเจอแจ้งจับหากมีการยึดทรัพย์เจ้าหน้าที่รัฐที่ร่ำรวยผิดปกติมีสิทธิ์รับเงินรางวัลสินบนตอบแทนสูงสุด100ล้านบาทภายหลังคดีสิ้นสุดแล้วและทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินเมื่อทุจริตอย่าคิดว่ารอดรับโทษทางกฎหมายปรับ 100,000 ถึง 400,000 บาทยึดหรืออายัดทรัพย์จำคุกตลอดชีวิตและโทษสูงสุดประหารชีวิตร่วมกันตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริตพบเบาะแสการทุจริตแจ้ง1205
4: ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงนี่คือคลิปที่จะแสดงให้เห็นว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คุณคิดถ้าเปรียบเทียบว่าฉลามคืออนุภาคของบุหรี่นี่คืออนุภาคของบุหรี่ไฟฟ้าเล็กน่ารักไหมแต่ด้วยความเล็กของมันจึงสามารถพาสารพิษมากมายเข้าสู่ร่างกายโดยง่ายถึงสมองอย่างรวดเร็วบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คิด
5: ท่านประธานครับกับเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอ
6: โทษทีนะครับพอดีรถติดคร
7: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
6: ตรงนี้เนี่ยนะ
7: ใช่นี่ไง
8: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการ

0: ิดปิดบ่อยทำให้เครื่องพังควรปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งานช่วยยืดอายุการใช้งานได้ Screen Saver ช่วยประหยัดไฟ Screen Saver แค่ช่วยถนอมหน้าจอหากต้องการประหยัดพลังงานควรปิดหน้าจอเมื่อไม่ใช้งานปิดสวิตช์แล้วเครื่องไม่กินไฟควรถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งานทุกครั้งเป็นการประหยัดไฟอย่างแท้จริง
1: กฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่

0: เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกับรายการ Section 77ทุกวันศุกร์ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4
1: เคล็ดลับขับประหยัดน้ำมัน1เตรียมรถให้พร้อมด้วยการลดน้ำหนักสัมภาระเคลียร์ของที่ไม่จำเป็นออกเช็คลมยางอย่าให้อ่อนและเปลี่ยนไส้กรองอากาศทุกเดือนออกตัวช้าๆไม่ต้องอุ่นเครื่องก่อน 2. ขับขี่ประหยัดด้วยการรักษาความเร็วสม่ำเสมอที่ 80-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลิกเบิ้ลเลิกบิดไม่ขับกระชากปิดแอร์ก่อนถึงที่หมาย 2-3 นาทีและดับเครื่องเมื่อจอดรอ 3. ใช้พลังงานทางเลือกเช่นใช้ก๊าซธรรมชาติหรือแก๊สโซฮอลแทนน้ำมันเบนซินใช้ไบโอดีเซลแทนน้ำ

0: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้ถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
1: ในฐานะตัวแทนผู้ขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
2: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารที่ได้รับ
3: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
4: มาช่วยกันลดหวาน
3: ลดมัน
2: และเลี่ยงเค็ม
5: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
6: ความสื่อสัตย์
7: ความสื่อสัตย์
8: ความสื่อสัตย์
9: ความสื่อสัตย์

0: ประเทศไทยซื่อสัตย์กันนะครับ
1: ความซื่อของคนดี
2: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงเวลา 16:00 นนะครับนายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบต้อนรับนายโทนี่แบร์อดีตหรือเรื่องของการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแบร์อดีตนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรที่เดินทางมาเข้าร่วมในงาน Gas Tech Bangkok 2026เข้าหาโดยมีนายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและนายพลพีสุวรรณเฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมด้วยการหารือครั้งนี้จะเป็นการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีเพื่อเดินหน้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่เห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านเป็นพลังงานสะอาดก่อนที่ในเวลา 10:00 นนายกรัฐมนตรีได้ไปเป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษภายในงาน Gas Tech Bangkok 2026ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมไบเทคโดยมีผู้ผลิตก๊าซ LNG บริษัทพลังงานระดับโลกผู้ซื้อผู้ค้านักลงทุนผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวมไปถึงพัฒนา AI และพลังงานคาร์บอนต่ำเข้าร่วมพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการหารือระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายโทนี่แบร์อดีตนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรที่เดินทางมาเข้าร่วมในงาน Gas Tech Bangkok 2026

0: มายังประเทศไทยนายกรัฐมนตรีจึงใช้โอกาสนี้พบปะและแลกเปลี่ยนหารือเป็นการส่วนตัวเพราะเป็นผู้นำองค์กรที่ให้คำปรึกษากับรัฐบาลหลายประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะเรื่องของการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยียุคใหม่เรื่องปัญญาประดิษฐ์ซึ่งประเด็นที่มีการหารือกันนั้นว่าจะทำอย่างไรให้ประเทศไทยพ้นจากประเทศเศรษฐกิจรายได้ปานกลางครับรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2นำคณะผู้แทนรัฐสภาไทยเยี่ยมคารวะประธานสภาผู้แทนราษฎรอียิปต์2ประเทศพร้อมส่งหนังสือเยือนไทยอย่างเป็นทางการนายเลือดศักดิ์พัฒนาชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2นำคณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าเยี่ยมคารวะประธานสภาผู้แทนราษฎรอียิปต์โดยทั้งสองฝ่ายนะครับได้แสดงความยินดีต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและอียิปต์ซึ่งดำเนินการมาอย่างราบรื่นและยาวนานครอบคลุมทั้งความสัมพันธ์ในรัฐบาลภาคธุรกิจและภาคประชาชนโดยทั้งสองฝ่ายยังได้แสดงความยินดีต่อความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างสถาบันนิติบัญญัติของทั้งสองประเทศซึ่งมีการแลกเปลี่ยนการเยือนและการเมืองอันเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความเข้าใจและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐสภาไทยและรัฐสภาอียิปต์ในโอกาสนี้นะครับรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ได้นำความระลึกถึงและความปรารถนาดีจากนายโสภณ สารัมย์ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรอียิปต์พร้อมทั้งได้นำส่งหนังสือเชิญจากประธานรัฐสภาไทยถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรอียิปต์เพื่อเชิญเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการด้วยครับกลับมาติดตามข่าวต้นชั่วโมงได้ใหม่ในครั้งต่อไปครับ
1: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จขันน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย
1: รายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Captionโดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับทบดิจิทัลทีวีภาคพื้นดิน
2: ข้าวคืออาหารหลักของคนไทยมายาวนานข้าวคือชีวิตของชาวนาข้าวมีมากมายหลากหลายชนิดข้าวมีสรรพคุณเป็นยานี่คือเมนูอาหารไทยที่รังสรรค์โดยเชฟผู้เชี่ยวชาญอาหารระดับแนวหน้าที่เราตั้งชื่อด้วยความภูมิใจว่า

0: ทำให้ชาวนาต่างก็ต้องหันมาปลูกข้าวเพื่อบริโภคคุณสมเจตกลัดเล็กเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำนาที่ได้รับมากมายและยังช่วยภาครัฐในการเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ในด้านการเพาะปลูกให้กับเกษตรกรทั่วประเทศมาตลอดหลายสิบปีบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนั้นรอบๆบ้านจะมีผักผลไม้มากมายหลายชนิดจนเก็บทานกันไม่ทันบางอย่างก็เป็นผลไม้ที่เคยได้ยินแต่ในหนังสือเช่นมะพูดแต่สิ่งที่หล่อเลี้ยงครอบครัวของการทำนานั่นเองเจตเลือกปลูกข้าวหลายสายพันธุ์เพราะเห็นถึงประโยชน์ของข้าวแต่ละชนิดและอยากจะเก็บรักษาสายพันธุ์ข้าวไทยโบราณไม่สูญพันธ
1: ุ์จริงๆแล้วข้าวสินเหล็กเนี่ยตอนก่อนเนี่ยผมไม่ได้คิดจะมาปลูกหรอกผมไม่ได้ต่อไร่ก็ไม่สูงแต่เผอิญมีคนที่อยู่ในวงการข้าวเนี่ยเขามาบอกว่าในหลวงอ่ะอาจารย์ข้าวท่านตรงทานข้าวพันนี้ด้วยผมก็เลือกเสวยท่านต้องเสวยข้าวพันสินเหล็กด้วยผมก็เลยเริ่มไปหาพันมาแต่เราต้องการว่าเอาพันนี้ผมก็เลยไปหาพันมาปลูกครับไอ้ปลูกก็พอมันคือปลูก
2: ผลผลิตไม่สูง
1: ไม่ผลิตไม่สูงคือใครก็ไม่อยากปลูกที่คนต้นทุนส่วนหนึ่งระยะเวลาการสั้นยาวแล้วก็ผมรีดต่อไร่แล้วก็ขายแล้วเงินตอบแทน
0: นอกจากข้าวสินเหล็กแล้วเจตยังปลูกข้าวสายพันธุ์อื่นด้วยเช่นข้าวหอมนิลซึ่งกว่าเจตจะหาพันธุ์ที่ดีได้ก็ต้องใช้เวลาหลายปี
2: เริ่มต้นทำไมคุณเจตถึงสนใจ
1: ก็คือพาแม่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลก่อนเลยร้านสุขภาพของโรงพยาบาลมิชชั่นมันมีข้าวมิตรดำขายก็เลยซื้อมาทานแล้วก็เลยคิดว่าเราเป็นชาวนาทำไมไม่หาพันธุ์ข้าวมิตรดำมาปลูกไว้เพื่อบริโภคบ้าง
2: แต่บอกว่าข้าวหอมนิลตอนนี้ไม่ค่อยมีคนปลูกเพราะอะไร
1: เพราะว่ามันมีข้าวพันธุ์ไลบรารีมาอะไรมาคนก็แห่ไปทำพวกนั้นกันหมดข้าวนิลเดิมก็จะค่อยๆหายไป
2: จุดเด่นของข้าวหอมนิลคือ
1: ที่แล้วผมพิจารณาเขาก็ค่อนข้างดีแล้วก็รสชาติเขาจะหนึบเขาจะไม่คือเราก็ศึกษาว่าเขาชอบอากาศช่วงไหนชอบอะไรยังไง
2: แล้วเรื่องปุ๋ยเรื่องยาครับ
1: เรื่องปุ๋ยเรื่องยานี่ใช้น้อยมากใช้เป็นการหมักใช้เป็นการ
2: ปุ๋ยหมัก
1: คือผมใช้แปลงนาเป็นตัวหมักหมายถึงว่าไม่เผาฟางไม่อะไรมาถ้าบางใหญ่ตัวบุรีผมคิดว่าแปลงนาใครคงไม่อินทรีย์วัตถุคงไม่เกินแปลงนาผม
0: From farm to table เราจึงได้นำข้าวที่ปลูกด้วยความรักความเข้าใจของเจตมาให้เชฟโทมัสวรพลอิทธิคเนสอนผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทยและอาหารนานาชาติที่มีประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศมาอย่างยาวนานได้ใช้ในเมนูข้าวของพ่อ
3: จริงๆแล้วต้องบอกว่าข้าวของพ่อเนี่ยเป็นข้าวที่แสดงความห่วงใยเพราะว่าจริงๆเนี่ยเรารับประทานข้าวตั้งแต่ตอนเด็กๆและข้าวคือเขาเรียกว่าเป็นแหล่งสารอาหารหลักของเราเลยที่จะทำให้เราเจริญเติบโตขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าวจากความห่วงใยก็คือข้าวที่พ่อเคยทำให้เรากินตั้งแต่ตอนเด็กๆซึ่งมันก็จะมีข้าวหลายแบบครับข้าวซ้อมมือข้าวที่มีสารอาหารเยอะๆอย่างข้าวไรเบอร์รี่หรือข้าวดำอย่างเงี้ยครับที่จะให้สารอาหารกับเราเราก็เลยนำตัวนี้แหละมาทำเป็นอาหารซึ่งมันสามารถทำได้มากมายหลายหลากเลยแล้วก็ข้าวจริงๆเนี่ยเขาจะมีรสชาติที่มันต่างกันแต่รสที่ผมจำได้ขึ้นใจก็คือรสของความห่วงใยที่พ่อเนี่ยหุงแล้วก็ให้เรากินมันก็เลยเป็นที่มาข้าวของพ
0: ่
3: อ
0: และเพื่อให้เห็นว่าข้าวแต่ละชนิดมีคุณประโยชน์ที่ต่างกันเราจึงเลือกมาแนะนำเป็นตัวอย่าง3ชนิดคือข้าวสินเหล็กข้าวหอมนิลและข้าวกอขอ43ซึ่งแต่ละชนิดเป็นข้าวกอขอ43เป็นข้าวที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำกว่าข้าวอื่นๆทั่วไปข้าวสินเหล็กเป็นข้าวที่มีธาตุเหล็กสูงแต่ข้าวหอมนิลมีสารสีม่วงคือแอนโทไซยานินสารต้านอนุมูลอิสมีสีม่วงที่ช่วยบำรุงสมองบำรุงหัวใจโดยคุณกาญจนาจะเพิ่มสรรพคุณของข้าวให้เป็นข้าวนึ่งสมุนไพร

0: สูตรพิเศษที่ทำง่ายสามารถปรับใช้กับข้าวที่เราหุงรับประทานกันทุกวันด้วยการใช้สมุนไพรต่างๆหลากชนิดใส่ในตอนหุงข้าวนั่นเองก็จะมีสรรพคุณจากสมุนไพรเหล่านั้นอีกทั้งยังจะได้สีสันที่สวยงามทำให้อาหารดูน่าทานขึ้นอีกมากอัญชนาได้ใช้ใบหม่อนรองไว้ที่ก้นถ้วยจึงทำให้ข้าวที่ได้นอกจากจะมีรสอร่อยและสารพฤกษเคมีมากมายจากใบหม่อนที่จะซึมเข้าไปสู่ข้าวในขณะที่มีการนึ่งนั่นเอง
1: ขั้นต้นเลยง่ายๆสำหรับคนทั่วไปนะคะก็คือรสอูมามิรสอูมามิก็คือรสความอร่อยนั่นเองคือทานแล้วอร่อยในชาวบ้านในพื้นถิ่นเนี่ยต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็จะง่ายๆเลยไม่รู้หรอกว่ามันมีประโยชน์ยังไงนะคะแต่ว่ารู้ว่าเอาไปใส่ต้มไก่เอาไปทำน้ำซุปเนี่ยปรากฏว่าอร่อยขึ้นนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยใบหม่อนเนี่ยประกอบด้วยโปรตีนและอะมิโนออยซิดหลายชนิดเลยและในขณะเดียวกันเนี่ยสรรพคุณเขาก็คือมีฤทธิ์เย็นแล้วก็ช่วยให้ปอดชุ่มชื้นเพราะฉะนั้นการทานใบหม่อนเนี่ยเอามาต้มเป็นชาหรืออะไรก็ตามเนี่ยจะช่วยลดไข้ได้แก้ไอได้ในขณะเดียวกันเนี่ยจะช่วยให้ตับเย็นเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาเรื่องตาฝ้าฟางพอทานใบหม่อนเนี่ยจะทำให้ตาใสตาสว่างขึ้นด้วยค่ะ
2: วันนี้เราก็ใช้เป็นใบที่ค่อนข้างใหญ่นิดนึง
1: ใบใหญ่เนี่ยจริงๆหม่อนเนี่ยถ้าแยกลักษณะหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า mulberry นะคะเขาก็จะแยกหลักๆคือเป็น2สายพันธุ์ก็คือสายพันธุ์เขาเรียกว่า white mulberry แล้วก็ black mulberry ตัวนี้เนี่ยคือ white mulberry ซึ่งใบจะใหญ่เอาใบมาทำชานะคะ
0: นอกจากใบหม่อนแล้วกว่าใส่เข้าไปในข้าวเพื่อเพิ่มสรรพคุณและรสชาติคุณกาญจนายังแนะนำสมุนไพรจีนที่สามารถหาซื้อได้ง่ายอย่างเช่นโกจิเบอร์รี่ด้วย
2: เสร็จแล้วอันนี้เราก็จะมีการใส
1: ่โอ้อันนี้คือเกากี้นะคะหรือว่าโกจิเบอร์รี่นั่นเองสรรพคุณตัวนี้ก็คือบำรุงสายตาบำรุงไตค่ะแล้วก็ช่วยบำรุงสมองด้วยนะคะอันนี้คือซัฟฟรอนนะคะซัฟฟรอนหรือหญ้าฝรั่งนั่นเองสรรพคุณของซัฟฟรอนเนี่ยช่วยผ่อนคลายคลายเครียดนอนหลับสบาย
2: ตัวซัฟฟรอนเนี่ยเราจะใช้ข้าวสีขาว
1: ใช่ค่ะ
2: เพราะว่าเราต้องการให้สีของซัฟฟรอนเนี่ยดูดซึมเข้าไปที่เม็ดข้าวแล้วมันสูงขึ้น
1: ใส่หน่อยค
2: ่
1: ะ
2: ใส่หน่อยตอนหลังใส่เยอะ
1: ใส่เยอะใส่เยอะค่ะ
2: ปิ่มๆเลยครับพอแล้วครับ
1: พอแล้วคะ
2: ใช่เสร็จแล้วนะครับเราก็จะต้องต้มน้ำให้เดือดทำไมจะต้องต้มน้ำให้เดือดก่อนเพราะว่าการหุงข้าวเนี่ยแล้วเรารอให้น้ำเดือดไปเรื่อยๆเนี่ยข้าวมันจะแฉะก้นอุณหภูมิมันจะค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นซึ่งในการทำอาหารเนี่ยเขาเรียกว่าอุณหภูมิไม่คงที่เราต้องให้อุณหภูมิคงที่ก็คือจุดข้าวลงไปนึ่งทีนี้ก็จะจับเวลาง่ายเพราะเขาบอกว่าจับเวลา15นาทีมันก็ต้องจัดเพิ่มขึ้นไปอีก20นาที30นาทียากเพราะฉะนั้นต้องต้มน้ำให้เดือดก่อน
0: เมื่อเตรียมข้าวนึ่งเสร็จแล้วก็ถึงกับของพ่อซึ่งเชฟโทมัสจะเตรียมกับข้าวที่ทานคู่กับข้าวนึ่งสมุนไพรสูตรพิเศษนี้เชฟโทมัสตั้งใจเลือกทำน้ำพริกที่เคยได้ทานกับคุณพ่อนั่นก็คือน้ำพริกมะขามอ่อน

0: มะขามเป็นต้นไม้ของประเทศไทยเพราะนอกจากจะมีความเชื่อว่าเป็นไม้มงคลเพราะมีนามพ้องกับคำว่าเกรงขามก็เป็นมงคลและยังทำให้คนเกรงขามด้วยแต่นั่นยนต์ของคนโบราณที่อยากจะให้ลูกหลานได้มีต้นไม้ยืนต้นที่มีประโยชน์มากมายเอาไว้ใช้นั่นเองเพราะมะขามยังสามารถนำส่วนต่างๆมาใช้ในการประกอบอาหารได้ตั้งแต่ยอดมะขามฝักอ่อนจนกระทั่งถึงมะขามแก่ซึ่งในวันนี้เราจะได้มะขามอ่อนเป็นพระเอก
1: จุดเด่นของในสูตรน้ำพริกมะขามอ่อนก็คือมะขามอ่อนนั่นเองโดยที่มะขามอ่อนเนี่ยสรรพคุณมากมายมีวิตามินซีสูงมีวิตามินบีเยอะนะคะแล้วก็ช่วยแก้โรคเหน็บชาได้ดีในขณะเดียวกันเนี่ยสตรีหลังคลอดเนี่ยนิยมรับประทานนะคะทั้งมะขามอ่อนหรือมะขามบะหิดในขณะเดียวกันช่วยขับเลือดเน่าเสียหลังคลอดได้ดีค่ะ

0: ก็ถึงเวลาการทำน้ำพริกมะขามอ่อนสูตรเชฟโทมัสกะปิพริกไทยอ่อนพริกขี้หนูพริกแดงจินดาหอมแดงกระเทียมน้ำมะนาวน้ำส้มจี๊ดส้มมะปีหมูสับหรืออาจจะเปลี่ยนเป็นไก่กุ้งหรือปลาย่างได้ตามใจชอบน้ำปลาดีน้ำมะขามเปียกดอกเกลือและน้ำมันหมู
1: เม็ดมะขามกินได้ไหมครับพี่เก๋
2: กินได้ค่ะเพราะจริงๆเม็ดมะขามก็มีสรรพคุณทางยาด้วยช่วยขับพยาธิได้ด้วย
1: ใส่พริก
2: ฟางค่ะ
1: ปุ๊บเราก็จะให้ความร้อนครับด้วยการใส่ตัว
2: พริกไทยอ่อน
1: พริกไทยอ่อนลงไป
2: แล้วก็ต้องใส่เกลืออีกนิดนึง
1: ใส่เกลือนิดนึงเพื่อให้ตัวพริกเนี่ยมันละเอียดง่ายมากขึ้นต่อมาครับอะไรที่มันมีน้ำเยอะเราจะไปโขกที่หลังเอาหอมด้วยครับ
2: หอมเท่าไหร่ดีคะ
1: หอมก็สักประมาณ5หัวเราจะใส่กะปิลงไปโขกด้วยเพราะกระเทียมจะช่วยทำให้กลิ่นคาวในกะปิมันหายไปก็ใส่เครื่องที่เราโขกไว้ลงไปผัดให้หอม
2: โอ้ใส่กะปิก่อน

0: น้ำปลา มันจะต้องใส่ตั้งแต่จังหวะแรกที่เราผัดลงไปแล้วเวลาใส่เราจะไม่ใส่ลงไปที่อาหารนะเราจะใส่ลงไปที่ขอบของกระทะ
1: ในการปรุงอาหารไทยนั้นเรามักจะได้ยินว่าหากจะรู้ว่าที่ปรุงถึงพริกถึงขิงหรือไม่นั้นให้สังเกตจากอาการของคนปรุงหรือคนที่อยู่รอบข้างเป็นตัวยืนยันได้เป็นอย่างดี
2: กลิ่นมาแล้วค่ะ
1: น่าเสียดายที่เราสามารถไม่สามารถนำเสนอกลิ่นได้แต่เชื่อว่าภาพเหล่านี้น่าจะยืนยันถึงความเข้มข้นความจัดจ้านของน้ำพริกมะขามอ่อนถ้วยนี้ได้บ้างไม่มากก็น้อย
2: น้ำตาลนะคะจะเยอะแค่ไหนคะ
3: ครึ่ง
2: น้ำตาลปี๊บมะขามเปียกมะขามเปียกหมด
0: ส่วนใหญ่เนี่ยน้ำพริกเราจะเก็บไว้1คืนนะครับแล้วก็ทานถ้าเป็นน้ำพริกประเภทผัดรสมันจะนัวขึ้นครับสุดท้ายก็คือเวลาที่เราผัดเสร็จทั้งหมดเนี่ยเราจะปิดไฟแล้วถึงจะใส่น้ำมะนาวหรือน้ำส้มปี๊บโอเคครับประมาณนี้เลยพอเสร็จแล้วครับเราก็จะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันครั้งหนึ่ง
1: เมื่อได้น้ำมาถึงขั้นตอนการจัดใส่ใบบัวขั้นตอนสุดท้ายของข้าวนึ่งสมุนไพรสูตรพิเศษห่อใบบัวที่เราเรียกว่าข้าวของพ
0: ่อก็จะเริ่มจากการนะครับเอาข้าวเนี่ยที่เราหุงโดยวิธีการนึ่งเนี่ยใส่ลงไปที่กลางใบก่อนนะครับนี่นะครับเป็นข้าวที่เราหุงใหม่ๆเลยแล้วก็ในนี้เรามีการผสมเม็ดบัวเข้าไปด้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่เครื่องเคียงตามเข้าไปซึ่งเครื่องเคียงเนี่ยจะประกอบไปด้วยหรือปลาสลิดปลาย่างก็ได้ที่เราหาได้ในพื้นที่นะครับหลังจากนั้นก็จะมีไข่เค็มเพื่อตัดรสให้เกิดความเค็มยิ่งขึ้นนะครับนี่ใส่ไข่เค็มลงไปด้วยนะครับตัดรสให้เกิดความเค็มยิ่งขึ้นหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมีหมูย่างหรือว่าเนื้อย่างอะไรก็ได้เนื้อแดดเดียวก็ได้ครับถ้าเวลาเราเดินทางไกลๆเนาะใส่ลงไปด้วยนี่แค่จริงๆต้องบอกว่าแค่ใส่องค์ประกอบก็ทำให้เกิดความหิวได้แล้วนะครับนี่ใส่หมูย่างลงไปหลังจากนั้นครับเราก็จะต้องมีผักครับที่เป็นผักที่เราสามารถหาได้ในท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นมะระขี้นกเอาไปลวกนิดนึงนะครับเอาไส้ออกแล้วก็เอาไปลวกเราก็จะเหมือนกับใส่ไว้รอบๆครับจริงๆแล้ว

0: สิ่งสำคัญที่สุดของการจัดวางเนี่ยมันก็คือเรื่องของสีสันที่ทำให้เกิดความน่ารับประทานนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเขียวไม่ว่าจะเป็นสีแดงนะครับหรือว่าเป็นสีส้มเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าน่าทานนะครับยิ่งถ้าตัดกันเยอะๆอย่างเช่นใส่มะเขือม่วงลงไปด้วยอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยทำให้แบบอู้น่าทานยิ่งขึ้นนี่กระเจี๊ยบครับให้สรรพคุณที่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับเสร็จแล้วก็ตรงนี้ครับแตงกวาหลายๆครั้งที่เราหั่นแตงกวาเรามีความรู้สึกว่าหั่นทำไมเขาหั่นแบบมีวิธีการหั่นหลายแบบหั่นเป็นแว่นหั่นแบบว่าเฉลียงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการหั่นแบบเฉลียงเพื่อที่ทำให้ตัวของรสแตงเนี่ยมันออกรสชาติได้มากขึ้นตอนนี้เราก็มีเครื่องโอ้โหตอนนี้ครบแล้วนะครับถ้าเกิดใครอยากจะเติมให้มีรสชาติเปรี้ยวเราก็จะใส่ตัวมะนาวหั่นเอาไว้ก็ได้นะครับหรือว่าตัวส้มมะเปรี้ยที่เราใส่ลงไปก็ได้เพิ่มเข้าไปหน่อยนึงนี่สุดท้ายนะครับก็จะเหลือที่เอาไว้นิดนึงสำหรับใส่น้ำพริกเนาะน้ำพริกเนี่ยจะมีได้2วิธีครับก็คือสามารถใส่รวมไปกับข้าวก็ได้หรือว่าเราจะใส่แยกลงไปต่างหากก็ได
1: ้จะเห็นว่าข้าวห่อใบบัวน้ำพริกมะขามอ่อนนี้มีความหลากหลายทางโภชนาการและมีการนำสมุนไพรมากมายมาร่วมปรุงในอาหารนั้นรสชาติของเมนูข้าวของพ่อของเชฟโทมัสมีความหลากหลายมากเพราะมีเครื่องเคียงหลายชนิดอีกทั้งยังมีน้ำพริกมะขามอ่อนคอยเติมให้แต่ละคำมีรสชาติที่เข้มข้นถูกลิ้นถูกปากทำให้เพลินจนไม่รู้จักอิ่มเลยทีเดียว

0: ส่วนของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในวันนี้จึงเสนอเครื่องดื่มสุขภาพได้แก่ชาใบบัวเกสรบัวซึ่งเป็นชาบำรุงสมองช่วยป้องกันอัลไซเมอร์
1: บัวเนี่ยถือว่าเป็นพืชซึ่งมีความมหัศจรรย์มากนะคะเพราะว่ามีประโยชน์หมดเลยตั้งแต่ต้นนะคะรากใบดอกเกสรแล้วก็รวมถึงฝักหรือเมล็ดด้วยแล้วก็บัวเนี่ยถือว่าเป็นพืชที่มีสรรพคุณทางยาเนี่ยสูงมากแล้วก็ทุกส่วนของบัวเนี่ยคือใช้เป็นยาได้หมดเลยแต่ว่าลักษณะสรรพคุณเนี่ยก็จะต่างกันออกไปอย่างใบบัวนะคะโดยเฉพาะใบบัวแก่เนี่ยก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยมีการศึกษาวิจัยแล้วนะคะว่าสารต้านอนุมูลอิสระที่ได้จากใบบัวแก่เนี่ยมีส่วนช่วยในเรื่องของป้องกันโรคอัลไซเมอร์หรือโรคสมองเสื่อมได้ดีด้วยค่ะ
0: ดร.ปิยะเต็มวิริยกูลจากสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลได้ตีพิมพ์งานวิจัยของท่านเกี่ยวกับผลของการนำน้ำชาที่ต้มจากใบบัวและเกสรบัวที่สามารถช่วยยับยั้งเอนไซม์ที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคสมองเสื่อมได้งานวิจัยนี้ได้รับการยอมรับโดยการตีพิมพ์ลงเน็ตเมื่อปีคริสตศักราช2020วิธีการชงชาใบบัวเกสรบัวก็ง่ายมาก
1: เอาใบบัวมาทำแห้งแล้วก็ม้วนลักษณะเป็นเหมือนแบบลักษณะเหมือนชาจีนเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยใบสดก็ใช้ได้ถ้าเรามีใบสดแบบนี้ค่ะเพียงแต่ว่านำมาเช็ดล้างให้สะอาดแล้วก็เลือกใบที่แก่นะคะแล้วก็นำมาหั่นซอยเป็นเส้นแล้วก็ตากเนี่ยก็ใช้เวลาแค่ประมาณวันหนึ่งสองวันก็แห้งสนิทแล้วก็สามารถเก็บไว้แล้วก็เอามาชงชาได้การต้มชงชาก็ง่ายมากก็แค่ต้มในน้ำร้อนนะคะให้เดือด5นาทีแล้วก็แช่ทิ้งไว้สัก10นาทีให้สารต้านอนุมูลอิสระในบัวเนี่ยออกมาหลังจากนั้นก็ชงดื่มได้ช่วยลดไข้บำรุงเลือดได้ดีค่ะคนที่มีปัญหาเรื่องเลือดกำเดาไหลก็ดื่มได้จะช่วยให้เลือดกำเดาหยุดไหลได้เร็วขึ้นค่ะสรรพคุณในแพทย์แผนจีนที่เด่นของเกสรบัวก็คือเรื่องของบำรุงไตนะคะเพราะไตที่สำคัญที่สุดเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดในร่างกายของมนุษย์เพราะว่าไตเนี่ยเหมือนกับเป็นสิ่งที่สร้างพลังชีวิตก่อเกิดให้เกิดพลังชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคนเกิดมาแรกๆเนี่ยไตก็จะมีสุขภาพสมบูรณ์ในขณะเดียวกันพออายุมากขึ้นเนี่ยไตก็จะเริ่มเสื่อมไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการรับประทานสารบัวเนี่ยช่วยบำรุงไตช่วยในการชูกำลังช่วยให้ระบบประสาทและสมองเนี่ยเมื่อได้รับกลิ่นบัวแล้วก็ได้รับสารจากบัวเนี่ยก็จะทำให้หัวใจชุ่มชื่นได้ดีด้วยค่ะ

0: ชาใบบัวเกสรบัวเป็นชาที่ดีมีประโยชน์เหมาะสำหรับคนทุกเพศความหวานก็สามารถเติมน้ำตาลกรวดหรือน้ำผึ้งได้ตามสมควร
1: สำหรับน้ำผึ้งนะคะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับคนที่รับประทานชาแต่ว่าไม่ชอบรสของชาที่มีอาจจะมีรสฝาดหรือว่าไม่หวานรับประทานยากและในขณะเดียวกันเนี่ยน้ำผึ้งในแพทย์แผนจีนหรือในแพทย์แผนไทยเนี่ยจะมีลักษณะคือเป็นยาอย่างหนึ่งเป็นยาซึ่งเวลาเราผสมเข้าไปในชาไฟต่างๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวประสานแล้วก็ให้ยาต่างๆเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยกำจัดพิษของยาแล้วเวลาเรารับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยตัวน้ำผึ้งเนี่ยจะเหมือนเป็นตัวพาสารสำคัญในตัวยานั้นเข้าสู่เซลล์ได้ดียิ่งขึ้นค่ะ
0: คนไทยในอดีตรู้คุณค่าและเฝ้าเก็บถนอมข้าวสายพันธุ์ต่างๆไว้ให้ลูกหลานชาวไทยได้บริโภคเพื่อสุขภาพที่ดีการรับประทานข้าวที่หลากหลายนอกจากจะช่วยบ่งจะเป็นการช่วยให้เกษตรกรมีกำลังในการปลูกข้าวดีๆให้เราได้ทานกันตลอดไปข้าวของพ่อเป็นเรื่องราวเมนูอาหารที่ทำให้เรารับประทานได้อย่างอิ่มอกอิ่มใจจนต้องขอจารึกไว้ในตำรับยาตำราอาหาร
2: ปัญหาที่ถูกมองข้ามกับความเดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับการเหลียวแลพาคุณไปเจาะลึกถึงต้นตอของปัญหาขยี้ทุกประเด็นในคลายปมพื้นที่ขยี้ปมข่าวทีวีรัฐสภาช่อง10
3: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทั้งที
4: ่พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินรุกสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์เจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ห้องข่าวรัฐสภาชาแนลภาคค่ำนะคะข่าวนี้สันนิภารักไทยค่ะกลับมาติดตามกันในช่วงนี้นะคะมากับฝนฟ้าอากาศค่ะเรียกได้ว่าในช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงของฤดูฝนนะคะข้างนอกตอนนี้นอกสตูดิโอในรัฐสภาของเราฝนตกอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ
0: โดยเฉพาะช่วงใกล้เวลา 16:30 นะช่วงเลิกงานของหลายๆที่เนี่ยฝนชอบจะตกมาต้อนรับกลับบ้านนะครับโดยเฉพาะช่วงที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าในการประชุมทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเนี่ยฝนตกมาแทบจะทั้งสัปดาห์แต่ว่าการประชุมก็ยังเดินหน้าต่อไปช่วงที่ผ่านมาก็มีการพิจารณากฎหมายหลากหลายฉบับด้วยกันนะครับทั้งเรื่องของกฎหมายเรื่องของงบประมาณรายจ่ายซึ่งทางสสก็ผ่านแล้ววุฒิสภาก็ผ่านแล้วตอนนี้รอเป็นราชกิจจานุเบกษาลงมานะครับ
1: เรียกได้ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ5วัน

0: เต็มๆสำหรับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในฝากฝั่งของสส4วันด้วยกันและก็ฝากฝั่งของสว1วันเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะเดี๋ยวก็รอในกระบวนการทางกฎหมายกันต่อนั่นเองค่ะ
1: ก็คือสสเนี่ยมีการกำหนดไว้3วันแล้วก็มาเพิ่มเพราะว่าเนื่องจากว่าการอภิปรายต้องใช้ระยะเวลานะครับแต่ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับแต่ประเด็นในสภาที่มีการหยิบยกกันขึ้นมาพูดคุยกันไม่ใช่แค่เรื่องของกฎหมายแต่ยังมีเรื่องของญัตติต่างๆเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของวัดนะครับที่ผ่านมาก็จะเห็นเกี่ยวกับเรื่องของเกี่ยวกับวัดแล้วก็เงินที่ทำให้ต้องเรียกได้ว่าพระหลายท่านเนี่ยต้องมีการสึกออกไปเลยก็ว่าได
0: ้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่เราอาจจะต้องมีการมองศาสนาเนี่ยมากยิ่งขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็เห็นได้แล้วแต่ละปีจะมีออกมาให้เราได้เห็นความศรัทธาของประชาชนเริ่มน้อยลงนะคะทีนี้เราจะต้องมีการมาตั้งเป้ากันแล้วว่าจะต้องมีการตรวจสอบอย่างไรเพื่อที่จะให้ในแต่ละวัดเนี่ยนะคะเกิดความศรัทธากลับขึ้นมาอีกครั้งแล้วก็เรื่องความถูกต้องของการบริจาคเงินต่างๆด้วยนะคะสอดคล้องกับกระทู้ถามในวันนี้เพราะว่าวันนี้ฝากฝั่งของสมาชิกวุฒิสภาค่ะเขาก็มีการตั้งกระทู้ถามแล้วก็มีการพูดคุยกันในเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะก็สว.ปริญญาวงเชิดขวัญนะคะตั้งกระทู้ถามไปยังรัฐบาลเลยค่ะถึงปมในเรื่องนี้นะคะเพื่อที่จะให้พิจารณากันกับปมมาตรการตรวจเงินวัดและก็คุมพระต่างชาติด้วยนั่นเองค่ะ
1: คือเรื่องนี้เดี๋ยวต้องมาติดตามกันเพราะว่ารายละเอียดก็มีสว.หลายท่านก็มีการอภิปรายนะครับเนื่องจากว่าเรื่องนี้ประเด็นนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นใหญ
0: ่
1: แล้วก็มีกระแสข่าวออกมาด้วยว่าเดี๋ยวจะมีอีกวัดนึงเนี่ยโดนตรวจสอบเหมือนกันซึ่งเรื่องเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นประเด็นที่ทางด้านของสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีการตรวจสอบนะครับเดี๋ยวข่าวแรกวันนี้เราพาคุณผู้ชมไปเริ่มต้นที่ประธานรัฐสภากรณีที่ผ่านมาก็เห็นว่ามีฝ้าเพดานที่ห้องอาหารชั้น B2 อาคารรัฐประธานรัฐสภาก็ห่วงใยความปลอดภัยนะครับแล้วก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบความปลอดภัยที่โรงอาหารโดยมีการสั่งให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยได้มีการตรวจเช็คแล้วก็ดำเนินการในเรื่องนี้ก็ยืนยันว่าโครงสร้างหลักเนี่ยยังแข็งแรงสาเหตุก็เกิดจากความชื้นของท่อแอร์นะครับแล้วก็เร่งซ่อมแซมแล้วก็ขันสกรูใหญ่ให้ขึ้นความแข็งแรงมากขึ้นครับวันนี้นะครับนายโสพลสารัมประธานราษฎรนะครับพร้อมด้วยนายศิโรจน์แพทย์พันธ์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะครับพร้อมกับวิศวกรจากกรมโยธาธิการและผังเมืองรวม4คนเข้าตรวจเช็คโรงอาหารกินนี่ชั้น B2 ของอาคารรัฐสภานะครับภายหลังจากก็มีเหตุการณ์ฝ้าหล่นลงมาจำนวน2แผ่นเมื่อวานนี้นะครับ13กันยายนที่ผ่านมาเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับโดยจากการตรวจสอบของวิศวกรกรมโยธาธิการและผังเมืองก็พบว่าโครงสร้างหลักก็ยังแข็งแรงไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใดนะครับส่วนที่หล่นลงมาเนี่ยก็คือแผ่นฝ้ายิบซ้ำเนื่องจากว่าก็ได้รับผลกระทบจากความชื้นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิท่อแอร์สลับร้อนเย็นจนเกิดเป็นน้ำแล้วก็หยดลงก็ได้ดำเนินการแก้ไขกลับคืนเรียบร้อยแล้วทางวิศวกรจากกรมโยธาธิการและผังเมืองก็ได้ให้เพิ่มขนาดของสกรูให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเพื่อที่จะยืดแรงมากยิ่งขึ้นนะครับก็เรียกได้ว่าความปลอดภัยเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งด้วยตัวเองไปเช็คเลยว่าจะมีปัญหาเรื่องของโครงสร้างไห
0: ม
1: ก็ชัดเจนว่าเรื่องของระบบโครงสร้างหลักเนี่ยไม่ได้มีปัญหาแต่สาเหตุก็เหมือนที่กล่าวไปข้างต้นเลยครับ
0: ก็คือเรื่องของแอร์ความชื้นต่างๆคือในห้องอาหารเนี่ยเขาจะเปิดแอร์เย็นกว่าปกติเนื่องจากว่านะคะมีประชาชนนะคะแล้วก็มีผู้ชี้แจงต่างๆเนี่ยเข้าเดินทางเข้ามาแล้วก็แอร์ก็เลยต้องมีการเร่งเย็นในส่วนนั้นแล้วก็เป็นห้องอาหารด้วยถ้าเกิดว่าเปิดร้อนจนเกินไปก็อาจจะหายใจไม่ออกด้วยแล้วก็ปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปแบบนี้เลยทำให้เกิดความชื้นขึ้นนั่นเองนะคะ
1: แต่ส่วนตรงนี้น่าจะได้รับการแก้ปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นในอนาคตเนื่องจากว่าประธานสภาเนี่ยก็มีการกำชับแล้วนะครับว่าจะต้องมีการตรวจเช็คระบบต่างๆเพื่อให้ไม่เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้อีกนะครับ
0: เกิดขึ้น1วันเท่านั้นสำหรับการแก้ไขนะคะมาต่อกันหน่อยค่ะเมื่อสักครู่นี้เราเกริ่นกันไปเรื่องของกระทู้ถามนะคะถามไปยังรัฐบาลนะคะเพื่อที่จะให้แก้ไขปัญหาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นประเด็นหลักสำคัญเลย ความศรัทธาตอนนี้น้อยลงจริงๆประชาชนไม่ค่อยให้ความเชื่อมั่นแล้วสำหรับระบบศาสนาพุทธนั่นเองนะคะการบริจาคต่างๆอาจจะต้องมีการที่จะไปดูให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นใบเสร็จอ่ะให้ชัดเจนมากกว่านี้ไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ถ้าจะไปตรวจพบนะคะเงินสดเนี่ยอาจจะตรวจได้ยากกันหน่อยนะคะโดยทางด้านของสว.ปริญญาวงเชิดขวัญค่ะก็มีการตั้งกระทู้ถามไปยังรัฐบาลนะคะเพื่อที่จะตรวจสอบเรื่องดังกล่าวค่ะในการประชุมของวุฒิสภานะคะได้มีการพิจารณา

0: นากระทู้ถามด้วยวาจาในการติดตามการบริหารจัดการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะกับการจัดทำฐานข้อมูลพระสงฆ์และก็การควบคุมระบบเงินบริจาคของวัดทั่วประเทศค่ะเพื่อเป็นการแก้ปัญหาพุทธพาณิชย์ศาสนาโดยสวปริญญาวงเชิดขวัญสมาชิกวุฒิสภาค่ะมีการเปิดประเด็นซักถามถึงแนวทางในการควบคุมเงินบริจาคโดยระบุนะคะว่าแม้รัฐบาลจะมีการสนับสนุนระบบ e-donation นะคะแต่ว่าในเทศกาลสำคัญอย่างเช่นกฐินหรือว่าผ้าป่าวัดต่างๆเนี่ยเขายังคงรับเงินสดเป็นจำนวนมากนะคะจึงตั้งคำถามถึงข้อกำหนดเดิมค่ะถือเงินสดได้ไม่เกิน 100,000 บาทว่าในทางปฏิบัติสามารถทำได้จริงหรือไม่และใครค่ะจะเป็นผู้เข้าไปตรวจสอบรวมไปถึงความเหลื่อมล้ำรวมบริจาคหลายร้อยล้านบาทกับวัดขนาดเล็กที่มีเงินติดบัญชีฟังเสียงจากทางด้านสว.ปริญญาวงศ์เชิดขวัญค่ะ
1: สำนักพุทธศาสนานะครับจะออกมาตรการนะครับในการ1ตุลาคม2568เป็นต้นไปวันนี้ที่ผมถามถึงเรื่องนี้ครับต้องบอกครับว่าหากจะมีความรักแท้ในวงการสงฆ์มันเกิดขึ้นไม่ได้หรอกครับถ้าไม่มีเงินนะครับเพราะวันนี้ถ้าเรามีการมาตรการคุมปีก่อนนะครับที่เราจะพูดว่าคบกับพระดีกว่าคบกับเสียเต็มที่ให้ล้าน2ล้านแต่คบกับพระนี่ให้เป็นพันๆล้านนะครับเดี๋ยวนี้คนไม่อยากไปทำบุญกับวัดหรอกครับเพราะพระชั่วมันเยอะแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับผมไม่ได้ออกมาพูดเพื่อทำลายพระพุทธศาสนาไทยของเรานะครับแต่เรามองว่าเมื่อการกับการกำกับดูแลมันปล่อยปละละของใจคนประชาชนมาเล่นและสุดท้ายแล้วความรู้สึกของคนเรารู้สึกพังทลายไปเราก็เกิดความรู้สึกที่เราไม่อยากเคารพบูชาอะไรอีกต่อไปนะครับและที่สำคัญนะครับอยากให้ท่านลองกลับเข้าไปดูครับว่าเมื่อเราไม่สามารถควบคุมพระได้โดยตรงผ่านสำนักพุทธแต่มีกรรมการเถระสมาคมแต่วันนี้เราเห็นบ่อยครั้งครับกรรมการมหาเถระมีเรื่องมีราวต่างๆมันไม่เห็นมีขอประทานโทษครับไม่มีการออกมาพูดโดยกรรมการมหาเถระในการแก้ไขปัญหาเรื่องพวกนี้เลย
0: คุณผู้ชมคะและนอกจากนี้นะคะสว.ปริญญายังได้มีการห่วงใยค่ะเรื่องของกำลังคนของพส.ที่มีจำกัดนะคะซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความถูกต้องในการจัดทำฐานข้อมูลกว่า 44,000 วัดนะคะพร้อมจี้ถามไปยังนะคะพระพุทธศาสนาว่ามีอำนาจหลอกการซ่อนเล้นบัญชีเงินวัดอย่างจริงจังหรือไม่ทั้งนี้นะคะทางด้านของนายปริญญายังได้มีการระบุนะคะถึงเบาะแสค่ะกรณีนะคะของการพบกลุ่มของพระต่างชาติเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากนะคะโดยก็มีการเตรียมส่งมอบหลักฐานรูปถ่ายแล้วก็สถานที่พักให้กับรัฐบาลเพื่อที่จะเร่งดำเนินการในการตรวจสอบด้วยค่ะส่วนทางด้านของนายประกรณ์นินประพันธ์ค่ะซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีนะคะในฐานะของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติลุกขึ้นมาชี้แจงตอบกระทู้ถามค่ะโดยยอมรับนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลทำงานเปรียบเสมือนคนตาบอดข้อมูลที่สมบูรณ์แต่ปัจจุบันกำลังเร่งปรับปรุงระบบทางวัดพระสงฆ์และก็ศาสนสมบัติทั้งหมดเข้าไปด้วยทำทะเบียนประวัติพระสงฆ์ไปแล้วกว่า 180,000 รูปจากทั้งหมดประมาณ 200,000 รูปด้วยกันซึ่งตอนนี้ถ้าจะให้ตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะในการคีย์ข้อมูลแล้วเสร็จเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 89% มาในการจัดทำระบบอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบเพื่อเป็นการยกระดับในการตรวจสอบประวัติพระสงฆ์รวมไปถึงกรณีของพระต่างชาติอีกด้วยค่ะสำหรับมาตรการในการกุมเงินบริจาคแล้วก็แก้ปัญหาพุทธพาณิชย์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีนะคะหรือว่าคุณประกรณ์เนี่ยก็บอกว่าขณะนี้นะคะมีวัดเนี่ยเข้าร่วมระบบ e-donation หรือว่าระบบบริจาค 42,000 วัดแล้วหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่ 954,407 วัดทั่วประเทศโดยมีการวางแนวทางบังคับให้รายได้จากการเช่าหรือว่าการจัดสร้างวัตถุมงคลก็ต้องโอนเข้าบัญชี e-donation หนุนกันนะคะของวัดโดยตรงไปเลยห้ามรับเงินส่วนตัวห้ามจัดตั้งมูลนิธิหรือว่าสมาคมบังหน้าแล้วก็ให้ทุกวัดเนี่ยเขาทำบัญชีรับจ่ายส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

0: สอบทุกเดือนตามมติของมหาเถรสมาคมนะคะซึ่งหากพบกรณีของเส้นทางการเงินที่ผิดปกติก็จะมีการประสานไปยังปปง.แล้วก็ปปท.นะคะร่วมกันในการดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงทางด้านของ
1: อันนี้เป็นประเด็นที่เรากำลังหาทางแก้ไขว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ถ้ามีการทำวัตถุมงคลหรืออะไรต่างๆทั้งหมดมีบัญชีอีโดเนชั่นเรียบร้อยไม่มีประโยชน์ทางอื่นไม่มีการรับส่วนตัวไม่มีการตั้งมูลนิธิอะไรขึ้นมาหรือสมาคมอะไรขึ้นมารองรับอันนี้จะสามก็คือป้องกันได้เพราะตรวจสอบได้ว่ารูปไหนไม่รับเงินแต่มีพฤติกรรมอย่างเช่นไม่ออกบิณฑบาตเลยไม่ลงโบสถ์เลยแต่มีลูกศิษย์ลูกหาเต็มไปหมดสิ่งเหล่านี้เราสามารถที่จะตรวจสอบได้ครับ
0: ช่วงท้ายนะคะรองนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องของกรรมการมส.หรือว่าเจ้าหน้าที่พส.ค่ะลาเว้นในการปฏิบัติหน้าที่โดยยืนยันนะคะว่าทุกฝ่ายเนี่ยก็ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมขอความร่วมมือกับสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนดราม่านะคะที่ส่งผลกระทบต่อศรัทธาในภาพรวมของพระพุทธศาสนาด้วยนั่นเองค่ะ
2: ขณะที่ทางด้านเครือข่ายขบวนการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนกว่า150องค์กรนะครับมีการเข้าร้องต่อกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองวุฒิสภานะครับหลังจากที่อยากให้มีการตรวจสอบการทำงานของสสส.หวั่นว่าจะเกิดการแทรกแซงและขาดความเป็นอิสระและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนครับนายนรเศรษฐ์ปรัชญากรประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองที่สภานะครับพร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภามีการรับยื่นหนังสือจากเครือข่ายขบวนการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนซึ่งก็รวมนะครับเพื่อขอให้มีการตรวจสอบกรณีที่เครือข่ายกังวลว่าอาจมีความพยายามในการแทรกแซงการทำงานของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ซึ่งก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับพื้นที่นะครับโดยนายธนากรคมกริตตัวแทนเครือข่ายขบวนการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนบอกว่าเครือข่ายมีจะมีความพยายามในการเข้ามาแทรกแซงการทำงานของสสส.ซึ่งหากเกิดขึ้นก็อาจจะส่งผลกระทบต่อขบวนการสร้างเสริมสุขภาพและประชาชนในระดับฐานรากจึงนำเรื่องมายื่นต่อคณะกรรมการเพื่อขอให้มีการตรวจสอบในหลายประเด็นด้วยกันนะครับโดยประเด็นแรกเครือข่ายเห็นว่าการทำงานของสสส.ควรจะยึดหลักการสร้างนำซ่อมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อป้องกันการเกิดโรคตั้งแต่ต้นทางควบคู่ไปกับระบบบริการสาธารณสุขเจ็บป่วยพร้อมกับย้ำว่าแนวคิดสร้างและซ่อมสามารถดำเนินการควบคู่กันได้นะครับโดยเครือข่ายก็ขอให้กรรมธิการได้มีการตรวจสอบกรณีที่ฝ่ายการเมืองมีท่าทีจะนำเงินโดยเฉพาะกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์หารือแนวทางการนำงบประมาณไปสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิประสงค์ของสสส.นะครับนอกจากนี้เครือข่ายก็มีการตั้งข้อสังเกตอนุมัติงบประมาณประจำปีของสสส.ที่ยังไม่เกิดขึ้นทั้งที่ก็กำลังจะเข้าสู่ปีงบประมาณใหม่โดยก็ขอให้กรรมาธิการมีการตรวจสอบว่าการล่าช้าดังกล่าวนั้นมีเหตุผลหรือว่าความพยายามประวิงเวลาเพื่อเปิดทางให้มีการต่อรองเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณหรือไม่ครับขอให้มีการตรวจสอบคือการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านสาธารณสุขของรัฐบาลนะครับซึ่งก็มีภารกิจจัดทำข้อเสนอเพื่อออกแบบระบบสาธารณสุขใหม่พิจารณางบประมาณด้านสาและวางแนวทางการทำงานร่วมกันของระบบสาธารณสุขที่ก็เคยกระจัดกระจายครับโดยนายธนากรบอกว่าถ้อยคำและภารกิจของคณะทำงานดังกล่าวทำให้เครือข่ายก็เกิดข้อกังวลจึงต้องการให้กรรมาธิการมีการตรวจสอบถึงหลักการและเจตนารมณ์ในการจัดตั้งรวมถึงกระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนรายที่มีรายชื่อในคณะทำงานเคยให้ความเห็นต่อสาธารณะในลักษณะที่เครือข่ายมองว่าอาจจะมีอคติต่อภาคีเครือข่ายสสส.องค์กรของสสส.และขบวนการภาคประชาชนครับ

0: ขณะที่นายนรเศรษฐ์ประชยากรประธานกรรมธิการการพัฒนาการเมืองวุฒิสภาก็มีการบอกไปคือการที่ฝ่ายการเมืองอาจเข้ามาแทรกแซงการทำงานของสสสทั้งในด้านของการบริหารดำเนินงานนะครับโดยเห็นว่าการทำงานของสสสควรจะมีความเป็นอิสระได้มีส่วนร่วมซึ่งก็เป็นหลักสำคัญตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนครับทั้งนี้สว.นรเศรษฐ์บอกว่าหารงบประมาณถูกดึงกลับไปอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายการเมืองมากขึ้นก็อาจจะกระทบต่อความเป็นอิสระในการทำงานเพื่อประชาชนจึงเห็นว่าประเด็นดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างรอบด้านนะครับทางนี้กรรมธิการก็จะมีการตรวจสอบทั้งกระบวนการจัดตั้งคณะทำงานการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตลอดจนการดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณของสสส.รวมถึงปี2570ยังไม่มีความชัดเจนโดยก็จะใช้กลไกของกรรมธิการและรัฐสภาในการติดตามและสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับอย่างไรก็ตามสว.รับหนังสือร้องเรียนไว้ตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเพื่อให้หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยก็มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของประชาชนสามารถดำเนินงานได้อย่างมีอิสระและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกฎหมายพร้อมกับเรียกร้องให้ประชาชนประเด็นดังกล่าวอย่างใกล้ชิดครับ
1: มีชมรมนะคะพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งประเทศไทยนะคะได้มีการมายื่นหนังสือต่อสมาชิกวุฒิสภาค่ะเรื่องของการปรับปรุงนะคะอัตรากำลังของภาคพลเรือนในการที่จะบรรจุข้าราชการของฝ่ายของโรงพยาบาลต่างๆนะคะให้มีการชะลอในตำแหน่งของชำนาญการพิเศษนะคะเลยทำให้เกิดปัญหานะคะในหลายตำแหน่งด้วยกันเพราะว่าบางคนเขาก็มีการจัดทำผลงานเนี่ยมาหลายปีด้วยกันหากไม่มีความก้าวหน้าตรงนี้ก็อาจจะทำให้ทางด้านของบุคลากรทางวิชาชีพนะคะทางการแพทย์หมดกำลังใจในการทำงานหลายคนด้วยกันค่ะนายแพทย์วีรพันธ์สุวรรณไมยนะคะรองประธานคณะกรรมการการสาธารณสุขของวุฒิสภาค่ะรับหนังสือร้องทุกข์นะคะจากนางอุไรวรรณทิติวัฒนากูลค่ะซึ่งเป็นประธานชมรมพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งประเทศไทยและคณะนะคะกรณีที่ขอให้พิจารณายกเลิกกับหนังสือเวียนแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนในภาครัฐกพ.ว.21ค่ะโดยนางอุไรวรรณเนี่ยได้กล่าวนะคะว่าการยื่นหนังสือครั้งนี้เนี่ยเป็นการดำเนินการในฐานะของตัวแทน15ชมรมผู้ปฏิบัติงานแล้วก็ผู้ประกอบวิชาชีพในระบบบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขโดยที่ไม่ได้มีเจตนาที่จะไปคัดค้านการปฏิรูประบบกำลังคนเกณฑ์มาตรการในการจำกัดงบประมาณของภาครัฐแต่อย่างใดแต่ต้องการที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่ผู้ปฏิบัติงานรวมไปถึงการคำนึงถึงความปลอดภัยในการบริการสุขภาพแก่ประชาชนโดยทั้งนี้นะคะกลุ่มผู้แทนก็เห็นว่าหนังสือกพ.ว.21เนี่ยอาจจะก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำภายในระบบสาธารณสุขโดยเฉพาะนะคะกับมาตรการชะลอความก้าวหน้าในการเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญซึ่งอาจจะมีข้อยกเว้นสำหรับบุคลากรบางวิชาชีพขณะที่พยาบาลแล้วก็บุคลากรวิชาชีพอื่นๆซึ่งปฏิบัติงานร่วมกันตลอด24ชั่วโมงอาจได้รับผลกระทบจากมาตรการดังกล่าวค่ะแล้วก็อาจจะยังกระทบต่อเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพเนื่องจากว่าบุคลากรจำนวนหนึ่งเนี่ยได้มีการเตรียมผลงานวิจัยและก็นวัตกรรมตามแผนระยะ3ปีแต่กลับต้องสูญเสียโอกาสในการพัฒนาความก้าวหน้าในตำแหน่งโดยที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของผู้ปฏิบัติงานค่ะดังนั้นตนเองจึงขอเรียกร้องให้ทางคณะกรรมการการสาธารณสุขของวุฒิสภาเร่งกับการผลักดันให้มีการยกเลิกหนังสือสำนักงานกพ.ว.21รวมถึงขอให้ระงับการดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวไว้ก่อนเพื่อเปิดโอกาสให้มีการทบทวนแล้วก็ออกแบบบริหารกำลังคนบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงความเป็นธรรมแล้วก็การมีส่วนร่วมของอย่างไรก็ตามนายแพทย์วีรพันธ์ได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าตนเองเนี่ยจะรับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการการสาธารณสุขพร้อมทั้งเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงนำไปสู่แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมแล้วก็ตรงจุดต่อไปอีกด้วยค่ะ
0: ขณะที่คณะราษฎรนะครับก็มีการจัดสัมมนาขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสีเขียวสู่ความยั่งยืนซึ่งก็มีการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับทั้งด้านกฎหมายนโยบายแล้วก็การปรับตัวเกี่ยวกับเรื่องของอุตสาหกรรมยุคใหม่ด้วยครับ

0: คณะกรรมการการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฎรนะครับมีการจัดสัมมนาเรื่องการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสีเขียวสู่ความยั่งยืนกฎใหม่ในยุค New Emerging Industries ณห้องประชุมฮอ2อาคารเฉลิมพระเกียรติ50พรรษามหาวชิราลงกรณ์ศูนย์วิทย์เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครนะครับโดยก็มีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมสัมมนาด้วยทั้งนี้นายภาสกรชัยรัตน์ครับรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมก็เป็นประธานในการเปิดสัมมนาและบรรยายเรื่องการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสีเขียวสู่ความยั่งยืนกฎหมายนโยบายและการปรับตัวของไทยในยุค New Emerging Industries โดยก็กล่าวถึงมาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรมยั่งยืนของกระทรวงอุตสาหกรรมว่ากระทรวงให้การสนับสนุนเรื่องอุตสาหกรรมมารีไซเคิลการจัดการซากรถยนต์การบริหารจัดการแบตเตอรี่นะครับพร้อมทั้งมีการส่งเสริมเรื่องของการออกกฎหมายจัดการกากอุตสาหกรรมรวมถึงส่งเสริมให้ SME พัฒนาผลิตภัณฑ์รีไซเคิลนอกจากนั้นกระทรวงอุตสาหกรรมก็ยังมองถึงเรื่องของการกำจัดซากเป็นสำคัญนะครับซึ่งปัญหานี้ก็ยังคงเป็นปัญหากล้าลงทุนเพราะว่าผลตอบรับที่ได้ยังไม่เพียงพอส่วนนี้ยังคงเป็นโจทย์ที่กระทรวงอุตสาหกรรมต้องมีการพิจารณานะครับว่าจะเดินไปทางไหนมีเสียงช่วงนี้ของรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมครับ
1: ตอนนี้กระทรวงอุตสาหกรรมก็มองถึงนิคมนะที่เรียกว่านิคมรีไซคลิ่งนะครับก็เน้นโปรดักต์หลักๆก็คือเรื่องของซากรถยนต์นะครับแผงโซลาร์เซลล์นะครับแต่ตรงนี้เองมันก็เป็นปัญหาไก่กับไข่นะครับเมื่อกี้ได้คุยอาจารย์เรื่องของการนำเข้าซากแบตเตอรี่ผู้ลงทุนตอนนี้ก็ยังไม่กล้าที่จะลงทุนนะเพราะว่าวอลุ่มมันยังไม่พอที่จะคันเองอันนี้ก็เป็นโจทย์นะเดี๋ยวต้องรอผลวิจัยจาก TDI อีกครั้งนึงนะครับแล้วก็มาดูดิเรกชันนะครับของกระทรวงอุตสาหกรรมว่าจะเดินไปทางไหนนะครับเพราะฉะนั้น3ตัวนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ
0: ด้านนายปรเมศวิทยารักษ์สรรโฆษกคณะกรรมการการอุตสาหกรรมก็บอกนะครับว่าการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสีเขียวสู่ความยั่งยืนของฝ่ายนิติบัญญัติปัจจุบันก็มีหลายเหตุการณ์ที่บ่งชี้ว่าจำเป็นต้องมีการแก้ไขกฎหมายเช่นการเข้ามาของ Data Center ที่กฎหมายเข้าไม่ถึงเรื่องการใช้ทรัพยากรจนเกิดช่องโหว่ทางกฎหมายหลายเรื่องนะครับส่วนนี้ก็เป็นที่ก็จะเข้าไปปรับปรุงกฎหมายครับมีเสียงช่วงนี้ของโฆษกคณะกรรมการการอุตสาหกรรมครับ
2: เราก็มีหลายเหตุการณ์นะครับที่สามารถบ่งชี้เดตหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับตอนนี้ก็เป็นที่ถกเถียงกันในเรื่องของการใช้ทรัพยากรคุมไม่ถึงไม่ทั่วถึงนะครับและยังมีช่องโหว่หลายๆเรื่องนะครับซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องของนะครับที่พวกเราจะต้องไปปรับปรุงกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นร่างพรบ.โรงงานฉบับใหม่หรือว่าร่างกฎหมายติดตามกากอุตสาหกรรมนะครับและอีกหลายๆเรื่องเลยรวมถึงเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่กฎหมายของเราเนี่ยยังตามได
0: ้ทั้งนี้ภายในงานสัมมนาก็ยังมีการอภิปรายเรื่องอุตสาหกรรมก่อสร้างสีเขียวการอภิปรายเรื่องเทเลอร์เดอะทรานซิชั่นและการอภิปรายเรื่องการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกในระบบขนส่งอุตสาหกรรมนะครับโดยการสัมมนาครั้งนี้ก็มุ่งเน้นเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างภาคนิติบัญญัติภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษาเพื่อร่วมกันหาแนวทางปรับปรุงกฎหมายและนโยบายให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ควบคู่กับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยไปสู่การเติบโตที่สมดุลพัฒนาที่ยั่งยืนครับ
3: คุณผู้ชมคะช่วงนี้เราพักกันต่อค่ะ

0: เพราะวิพากษ์ไขข้อสงสัยไปพร้อมกันในรายการเจาะข่าวแนวหักคำ
1: นะมากขึ้นมากขึ้นอะไรที่มันเหมือนขยะที่สุดที่ตั้ง
2: คนงานเนี่ยมันอาศัยค่าจ้างขั้นต่ำพอมันมีรายได้ชีวิตมันตายเลยนะ
3: เอาเงินไปถวายให้ไปสร้างศาลาหลวงพ่อก็เอาไปซื้อรถก่อน
4: ต้องรวมตัวกันจริงๆครับแล้วร้องเสียงดังๆให้รัฐบาลรู้สึก
5: เด็กคนหนึ่งก็ไปอยู่ในคุกของเด็กเพื่อปรับพฤติกรรม
6: หาทางออกทุกประเด็นร้อนในสังคมร่วมกันในหาทางออก Find the Exit
7: รายการนี้มีคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
8: อยากรู้เหรอคะ
9: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
8: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
10: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
11: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
8: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

กลับมาติดตามกันต่อในช่วงนี้ค่ะพาคุณผู้ชมเปลี่ยนบรรยากาศไปที่ทำเนียบรัฐบาลกันหน่อยนะคะวันนี้ทางด้านของนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้มีการพบอดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษนะคะหรือว่าแลกเปลี่ยนเรื่องของเทคโนโลยีในปัจจุบันค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ให้การต้อนรับนายโทนี่แบร์นะคะอดีตนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรนะคะที่ได้มีการเดินทางเข้ามาร่วมในงาน Gadget Bangkok 2026ค่ะเพื่อที่จะเข้าหารือเป็นการส่วนตัวโดยก็มีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมไปถึงนายพลรพีสุวรรณชวีนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมด้วยการหารือครั้งนี้ก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับที่จะเดินหน้าเข้าสู่เศรษฐกิจยุคใหม่พร้อมกับการแลกเปลี่ยนเป็นพลังงานสะอาดนะคะก่อนที่ในช่วงเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะก็ไปเป็นประธานเปิดงานแล้วก็กล่าวปาฐกถาพิเศษภายในงาน Gadget Bangkok 2026จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมไบเทคนะคะโดยมีผู้ผลิตก๊าซ LNG บริษัทพลังงานระดับโลกผู้ซื้อผู้ค้านักลงทุนตั้งผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวมไปถึงพัฒนา AI และพลังงานคาร์บอนต่ำค่ะเข้าร่วมนะคะด้านนายเอกภพเพียรพิเศษค่ะซึ่งเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีนายโทนี่แบร์นะคะอดีตนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักรที่มีการเดินทางมาเข้าร่วมในงาน Gadget Bangkok 2026นะคะว่านายโทนี่แบร์ค่ะได้เดินทางมายังประเทศไทยนายกรัฐมนตรีจึงใช้โอกาสนี้ในการพบปะและก็หารือเป็นการส่วนตัวนะคะเพราะว่าเป็นผู้นำองค์กรที่ให้คำปรึกษากับรัฐบาลหลายประเทศทั่วโลกแล้วโดยใหม่เรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI แล้วก็เทคโนโลยีซึ่งประเด็นที่มีการหารือกันนั้นเนี่ยว่าจะทำอย่างไรให้ประเทศไทยพ้นจากประเทศเศรษฐกิจรายได้ปานกลางสักทีซึ่งก็มีการพูดคุยกันถึงแผนในการยกระดับรายได้แล้วก็ยังรวมไปถึงธุรกิจ Data Center และก็ยังมีการร่วมการสมาชิก OECD เนื่องจากว่าประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีค่ะทางนี้นายโทนี่แบร์นะคะก็ให้คำแนะนำว่าธุรกิจ Data Center เนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจหากได้ชุดข้อมูลที่นำ

0: ไปสู่การต่อยอดแล้วก็คอนเนคชั่นนะคะแล้วก็ธุรกิจสตาร์ทอัพของตัวเองด้วยซึ่งเขาก็ให้คำแนะนำได้อย่างดีนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยระบุว่าหลังจากนี้นะคะก็อาจจะมีการพูดคุยกับนายโทนี่แบร์กันอีกครั้งเป็นระยะระยะมีการให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีทีมที่จะให้คำปรึกษาแล้วก็ช่วยเหลือเรื่องข้อมูลอย่างต่อเนื่องอีกด้วยค่ะ
1: กัมพูชานะครับเรื่องนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีการออกมาเปิดเผยนะครับว่าไทยพร้อมเจรจากับกัมพูชาในกระบวนการประนอมภาคบังคับอันคอสนะครับก็โดยจะไม่มีการนำหารือในการประนอมเรื่องนี้ด้วยครับนายศรีศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำบริกครั้งที่18ที่สาธารณรัฐอินเดียนะครับว่าจะเดินทางไปยังสาธารณรัฐสิงคโปร์ต่อในวันนี้เพื่อเข้าร่วมประชุมกระบวนการภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่าอันคอสระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับโดยก็ยืนยันว่าไทยเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวด้วยความมั่นตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศอย่างไรก็ตามไทยควรเริ่มจากการเจรจาทวิภาคีก่อนหากไม่สามารถหาข้อสรุปได้จึงค่อยพิจารณากลไกอื่นที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันและแม้ว่ากัมพูชาจะยังคงพยายามสร้างความได้เปรียบและสร้างแรงกดดันแต่ยืนยันว่าไม่เป็นปัญหาสำหรับไทยนะครับโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบอกอีกว่าเกาะกูดคือพื้นที่ของไทยและอธิปไตยเหนือเกาะกูดไม่ใช่ประเด็นที่มีข้อสงสัยเนื่องจากอยู่ภายใต้อนุสัญญาที่จัดทำขึ้นตั้งแต่ช่วงที่กัมพูชาอยู่ภายใต้อาณานิคมของฝรั่งเศสนะครับทั้งนี้ไทยก็ยังคงย้ำจุดยืนว่าพร้อมเปิดกว้างต่อการเจรจาและพร้อมเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายระหว่างประเทศแต่ไทยมองว่าทางออกที่ยั่งยืนที่สุดของปัญหาไทยกัมพูชาคือการพูดคุยกันโดยตรงสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและหาข้อตกลงที่ทั้งสองประเทศยอมรับร่วมกันครับ
0: คุณผู้ชมคะวุฒิสภานะคะก็ได้มีการเตรียมจัดนิทรรศการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาระหว่างวันที่17ถึง18กันยายนนี้ค่ะวุฒิสภาเตรียมจัดนิทรรศการน้อมสำนึกนะคะพระมหากรุณาเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาค่ะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วราวุฒิรนันท์ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาและดำเนินการเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วุฒิสภาค่ะเป็นจ่าพิจารณาเต็มความพร้อมในการจัดงานนิทรรศการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมมหาวชิรราชธิดาเนื่องในวาระครบ100วันหรือวันสตมวานแห่งการสิ้นพระชนวันที่18กันยายนสำหรับการจัดงานนิทรรศการดังกล่าวนะคะจัดขึ้นโดยคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาร่วมกับภาคีเครือข่ายและมีนายพาเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่ให้สมาชิกวุฒิสภาบุคลากรของรัฐสภาภาคีเครือข่ายและประชาชนได้ร่วมกันน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและกิจตลอดจนพระดำริและโครงการต่างๆที่ชนและสังคมไทยซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นนะคะระหว่างวันพฤหัสบดีที่17ถึงวันศุกร์ที่18กันยายน2569ที่ห้องสัมมนา B2-1 นะคะแล้วก็ B2 อาคารรัฐสภาสำหรับนำเสนอวิดิทัศน์เกี่ยวกับพระประวัติโครงการกรณียกิจของสมเด็จพระ

0: โดยนำเสนอเรื่องราวและก็ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพระราชประวัติประธานก็ยังได้มีการจัดแสดงการขับกล่อมบทเพลงพระราชนิน้อมรำลึกและแสดงความจงรักภักดีโดยกิจกรรมทั้งหมดก็มุ่งให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมกันรักกรุณาธิคุณและรำลึกในพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามทางคณะอนุกรรมธิการนะคะก็ได้มีการเน้นย้ำนะคะว่าการจัดนิทรรศการต้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพื่อให้จะถ่ายทอดเรื่องราวพระประวัติพระกรณียกิจและโครงการพระดำริให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบอย่างครบถ้วนและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
1: ้ด้านรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1 นะครับมีการลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตนะครับเพื่อที่จะรับฟังปัญหาและหาแนวทางในการสนับสนุนการดูแลเด็กในอุปการะครับนางสาวมลิกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนดร.สุเนตาแซ่โกที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1และนางรสชธรภูลสิทธิ์นักวิชาการในคณะทำงานทางการเมืองได้เข้าเยี่ยมชมสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตนะครับพร้อมกับรับฟังผลการดำเนินงานและเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบปัญหาอุปการะเด็กในอุปการะของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตครับนาปิ่นแก้วกรรมการและเลขานุการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตและนางอุบลรัตน์สุนทรมัชชะผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตพร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้องนะครับก็ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการดำเนินงานตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดูแลเด็กในความอุปการะของสถานสงเคราะห์นะครับโดยปัจจุบันสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตก็ให้การอุปการะอายุ6ปีจำนวน243คนโดยมีบุคลากรทั้งด้านการดูแลเด็กและการดำเนินงานภายในสถานสงเคราะห์รวม89คนทั้งนี้การดำเนินงานก็ยังประสบปัญหาและข้อจำกัดในหลายด้านบุคลากรการประชาสัมพันธ์และการดูแลสุขภาพของเด็กครับโดยเฉพาะด้านสุขภาพเนื่องจากว่าเด็กเล็กก็มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและการแพร่ระบาดของโรคปากทำให้มีเด็กต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องนะครับบุคลากรบางส่วนจึงต้องทำหน้าที่นำส่งและเฝ้าดูแลเด็กที่โรงพยาบาลส่งผลให้จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กภายในสถานสงเคราะห์ไม่เพียงพอครับปัญหาการขาดแคลนพี่เลี้ยงเด็กเนื่องจากอัตราค่าตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 9,000 บาทต่อเดือนนะครับทำให้ก็มีผู้สมัครงานจำนวนน้อยขณะเดียวกันบุคลากรที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญบางส่วนเมื่อเกษียณอายุราชการแล้วสถานสงเคราะห์ก็ยังมีความจำเป็นต้องจ้างต่อเพื่อให้การดูแลเด็กเป็นไปอย่างต่อเนื่องค่าใช้จ่ายในส่วนดังกล่าวรวมถึงค่ารักษาพยาบาลบางประเภทไม่สามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณปกติได้จึงจำเป็นต้องสนับสนุนเพิ่มเติมครับส่วนอีกประเด็นสำคัญก็คือค่าอาหารแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการดูแลเด็กในอุปการะที่ได้รับจัดสรรในอัตรา69บาทต่อคนต่อวันซึ่งก็ยังไม่สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายจริงในการดูแลเด็กทั้งในด้านอาหารสุขภาพและการดำรงชีวิตประจำวันครับทั้งนี้รองประธานสภาผู้แทนราษฎรพื้นที่ในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการมาในนามตัวแทนของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อรับฟังข้อเท็จจริงและปัญหาจากผู้ปฏิบัติงานโดยตรงพร้อมกับให้ความสำคัญกับการสนับสนุนและการช่วยเหลือการดำเนินงานของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประชุมในครั้งนี้เพื่อนำไปสู่การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงผลักดันผ่านกลไกของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและสนับสนุนการดูแลอย่างเหมาะสมมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็กต่อไปด้วยครับ
0: ส่วนทางด้านของรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2นะคะก็ได้มีการหารือทวิภาคีกับรองประธานสภาผู้แทนราษฎรของอียิปต์เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์นะคะ7ทศวรรษด้วยกันหนุนทางด้านของการทูตของรัฐสภาค่ะสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์นายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะคนที่2พร้อมด้วยนายธนวัฒน์สิริกุลเอกอัครราชทูตณกรุงไคโรและคณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าหารือทวิภาคีนะคะกับรองประธานสภาผู้แทนราษฎรของอียิปต์คนที่1และคณะค่ะ

0: โดยทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ได้แสดงความชื่นชมต่อความและสาธารณรัฐและสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์นะคะซึ่งดำเนินการมาอย่างราบรื่นและก็ยาวนานกว่าคือกับนายเลิศศักดิ์ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับอียิปต์โดยอียิปต์ก็เป็นประเทศแรกในกลุ่มประเทศอาหรับนะคะที่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศไทยพร้อมทั้งกล่าวถึงเหตุการณ์สำคัญที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างสองประเทศโดยเมื่อช่วงของเดือนพฤษภาคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้มีการเสด็จนะคะแทนพระองค์เยือนสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์เพื่อทรงร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์แกรนด์อียิปชันมิวเซียมณกรุงไคโรโอกาสนี้รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2นะคะก็ยังได้กล่าวขอบบาทในการช่วยเหลือและก็สนับสนุนการปล่อยตัวคนไทยที่ถูกควบคุมตัวในฉนวนกาซาในช่วงของเหตุการณ์ความขัดแย้งค่ะซึ่งถือว่าเป็นความช่วยเหลือที่ฝ่ายไทยได้มีการซาบซึ้งและก็ให้ความสำคัญอย่างยิ่งทั้งสองฝ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือที่หลากหลายด้านค่ะโดยเฉพาะด้านของการศึกษาซึ่งอียิปต์เองก็เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการศึกษาศาสนาอิสลามที่สำคัญในโลกของมุสลิมแล้วก็เป็นจุดหมายสำคัญของนักศึกษาไทยมุสลิมค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีการหารือถึงการส่งเสริมบทบาทก็การเมืองการเสริมสร้างการท่องเที่ยวตลอดจนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์แล้วก็วัฒนธรรมของทั้งสองประเทศนอกจากนี้นะคะทั้งสองฝ่ายก็เห็นถึงศักยภาพในการส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกันโดยเชื่อว่าประเทศไทยแล้วก็อียิปต์เนี่ยยังสามารถที่จะพัฒนาความร่วมมือในด้านต่างๆได้อีกมากมายซึ่งก็จะนำไปสู่การสร้างประโยชน์ร่วมกันและก็เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภานะคะทั้งสองฝ่ายก็เชื่อมั่นว่าจะมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและก็ขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและอียิปต์ให้มีความใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นพร้อมเห็นพ้องที่จะใช้กลุ่มพิพิธภัณฑ์ในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและก็การผลักดันความร่วมมือระหว่างรัฐสภาของทั้งสองประเทศให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไปหลังจากการหารือเสร็จสิ้นทั้งสองฝ่ายก็ได้มีการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันนะคะก็เป็นความคืบหน้านะคะกับการที่ดูภารกิจของรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2นั่นเองค่ะ
1: พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามในเจาะข่าวเข้มเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายคุ้มครองสิทธิแรงงานยุคใหม่ทั้งแรงงานแพลตฟอร์มแล้วก็แรงงานอิสระกลับมาติดตามเรื่องนี้กันต่อในช่วงเจาะข่าวเข้มครับ

0: ประธานครับกราบเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
1: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับ
2: ผู้ประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
1: ตรงนี้เนี่ยนะ
2: ใช่นี่ไง
3: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่แค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการต่างๆ

0: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้รายการจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกินผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
1: ถ้าอยากรู้ดู
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ

ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านอิ่มเอมไปกับความงดงามและความหลากหลายของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและการเสริมสร้างความรักในผืนแผ่นดินสารคดีที่บอกเล่าประวัติศาสตร์อัตชีวประวัติสังคมวิถีชีวิตวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรายการ Take a Look Documentary ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:05 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง 10

0: คุณอาจจะจะทำได้ก็ต่อเมื่อฝั่งเขาฝั่งนายจ้างเนี่ยฝั่งแพลตฟอร์มเนี่ยยอมมาเจรจาอาจจะมีการไปขับมอเตอร์ไซค์ชุมนุมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์อะไรเงี้ยแล้วก็มาเรียกร้องที่หน้าบริษัทแล้วก็อาจจะมีตัวแทนมาเจรจาแต่ว่าอันนี้มันไม่เป็นทางการมันไม่มีกฎหมายรองรับมันไม่มีกระบวนการเนี่ยเป็นระบบเนี่ย
1: ครับคราวนี้หากพูดถึงเรื่องของสถานะอย่างตอนนี้มันก็ยังไม่มีการนิยามชัดเจนว่าแพลตฟอร์มแรงงานแพลตฟอร์มอิสระควรใช้สถานะเป็นว่าอะไรแนวทางของสว.เนี่ยเห็นว่าควรจะต้องให้สถานะเป็นลูกจ้างก่อนอันนี้คือแรงงานของแพลตฟอร์มแต่ว่าแรงงานอิสระเนี่ยพอเอามาควบรวมกันเนี่ยมันดูเหมือนว่าจะต้องมีการนิยามคำนี้ค่อนข้างยากดังนั้นแนวทางจากที่มีการจัดเวทีรับฟังความเห็นวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาครับจะยังไงต่อบ้างครับ
0: ครับก็ผมคิดว่ามันก็มีแนวทางเบื้องต้นเลยก็คือเรื่องของสิทธิสวัสดิการที่ติดตัวไปกับเขาอะครับก
1: ็
0: คือต่อให้เขาไม่มีนิติสัมพันธ์กับนายจ้างใดเลยเนี่ยแต่ว่าหนึ่งเลยก็คือมันควรจะมีสิทธิที่เป็นทั่วหน้าอย่างเช่นเอาจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไปโฟกัสที่ตัวแรงงานใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วในถ้าหากว่าเราไปปรับปรุงไอ้เรื่องสวัสดิการต่างๆที่มันทั่วหน้าอย่างเช่นหลักประกันสุขภาพหรืออะไรต่างๆเนี่ยให้ทั่วหน้าเนี่ยมันก็สามารถที่ทำให้ทุกไม่มีสังกัดต่อให้เขาไม่มีนายจ้างเนี่ยเขาก็ได้สิทธิตรงนี้นะครับแต่ว่าอื่นๆเลยก็คือเรื่องของที่เขาเรียกร้องก็คือเรื่องของพวกบรรดากองทุนนะครับกองทุนในเรื่องของเรียกว่าคุ้มครองนะครับเหล่านี้มันก็จะต้องทำให้มันชัดเจนมากขึ้นในร่างพรบนะครับแล้วก็เรื่องของกระบวนการในการสร้างอำนาจการต่อรองเพราะว่าพอเขาเป็นอิสระแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าต้องไปเจรจากับใครใช่ไหมเวลามันไม่มีนายจ้างชัดเจนใช่ไหมสมมติถ้าเกิดเราเป็นลูกจ้างอยู่ในโรงงานนี้เราก็รู้แล้วว่าเราต้องเจรจาต่อรองกับเราต้องยื่นข้อเรียกร้องกับนายจ้างที่เป็นบริษัทนี้ใช่ไหมฮะแต่ว่าพอเป็นแรงงานนอกระบบเนี่ยเราไม่รู้จะเจรจาต่อรองกับใครดังนั้นไอ้ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือถ้าหากว่ารวมกลุ่มกันได้เนี่ยการเจรจาต่อรองก็ต้องเป็นภาพใหญ่อย่างเช่นอุตสาหกรรมสิ่งทอที่จ่ายงานให้กับลูกจ้างนอกระบบไปทำงานแต่ละคนเนี้ยก็สามารถที่จะเจรจาแล้วก็อาจจะมีกำหนดราคากลางที่สามารถที่จะคุ้มครองให้กับลูกจ้างที่อาจจะรับงานไปทำที่บ้านหรืออะไรต่างๆเนี่ยครับได้ผมคิดว่าอันเนี้ยก็ต้องปรับปรุงให้มันสอดคล้องกับสภาพความการจ้าง
1: การเปิดเวทีรับฟังความเห็นนะครับมีประเด็นไหนที่รู้สึกว่าได้รับการสะท้อนจากคนที่เป็นแรงงานแพลตฟอร์มแล้วก็แรงงานอิสระที่เขามีการสะท้อนมาแล้ววุฒิสภาเห็นแล้วว่ามันเป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจแล้วจะนำมาขับเคลื่อน
0: ผมคิดว่าอันหนึ่งที่อาจจะเป็นวงเมื่อวานเนี่ยเป็นท้ายเลยก็คือเขาเรื่องของและค่ารอบกลางก็คือให้ทุกอันเนี่ยเป็นมีค่ารอบกลางที่ต้องจ่ายตรงนี้นะครับจะยังขาดไปแล้วคิดว่าก็คงต้องหาทางที่จะไปด้านหนึ่งเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่ามันมีมิติของแรงงานมันมีมิติของแพลตฟอร์มมันมีมิติเราฟังให้เห็นเนี่ยครับหรือว่าภาค NGO หรือภาคประชาสังคมหรือภาคส่วนของนักวิชาการเนี่ยแต่อันหนึ่งที่เราไม่ได้มองก็คือเรื่องของธุรกิจในมิติของการแข่งขันทางการค้าเดือดอะพอแพลตฟอร์มแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยมาแข่งขันกันแล้วก็อาจจะมีการทุ่มตลาดหรือว่าทางคุณพิธีกรบอกว่าเป็นมาตรการสร้างแรงจูงใจนะครับ

0: แล้วพอแข่งกันแบบนี้ปุ๊บกลายเป็นว่าทุกค่ายเนี่ยพยายามอาจจะกดหรือว่าลดสวัสดิการเพื่อดึงดูดให้ผู้บริการคนที่อย่างเช่นไรเดอร์อาจจะเป็นคนที่สั่งซื้อสินค้าหรือว่าคนที่ใช้บริการเนี่ยเพื่อจะได้เข้ามาสู่ใช้บริการแพลตฟอร์มนี้มันกลายเป็นว่าทุกคนแข่งกันกดราคามันกลายเป็นว่าท้ายสุดแล้วพอกดราคาปุ๊บคนที่ได้รับผลกระทบก็คือผลักภาระไปกับลูกจ้างฉะนั้นไอ้การแข่งขันจะมีมาตรการอะไรบางอย่างเพื่อป้องกันอย่างน้อยเช่นการทุ่มตลาดที่ทำให้บิดเบือนราคาที่เป็นจริงหรือแม้กระทั่งการกำหนดราคากลางที่มันควรจะต้องมีอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเจ้าเล็กเจ้าใหญ่เนี่ยมันก็ต้องมีค่าราคากลางที่ต้องรองรับและสมมติถ้าหากว่าเจ้าเล็กสู้ไม่ไหวแต่ทำยังไงเพื่อไม่เกิดโมโนโพลีหรือว่าการผูกขาดก็คือจะต้องมีการซับซิไดซ์ไหมหรือว่าสนับสนุนให้กับเจ้าเล็กให้สามารถที่จะจ่ายได้ระดับนี้ได้ไหมมีมาตรการอื่นๆที่จะสนับสนุนส่งเสริมไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าถ้าเกิดแพลตฟอร์มเนี่ยผูกขาดเหลือไม่กี่เจ้าเหลือน้อยเจ้าหรือเหลือเจ้าเดียวเนี่ยกลายว่าอำนาจแพลตฟอร์มเนี่ยสูงมากเพราะว่าสมมติถ้าเกิดฝนตกเราไม่อยากออกไปเนี่ยเราจะสั่งเนี่ยเราก็เหลือแค่เจ้าเดียวที่จะต้องสั่งแล้วถ้าเกิดราคามันสูงมากเนี่ย
1: ก็ต้องยอมจ่าย
0: มันก็ต้องยอมจ่ายนะครับดังนั้นผมคิดว่ามิติของการแข่งขันความเป็นธรรมในการแข่งขันทางการค้าเนี่ยก็ยังอาจจะไปปรับปรุงเพิ่มเติมครับ
1: คราวนี้หลังจากที่รับฟังความเห็นถึงปัญหาแล้วครับหากมองให้เห็นภาพในกลไกของวุฒิสภาครับจะขับเคลื่อนเรื่องนี้ผ่านกลไกยังไงบ้างเพราะว่าวุฒิสภาไม่มีอำนาจในการเสนอกฎหมาย
0: ครับใช่ก็ไม่มีอำนาจในการเสนอกฎหมายก็มีเนี่ยนะครับในเรื่องของการทำรายงานใช่ไหมฮะก็คือเอาข้อกฎหมายเนี่ยมาวิจารณ์ในตัวรายงานเนี่ยก็อุทิศจำนวนมากหลายคอมเมนต์หรือสนับสนุนบางส่วนที่เป็นข้อดีคอมเมนต์ข้อที่ขาดหายไปนะครับในส่วนของข้อกฎหมายที่ทางกระทรวงเองเนี่ยกำลังเสนออยู่แล้วก็เราก็ต้องอาจจะไปดูกับพรรคการเมืองอื่นๆที่เขาอาจจะมีร่างอื่นๆเข้ามาหรือแม้กระทั่งตัวของบรรดาแพทไรเดอร์หรือว่ากลุ่มคนงานแรงงานอิสระต่างๆที่อาจจะเสนอประกบร่างเข้ามาว่ามันมีร่างไหนที่น่าสนใจร่างไหนที่ดีบ้างนะครับอีกอันนึงเนี่ยฮะก็คือเรื่องของการใช้กลไกกรรมธิการในการติดตามนะครับว่าระหว่างทางเนี่ยกฎหมายยังไม่ออกเนี่ยเราจะทำยังไงบ้างเพราะจริงๆแล้วเนี่ยฮะมันไม่ใช่เรื่องใหม่ครับก็คือ2ปีที่แล้วเนี่ยประเด็นเรื่องไรเดอร์เนี่ยที่ไม่ถูกสถานะเป็นลูกจ้างเนี่ยมันมีคนไปร้องกรรมการสิทธิมนุษยชนและกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็ชี้ว่าการที่ไรเดอร์เนี่ยที่ไม่ถูกฟ้องเป็นไม่ถูกนิยามว่าเป็นลูกจ้างเนี่ยมันถือเป็นการละเมิดสิทธิ์แล้วก็เรียกก็เสนอให้กับองค์กรที่มีข้อมาตรการต่างๆในการที่จะรองรับสิทธิของไรเดอร์เงี้ยครับเป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่งกลไกส่วนตัวอย่างเช่นยื่นกระทู้เรียกร้องต่อรัฐมนตรีอย่างเงี้ยครับว่าบางส่วนเนี่ยอย่างเช่นแรงงานบางกลุ่มเนี่ยอาจจะไม่ต้องเสนอกฎหมายใหม่แรงงานบางกลุ่มเนี่ยบอกว่าเป็นแค่อำนาจของรัฐมนตรีแค่กำหนดเป็นกฎกระทรวงออกมาแล้วก็นิยามว่าแรงงานแพลตฟอร์มเนี่ยเข้าข่ายเป็นลูกจ้างก็สามารถที่จะเข้าสู่กลไกการคุ้มครองอัตโนมัติตามพรบคุ้มครองแรงงานหรือพรบแรงงานสัมพันธ์มีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่อาจจะระหว่างทางเนี่ยเราอาจจะไม่คือจริงๆแล้วไม่แล้วก็ปรึกษาหารือ3นาทีของวุฒิสภาก็เหมือนกันนะครับก็ส่งเสียงไปยังฝ่ายบริหารตลอดครับ
1: ครับ
0: นี่ครับ
1: ครับดูเหมือนว่าการขับเคลื่อนก็ไม่ได้เพิ่งมาพูดกันในช่วงนี
0: ้
1: มีการขับเคลื่อนมานานแล้วแต่ก็ดูเหมือนว่าก็ยังไม่เห็นท่าทีว่าเห็นขึ้นนะครับแล้วจะมั่นใจยังไงว่าหลังจากนี้ข้อเสนอที่วุฒิสภาเห็นแล้วก็จะมีการสะท้อนไปเนี่ยจะได้รับการขับเคลื่อนต่อครับ
0: ครับก็ดูอย่างมีความหวังก็คือตัวแทนรัฐบาลไทยนะฮะไปลงให้ยกมือให้ผ่านอนุสัญญาฉบับที่193ว่าด้วยเรื่องของงานที่มีคุณค่าในระบบเศรษฐกิจแพลตฟอร์มที่เดือนมิถุนาที่ผ่านมาแล้วก็ทางรัฐมนตรีเนี่ยคุณจุลพันธ์เนี่ยก็เหมือนพูดไกลๆว่าจะเอามาดูว่าจะต้องออกแบบกฎหมายอะไรให้มันคือกฎหมายที่มีอยู่ในมือเนี่ยก็คือพรบส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระเนี่ยจะอะไรยังไงเนี่ยผมคิดว่าก็ดูเป็นสัญญาณที่ดีว่าเขาเองก็อาจจะต้องรับให้สัตยาบันกับอนุสัญญานี้เพราะว่ามันเราไปยกมือโหวตอย่างเดียวไม่พอครับมันต้องให้สัตยาบันแล้วก็ต้องอนุวัตหลักการที่เราไปให้สัตยาบันเนี่ยมาเป็นกฎหมายที่มันสอดคล้องกับตัวสัตยาบันตัวอนุสัญญาตัวนี้นะครับผมก็คิดว่าก็ยังมีมองด้วยเป็นความหวังเพราะว่าทางกลุ่มแรงงานก็แอคทีฟในการที่จะเรียกร้องเพื่อเรียกร้องให้ทางรัฐบาลไทยรับรองอนุสัญญาฉบับที่190

0: 3นี้ด้วยนะครับดังนั้นก็ยังมีความหวังครับยังเห็นดูท่าทีของรัฐมนตรีก็รู้สึกแอคทีฟในเรื่องนี้อยู
1: ่ครับถ้ามองถึงเรื่องของกฎหมายที่จะต้องมาคุ้มครองทั้งแรงงานอิสระหรือว่าแรงงานแพลตฟอร์มเอาขั้นต่ำๆเลยครับถือว่าอาจจะไม่ครอบคลุมในทุกข้อเสนอที่มีการพูดคุยกันแต่ขั้นต่ำที่ควรจะต้องมีในช่วงนี้โดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจยุคใหม่เนี่ยจะต้องไปซัพพอร์ตหรือว่าคุ้มครองแรงงานแพลตฟอร์มอิสระยังไงบ้างครับ
0: ครับครั้งเวลาเศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยคนที่รับของตัวแรงงานครับ
1: ครับ
0: แล้วมันมีงานศึกษาของอาจารย์ผาสุกพงไพจิตรก็ไปดูทั่วโลกเนี่ยแล้วไม่ใช่บอกกล่าวตัวเลขสถิติมันก็บอกอยู่แล้วว่าบ้านเราเนี่ยตาความเหลื่อมล้ำมันสูงมากนะครับมันแปรสัมพันธ์กับส่วนอัตราการรวมกลุ่มสร้างอำนาจการต่อรองของกลุ่มคนงานครับบ้านเราเนี่ยกลุ่มคนงานในกำลังแรงงานคนที่มีงานทำทั้งหมดเนี่ยมีอัตราส่วนที่จัดตั้งเป็นสหภาพแรงงานเนี่ยเพียงแค่ 1% เท่านั้นเองนะครับจาก40ล้านเนี่ยมีเพียงแค่4 แสนเท่านั้นที่สหภาพแบบไม่ได้แอคทีฟด้วยดังนั้นสำคัญที่สุดคือการรับรองสิทธิในการรวมกลุ่มไม่ว่าจะเป็นแรงงานอิสระจะรวมกลุ่มกันมาเป็นสมาคมหรือว่าเป็นสหพันธ์ลูกจ้างหรือแรงงานอิสระเนี่ยที่มีอำนาจรองรับแล้วก็มีกลไกในการต่อรองกับฝ่ายนายจ้างฝ่ายนายทุนนะครับหรือแรงงานแพลตฟอร์มเนี่ยครับมีสิทธิในการรวมกลุ่มรวมตัวกันผมคิดว่าเบื้องต้นที่สุดเนี่ยมันต้องเริ่มจากฐานว่าพอเขามีอำนาจนะครับท้ายสุดแล้วเนี่ยเขาอยากจะเรียกร้องสวัสดิการอะไรเนี่ยมันก็เป็นความต้องการของเขาแล้วสุดท้ายที่สุดเนี่ยไอ้เรื่องอื่นๆเนี่ยมันก็จะตามมาเองเพราะว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยสวัสดิการต่างๆไม่ว่าเป็นประกันสังคมก็ดีที่เราได้รับหรือเรื่องของหลักประกันสุขภาพอะไรต่างๆเนี่ยมันผ่านมาจากการเรียกร้องต่อสู้กันของคนที่เป็นแ
1: ร
0: งงาน
1: ใ
0: ช่ครับการรวมกลุ่มแรงงานประชาชนต่างๆที่เรียกร้องกันจนกระทั่งรัฐหรือผู้มีอำนาจเนี่ยยอมเจียดผลประโยชน์ยอมเจียดไอ้เค้กก้อนนี้ที่เรียกว่าเป็นผลผลิตของมวลรวมของประเทศเนี่ยครับมาให้กับคนระดับนี้คนแบบนี้ครับก็ผมคิดว่าเบื้องต้นที่สุดเนี่ยก็คือการให้สิทธิอำนาจในการรวมกลุ่มต่อรองแล้วก็ได้รับการยอมรับรองตามกฎหมายครับ
1: ครับให้รับรองสิทธิ์เกี่ยวกับการรวมกลุ่มเพื่อต่อรองกับนายจ้างนะคร
0: ับ ใช่ครับ
1: แต่ถ้าเกิดเทียบกับต่างประเทศนะครับมีโมเดลทางกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องแรงงานแพลตฟอร์มหรือว่าแรงงานอิสระไหมครับที่เขาก็ทำอยู่แล้วเราควรจะดูโมเดลจากเขา
0: ครับก็ทางยุโรปเนี่ยครับอย่างที่บอกไปว่ายุโรปเนี่ยมีภารกิจว่าประเทศที่เป็นสมาชิกเนี่ยจะต้องออกกฎหมายในประเทศตัวเองเนี่ยให้สอดรับกับหลักการที่เขาประกาศ EU Platform Worker Work Directive ที่ออกมาเมื่อปี2022นะครับก็เดดไลน์เนี่ยก็คือธันวาคมปีนี้แหละครับจะต้องออกก็มีหลายประเทศนะครับที่นิยามอย่างเช่นหลักสันนิษฐานว่าเป็นลูกจ้างไว้ก่อนเนี่ยครับสำหรับแรงงานแพลตฟอร์มเนี่ยก็ออกมาแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งประเทศนอกยุโรปนะครับอย่างออสเตรเลียเองเนี่ยเหมือนกับมีการเจรจาต่อรองเพื่อมีค่ารอบกลางของแรงงานที่เป็นไรเดอร์แล้วอะไรอย่างนี้ครับผมคิดว่าเหล่านี้มันมีความขยับขับเคลื่อนเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นรูปแบบการจ้างงานมาช่วยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วแม้ว่าจะมันจะเป็นรูปแบบการจ้างงานแบบลูกจ้างนายจ้างจริงๆนะครับนั่นแหละครับผมคิดว่าก็เป็นตัวอย่างที่น่าจะเป็นตัวอย่างที่น่าจะทำตามแล้วก็คิดว่าภายในสิ้นปีนี้ทางประเทศในยุโรปเองหลายประเทศเนี่ยก็จะมีตัวของกฎหมายในพื้นที่ประเทศตัวเองเนี่ยครับที่จะรองรับตรงนี้ครับ
1: ครับสุดท้ายอยากให้ท่านสว.เน้นย้ำครับเกี่ยวกับการเดินหน้าขับเคลื่อนของแรงงานกรรมธิการแรงงานวุฒิสภาโดยเฉพาะเรื่องของแรงงานแพลตฟอร์มแล้วก็แรงงานอิสระครับว่าตอนนี้ถึงเวลาหรือยังที่ไทยของเราควรจะต้องมีการออกแบบกฎหมายในการคุ้มครองเรื่องนี้และถ้าไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานแพลตฟอร์มและแรงงานอิสระเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง
0: ครับก็อย่างที่บอกไปก็คือมันอาจจะเรียกว่าช้าไปอย่างแรงงานอิสระเนี่ยหรือว่าแรงงานนอกระบบเนี่ยช้าไปมากครับเพราะเคลื่อนไหวมา20ปีแล้วผมเข้าใจว่ากลุ่มที่เคลื่อนไหวเรียกร้องมา20-30ปีแล้วครับก็อันนี้ช้าไปส่วนแรงงานแพลตฟอร์มเนี่ยก็มาเมื่อพอเพิ่งเกิดขึ้นมาใช่ไหมก็เลยแบบมีความแอคทีฟการรวมกลุ่มการรวมตัวกันเนี่ยดังนั้นผมคิดว่าก็พิการก็คงติดตามเรื่องนี้ต่อไปแล้วก็ตัวของรายงานก็มือในการที่อยากจะส่งผ่านไปยังฝ่ายผู้กำหนดนโยบายครับเพราะวุฒิสภาก็อย่างที่ท่านพิธีกรบอกว่าไม่สามารถเสนอกฎหมายได้โดยตรงแต่เราก็เสนอเป็นข้อเสนอแนะเป็นข้อสังเกตเป็นรายงานนะครับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็หวังว่าพอ

0: แล้วจริงๆแล้วมันไม่ใช่ตัวไฟนอลของรายงานระหว่างทางเนี่ยเราก็ใช้วิธีกลไกกรรมาธิการก็เชิญตัวแทนของกระทรวงแรงงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาพูดคุยอัปเดตความคืบหน้าตลอดแล้วก็มีข้อคอมเมนต์ข้อกังวลใจของฝ่ายตัวผู้กำหนดนโยบายต่างๆเนี่ยครับมาให้ข้อมูลตลอดก็ใช้กระบวนการศึกษาหรือกระบวนการในการพูดคุยการจัดทำรายงานเนี่ยครับเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการติดตามนะครับติดตามเรื่องของความคืบหน้าของการคุ้มครองสิทธิแรงงานด้วยครับ
1: ครับก็ถือว่าเป็นมุมแรงงานวุฒิสภาก็มีการเปิดเวทีรับฟังความเห็นก่อนหน้าแล้วก็จะมีการผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหาโดยเฉพาะกฎหมายที่จะไปคุ้มครองเกี่ยวกับแรงงานนี้จะมีโจทย์สำคัญก็คือแรงงานอิสระหรือว่าแรงงานแพลตฟอร์มเป็นลูกจ้างเพื่อให้ได้รับสิทธิ์หรือว่าหลักประกันในทางกฎหมายแต่บางส่วนก็ยังคงอยากมีความเป็นอิสระในการทำงานนะครับก็เป็นกลไกเนื้อหารายละเอียดที่จะต้องมีการสภาแม้ว่าจะไม่มีอำนาจในการเสนอแก้ไขกฎหมายนะครับแต่สามารถเสนอเป็นรายงานหรือว่าข้อสังเกตผ่านไปยังฝ่ายบริหารและใช้กลไกของฝ่ายนิติบัญญัติไม่ว่าจะเป็นกรรมธิการการตั้งกระทู้หรือการหารือนะครับดังนั้นประเด็นนี้ท่ามกลางการจับตามองว่าแรงงานอีกส่วนหนึ่งในยุคใหม่โดยเฉพาะแรงงานแพลตฟอร์มและแรงงานอิสระซึ่งถือว่าเป็นกลไกสำคัญหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่นี้จะได้รับการคุ้มครองในทางกฎหมายอย่างไรเพราะว่าขั้นต่ำเนี่ยอย่างน้อยรัฐบาลต้องรับรองสิทธิ์ในการรวมกลุ่มกันเพื่อไปต่อรองกับนายจ้างนะครับก็ติดตามกันต่อในประเด็นนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมุมมองจากทางด้านท่านสว.เทวฤทธิ์มณีฉายกรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภาครับขอบคุณนะครับท่านสว.ครับ
0: ครับ
1: ทั้งหมดนี้คือเจาะข่าวเข้มกับผมสิทธิเดชพงษ์เสด็จครับ

0: ได้เวลาของรายการไฮไลท์ประชุมสภาแล้วนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์19 นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
1: เข้มทุกประเด็น
2: กระผมจะทำทุกวิถีทางเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมั่นคงจากภายในคนไทยตั้งตัวได้เศรษฐกิจแข่งขันได้และโลกมีความเชื่อมั่นในประเทศไทย
3: พอได้แล้วครับกับระบบพวกพ้องการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับกลุ่มพวกตนไม่ไหวแล้วครับประชาชนต้องแบกรับเริ่มได้แล้วครับการเมืองของประชาชนของพวกเราทุกคน
4: เรามีแนวทางที่ว่าวันนี้ประเทศไทยผมให้ความสำคัญกับพี่น้องรากหญ้าในขณะเดียวกันเราต้องไม่สูญเสียเอกราชทางด้านเทคโนโลยีให้กับประเทศใด
1: ครบทุกความเคลื่อนไหว
5: มองว่ารัฐบาลจะไม่สามารถในนโยบายได้คือผมดูจากวิธีบริหารที่ผ่านมาจากท่านทั้งหลายซึ่งกำลังดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี
6: ้ประเทศไทยและทุกประเทศมีทรัพยากรที่จำกัดเราต้องใช้ทรัพยากรนั้นที่สุดและให้คุ้มค่าที่สุด
7: เป็นความตั้งใจของรัฐบาลและตัวดิฉันเองที่ตั้งใจที่จะช่วยผลักดันให้สินค้าเกษตรเนี่ยมีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
1: เจาะลึกปัญหาในพื้นที
8: ่เพราะเราต้องเข้าใจว่าการบำบัดนี้ต้องบำบัดทางฟื้นฟูใช้คำว่าฟื้นฟูนอกจากฟื้นฟูทางร่างกายแล้วต้องฟื้นฟูทางจิตใจ
9: ทิ้งปัญหาหลายการที่จะมาช่วยกระตุ้นแล้วก็ช่วยแนะนำทางออกในการเดินเพื่อพัฒนาบ้านเมืองต่อไปให้เป็นเมืองที่ทั่วโลกอยากมาอยากอยู่อยากอาศัยนะครับ
1: ติดตามทั้งหมดได้ในรายการไฮไลท์ประชุมสภาทุกวันเสาร์เวลา 19 นาฬิกาทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง 10

0: กลับมาทุกนี้ไปติดตามความเคลื่อนไหวของกรุงเทพมหานครนะครับที่ก็มีการเร่งเดินหน้าสแกน Data Center ทั่วกรุงเทพมหานครนะครับโดยมีการคุมเข้มเช็คลิสต์5มาตรการความปลอดภัยโดยมีการสั่งชะลอโครงการใหม่เพื่อรอเกณฑ์ชัดเจนจากรัฐบาลครับนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายวิษณุทรัพย์สมพลและนายพรพรมวิกฤตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับร่วมการแถลงข่าวความคืบหน้าการตรวจสอบ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีการเปิดเผยว่าจากการสำรวจภาพรวมเบื้องต้นก็พบว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครมี Data Center แบ่งเป็นกลุ่มที่ตั้งอยู่ในอาคารทั่วไปเช่นอาคารสำนักงานธนาคารและหน่วยงานราชการรวม43แห่งซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นขนาดเล็กที่ก็มีแล้วก็เปิดดำเนินการมานานแล้วนะครับขณะที่อีกกลุ่มจำนวน6แห่งด้วยกันซึ่งก็เปิดดำเนินการแล้ว3แห่งส่วนอีก3แห่งยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างซึ่งปัจจุบันชะลอการพิจารณาใบอนุญาตแล้วนะครับขณะที่การสะสมน้ำมันเชื้อเพลิงในกลุ่ม43แห่งมี31แห่งด้วยกันที่ก็ใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กจึงไม่ต้องขอใบอนุญาตสะสมน้ำมันส่วนอีก12แห่งก็มีการสะสมน้ำมันเกิน 15,000 ลิตรนะครับซึ่งได้ขอใบอนุญาตอย่างถูกต้องจากกรมธุรกิจพลังงานแล้วสำหรับ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับไม่ได้มีลักษณะเป็นไฮเปอร์สเกลที่ใช้กำลังไฟสูงถึง 200 ถึง 300 เมกะวัตต์เหมือนกับที่อยู่ในต่างจังหวัดนะครับโดยปัจจุบันการใช้ไฟฟ้าของ Data Center ในกรุงเทพมหานครคิดเป็นไม่ถึงร้อยละ3ของปริมาณการใช้ส่วนการใช้น้ำประปาก็ยังอยู่ในระดับที่น้อยกว่าห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ทั้งนี้กรุงเทพมหานครก็มีอำนาจหน้าที่หลักในการกำกับดูแลผ่านการออกใบอนุญาตก่อสร้างหรือว่าดัดแปลงอาคารกฎหมายผังเมืองแล้วก็งานสาธารณสุขนะครับโดยทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นการไฟฟ้านครหลวงการประปานครหลวงกรมธุรกิจพลังงานกรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างครอบคลุมด้วยกันพร้อมกันนี้ครับกรุงเทพมหานครได้มีการจัดทำเช็คลิสต์ตรวจสอบอย่างเข้มงวด5ด้านด้วยกันนะครับเพื่อลงพื้นที่สุ่มตรวจอย่างต่อเนื่องได้แก่1มาตรฐานสากล2การใช้ทรัพยากรทั้งการเก็บรักษาน้ำมันการใช้น้ำและไฟฟ้าก็ต้องเป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานและการไฟฟ้านครหลวงและการประปานครหลวงมีการกำหนดไว้ 3. ผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมทั้งมลพิษทางน้ำอากาศความเสี่ยงด้านสุขภาพผลกระทบด้านความร้อนแล้วก็มลพิษทางเสียงนะครับ 4. การป้องกันอัคคีภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานและ5การเตรียมความพร้อมและซ้อมอพยพการซ้อมอพยพหนีไฟสำหรับรายละเอียดในการตรวจเช็คลิสต์นั้นก็จะต้องครอบคลุมในทุกเรื่องเพื่อดูแลประชาชนโดยรอบนะครับอาทิมีการสุ่มตรวจคุณภาพน้ำทิ้งเดือนละ1ครั้งตรวจวัดค่าฝุ่น PM 2.5 และ PM 10แบบเรียลไทม์รวมไปถึงการตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย Legionella ในไอน้ำจาก Cooling Tower ปีละ2ครั้งด้วยกันนะครับนอกจากนี้ก็มีการตรวจวัดอุณหภูมิและก็ความชื้นบริเวณจุดกำเนิดสมี500เมตรโดยกำหนดให้ผลต่างอุณหภูมิในรอบ24ชั่วโมงต้องไม่เกิน2องศาเซลเซียสครับสำหรับการอนุมัติโครงการใหม่กรุงเทพมหานครก็มีการสั่งชะลอการพิจารณาใบอนุญาตไว้ก่อนนะครับเพื่อรอการกำหนดนิยามแล้วก็แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนจากคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ซึ่งก็คาดการว่าจะมีความชัดเจนภายใน2สัปดาห์นอกจากนี้สำนักงานเขตในพื้นที่ก็มีการลงพื้นที่ตรวจสอบจุดตั้ง Data Center ทั้งหมดแล้วนะครับซึ่งก็ยังไม่พบเหตุเดือดร้อนรำคาญอย่างไรก็ตามรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผ่านระบบทัฟฟี่ฟองดูตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ดูความคืบหน้านะคะกับไทยช่วยไทยกันหน่อยนะคะเห็นว่าเดี๋ยวจะมีเฟส2เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าเดี๋ยวไปสรุปภาพรวมกันก่อนที่เกิดขึ้นในช่วงของ4เดือนที่ผ่านมานะคะโดยรัฐบาลค่ะก็เดินหน้าบรรเทาค่าครองชีพให้กับประชาชนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีการขยายกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะซึ่งเป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิช

0: เดินหน้าสานต่อนโยบายของรัฐบาลบรรเทาภาระค่าของชีพของประชาชนผ่านกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยครั้งที่6ครอบคลุม878อำเภอทั่วประเทศเพื่อในการเข้าถึงสินค้าคุณภาพดีในราคาประหยัดคุ้มและก็สร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชนผลการดำเนินการในครั้งที่ชนในการก็รูปกิจกรรมกว่า 1.4 แสนคนสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนกว่า 13.24 ล้านบาทช่วยลดภาระ 2.17 ล้านบาทค่ะทางนี้ตลอดการจัดกิจกรรมทั้ง6อย่างต่อเนื่องสามารถที่จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนรวมกว่า 86.56 ล้านบาทและก็ช่วยลดภาระค่าของชีพให้กับประชาชนรวมกว่า 15.02 ล้านบาทสะท้อนให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการนำสินค้าคุณภาพดีราคาประหยัดส่งตรงถึงประชาชนพร้อมช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยและก็สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากในทุกพื้นที่ค่ะทางนี้นะคะนางสาวพลอยทะเลได้กล่าวค่ะว่ารัฐบาลเนี่ยจะยังคงเดินหน้ากับการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าของชีพให้เป็นกลไกสำคัญในการช่วยลดภาระค่าของชีพของประชาชนพร้อมกับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนะคะแล้วก็สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนกันยายนในปี2569พร้อมกับเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศร่วมการติดตามและก็เข้าร่วมเศรษฐกิจชุมชนสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในพื้นที่และก็บรรเทาภาระค่าของชีพของครัวเรือนไปพร้อมๆกันค่ะ
1: พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามความเคลื่อนไหวในต่างประเทศครับ

ตอบที่ถามกับรายการข้อซักถามกระทู้ถามทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภา

0: ุกปัญหาทุกความเดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่เงียบหายไปเพราะเราจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เสียงของคุณดังในสภา
1: จับตาปัญหาสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่ง
2: และเป็นการป้องกันลุกลามขยายวงกว้างอยู่ขนาดนี
3: ้ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายข้ามเขต
4: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังใน
5: ประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
6: ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้คอมเมนต์เรารับฟังหมด
7: คำถามที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู
8: ้นะครับเป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็จากประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
9: เรามีสิทธิในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย์
10: กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันกับทุกคน
0: เพราะรัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภา

ต่างประเทศช่วงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่มีการแสดงท่าทีความกังวลต่อรายงานที่ได้รับมาว่าอิหร่านมีการได้รับภาพถ่ายดาวเทียมฐานทัพสหรัฐที่ในจอร์แดนจากหน่วยงานจีนนะครับโดยก็มีการเปรียบเทียบว่าจีนมีการสอดแนมสหรัฐและสหรัฐก็มีการสอดแนมจีนเช่นกันครับ

0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตันสหรัฐอเมริกานะครับว่าจากรายงานซึ่งก็อ้างแหล่งข่าวระดับสูงหลายคนว่าอิหร่านได้รับภาพถ่ายดาวเทียมของฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนจากหน่วยงานของจีนนะครับก่อนจะเกิดการโจมตีเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งก็ส่งผลให้ทหารสหรัฐเสียชีวิต3นายด้วยกันนะครับโดยผู้สื่อข่าวมีการซักถามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐว่าจะมีการหยิบยกประเด็นดังกล่าวขึ้นหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนในการพบกันที่กรุงวอชิงตันช่วงปลายเดือนกันยายนนี้หรือไม่โดยทรัมป์ไม่ได้ตอบโดยตรงนะครับแต่มีการกล่าวเปรียบเทียบกิจกรรมสอดแนมของจีนกับสหรัฐว่าทั้งสองประเทศต่างดำเนินการในลักษณะเดียวกันโดยกล่าวว่าเมื่อพวกเขาบอกว่าจีนสอดแนมเราผมก็บอกว่าถูกต้องและเราก็สอดแนมพวกเขาเช่นกันโดยฝ่ายสหรัฐยืนยันนะครับว่าทรัมป์และสีก็มีกำหนดพบกันที่สหรัฐในวันที่24กันยายนนี้ครับแม้ว่ารัฐบาลจีนยังไม่ได้ยืนยันอย่างเป็นทางการว่าการพบกันจะเกิดขึ้นหรือไม่และทรัมป์ก็ย้ำมาตลอดนะครับว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้นำจีนและทั้งสองฝ่ายก็ปฏิบัติต่อกันอย่างเหมาะสมด้วยทั้งนี้รายงานของ The Wall Street Journal ระบุด้วยนะครับว่าเจ้าหน้าที่หรือว่าบริษัทของจีนที่ถูกกล่าวหาว่ามีการส่งภาพถ่ายดังกล่าวให้อิหร่านและก็ไม่ได้มีการกล่าวหาว่ารัฐบาลปักกิ่งมีส่วน
1: กรุงปักกิ่งนะคะได้มีการประกาศกฎระเบียบใหม่โดยให้มีการสั่งห้ามนะคะการครอบครองโดรนภายในเขตเมืองค่ะซึ่งถือว่าเป็นการยกระดับมาตรการในการควบคุมโดรนนะคะให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นหลังจากได้มีการสั่งห้ามจำหน่ายอุปกรณ์ที่ผ่านมาค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงปักกิ่งนะคะประเทศจีนค่ะว่าภายใต้กฎระเบียบที่ผ่านการอนุมัติเมื่อช่วงของเดือนมีนาคมและมีผลบังคับใช้ผู้ที่ครอบครองโดรนอยู่ในกรุงปักกิ่งนะคะจำเป็นจะต้องลงทะเบียนอุปกรณ์ด้วยชื่อแล้วก็ข้อมูลระบุตัวตนที่แท้จริงแต่จะยังคงได้รับอนุญาตให้เก็บรักษาโดรนนะคะที่ลงทะเบียนเอาไว้ได้ภายใต้เงื่อนไขที่เข้มงวดอย่างไรก็ตามกฎระเบียบฉบับดังกล่าวนะคะได้มีการปรับปรุงที่ผ่านการอนุมัติในช่วงของเดือนนี้แล้วก็ถูกเผยแพร่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในการจะสั่งห้ามการครอบครองหรือว่าเก็บรักษาโดรนนะคะรวมไปถึงชิ้นส่วนสำคัญของโดรนค่ะภายในเขตเมืองปักกิ่งโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนเป็นต้นไปทางการสามารถที่จะยึดโดรนนะคะของผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและก็สามารถที่จะสั่งปรับบุคคลธรรมดาและก็บริษัทต่างๆได้หนังสือพิมพ์ปักกิ่งเดลีนะคะได้รายงานว่าการปักทางการปักกิ่งเนี่ยจะมีการมอบเงินอุดหนุนให้แก่ผู้ที่ครอบครองโดรนที่นำอุปกรณ์ไปขายคืนที่จุดรับซื้อที่กำหนดเอาไว้นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ของโดรนนะคะก็ยังคงสามารถเลือกที่จะนำโดรนค่ะไปทำลายแล้วก็รีไซเคิลโดยจะได้รับเงินอุดหนุนด้วยนะคะจำนวนหนึ่งหรือว่ามีการขนย้ายโดรนออกไปนอกกรุงปักกิ่งก่อนที่กฎระเบียบดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ผู้ใช้งานยังคงสามารถบินโดรนกลางแจ้งในพื้นที่ส่วนอื่นๆของประเทศได้แต่ก็จำเป็นจะต้องมีการลงทะเบียนชื่อด้วยชื่อจริงและปัจจุบันการนำโดรนเข้ามายังกรุงปักกิ่งก็ได้มีการถูกห้ามแล้วนะคะซึ่งก็รวมไปถึงกรณีที่นักท่องเที่ยวพกพาเข้ามาด้วยนั่นเองค่ะ
0: มีการเปิดเผยนะครับว่าซาอุดิอาระเบียจะไม่มีสต็อกน้ำมันสำหรับการส่งออกนะครับหากประเทศไม่สามารถเปิดใช้งานท่อส่งน้ำมันหลักที่เชื่อมต่อกับทะเลแดงอีกครั้งภายในไม่กี่วันข้างหน้าได้นะครับซึ่งก็จะส่งผลให้อุปทานน้ำมันโลกหายไปถึง 4% ด้วยกันครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานจากกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรนะครับว่าการลดลงอย่างต่อเนื่องของปริมาณน้ำมันจากซาอุดิอาระเบียจะยิ่งทำให้วิกฤตอุปทานทั่วโลกทวีความรุนแรงขึ้นนะครับส่งผลให้ราคาเชื้อเพลิงโลกพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์กระตุ้นภาวะเงินเฟ้อทั่วโลกนะครับแล้วก็อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่วิกฤตการเงินในปี2551นะครับทั้งนี้การโจมตีด้วยโดรนก็ทำให้ซาอุดิอาระเบียต้องปิดท่อส่งน้ำมันสายตะวันออกสุกที่ผ่านมาซึ่งรัฐบาลริยาดก็ยังไม่ได้ให้รายละเอียดที่ครบถ้วนนะครับเกี่ยวกับขอบเขตความเสียหายหรือว่าระยะเวลาที่ท่อส่งน้ำมันจะปิดให้บริการครับขณะที่แหล่งข่าวต่างๆก็ให้การประมาณการที่แตกต่างกันโดยแหล่งข่าวหนึ่งก็บอกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นก็อาจจะต้องใช้เวลาซ่อมแซมนานถึง 5-6 สัปดาห์ด้วยกันส่วนอีกแหล่งข่าวก็บอกว่าอาจซ่อมแซมก็อาจจะกลับมาส่งน้ำมันได้บางส่วนระหว่างการซ่อมแซมครับ

0: ทั้งนี้ซาอุดิอาระเบียใช้ท่อส่งน้ำมันสายตะวันออกตะวันตกซึ่งก็พาดผ่านคาบสมุทรอาหรับลำเลียงน้ำมันประมาณ4ล้านบาเรลต่อวันหรือคิดเป็นประมาณ 4% ของปริมาณน้ำมันโลกนะครับไปยังท่าเรือยานบรูบนทะเลแดงแล้วก็ช่วยลดผลกระทบจากการที่ช่องแคบฮอร์มุซถูกปิดกั้นจากสงครามในอิหร่านด้วยแต่เนื่องจากท่อส่งน้ำมันดังกล่าวนะครับปิดให้บริการในขณะนี้ท่าเรือยานบูจึงมีสต็อกน้ำมันเพียงพอที่จะรองรับการส่งออกได้เพียง 5-7 วันเท่านั้นนะครับตามแหล่งข่าวในอุตสาหกรรม3รายที่ก็คุ้นเคยกับการส่งออกของซาอุดิอาระเบียทั้งนี้องค์การพลังงานระหว่างประเทศสุขที่ผ่านมาปริมาณน้ำมันของซาอุดิอาระเบียลดลงต่ำสุดในรอบ30ปีในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับเนื่องจากว่าปริมาณการไหลผ่านช่องแคบฮอร์มุซและก็ทะเล
1: คุณผู้ชมคะขอประชาสัมพันธ์นะคะกับโครงการสวพบประชาชนในภาคกลางตอนล่างนะคะจะลงพื้นที่ไปที่2จังหวัดด้วยกันนะคะก็คือที่จังหวัดราชบุรีค่ะสวนพึ่งราชบุรีในวันพุธนะคะที่16กันยายนนี้ค่ะไปพบกันนะคะกับประชาชนที่ซึ่งแล้วก็ที่ในช่วงบ่ายนะคะบ้านหอมเทียนอำเภอสวนพึ่งด้วยนะคะไปรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะกับส่วนราชการและก็ประชาชนไม่ว่าจะเป็นจัดผังเมืองจังหวัดราชบุรีและก็การส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอสวนพึ่งด้วยค่ะและต่อจากนั้นนะคะในวันพฤหัสบดีที่17กันยายนค่ะไปต่อกันที่จังหวัดกาญจนบุรีกันเลยนะคะก็ไปพบกับพี่น้องประชาชนนะคะชาวจังหวัดกาญจนบุรีที่ห้องประชุมเขื่อนศรีนครินทร์อำเภอศรีสวัสดิ์นะคะไปลงพื้นที่พูดคุยนะคะกับส่วนราชการและก็ประชาชนด้วยรับฟังปัญหาเรื่องของความมั่นคงแข็งแรงของตัวเขื่อนหรือว่าสุขภาพของเขื่อนดังภาพนี้นะคะและก็ยังมีเรื่องของกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำและก็ระบบโซล่าลูปท็อปด้วยรวมไปถึงภารกิจอื่นๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านของกรมชลประทานเกษตรกรรมและก็การบริหารจัดการน้ำนั่นเองค่ะเป็น2จังหวัดหลักๆที่จะไปในช่วงของวันพุธและวันพฤหัสบดีที่ราชบุรีและกาญจนบุรีนั่นเองค่ะ
0: ครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ประชาชนก็จะได้ร่วมสะท้อนปัญหาที่สวเองก็มีการกำหนดในการที่จะลงพื้นที่ไปรับฟังนะครับก็มาร่วมกันสะท้อนปัญหาในพื้นที่ของท้องข่าวสารทั้งในและต่างประเทศในห้องข่าวรัฐสภาชาแนลพักค่ำนะครับเราสองคนพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10 EP Channel
3: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่ไรจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทำสิ
4: กฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกับรายการ Section 77ทุกวันศุกร์ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4
5: เปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
6: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค์
5: ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันในเปลี่ยนมุมคิด
6: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังจบข่าวในพระราชสำนักทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
7: ผมคิดว่าถ้าเราไม่ว่าคนรุ่นไหนนะโดยเฉพาะรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยนะใส่ใจสักนิดหนึ่งมาเพ่งดูเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในหลายสิบปีของเมืองไทยพระราชกรกิจพระราชเจรวัตรของพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวแผ่นดินก่อนก็ดีสมเด็จพันปีหลวงก็ดีเจ้านายในรัชกาลปัจจุบันก็ดีสิ่งเหล่านี้เราจะทำให้เห็นว่าเมืองไทยของเรานั้นน่ะมีโชควาสนามากที่ได้อยู่ร่วมกันแล้วก็บ้านเมืองเป็นสงบสุขร่มเย็นได้เนี่ยเพราะเรามีหลักชัยมีหลักที่เรายึดได้และหลักที่เรายึดที่เราควรจะศึกษาและนำแนวทางเช่นว่านั้นมาปฏิบัติแต่ที่ยิ่งกว่านั้น

ก็คือปฏิบัติบูชาการนำคำสอนการนำแบบอย่างที่ท่านประพฤติปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างแล้วนำมาเป็นวิถีชีวิตของเราผมว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยลองศึกษาดูเถิดแล้วท่านจะไม่ผิดหวังครับผม

หยุดคิดสักนิดอารมณ์ชั่ววูบอาจเปลี่ยนชีวิตของคุณและเขาไปตลอดกาล

คิดจะขับรถอย่าลืมพกสติธงชาติลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชบุรุษไทย

ชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและจนทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: เลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ audio description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ subtitle ระบบ closed caption โดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่มซับโทรทัศน์หรือ set top box ระบบดิจิทัลทีวีภาคพื้นดิน
1: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
2: เสน่ห์ของ

ือมันเป็นกีฬาต่อสู้แล้วมันต้องใช้หัวใช้สมองในการคิดตลอดการวางแผนจะทำยังไงเล่นยังไงแผนระยะเวลาอาจจะไม่นานนะแต่ว่าเส้นทางมันค่อนข้างลำบากก็ได้ให้ผมเป็นเร็วที่สุดเพื่อจะตามรุ่นพี่ให้เร็วที่สุดแล้วก็อยากประสบความสำเร็จให้เร็วที่สุดเป้าหมายสูงสุดพาราลิมปิกแล้วก็ได้เหรียญพาราลิมปิกในการเล่นกีฬาฟันดาบนี้ครับ

0: ผู้ชมคะยินดีต้อนรับกับศักยภาพที่เหนือขีดจำกัดของนักกีฬาวันนี้เราพามาไกลถึงจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะจะพาไปพบกับนักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบหนุ่มที่มีดีกรีเป็นถึงเจ้าของเหรียญทองเอเชียนพาราเกมส์ที่ประเทศจีนอะไรที่พาให้เขาประสบความสำเร็จมาได้ไกลถึงขนาดนี้เดี๋ยวไปคุยกับเขากันค่ะ
1: เจริญตาครับเป็นนักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบครับที่แรกผมไม่ได้คิดว่าจะเล่นกีฬาเป็นอาชีพด้วยผมคิดว่าจะเรียนจบไปแล้วก็จะทำงานเพื่อหาเงินเลี้ยงตัวเองใช่ไหมที่ได้สนใจเพราะว่าเล่นกีฬาไปแล้วผมก็เริ่มศึกษาเอ้ามันได้เงินนะมันมีรายได้จากการเล่นกีฬานะที่แรกผมก็สนใจมาบาสเกตบอลแต่ว่ากีฬาทีมมันต้องเป็นพึ่งทีมพึ่งทีมใช่ไหมพอเป็นฟันดาบมันเป็นกีฬาเดียวบุคคลมันทำได้ก็อยู่ที่เราไม่ได้ก็ที่ตัว
0: ที่ศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรีมีเหล่าผู้พิการมากมายที่สามารถเล่นกีฬาได้นักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบทีมชาติไทยเขาฝึกซ้อมกันที่นี่อ๋อยเคยพอจะได้ยินเรื่องราวของน้องอ๋องมาบ้างแต่ว่าก็ยังอยากจะมาคุยเพิ่มขึ้นคำถามแรกเลยอยากจะรู้ว่าถ้าย้อนกลับไปณเสี้ยววินาทีนั้นอะถ้าน้องอ๋องตัดสินใจที่จะไม่เล่นกีฬาวีลแชร์ฟันดาบคิดว่าชีวิต
1: ตอนนี้ถ้ายังไม่ได้ตัดสินใจมาเล่นใช่ไห
0: ม
1: ก็น่าจะนอนอยู่บ้านเปื่อยเป็นผักน่าจะไม่ได้ทำอะไรกินกินนอนนอน
0: ตัดสินใจมาเล่นเนี้ยมันเปลี่ยนชีวิตเราจริงจริ
1: งมันพลิกชีวิตเลย
0: ไหนทั้งในเรื่องของร่างกายแล้วก็จิตใจ
1: ซัพพอร์ตมากคุณพ่อซัพพอร์ตตลอดอยากให้ทำอะไรให้ทำให้ลองใช้ชีวิตให้ทำทุกอย่างคุณพ่อไม่ได้ห่วงคุณพ่อไม่ได้กลัวว่าเราพิการจะออกมาใช้ชีวิตอะไรแบบนี้จะลำบากเลยไหมไม่แกอยากทำแกรู้ว่าผมจะอยู่กับแกจนวันตายไม่ได้ผมต้องอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองแกก็เลยซัพพอร์ตทุกอย่างเพื่อให้ผมใช้ชีวิตในสังคมได้เหมือนคนปกติ
0: จุดพลิกผันของชีวิตเกิดขึ้นได้ตลอดค่ะบางครั้งมันอาจจะรุนแรงจนทำให้เราเกือบจะเสียหลักกลับมาอยู่จุดเดิมไม่ได้แต่ทุกคนมีโอกาสให้เริ่มใหม่ได้เสมอเพียงแค่ใจยังสู้และเรายังอยากไปต่อแสงสว่างของการมีชีวิตก็จะยังคงอยู่ค่ะ
1: ผมเกิดที่เพชรบุรีครับแต่ว่าไปโตที่ชุมพรครับก็เหมือนเป็นคนชุมพรแล้วผมเคยเป็นช่างซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ครับจนวันหนึ่งครับขับรถมอเตอร์ไซค์ชนราวสะพานทำให้หลังหักแล้วเกิดอุบัติเหตุครับแล้วก็คุณหมอบอกว่าต้องนั่งวีลแชร์ตลอดชีวิตอะตอนนั้นก็ยังทำใจไม่ได้แต่หลังเกิดอุบัติเหตุครับเป็นคุณพ่อที่พาไปรักษาพาไปทำทุกอย่างเพื่ออยากให้กลับมาเดินได้หายแต่ว่าตอนนั้นหายก็เลยไม่สู้อะไรและใจแบบไม่สู้เลยคิดว่าต้องเป็นคนพิการตลอดชีวิตยอมรับอะไรไม่ได้เลยที่แรกผมไม่รู้อะไรเลยไม่มีหน่วยงานไหนหรือว่าใครมาบอกอะไรเลยจนได้ไปที่สถาบันสิรินธรแล้วเขาเลยได้บอกว่าต้องไปทำบัตร

แล้วแต่แน่นอนว่าลำดับแรกเราก็ต้องเข้ากระบวนสูงคนหนึ่งอ่ะมีประเภทความพิการติดตัวไม่ว่าจะเป็นและการเคลื่อนไหวหรือว่าเป็นคนพิการทางสติปัญญาหรือการเรียนรู้ติดตัวอันนี้คือเป็นอัตลักษณ์ส่วนบุคคลให้ยอมรับว่านี่เป็นอัตลักษณ์ส่วนบุคคลที่รักษาไม่หายแล้วเข้าไปสู่กระบวนการรักษาและฟื้นฟูตลอดชีวิตก็รักษาไม่หายคือมันเป็นหน้าที่ของรัฐนะในฐานะที่เป็นฝ่ายบริหารจัดการการสร้างคือแพลตฟอร์มหรือมาตรการอะไรก็แล้วแต่ในการสร้างความตระหนักรู้ให้ข้อมูลความรู้ที่มันแท้จริงอ่ะที่มันเป็นจริงความรู้ที่เป็นสากลทำอย่างไรที่จะทำให้คนพิการเหล่านี้นะคะแต่ละประเภทเนี่ยเขายกตัวอย่างเช่นเข้าถึงข้อมูลพื้นฐานเลยว่าถ้าพิการแล้วเนี่ยคุณจะต้องทำอย่างไรบ้างนอกจากสิทธิพลเมืองที่คุณมีอยู่ตามรัฐธรรมนูญเหมือนคนทั่วไปแล้วอย่างเช่นจดทะเบียนเพื่อรับบัตรความพิการเนี่ยที่ไหนจดอย่างไรวิธีการเหล่านี้นะคะคือข้อมูลเหล่านี้มีอยู่จริงตอนนี้มีอยู่จริงเข้าไปใน Google ก็หาได้เข้าไปในโซเชียลมีเดียก็หาได้แต่ประเด็นคือว่าคนพิการมีหลายประเภทนะคะไม่ได้มีความพิการเหมือนกันงั้นข้อมูลเหล่านี้คนพิการคนหูหนวกเข้าไม่ถึงเลยก็ได้คนตาบอดก็เข้าไม่ถึงเลยก็ได้เปิดเข้าไปแล้วไม่เข้าใจว่าคืออะไรแล้ววิธีการที่จะทำตามข้อมูลที่อยู่ในที่พี่มีอยู่เนี่ยจะทำแบบไหนสิ่งนี้คือชุดสิ่งอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารแล้วก็อีกประการหนึ่งประการสุดท้ายอันสุดท้ายนะคือกฎหมายเรามีกฎหมายดีๆเรามีรัฐธรรมนูญที่ดีมากการเลือกทุกคนเท่าเทียมกันเรามีพรบความเท่าเทียมระหว่างเพศพ.ศ. 2558เรามีพรบส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการซึ่ง2พรบเนี้ยเป็นพรบหลักอ้อเรามีพรบเด็กด้วยใช่มั้ยคะ3พรบหลักที่เกี่ยวกับบุคคลให้อำนาจหน้าที่และข้อมูลตรงกันว่าการเลือกปฏิบัติคนนั้นจะเป็นใครก็แล้วแต่นี่เป็นเหตุผลที่ทำไมคนพิการถึงยังออกมาพูดอยู่ทุกวันว่าตัวเองถูกเลือกปฏิบัติแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องเดิมที่เกิดมาตั้งแต่สมัยอาจจะตั้งแต่เขาเกิดมาแล้วมีความพิการสังคมเนาะบางส่วนยังเห็นว่าเราเนี่ยไม่ได้มีคุณภาพไม่ได้มีคุณค่าพอที่จะมีความฝันพอที่จะดำรงชีพให้มีคุณภาพเหมือนสังคมทั่วไปนะคะดังนั้นเนี่ยมันมีความจำเป็นที่ระบบจะต้องใส่ใจอะเนาะต้องให้ความสำคัญกับการสร้างพื้นที่ไม่ว่าพื้นที่นั้นจะเป็นพื้นที่อย่างทางเป็นการให้ความรู้อย่างเป็นทางการอย่างเช่นในสถาบันการศึกษาหรือในสื่อนะคะหรือในสื่อแพลตฟอร์มต่างๆสื่อของรัฐเองสื่อของเอกชนโซเชียลมีเดียอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ผ่านแพลตฟอร์มที่ไม่เป็นทางการการศึกษานอกระบบการเรียนรู้ได้ด้วยตัวตนเองส่งเสริมให้คนพิการเนี่ยเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นของตัวเองเข้าใจกฎหมายนะคะที่เกี่ยวกับการเมืองเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็วัฒนธรรมแบบนี้เป็นต้นนะคะ

0: ราไปที่เนี่ยมันเปิดโลกเราแล้วก็เป็นสถานที่แรกที่ทำให้เราได้รู้จักกีฬาถูกต้องไหม
1: คะใช่ใช่ครับใช
0: ่แล้วพอไปจับ
1: ไม่เหมือนนะครับมันยากมากเห็นว่าเรามองดูเหมือนกันแต่ว่าพอเข้ามาอยู่กับมันจริงๆมันยากมากไม่ใช่ใช่เฉพาะแทงออกไปแล้วจะได้แต้มเลยเสมอไปใช่
0: จนสุดท้ายแล้วเราตัดสินใจว่าจะต้องเอาดีทางกีฬาฟันดาบแล้วคิดว่าเสน่ห์อะไรที่ทำให้เรายังเล่นกีฬาชนิดนี้อยู่จนไปติดทีมชาติได
1: ้มันปลูกแล้วมันต้องใช้หัวใช้สมองในการคิดตลอดการวางแผนจะทำยังไงเล่นยังไงถึงจะได้แต้มแบบเนี้ยเสน่ห์ของมันความสนุกของมันคือการวางแผนทำยังไงเราถึงจะชนะคุณได้ดีที่สุดตามที่ซ้อมมา
0: ค่ะพอเรารู้ใจตัวเองระดับต่อไปจนติดทีมชาติกว่าจะมาคัดทีมชาติติดเนี่ยโอ้โหเส้นทางตรงนั้นมันขนาดไหน
1: ฮะระยะเวลาอาจจะไม่นานนะแต่ว่าเส้นทางมันค่อนข้างลำบากมากเพราะผมต้องทำยังไงก็ได้ให้ผมเป็นเร็วที่สุดเพื่อจะตามรุ่นพี่ให้เร็วที่สุดแล้วก็อยากประสบความสำเร็จให้เร็วที่สุดการเล่น

0: กีฬาฟันดาบเนี่ยสุขภาพผมดีขึ้นจากที่เป็นผลอันที่สองผมมีรายได้เลี้ยงดูตัวเองได้ตอนนั้นแบบใช้ชีวิตเองโดยไม่ต้องพึ่งใครครับที่ภูมิใจสุดคือไม่เป็นภาระพ่อเนี่ยพ่อก็ได้สบายมากขึ้น
1: ทีนี้พอติดทีมชาติอีกระดับนึงก็คือการที่เราต้องไปแข่งขันในระดับนานาชาติเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่ารายการแรกที่เราแข่งขันระดับนานาชาติรายการไหน
0: รายการเวิร์คที่บราซิลครับไปเม็ดแรกก็ทำได้ไม่ดีเท่าไหร่ครับเพราะด้วยความตื่นเต้นด้วยแล้วก็เรายังซ้อมเก่งไม่พอตั้งใจกลับมาซ้อมเม็ดใหม่ก็ไปสู้ใหม
1: ่
0: มีโอกาสเมื่อไหร่ที่ได้ออกไป
1: ว่ารายการที่ถูกพูดถึงมากที่สุดสำหรับของก็คงจะเป็นเอเชียนพาราเกมที่ประเทศจีน
0: ใช่ใช่ครับ
1: เป็นยังไงบ้างกับรายการนี
0: ้โอ้รายการนี้เป็นรายการแรกที่ได้เหรียญทองประเภทดาบเซเบอร์ทีมอะ

0: เหมือนจุกอกอ่ะตื่นเต้นครั้งแรกแล้วก็แบบผู้คนเต็มสนามยืนตบมือให้เรายืนเคารพเพลงธงชาติของเราที่เราร้อง
1: เป็นเพลงชาติไทยที่ฟังแล้วเพราะที่สุด
0: เด็กเพลงนี้น่าจะตอนนั้นน่าจะเพราะที่สุดละ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: และที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือโค้ชแล้วก็เพื่อนร่วมทีมมีส่วนสำคัญในความสำเร็จครั้งนี้ของเราอย่างไรบ้าง
0: มีมากครับอย่างที่บอกพี่4คน3คนที่อยู่ในทีมใช่ไหมรวมผมเป็นโค้ชเป็นผู้ฝึกสอนเป็นคนให้กำลังใจเป็นคนสอนเราแม้กระทั่งแบบในสนามนอกสนามในชีวิตจริงกับพวกพี่ๆร่วมทีมใช่ไหมครับเขาก็คอยแบบให้กำลังใจตลอดเหมือนไม่ใช่เฉพาะในการเล่นน่ะข้างนอกหรือว่าพูดคุยกันเหมือนพี่น้องมันก็เลยทำให้แบบไว้เนื้อเชื่อใจกันได้แล้วก็กลายเป็นการอุ้มชูกันจนสำเร็จได้มีผลมาก
1: ก็อยู่กันเหมือนครอบครัวเหมือนพี่เหมือนน้องสำเร็จก็สำเร็จด้วยกัน
0: ใช่ครับผิดหวังก็ผิดหวังด้วยกัน

น้องอ๋องเกิดอุบัติเหตุนะครับมีความพิการตั้งแต่ช่วงกระเอวลงไปถึงด้านล่างไม่รู้สึกงั้นการเคลื่อนไหวทางด้านล่างเขาก็จะคงสรีระด้านบนเขาเรียกมีความพยายามในการที่จะทำให้ตัวเองครับเรื่องของเวทเรื่องของการดูแลตัวเองในการออกกำลังกายสม่ำเสมอแล้วก็มีร่างกายที่แข็งแรงแล้วมีความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมที่ดีมากแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนก็จะเป็นนักกีฬาระดับโลกให้ได้เพื่อจะเป็นแชมป์โลกให้ได้

0: ความตั้งใจที่ทำไว้ต้องการที่จะทำทีมชายนะครับไปพาราลิมปิกเกมเพื่อไปถึงอยากจะพาน้องอ๋องนะครับไปสู่แชมป์โลกในพาราลิมปิกเกมในอีกที่ LA ในข้างหน้าน้องอ๋องเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับเขามีความพิการทางด้านร่างกายแต่จิตใจเขามีความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จมีฝันที่กล้าที่จะเป็นแชมป์โลกกล้าที่จะคิดที่จะเป็นผู้ชนะนะครับมีความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมครับหนึ่งที่นี้สิ่งแรกที่นักกีฬาควรจะมีนะครับสิ่งที่เขาออกในส่วนอื่นก็มีความเชื่อฟังโค้ชเป็นอย่างดีนะครับมีความตั้งใจซ้อมเชื่อฟังโค้ชนะครับเป็นคนที่น่ารักครับทำหน้าที่ซ้อมอะไรต่างๆครับส่วนความมุ่งมั่นเขาก็มุ่งมั่นแต่ในระหว่างการซ้อมเขาก็เป็นพี่เป็นน้องที่น่ารักในครอบครัวเพื่อนๆในทีมเป็นอย่างดี
1: ของมีทักษะที่ดีมากเลยครับเขาได้ฝึกแบบมาตรฐานตั้งแต่แรกมาเลยคือมาตั้งแต่แรกก็คือฝึกไปที่ถูกมาตลอดแต่ของผมอ่ะเพิ่งมาแก้เมื่อก่อนอ่ะไม่มีคนเลิงครับก็ไปคนเลิงเรียกกลับมาคนเลิงก็พาผมมาปรับหลายๆอย่างก็ต

0: อนนี้เริ่มเข้าร่องเข้ารอยแล้วถ้ายิ่งมีคนเก่งในทีมมันก็จะช่วยกันทําให้คนในทีมเก่งไปด้วยขึ้นเรื่อยๆอย่าทําตัวเป็นน้ําเต็มแก้วให้คือต้องโลภกับความรู้เยอะๆครับวันนึงจะได้ประสบความสําเร็จครับแล้วก็พยายามให้มากกว่าคนอื่นเป็นเท่าตัวครับ
1: มาถึงที่ซ้อมอันนี้ก็คือเป็นที่ซ้อมประจำของน้องอ๋องเลยไหมคะ
2: ใช่ใช่ครับเป็นที่ซ้อมประจำ
1: โอ้โหเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะและที่ได้มาน
2: ี่เป็นวีลแชร์ฟันดับใช่ไหมวีลแชร์ก็คือเนี่ยมันต้องส่วนนี้เป็นเฟรมในการเล่นแข่งขันกันจริงก็จะแบบนี้
1: ตรงนี้ออกมาเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่ครับ
1: น้องอ๋องจะขึ้นโชว์สาธิตให้พี่ดูด้วยใช่ไหม
2: ได้
1: โอเคน้องอ๋องจัดการเลยพี่ยืมดาบอันนึงมีไหมคะโอ้โหเหมือนไม่ได้เตรียมกันเลยนะคะเนี่ยแบบนี้
2: อ๋อใกล้เคียงครับเกือบถูกครับ
1: ใกล้เคียง
2: แค่
1: เต็ม10ได้9
2: เต็ม10ได้9ลดนิ้วลงมานิดนึงแล้วก็ประคองจับตรงนี้เหมือนจับดินสอครับ
1: อันนี้เหรอคะ
2: ด้านบน
1: ใช่แล้ว
2: จุ๊บ
1: ฮึบ
2: ครับประมาณนี้ครับเวลาเล่นเราก็จะตั้งการ์ดกันแบบนี
1: ้
2: ใช่ตั้งการ์ดแบบนี้ขอบคุณนะครับ
1: ค่ะ
2: เข้าข้างในแบบนี้ครับตั้งการ์ดแล้วเราก็แทงออกไป
1: ที่9คะแนนเมื่อสักครู่น่าจะเหลือแค่3แล้วค่ะตอนนี้ไป
2: ข้างหน้า
1: แทงรัวๆอย่างนี้เลยได้ไหมคะ
2: ได้
1: คะแนน
2: ไหมคะจะได้ก็ต่อเมื่อมันติดหัวมันไปชน
1: มันต้องชนกล่องถึงจะได้คะแนน
2: ชนคู่ต่อสู้อะชนเสื้อคู่ต่อสู้
1: คือเขาบอกว่ากีฬาฟันดาบจะดูหล่อขึ้น 100%
2: จริงไหมครับ
1: จริงสิคะจริงๆมันเหมือนจะง่ายแต่ว่าขั้นตอนมันค่อนข้างแอบเยอะอยู่เหมือนพอสมควร
3: ค่อนข้างเยอะ
1: แ
3: ล้วก็สายไฟนี้ก็จะมาต่อกับสายไฟเพื
1: ่อ
3: วิ่งเข้าไปที่เครื่องไฟผ้าคลุมนี่ครับผ้าคลุม
1: ค่ะค่ะ
3: คลุมไว้ถ้าแทงโดนผ้าคลุมมันจะไม่มีไฟขึ้นโดนตัวหน้ากากทั้งตัวเนี้ยจะมีไฟขึ้น
1: จะมีไฟ
3: แป๊บไปเลย
1: ก็เป็นอย่างนี้นี่เองนะคะนี่ก็คือกติกาคร่าวๆอย่างที่บอกว่าเหมือนจะง่ายแต่ยากเดี๋ยวดูท่าพี่โอเคไหมคะ
4: เห็นแววตาของน้องอ๋องตอนในตัวเองจริงๆค่ะพอคิดว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างและพาตัวเองกลับมาได้ยังไงก็อดชื่นชมหัวจิตหัวใจของเขาไม่ได้เพราะเรามีโอกาสที่2 3 4ของชีวิตเสมอแล้วอ๋อยก็เชื่อเหลือเกินนะคะว่าต่อจากนี้เส้นทางที่น้องอ๋องเลือกเดินมันอาจจะยากบ้างง่ายบ้างแต่น้องอ๋องจะผ่านมันไปได้ด้วยกำลังใจดีๆจากหัวใจตัวเองและจากคนที่เขารักรอบตัวค่ะ
1: ตัวบ้าง
2: ครับผม
1: แอบได้ข่าวมาว่าหน้าตาหล่อเหลาแบบนี้แล้วก็เป็นนักกีฬาวิวแชร์ฟันดาบเหมือนกันด้วยเล่าให้ฟังสักหน่อยนึง
2: กับภรรยาผมมาเจอที่กีฬาวิวแชร์ฟันดาบนี่แหละครับตอนเก็บตัวเห็นก็ชอบอะเห็นน่ารักดีแหละก็เริ่มคุยกันแล้วเหมือนมันเข้ากันได้คุยกันได้ถูกใจกันก็เลยเริ่มคุยกันมาเรื่อยๆจน1ปีเต็มหลังจากได้เหรียญกลับมาได้เงินก็ถึงได้แต่งงานกัน

วัสดีค่ะชื่อเป็นชื่อน้องชินจังค่ะเป็นนักกีฬาวีแชร์ฟันดาบค่ะเป็นภรรยาคุณอ่องค่ะหนูมีเป้าหมายว่าหนูอยากประสบความสําเร็จในชีวิตหนูอยากมีบ้านมีรถอะไรเงี้ยแต่หนูไม่รู้หรอกว่าหลังจากแต่งงานแล้วชีวิตคู่ของเราจะเป็นยังไงแต่หนูพร้อมที่จะเรียนรู้และปรับปรุงไปด้วยกันแล้วก็สร้างทุกอย่างไปด้วยกันค่ะเป็นคนน่ารักค่ะเป็นคนเสมอต้นเสมอไปตั้งแต่วันแรกที่เขาเป็นแฟนกับหนูเขาก็ยังแบบยังเป็นเหมือนเดิมใส่ใจเหมือนเดิมน่ารักเหมือนเดิมคือดูแลเราตั้งแต่วันแรกจนถึงวันแต่งงานเขาก็ยังแบบไม่เปลี่ยนไปเลยมันก็แตกต่างตั้งแต่เรานั่งวีลแชร์แล้วค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตเรายากขึ้นนะเพราะว่าอย่างของตัวหนู

0: หนูสามารถช่วยเหลือเขาได้แต่ว่าเขาใช่เขาเดินไม่ได้แต่ว่าเขาก็สามารถซัพพอร์ตหรือช่วยเหลืออย่างอื่นหนูได้เหมือนกันซึ่งมันมีอะไรทดแทนกันได้เหมือนกันมันไม่ได้ก็ไม่ได้ลำบากจนแบบมันดูแย่ค่ะมันเหมือนเป็นอะไรที่เติมเต็มให้กันและกันมากกว่าแบบมันขึ้นอยู่กับความเข้าใจของเราทั้งคู่อะค่ะว่าเรารับกันได้แค่ไหนก็อยากขอบคุณเขาค่ะที่เขาจะรับไหนอยากขอบคุณที่เขาทำตามสัญญาแล้วก็ซัพพอร์ตก็แบบเขาเสมอต้นเสมอปลายตลอดอยากให้รู้ว่าหนูรักเขามากๆอยากให้เขาเต็มที่แล้วก็สู้ๆค่ะหนูอยู่ข้างๆแล้วก็ให้กำลังใจเสมอค่ะ
1: เขาคอยซัพพอร์ตผมให้กำลังใจผมในการฝึกซ้อมบางทีมันฝึกซ้อมเหนื่อยหนักทำให้เราแบบท้ออะไรบ้างเขาก็คอยซัพพอร์ตให้กำลังใจกันส่วนเป้าหมายเรามีเหมือนกันคือเราอยากสร้างครอบครัวด้วยการอยากมีชีวิตแบบสร้างเองไม่ได้ขอหมายเดียวกันแล้วก็เลยตัดสินใจแบบลงมือทําด้วยกันจนประสบความสําเร็จในระดับนึงแบบนี้ก็เหมือนสร้างบ้านสร้างอะไรไว้ได้
2: ค่ะเห็นบอกว่าอยากจะมีตัวเล็กด้วย
1: ใช่ๆอยากก็อยากมีก็รอแมตช์นี้อีกสักแมตช์อยากทําไม่ได้อยากได้เหรียญสักครั้งก็คิดว่าอยากจะมีเบบี้อยากมีตัวเล็กแล้ว
2: ค่ะก็ถือว่าเป็นส่วนเติมเต็มทั้งในเรื่องของกีฬาแล้วก็เรื่องของครอบครัว
3: อ๋อยเห็นความรักอยู่รอบตัวของเขาเต็มไปหมดเลยจนรู้สึกว่าเวลาที่เราเจออะไรยากๆคนรอบข้างสำคัญมากๆค่ะการเล่นกีฬาฟันดาบก็เช่นกันเชื่อว่าทีมที่ดีโค้ชยาที่น่ารักมากๆน้องอ๋องและทีมจะต้องไปได้ไกลมากๆเช่นกันค่ะ
4: ประทับใจน้องมาก็เป็นคนมีน้ำใจครับผมเป็นคนมีน้ำใจเป็นคนเอาใจใส่คนอื่นอะไรดูแลคนอื่นดีก็ดูแลสุขภาพห่วงเวลาซ้อมหนักเกินไปกลัวเจ็บอย่างเงี้ยแล้วก็รักษาร่างกายตัวเองหน่อยนึงอะไรเงี้ยอย่าหักผมเยอะอะไรเงี้ย
5: พี่หลงเป็นคนขี้เล่นค่ะแบบน่ารักชอบแกล้งก็ให้พี่อ๋องสู้ๆแล้วก็คว้าเหรียญแล้วก็ถ้ารวยแล้วก็เลี้ยงหนูด้วย
1: อยากฝากทุกคนคืออยากฝากให้เป็นกำลังใจให้ครับอยากฝากว่าให้มองผมเหมือนคนปกติทั่วไปคนนึงมาใช้ชีวิตได้ครับอยากให้เป็นกรุ๊ปผมคือแน่นอนครับอยากไปพาราลิมปิกแล้วก็ได้เหรียญพาราลิมปิกครับในการเล่นกีฬาฟันดาบนี้ครับ
2: ค่ะก็เป็นกำลังใจให้น้องอ๋องแล้วก็เชื่อว่าวันนึงเราจะได้เห็นน้องอ๋องไปถึงพาราลิมปิกเกมได้เห็นน้องอ๋องขึ้นไปรับเหรียญรางวัลและไปฟังเพลงชาติไทยในเวทีพาราลิมปิกเกมเป็นกำลังใจให้อย่างเต็มที่ค่ะ
1: ขอบคุณครับ
2: จากที่เคยนอนจมกับความทุกข์แต่ว่ากีฬาวีลแชร์ฟันดาบได้เปลี่ยนให้คนคนหนึ่งลุกขึ้นมาสู้จนประสบความสำเร็จซึ่งหลังจากนี้ทุกๆการจ้วงแทงของเขาในการแข่งขันฟันดาบก็เหมือนเป็นการตอกย้ำความสำเร็จที่ใหญ่ขึ้นที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่ได้ใหม่ใน EP ถัดไปที่จะพาไปพบกับอีกหนึ่งเรื่องราวที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจสวัสดีค่ะ

0: แต่ผมอยากจะนี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
1: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
2: มาช่วยกันลดหวาน
1: ลดมัน
0: และเลี่ยงเค็ม
3: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
4: เกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุตรวจสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: ฐบาลรุกคืบปราบทุนต่างชาติใช้คนไทยเป็นนอมินีขณะสว.เสนอรายงานศึกหมายดันนอมินีบูโรเป็นศูนย์กลางข้อมูลวิเคราะห์ความเสี่ยงก่อนอนุญาตหวังปกป้องสิทธิในที่ดินของคนไทยสร้างความเป็นธรรมในระบบเศรษฐกิจติดสภา
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนเราก็สู่รายการมองรัฐสภากลับมาพบกับผมกวีพันธ์มนตรีวงศ์นะครับคุณผู้ชมครับความจริงมันมีเราพูดถึงเรื่องของทุนรอนต่างถิ่นต่างชาติหรือว่าจะเป็นทุนใหญ่ที่ขยับมาในประเทศไทยเนี่ยมันมีทุกยุคทุกสมัยแต่ว่ามันมีกติกาทั้งเรื่องใครจะเป็นเจ้าใหญ่เจ้าของตัวจริงทั้งเรื่องของสิทธิ์ต่างๆนานาแล้วท้ายสุดก็คือประโยชน์ของคนในชาตินะครับเราก็กลัวว่าคนอื่นจะมาฮุบจะมาได้ประโยชน์บนถิ่นฐานของเราเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องมีกติกาในมุมของวุฒิสภานะครับมีคณะกรรมการที่ติดตามเรื่องนี้ใช้คำว่าโดยตรงเรียกว่าตรงเพงเลยแล้วก็จับตาศึกษาหาวิธีการในการที่จะจัดระเบียบเรื่องนี้นะครับเราจะคุยกับสมาชิกวุฒิสภาท่านเป็นประธานคณะอนุกรรมการการพาณิชย์ธุรกิจคนต่างด้าวและมาตรการทางภาษีสว.เอกชัยเรืองรัตน์นะครับสวัสดีครับท่านสว.ครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับ
2: สวัสดีครับ
1: ผมก็เกินเกริ่นถึงลักษณะของมันเป็นทั้งความรู้สึกด้วยในฐานะของเจ้าบ้านที่โอ้โหผู้มาเยือนนี้สองคนแล้วก็มาในคราบที่เราใช้คำว่านอมินีบางทีมีหุ่นเชิดมีอะไรที่มารับหน้าเสือแทนเขามันมีข้อกังวลใหญ่ที่สภาต้องมีคณะอนุกรรมาธิการที่มาจับตาเรื่องนี้โดยตรง
2: ครับก็แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าปัญหาใหญ่10ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็พีคๆเลยเนี่ยคือในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเศรษฐกิจเราเนี่ยค่อนข้างซึมมีปัญหาทุกคนออเดอร์หายแต่เศรษฐกิจมันก็หมุนเวียนนะครับบางทีรัฐบาลพูดถึง GDP ก็เหมือนจะเติบโตนะครับแต่มองไปรอบนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับอันนึงเนี่ยคือก็มาทำอาชีพแล้วทำอาชีพที่เราสงวนที่เราห้ามนะครับทำอย่างไม่ถูกต้องแล้วก็แย่งอาชีพเราอันนี้ก็ปัญหาหนึ่งนะครับที่เราเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่ถูกต้องมันก็ดูเหมือนกลไกมันผิดผิดผิด

0: ี้ยนไปหมดนะครับก็เลยเริ่มเห็นปัญหาของเศรษฐกิจแล้วมันก็ซึมลึกนะครับแล้วก็เราเนี่ยตั้งใจทำเรื่องนี้ประกอบกับทางส่งหนังสือเข้ามาเราก็เลยไปพบทางสำนักผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับก็ยิ่งเห็นการรายงานการศึกษาของสำนักผู้ตรวจปัญหาที่ใหญ่นะครับ
1: นิดเดียวท่านสวก็คือว่าเราเห็นภาพความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจดูเหมือนมีกิจกรรมนู่นนี่เกิดขึ้นเยอะแยะมากมาย
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่ามันไม่ใช่ของคนไทยแท้ๆเสร็จแล้วประโยชน์โภคผลเนี่ยมันไม่ได้เติบโตเข้าเศรษฐกิจเราโดยตรง
0: ใช่ครับ
1: พอมาศึกษาปุ๊บเลยรู้เลยว่าอ้าวนี่หุ่นเชิดนี่นอมินีอะไรอย่างนั้น
0: คือส่วนใหญ่ปัญหานอมินีเนี่ยมันจะเป็นปัญหาที่มาพร้อมกับการทำผิดกฎหมายการเลี่ยงภาษีไม่ว่าจะเป็นภาษีรายได
1: ้
0: ภาษีนำเข้านะครับแล้วก็อื่นๆที่เกี่ยวข้องนอมินีกับการผิดกฎหมายเลยมักจะมาคู่กัน อย่างผมยกตัวอย่างถ้าเรา
1: แต่เราสกัดกั้นนะโดยปกติเนี่ยเราสกัดกั้นตั้งแต่โบราณสงวนอาชีพนี้ไว้เพื่อคนเรารู้สึกอย่างนี้เรารู้สึกอย่างตั้งด่านแบบนั้นมาโดยตลอด
0: สมัยก่อนเวลาพูดถึงสงวนอาชีพชอบพูด
1: อันนั้น
0: มันไม่ค่อยสอดคล้องกับสิ่งที่เราเจอเราจะพูดถึงปัญหานะครับอย่างธุรกิจบริการอย่างเช่นร้านอาหารใช่ไหมครับร้านอาหารมีบริการขนส่งมีอะไรหลายอย่างที่มันควรจะเป็นของคนไทยเวลาพูดถึงนอมินีเนี่ยผมอยากใช้ภาพอย่างนี
1: ้
0: ประเทศไทยเราต้องย้ำนะครับเราไม่ได้ปิดกั้นการลงทุนจากต่างประเทศนะครับเราต้องการนักลงทุนที่ดีนะครับแล้วก็ทำถูกกฎหมายแล้วสำคัญอันหนึ่งนะครับสุขกับคนไทยในการจ่ายภาษีเราด้วยเราจ่ายภาษีกันทุกคนเยอะแต่ต่างด้าวนะครับอย่างอาชีพหนึ่งเนี่ยง่ายๆด้วยค่าเงินที่ต่างกันนะครับอยู่ที่บ้านเขาเนี่ยขายคอนโดเล็กๆห้องนึงนะครับในย่านสลัมด้วยนะบางทีห้องเล็กๆห้องนึงนะครับมาถึงไทยเนี่ยซื้อได้20ห้องนะครับเพราะมันเป็นแค่กำแพงของเข
1: า
0: พอมาถึงซื้อ20ห้องแต่อยู่เองห้องนึงคำถามคือแล้ว19ห้องเนี้ยปล่อยทำอะไรครับ
1: ก็ปล่อยเช่าสิคร
0: ับ ปล่อยเช่าเคยเสียภาษีไหมครับ
1: อันนั้นคือสิครับ
0: เชื่อไหมครับในการศึกษาเชิงลึกของเราเนี่ยเราพบว่าต่างด้าวอันนี้ถูกกฎหมายถือกองคอนโดได้ไม่เกิน 49% ของคอนโดแท่งหนึ่งใช่ไหมครับพอเขาปล่อยเช่าแต่ในวีซ่าก็เป็นวีซ่าเพื่อท่องเที่ยวเพื่อพำนักแต่ไม่ได้เพื่อทำธุรกิจนะครับถ้าในลักษณะการปฏิบัติเดิมของเราเนี่ยถ้าเขาไม่ได้มายื่นเป็นบุค
1: เพราะว่ายังเป็น
0: เพราะเราไม่มีใครไปตรวจเขาด้วยแล้วเขาก็เป็นวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวมั่งเพื่อพำนักมั่งแต่ไม่ได้เพื่อทำธุรกิจแต่ในความเป็นจริงเนี่ยครับสมมติว่าเขามาเกษียณแล้วกันสมมติว่ามาเกษียณตอนอายุ61นะครับแต่ดูแล้วด้วยความแข็งแรงเนี่ยเขาน่าจะอยู่ได้สัก90นะสมมติ
1: อากาศเยอะทำให้นั่งทำได้หลายอย่าง
0: ให้นั่งดูทีวีเฉยๆเขาก็เบื่ออันนี้คือความเป็นจริงใช่ไหมครับเบื่อเขาก็ต้องทำนั่นทำนี่ซึ่งก็ไม่ผิดนะครับแต่ระบบเราต่างหากที่ไม่ถูกเราควรจะดีไซน์เราควรจะเช็คเรื่องระบบการทำธุรกิจของเขาอย่างตรงไปตรงมา
1: เรามีโควต้าไว้อาจจะตะกี้คุยเรื่องคอนโดใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็มีนี่ไม่ให้เกินครึ่งฟังดูก็แบบว่าแหมมันก็จ่อคอหอยเหลือเกินนะ 49% ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: มันก็จ่อคอหอยแต่ยังเป็นของคนไทยมากกว่า
0: ใช่
1: แต่ในความเป็นจริงค
0: ืออันนี้ผมไม่ได้พูดว่าเขาทำผิดนะครับเขาทำถูกกฎหมายแล้วนะครับแต่สิ่งที่ไม่ถูกต้องอันนึงคือเขาไม่ได้มาเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขกับเราเขาไม่ได้มาจ่ายภาษีโ
1: อ
0: ้คนไทยเราไปปล่อยเช่าคอนโด10ห้องก็สัมภาระก็เรียกแล้วครับแต่นี่ปล่อยไปทีนึงบางคนนี่ซื้อเหมาฟลอร์นะครับบางคนนี่ซื้อทีนึง20-30ห้องแต่เราไม่เคยเก็บภาษีเขาเลยอันนี้แค่ตัวอย่างนะครับแล้วที่คนต่างด้าวมาใช้นอมินีเปิดร้านขายของตามรัชดา
1: ครับ
0: เปิดร้านอาหารนะครับเยอะแยะเลยเราไม่เคยนะครับไปไล่เรื่องภาษีกับเขาเลยวันนี้เราแค่มักจะตอบว่าต่างด้าวทำได
1: ้
0: หรือทำไม่ได้จริงๆเนี่ยอันนี้ผมทำการศึกษาเรื่องนี้มานานก็อยากจะเกริ่นเรื่องนึงที่รัฐบาลไม่ค่อยได้พูดก็คืออัตราส่วนจุดมุ่งหมายดั้งเดิมของกฎหมายการที่คนไทยถือหุ้น 51% และต่างด้าวถือ 49% เนี่ย
1: ครับ
0: อันเนี้ยต้องหยิบยกกลับมาว่าเราต้องการคนต่างด้าวเนี่ยมาร่วมลงทุนกับคนนะครับเพื่อผลักดันอะไรครับเพื่อมาสอนเราเพื่อมาเติบโตไปกับเรา
1: เอาทุนมาให้เราลงทุนเนี่ย
0: เรามาลงทุน

0: ร่วมกันนะครับเราก็ลงทุนเขาก็ลงทุนแล้วก็ทำธุรกิจร่วมกันเอานมแล้วก็เติบโตแล้วก็แบ่งผลกำไรไปด้วยกันอันนี้คือสิ่งที่เราอยากได้แต่ตอนนี้พอเรามาทำเรื่องนอมินีเราก็มักจะพบว่าหลายหน่วยงานจะมักจะถามว่านี้คนต่างด้าวทำได้ปั๊บคนต่างด้าวก็วิ่งไปหา BOI BOI ก็ให้สิทธิ์เยอะแยะนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องปรับกฎนี้ด้วยเช่นกันครับก็
1: ข้อสังเกตแรกก็คือเรื่องกติกาใช่ไหม
0: เรื่องกติกาครับ
1: เรารู้สึกว่ามันก็ปิ่มๆเหลือเกินนะแต่ว่าตัวเลขมันก็บอกอย่างที่ท่านสว.บอกคือ49กับ51เนี่ยคือเราเชื้อชวนอ่ะอยากให้มาร่วมกิจกรรมลงทุนด้วยกันอย่างถ้ามันเป็นด้วยเจตนาที่ดีไม่มีปัญหา
0: ครับคือเราอยากได้นักลงทุนอย่างผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับใน20กว่าปีอย่างนี้ผมต้องบอกว่าผมพอดีจบวิศวะเครื่องกลตั้งแต่สมัยผมจบมาเนี่ยเพื่อนๆผมก็ไปทำงานกับโรงงานญี่ปุ่นนะครับเชื่อไหมครับเราเนี่ยมีนโยบายเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาตลอดนะครับแต่ 30-40 ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเราเคยมีบริษัทรถยนต์ออกแบบรถยนต์แล้วเติบโตของเราเองไหมครับ
1: ก็อย่างนะยี่ห้อของเราไม่มีนะ
0: อย่างนี้เราจะเรียกว่าที่ผ่านมาเนี่ยการถ่ายทอดเทคโนโลยีประสบความสำเร็จจริงไหมครับ
1: ก็มี OEM เยอะแยะมากมายทำได้หมดทุกอย่างอะ
0: ครับยังไงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยต่างชาติเวลามาสอนเราเนี่ยสอนออกแบบนะครับในด้านการออกแบบนะครับเขาสอนออกแบบการผลิตโมลให้ดีแต่ไม่เคยสอนออกแบบผลิตรถออกแบบรถไม่สอนออกแบบผลิตโมลเพื่อทำอะไรรถสอนนึกออกใช่ไหมครับ
1: แสดงว่ากั๊กใช่ไหมความหมายคืออย่างนั้นใช่ไหมไอ้ตรงยอดนี่เก็บไว้ไม่ยอม
0: ลองจินตนาการตามผมไอ้เรื่องการถือหุ้น51กับ49นะครับฮิวแมนนอยด์กำลังมานะครับแล้วก็มีผลการศึกษาวิจัยว่าในปี2575ประเทศไทยเราจะนำเข้าโรบอทที่เป็นฮิวแมนนอยด์เนี่ยถึงปีละกว่าล้านตัว
1: ครับ
0: ถ้าจากวันนี้ต่างชาติมาลงทุนเนี่ยแทนที่เราจะบอกว่าอ้าวเราให้สิทธิ์ BOI คุณเลยคุณไปเปิดโรงงานเอาภาษี 0% ไปนะครับเปลี่ยนเป็นสนับสนุนการให้ร่วมลงทุนกับคนไทยพี่ธงเชื่อไหมครับเรามีเงินฝากอยู่ในแบงค์เนี่ยนะครับมหาศาลถึงราวถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ16ล้านล้านนะครับฝากแบงค์ไว
1: ้
0: โดยไม่รู้จะไปลงทุนอะไรมีคนเยอะแยะมากมายมีเงินนะครับแต่ไม่รู้ว่าวันนี้จะทำธุรกิจอะไร
1: ครับ
0: เพราะว่าด้วยระบบนอมินีที่เข้ามาเนี่ยค่อนข้างเยอะเนี่ยทำให้การแข่งขันเรามีปัญหาคนไทยเราปัจจุบันแข่งขันกับต่างชาติไม่ค่อยได
1: ้
0: อีกอันนึงของเราที่ศึกษาก็คือศึกษาเพื่อจะผลักดันให้เกิดสินค้าในไทยอยู
1: ่
0: นะครับอันนั้นก็อีกเรื่องไม่เป็นไรครับก็เราถ้าสมมติพูดถึงฮิมานอยนะครับถ้าเกิดเราผลักดันจริงๆว่าคุณจะได้รับสิทธิ์เนี่ยคุณมาลงทุน 51% และให้คนไทยนะซึ่งเรามีบริษัทมีศักยภาพเยอะไปถือหุ้นคุณมาสอนเทคนิคจนเราเป็นฐานการผลิตส่งออกจริงๆอันนี้จะเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างจริงจัง
1: ก็คือว่าเราพบว่ามีทุนรอนที่มาลงทุนในธุรกิจทั้งแบบที่เห็นหน้าค่าตาจับต้องได
0: ้
1: แล้วเดี๋ยวนี้มันมีเรื่องโลกออนไลน์อีกต่างหาก
0: ยิ่ง
1: ยากในการไปจับมือใครดมว่าเอ๊ะตกลงแล้วต้นทางเนี่ยมาจากไหนอะไรยังไงนะแล้วที่สุดเนี่ยทางวุฒิสภาร่วมมือกับใครบ้างดึงใครมาบ้างในการที่จะประติดประต่อเรื่องราวเหล่านี้ให้ชัดเจนแล้วจะมีมาตรการข้อกำหนดหรือกลยุทธ์อะไรในการที่จะเอาชนะเรื่องนี้ให้ได
0: ้ครับก็ตอนที่กรรมธิการรับเรื่องนี้แล้วเริ่มศึกษาเนี่ยประมาณมกราคมปี2560ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของนอมินีอย่างชัดเจนนะครับเราก็ร่วมมือกับกรมที่ดินกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมการปกครองแล้วก็อีกหลายหน่วยงานนะครับเพื่อจะdefine ไอ้ตัวคำว่านอมินี
1: ครับ
0: แรกเริ่มนูนทีต้องบอกก่อนนะครับไม่มีใครยอมร่วมมือด้วยเลยนะครับทุกคนบอกว่าเรื่องนี้ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที
1: ่
0: เราใช้เวลาผลักดันกว่า6เดือนนะครับหาหลักฐานต่างๆนะครับซึ่งก็จะมีปัญหาหลายตัวนะครับอย่างเช่นเราตรวจพบว่ามีบริษัทที่เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลอันหนึ่งนะครับมันจะมีตารางอันหนึ่งที่ทางกรรมธิการเนี่ยศึกษามาในช่วงแรกๆนะครับเราพบว่ามีบริษัทนะครับต่างด้าวที่นะครับ
1: ครับ
0: เข้ามาลงทุนแล้วมีคนไทยถือหุ้นมากกว่านะครับแต่มีการซื้อที่ดินกว่า100ล้านหรือบางบริษัทซื้อมากกว่า500ล้านนะครับเสร็จแล้วเนี่ยไม่ได้ก่อนหรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

0: นะครับขอเป็น PowerPoint ที่เป็นตาราง Excel นิดนึงครับไม่ได้แจ้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับว่ามีการถือหุ้นมีการเอาไอ้ที่ดินเนี่ยที่ซื้อกว่า100ล้านเนี่ยไปบันทึกอยู่ในงบการเงิน
1: ครับ
0: นะครับซึ่ง
1: ท่านสวว่าไปเลยเดี๋ยวทีมงาน
0: ก็ได้เลยตารางนี้ตารางนี้ครับครับก็เราตรวจไปประมาณ 21,000 หรือเรียกง่ายๆประมาณ 22,000 บริษัทนะครับใน 22,000 บริษัทเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดคือมีบริษัทอย่างมุมล่างซ้ายนะครับ116บริษัทเนี่ยที่ถือที่ซื้อที่ดินมากกว่า500ล้านบาทนะครับแต่ไม่โชว์ในงบการเงินไม่ได้เอาไปแจ้งนะครับทำไมถึงควรแจ้งรู้ไหมครับเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเราเป็นบริษัทเราซื้อที่ดินและทรัพย์สินเข้ามาเนี่ย500ล้านเนี่ยผมตัดค่าเสื่อมได้ทุกปีถูกไหมครับแล้วทำไมถึงไม่แจ้งครับอันนี้116บริษัทนี้อันนี้มีปัญหาแน่นอนนะ
1: ครับ
0: และทั้งหมดเนี่ยก็มีความไม่ตรงกันเนี่ยถึงกว่า 20,000 กว่าบริษัทนะครับอันนั้นที่เราตรวจเจอในเบื้องต้นก่อนนะครับเราจึงนำไปสู่การที่หลายหน่วยงานเนี่ยต้องยอมมาดีไฟกับเราว่าโนมินีเนี่ยคือปัญหาอะไรนะครับแล้วมันใหญ่
1: ที่แรกไปถามใครนี่เหมือนกับไม่ยอมมีใครจะคุยด้วย
0: ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที
1: ่แต่พอตัวเลขมันประจักษ์แล้วเนี่ยคราวนี้ก็เรียกกันไม่พ้นก็ต้องมาคุยกันให้เต็มที่เต็มทาง
0: ว่าใครจะรับผิดชอบอันนี้ก็ได้ความกรุณาจากทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับ
1: ครับ
0: ก็ตั้งกอง
1: นั่นเลย
0: กอง
1: อยู่ในกรมธุรกิจการค้า
0: อยู่ในกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับก็เริ่มเป็นกลุ่มแรกนะครับ
1: ครับ
0: เสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มมีการศึกษาแล้วก็เรียกง่ายๆว่าตรวจสอบบริษัทก็จะเริ่มเห็นมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆๆๆๆอย่างตอนหลังมาเองก็มีโอ้ลามไปจนถึงเกี่ยวพันกับอิสราเอลที่เห็นเป็นชาบัตอะไรเงี้ยมันก็เป็นการขยายซึ่งหนักขึ้น
1: ครับ
0: จนล่าสุดเองเนี่ยเราก็มีการศึกษานะครับแล้วก็พบว่าปัจจุบันเนี่ยมีบริษัทที่ตั้งแต่ถือหุ้นตั้งแต่ 1% มีต่างด้าวถือหุ้นตั้งแต่ 1%
1: ครับ
0: ขึ้นไปเนี่ย
1: ครับ
0: พบว่ามีการถือครองที่ดินอันนี้ผมไม่ได้บอกว่าผิดนะครับเพราะว่าสิทธิหรือกลไกเราเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะถือครองทั้งหมดเนี่ยอยู่กว่า1ล้านไร
1: ่
0: นะครับก็ค่อนข้างเยอะทีเดียวประเทศไทย
1: เป็นที่ดินแล้วมันรู้สึกวิวๆนะ
0: อันนี้เฉพาะที่ดินนะครับเราไม่นับว่าทำไมปัญหาเศรษฐกิจเราเกิดเพราะว่าอย่างผมยกตัวอย่างนะครับมีบางบริษัทเป็นนอมินีเนี่ยมาขายของออนไลน์นะครับปรากฏว่าพอไปตรวจโกดังที่เขาขายมีแต่สินค้าผิดลิขสิทธิ์ก๊อปปี
1: ้
0: ทำไมครับเพราะว่าพอเป็นนอมินีเนี่ยมันก็คือความผิดไม่เข้าตัวเองนะคร
1: ับ ถ้าทำอะไรสิ่งเสี่ยงแล้ว
0: ชอบเลยครับทำอะไรสิ่งเสี่ยงเพราะว่าพอเป็นนอมินีบางทีก็อาจจะต้องจ่ายเงินให้กับผู้มีอำนาจที่ดูแลนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เลยเน้นหาเงินเอากำไรให้มากสุดนะครับแล้วก็กลับบ้าน
1: ผมก็ย่อนิดนึงเพราะฉะนั้นต้นทางเนี่ยโอกาสที่จะทำอะไรผิดเนี่ยก็หลายทางเช่นทุนรอนเช่นการแจ้งธุรกรรมในธุรกิจต่างๆก็ไม่จริงรวมถึงการใช้คนอื่นที่เป็นหุ่นเชิดเนี่ยไปถือครองที่ดินซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญ
0: ค
1: ือหลายๆอย่างที่เป็นต้นทุนในการผลิตต้นทุนในการดำเนินธุรกิจเขาก็จะไปแทรกแซงไปเกี่ยวข้องขึ้นมาอย่างผิดกฎหมายเพราะต้นทางมันมาแบบนั้นอยู่แล้วว่าฉันไม่ไปตัวจริงฉันเป็นทุนเทาอะไรลักษณะนี้ทีนี้จะไล่จัดการยังไงอันนี้เพื่อจะได
0: ้
1: เกลี่ยเรื่องเวลาในการอธิบายให้คนดูฟังว่าเราจะจัดการยังไง
0: คือทางกรรมาธิการเมื่อศึกษาแล้วเนี่ยเราก็ผลักดันไปหลายตัวก็ถูกการปรับแก้แล้วนะครับ
1: แต่
0: ตอนนี้มาถึงณวันนี้เลยนะครับมีอยู่6ข้อเสนอที่ยังไม่ได้ถูกการปรับแก้นะครับข้อที่1เลยเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่จากที่เราศึกษาทั้งหมดประเทศไทยเรามีโครงสร้างที่มีช่องโหว่ใหญ่อยู่อันนึงนะครับบุคคลต่างด้าวเวลาเราพูดถึงเนี่ยมักจะต้องใช้ชื่อเฉยๆนะครับแต่คนไทยเราใช้เลขประจำตัว13หลักลิงก์กับทุกระบบ
1: ครับ
0: นะครับแต่ต่างด้าวเนี่ยเป็นชื่อและ1คนนะครับบางครั้งมีพาสปอร์ตจากหลายประเทศหรือจากประเทศเดียวกันมากกว่า1เล่มและชื่อก็แตกต่างกันเล็กน้อยตามตัวหนังสือทำให้ในระบบเราลิงก์ไม่เป็นคนเดียวกัน
1: ครับเราจะจัดการกับเรื่องนี้โดยใช้ตัว ID นี่แหละให้ชัดเจน
0: ถูกต้องครับเราเลยขอให้ทางรัฐบาลเนี่ยทำเลขประจำตัวบุคคลต่างด้าว13หลัก
1: ครับ
0: นะครับเรียกง่ายๆว่าไม่ว่าเขาจะมีพาสปอร์ตกี่เล่มพอผ่านเข้าระ

0: บบไทยปุ๊บผ่านเข้าตม.ปุ๊บจะต้องวิ่งมาได้เลข1ชุดเท่านั้น
1: โอเค
0: ซึ่งเรามีการถกเถียงกันว่าจะเป็น15หลักหรือ13หลัก
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้เราขอเสนอเป็น13หลัก
1: การระบุตัวตนได้เป็นเรื่องสำคัญอย่างแรก
0: ครับเรื่องที่2เนี่ยเราขอเสนอให้ตั้งนอมินีบูโรขึ้นนะครับก็เป็น
1: ชื่อดูทะแม่งทะแม่งนะนอมินีบูโรนะ
0: ครับสิ่งที่เราเสนอเนี่ยให้มองถึงเครดิตบูโรครับ
1: ครับ
0: ก็ทำแพทเทิร์นเดียวกับเครดิตบูโรแต่เป็นเรื่องนอมินีบูโรนะครับเป็นองค์กรที่เป็นเอกชนภายใต้กำกับของหน่วยงานรัฐซึ่งน่าจะเป็นกรมพัฒนาธุรกิจกันครับเหมือนกับเครดิตบูโ
1: ร
0: เป็นนอมินีบูโ
1: ร
0: นะครับ
1: คอยจับตาดูเรื่องนี้หรือคอยอะไรฟังก์ชัน
0: เก็บรวบรวมข้อมูลนะครับวิเคราะห์ข้อมูลและก็หน่วยงานใดขอข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นแบงค์ไม่ว่าจะเป็นประชาชนไม่ว่าจะเป็นเจ้าของหรือหน่วยงานต่างๆก็เป็นคน provide ข้อมูลนะครับอย่างที่เมื่อกี้ผมเกริ่นนะครับสังเกตไหมครับกรมที่ดินมีข้อมูลว่าเขามีการโอนแต่กรมสรรพากรไม่มีเขาก็ไม่ยื่นกันอย่างเงี้ยแค่เอาข้อมูล2อันมาชนกันก็เห็นแล้วว่าเกิดความผิดปกติ 20,000 กว่าบริษัท
1: มีแบบนี้ก็แจ๋วละเห็นใครเป็นใครอ่ะ
0: ครับถัดไปเนี่ยก็คือปฏิเข้ามาอันแรกที่ต่างด้าวเข้ามาก็คือบริษัทในหน้าค่ะที
1: ่
0: นะครับก็รวมถึงสำนักงานบัญชีสำนักงานทนายความที่จดทะเบียนต่างๆให้นะครับแต่ตรงนั้นเนี่ยมีสภาวิชาชีพของเขาอยู่แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะโฟกัสลงไปแต่ตอนนี้เราขอให้ตั้งสภาวิชาชีพในหน้าคาที่ขึ้นนะครับเพื่อให้มันเป็นระบบที่ถูกต้องปัจจุบันเนี่ยในหน้าคาที่มีทุกขนแห่งนะครับแต่ท่านเชื่อไหมครับการเสียภาษีน้อยมากนะแล้วก็ไม่ถูกต้องเยอะและที่สำคัญปัจจุบันเราไปพบอีกว่าบริษัทในหน้าคาที่คนต่างด้าวมักจะซื้อคนต่างด้าวคนรัสเซียซื้อที่ดินของคนรัสเซียในหน้าคาที่รัสเซียคนอิสราเอลซื้อกับในหน้าอิสราเอลคนจีนซื้อกับในหน้าคนจีนซึ่งพวกนี้ก็ไม่เคยมาเสียภาษีซึ่งเป็นมูลค่ามหาศาลที่ประเทศไทย
1: เพราะฉะนั้นจะมีสมาคมล่ะให้รู้ตัวตน
0: ต้องมีสมาคม
1: มันก็จะได้คุมกันได
0: ้ครับถัดไปก็คือเราต้องการให้กรมสรรพากรนะครับตั้งหน่วยงานจัดเก็บภาษีบุคคลต่างด้าวในไทยขึ้นมาเฉพาะเหมือนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอย่างที่ผมบอกเมื่อกี
1: ้
0: เราไม่ต้องการเอาเปรียบต่างชาตินะครับขอแค่มาแข่งขันเท่ากับคนไทยก็คือเสียภาษีเท่ากันทำการค้าแล้วก็เสียภาษีเท่ากันปัจจุบันน้อยมากนะครับบางคนเนี่ยตามระบบราชการเราต้องส่งหนังสือไปตามที่อยู
1: ่
0: ของเขายังอยู่โนโวเทลอะไรอยู่นะครับอยู่โรงแรมทั้งนั้นที่มันอยู่ไทย3ปีแล้วที่อยู่ในระบบเลยเป็นโรงแรมมันทำงานไม่ได้นะครับเพราะนั้นกลไกมันค่อนข้างยากต้องตั้งขึ้นมาเฉพาะกิจนะครับถัดไปข้อที่5เนี่ยก็คือเรากำลังนิยามนะครับซึ่งอันนี้น่าจะใกล้สำเร็จละ ให้มูลฐานเกี่ยวกับนอมินีเนี่ยอยู่ในมูลฐานการฟอกเงินที่สำนักงานปปง.ซึ่งนี้ก็จะแก้ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับสำนักงานบัญชีผู้ตรวจสอบบัญชีต่างๆได้เพราะเป็นผู้สนับสนุน
1: ครับ
0: นะครับ
1: 5ข้อนี้อนุกรรมการชุดนี้ใช้วิธีการเรียกว่าอะไรส่งต่อจี้ไปที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือยังไง
0: ครับก็เราศึกษาแล้วก็เรียกหน่วยงานมาชี้แจงแล้วก็จี้ไปต่อเนื่องยังมีข้อที่6อีก
1: อ๋อเหรอ
0: ข้อที่6คือเดี๋ยวเราจะศึกษานะครับปรับแก้พรบการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว2542
1: เป็นแพ็คเกจใหญ่เลยใช่ไหมฮะที่จะเป็นขั้นตอนทางนิติบัญญัตินะครับคือที่ผ่านมาเราก็ต้องยอมรับกันแหละว่าเราถูกรุกคืบเข้ามาในพื้นที่ในแผ่นดินของเราแล้วหลายอย่างเนี่ยก็ไปไกลมากแล้วแต่อันนี้เป็นสิ่งที่ทางอนุกรรมการชุดนี้เป็นยุทธศาสตร์สำคัญขยับไขน็อตตัวนู้นตัวนี้ตัวนี้ให้ชัดเจนขึ้นในการเข้าไปควบคุมเราไม่ได้ปฏิเสธทุนต่างชาติเพียงแต่ว่าจัดระเบียบให้อยู่ในกติกา
0: แล้วก็แข่งขันกับคนไทยในกติกาเดียวกัน
1: นี่ก็แฟร์หน่อยนะครับพอฟังมาตลอดนะครับคุณผู้ชมก็คงจะเห็นตรงกันว่าทุนต่างชาติที่ซึมในประเทศเรานี้สร้างความเสียหายอย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นกลยุทธ์เหล่านี้ที่ทางสว.เสนอไปนะครับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการที่จะจัดการปัญหาเอาให้อยู่หมัดให้ได้ไม่อย่างนั้นเราอยู่กันลำบากนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาจะมามองโฟกัสจุดสำคัญสำคัญนะครับว่าเอ๊ะมันมีกิจกรรมทางธุรกิจบางอย่างเนี่ยเราต้องศึกษานะเราต้องตามทันนะเข้ามาลงทุนใช้ทรัพยากรของเราเรียกว่าถลุงกันอย่างเต็มที่เนี่ยเราไม่ทันเขาเราลำบากมากช่วงหน้าของมองรัฐสภาครับ

0: ากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
3: กฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกับรายการ Section 77ทุกวันศุกร์ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4
4: รัฐสภากันต่อนะครับคุณผู้ชมครับได้ฟังกลยุทธ์ได้ฟังข้อสังเกตของทางสว.ว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราจะจัดระเบียบเรื่องของทุนรอนจากต่างชาติที่เข้ามาโดยใช้หุ่นเชิดหรือนอมินีเนี่ยผมชอบข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งของท่านสว.ที่บอกว่าบ่นว่าเศรษฐกิจไม่ดีไม่โตเอ๊ะเราก็เห็นว่ามันมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจแต่เนื้อในคือมันปลอมมันเฟกอ่ะมันเป็นทุนรอนที่อื่นอ่ะเงินกำลิกำไรไปที่อื่นหมดก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะประโยชน์พวกผลไม่ได้ตกกับเราเลยแล้วมันเยอะไหมฮะแบบนี
5: ้โอ้เยอะมาก
4: ถือว่ามันกัดกร่อนเศรษฐกิจเราเยอะไหม
5: ก็ผมว่านอมินีเนี่ยมันสำคัญเลยนะครับมันบิดเบือนระบบเศรษฐกิจ
4: บิดเบือนใช่
5: มันบิดเบือนมากอย่างยกตัวอย่างเอาเมื่อวานก็มีการตรวจเจอคลังสินค้าที่ขายอาหารสัตว
4: ์
5: นะครับซึ่งเป็นแบรนด์ที่ไม่ได้ขออนุญาตทุกอย่างเลย
4: ไม่อยู่ในระบบ
5: แต่ก็มาขายอยู่ในออนไลน์ค่อนข้างเยอะ
4: ครับ
5: แล้วออนไลน์ก็มีช่องว่างเพราะส่วนใหญ่แพลตฟอร์มที่เราเจอในทุกวันนี้เนี่ยเป็นของต่างด้าวทั้งหมดนะครับก็ทำไมเขาไปขายได้อันนี้ผมก็ไม่รู้เพราะปกติพวกนี้มันจะต้องมีอย.มีอะไรแต่ก็ขึ้นไปขายได
4: ้
5: จะใช้เอกสารปลอมหรือไม่อันนี้ไม่รู
4: ้
5: แต่อย่างเนี้ยมีเยอะมากนะครับสินค้าไม่ได้มอกสินค้าก๊อปปี้สินค้าไทยบางโรงงานเนี่ยของคนไทยฝาจะดีไซน์ฝาจะทำผลิตภัณฑ์ออกม
4: า
5: จนเป็นที่เรื่องรือปรากฏแป๊บเดียวนะครับโดนก๊อปขายในโลกออนไลน์อย่างมหาศาลส่วนใหญ่พวกนี้ไปดูได้เลยครับ
4: น
5: อมินีหมดเลย
4: เนี่ยบ่อนทำลายเศรษฐกิจนะฮะ
5: มันทำให้โครงสร้างบิดเบือนนะครับแล้วคนที่ทำถูกต้องจ่ายภาษีถูกต้องจ้างแรงงานคนไทยถูกต้องสู้ไม่ได้
4: คือบางทีส่วนหนึ่งผมใช้คำนี้ได้ไหมเราไม่ทันอ่ะด้วยเทคโนโลยีที่มันไวใช่ไหมครับมันใหม่เนี่ยบางทีเราตั้งรับไม่ทันยกตัวอย่างถือโอกาสถามซะเลย
5: ครับ
4: ยังบอกคำว่า data center
5: ครับ
4: หลายคนก็ใช้ AI นะผมก็รู้สึกว่ามันสะดวกดีอะไรอย่างนี้นะแต่พอมีคำว่า data center ไปโผล่ในกรุงเทพตรงนู้นตรงนี้เราก็ชักงงๆแล้วเอ๊ะตกลงมันก็ดีนี่หรือมันจะมาถลุงอะไรเราอีกกันแน่อะไรท่านสว.ลองขยายให้เห็นชัดๆหน่อย
5: ก็มีคนถามผมเรื่อง data center ค่อนข้างเยอะ
4: ครับ
5: นะครับอันที่หนึ่งก่อน data center กับ nominee เนี่ยผมว่าอาจจะไม่เราต้องแยก2คำนี้ออกจากกันก่อนเราตัว data center เนี่ยคือ BOI เนี่ยให้ใบอนุญาตแล้วทั้งหมด45 data center นะครับแต่ใน45นี้มี15เป็นของคนไทยนะครับคราวนี้บริษัทต่างชาติอีก30บริษัทเนี่ยก็ได้รับไลเซนส์จาก BOI นะครับแต่ถัดถอยออกมาอีกแล้วที่ไม่ใช่45มีเยอะไหมครับมีเพียบเลยนะครับ
4: มีอีกมีอีกเหรอ
5: มีเพียบเลยแต่ถามว่าเขาทำได้ถูกต้องไหมเนี่ยผมเลยบอกว่าเอานอมินีออกไปก่อนแล้วกันเอาพูดกันว่า data center เหมาะสมก่อนหรือเปล่านะครับคืออย่างนี้ครับอันเนี้ยผมอยากจะสื่อสารให้ชัดเจนนะครับคือ data center เนี่ยทรัพยากรที่เขาใช้เยอะมากๆเลยคือไฟคือไฟนะครับอันนี้สำคัญที่สุด
4: เดี๋ยวเอาคำว่า data center ก่อนมันคืออะไรจะได้
5: โอเค
4: คือยามได้หัวใจของมันหน่อย
5: คือในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยเดิมเนี่ยเราเก็บข้อมูลในมือถือแล้วก็เราก็เช่าเป็นคลาวด์ต่างๆอันนี้ก็เก็บใน data center ซึ่งอยู่ที่ไหนในโลกก็ได
4: ้ครับ
5: นะครับอยู่ที่ไหนในโลกก็ได
4: ้
5: คราวนี้พอมายุค AI ยุค AI ต้องประมวลผลเยอะมากนะครับการประมวลผลใช้ CPU เยอะๆเนี่ยนะครับก็ต้องมี data center ที่สำคัญ

0: นะครับคราวนี้ data center เนี่ยสิ่งสำคัญของเขาเนี่ยคือไฟฟ้าที่เสถียรอันนี้คีย์หลักเลยนะครับ
1: ตัวเครื่องมือมันก็เป็นคอมพิวเตอร์ได้ไหม
0: เรียกง่าย
1: ๆเป็นอะไรเป็นคลังอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เรียกง่ายๆก็เหมือนเป็นสถานที่ที่มีคอมพิวเตอร์เรียงกันอยู่ปริมาณมากปริมาณมากนะครับคอมพิวเตอร์เยอะๆเลยนะครับ
1: ทั้งเก็บข้อมูลทั้งประมวลผล
0: ใช่ครับ
1: แล้วลองนึกถึงอะไรที่มันจะฉลาดมากๆก็คือมันต้องประมวลผลก็ต้องใช้ไฟแล้วก็มีความร้อนอ่ะแบบเชิงฟิสิกอลก็จะเห็นชัดๆแบบเนี้ยอ่ะ
0: อ่ะคราวนี้ปัญหาใหญ่เนี่ยคือหลายคนเนี่ยนะครับก็มักจะบอกว่าเราอยากเชิญชวน data center เข้ามาในไทย
1: ดีไหมล่ะ
0: ผมอยากจะบอกว่าไม่ต้องไปเชิญชวนครับประเทศไทยเราเป็นประเทศที่มีสำรองไฟฟ้าถึง 45%
1: ครับ
0: นะครับเขาต้องเข้ามาอยู่แล้วเพราะวันนี้บางประเทศอยากตั้ง data center นะครับต้องรอสร้างโรงไฟฟ้าเสร็จอีก10ปีครับคือวันนี้อยากสร้างก็ต้องรอสร้าง
1: นี่เป็นจุดแข็งเราได้เปรียบนะ
0: แต่เราเนี่ยมีของเราอยู่แล้วนะครับและเราก็ไปเชิญชวนให้เขามาให้สิทธิ์ภาษีให้ทุกอย่างเขาเพื่ออะไรครับ
1: ครับ
0: เรามีของแข็งเรามีจุดแข็งเราควรจะขายให้ได้ประโยชน์กับประชาชนนึกออกใช่ไหมครับไม่ใช่สถานที่นะครับส่วนใหญ่ทรัพยากรที่เขากินมากคือน้ำเอ้ยโทษทีคือไฟนะครับแล้วก็น้ำถัดไปแต่สิ่ง
1: นี้ระบายความร้อนใช่ไหม
0: ใช่ครับใช้น้ำในการระบายความร้อนแต่ปัญหาใหญ่ที่ตอนนี้ data center กำลังจะก่อก็คือความร้
1: อ
0: นคือเขาใช้น้ำไปเพื่อระบายความร้อน
1: ครับ
0: ก็ระเหยก็เกิดความชื้นที่มากกว่าปกติความร้อนที่เพิ่มขึ้นและประเทศไทยเราเป็นประเทศที่ร้อนชื้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นความร้อนก็จะเพิ่มขึ้น
1: เพิ่มฮอตสปอตอ่ะ
0: อ่ะครับอันนี้ความร้อนนี่เป็นมลภาวะชนิดหนึ่งนะ
1: ใช
0: ่ฮะนะครับคือถ้าสังเกตได้นะครับหลายท่านให้นึกนะครับนึกว่าเราไปเชียงใหม่เมื่อประมาณ20ปีก่อน
1: ครับ
0: นะครับเมืองเชียงใหม่นี่พอถึงเดือนตุลานี่เย็นทั้งเมือง
1: สวรรค์นะ
0: แต่เดี๋ยวนี้เมืองเชียงใหม่ร้อนครับหลายคนถามว่าทำไมร้อนก็เพราะว่าเรามีการใช้ไฟใช้แอร์เยอะในเมืองเชียงใหม่ก็เลยมันก็คือแหล่งฮอตสปอตต่างๆก็เลยทำให้เมืองร้อน
1: ครับ
0: ลองคิดดูนะครับ data center ก็มีระบบระบายความร้อน
1: ในกรุงเทพที่ร้อนอยู่แล้ว
0: ร้อนขึ้นไปอีกยิ่งกินไฟเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งร้อนเท่านั้นครับ
1: เอาโอเคมันมีมลพิษละเราพูดอย่างนั้นได้อะมีผลกระทบอ่ะที่คายออกมา
0: คราวนี้อย่างที่ผมบอกนะครับครับ
1: ครับ
0: คราวนี้ปัญหาเนี่ยคือไฟเนี่ยของเรามีสำรองถึง45ก็จริงแต่เมื่อมีคนมาใช้ไฟเพิ่
1: ม
0: เราก็สร้างโรงไฟฟ้าเพิ่
1: ม
0: นะครับพอสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มเนี่ยประชาชนเนี่ยไม่ค่อยได้ประโยชน์นะครับตอนนี้ผมได้รับเรื่องร้องเรียนมาที่จังหวัดฉะเชิงเทราก็คือมีโครงการจะสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มก็เกิดการเดินสายไฟแรงสูงนะครับเวียนคือหรือเรียกว่ารอนสิทธิ์เพิ่มขึ้นเพราะว่ามีโรงผลิตไฟฟ้าก็ต้องเดินสายส่งแรงสูงใช่ไหมครับแต่ชาวบ้านถูกรอนสิทธิ์ในราคาประเมินที่ดินที่แสนต่ำแปลว่าชาวบ้านเดือดร้อนมากนี่โอ้โหเดินขบวนกันหลายรอบแต่ไม่มีใครฟังนะครับแต่เดินขบวนกันแล้วแปลว่าชาวบ้านเสียสิทธิ์เดือดร้อนเพื่อใครครับ
1: ก็ยังใช่ตัวจริงของเราไหมประโยชน์เข้าประเทศหรือเปล่า
0: แล้วดัตต้าเซ็นเตอร์มีคนทำงานกี่คนครับ
1: น่าจะน้อยนะ
0: น้อยมาก
1: จะเป็นออนไลน
0: ์คนโดยส่วนใหญ่ที่ทำงานอยู่หน้าคอมที่ไหนก็ได้ในโลกใช่ไหมครับจริงๆอ่ะถ้าบริษัทเจ้าของ AI เนี่ยเป็นบริษัทในไทยแล้วเราใช้เซิร์ฟเวอร์เราประโยชน์ตกแก่ประเทศเราผมว่าประชาชนก็คงไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนขนาดนั้นแต่วันนี้ทุกคนก็ทราบว่า data center ใช้คนนิดเดียวแล้วก็ไม่ใช่โปรแกรมเมอร์คีย์อะไรสำคัญส่วนใหญ่เป็นแค่คนที่เมนเทนแนนซ์
1: เขาให้อะไรเราล่ะหมายถึง
0: เท่าที่รู้เหมือนเราจะขายไฟเท่ากับไฟบ้านนะแล้วก็ประชาชนก็เดือดร้อน
1: แล้วก็ยังรู้สึกว่ามันก็ไม่คุ้มอ่ะมันน่าจะต้องมีอะไรได้มากกว่านั้น
0: สังเกตไหมครับเราร้อนขึ้นทุกวัน
1: อ
0: ันนี้เป็นมลพิษที่ทิ้งแล้วตอนนี้ภาคตะวันออกก็มีการตั้ง data center เยอะแต่ภาคตะวัน
1: ครับ
0: ไปกับ2ด้านเราได้อะไรครับ
1: เพราะฉะนั้นเลยจะต้องมานั่งตั้งหลักแล้วก็กำหนดกฎเกณฑ์อะไรต่างๆให้ชัดเจน
0: ใช่ครับ
1: ว่าจะทำยังไงถ้าเกิดว่า data center มาเพราะก็เป็นข้อถกเถียงนะครับนักธุรกิจบางท่านก็ยังยืนกรานนะว่ามันให้ประโยชน์นะอุ้ยดีนะอะไรอย่างเงี้ย
0: ผมว่าขับไล่ไม่ใช่ครับเราไม่ต้องการขับไล่ data center นะครับคือมีคนเท่ากับการต่อต้านความเจริญซึ่งอันนี้ก็ผิดนะครับซึ่งอันนี้ผิดนะครับคือประเทศไทยเราอย่างผมเนี่ยใช้ AI หลายตัวก็จ่ายเงินเพื่อนผมทุกคนก็จ่ายเงินเราพร้อม

0: แปลว่าเขาต้องบริการเราอยู่แล้วครับใช่ไหมครับเขาก็ต้องเอา Data มาวางแต่เราต้องให้ประเทศได้ประโยชน
1: ์
0: ไฟควรจะจ่ายไหมครับน้ำควรจะจ่ายในราคาที่สูงนะครับเพราะเป็นธุรกิจที่ได้ประโยชน์ไม่ต้องห่วงครับผมเชื่อมั่นเลยบริษัท Data Center ทั้งหลายที่มาตั้งเนี่ยไม่ได้มีกำไรจ่ายภาษีให้เราหรอกครับหลักเนี่ยโดยหลักเนี่ยไม่ว่าจะได้ BOI แล้วก็มีเรื่องของ Transfer Pricing นะครับก็คือเรียกง่ายๆว่าเขาเป็นบริษัทลูกเป็น Call Center ส่วนใหญ่ทำไปก็ไม่กำไรเพราะบริษัทแม่กำไรอย่างเดียวบริษัทแม่อยู่ต่างประเทศผมว่าภาษีเนี่ยไม่ได้ตกกับคนไทยมากแต่สิ่งที่เราควรจะเก็บเลยนะครับไฟควรจะแพงครับน้ำควรจะแพงมากนะครับที่ดินโอเคแล้วแต่
1: แล้วก็ครับมีกากขยะอะไรไหมมีอะไรที่ต้องจัดการอะไรอย่างนี้ด้วยไหม
0: ในการศึกษาเรื่องนอมินีเราเนี่ยอันเนี้ยตรงเป๊ะเลยครับ data center นี่ยังไม่ชัวร์นะครับแต่พอไปเจอกากอุตสาหกรรมตอนนี้เรามีปัญหากันมากเลยใน EEC นะครับว่ามีบริษัทนะครับซึ่งขอใบอนุญาตกำจัดกากอุตสาหกรรมนะครับซึ่งเป็นกากพิษนะครับขอด้วยคนไทยนะครับขอเสร็จปั๊บก็ขายบริษัทพอได้ใบอนุญาตครบขายบริษัทให้กับคนต่างด้าวแบบนอมินีคือต่างด้าวเนี่ยเรารู้คนไหนเป็นเจ้าของแต่ชื่อไม่ใช
1: ่
0: ชื่อเป็นใครก็ไม่รู้เป็นคนไทยเป็นอะไรอย่างเนี้ยนะครับ
1: ก็มีวิธีการเลี่ยงบาลี
0: เลี่ยงบาลี
1: ตอนต้นโดยคนไทยเสร็จแล้วฉันขายให้คนไม่ผิดอะไรอย่างนั้น
0: พี่โต้งรู้ไหมครับมันใหญ่ขนาดไหนท่านผู้ชมรู้ไหมครับมันใหญ่ขนาดไหนเราเจอพฤติกรรมเป็นอย่างนี้นะครับคือมีการรับกำจัดกากจากประเทศทางโซนยุโรปนะครับซึ่งพอขนเป็นตู้คอนเทนเนอร์มาเขาได้เงินแล้วนะครับ
1: ครับ
0: เขาได้เงินจากการกำจัดกากแล้วพอเข้ามาในประเทศไทยนะครับก็ไปแยกเอาวัตถุดิบอย่างเช่นเงินออกไปส่งออกไปนะครับแต่ทิ้งขยะพิษไว้คราวนี้ถ้าโดยหลักทำถูกต้องเนี่ยขยะพิษเข้าไปกำจัดเนี่ยตันนึงจะตกประมาณหมื่นนึงนะครับแต่เขาก็เลือกพอมันเป็นนอมินีเพราะความผิดไม่ถึงตัวเขาเป็นในเอในขอไข่อะไรก็ไม่รู้เขาเลือกที่จะใช้การผสมดินแล้วไปถมที
1: ่
0: ไปแจกเป็นปุ๋ยตกประมาณ100-200บาทต่อตันนะครับ
1: ครับ
0: ในขณะที่การกำจัดอย่างถูกต้องไม่จำเป็นต้องรักษาชื่อเสียงเพราะว่าชื่อบริษัทไม่ใช่ของเขาไม่มีใครรู้ว่าเป็นกำไรสูงสุดใช่ไหมครับเงินหมุนเวียนในธุรกิจนี้ถึงเกือบแสนล้านนะครับ
1: ครับ
0: คราวนี้ทำอะไรตอนนี้ปัญหาใหญ่ขนาดนี้เลยที่แต่ก่อนเราขุดดินขายเป็น100-200ไร่เคยเห็นไหมครับเวลาเรามองไว้แมคโครเหลือตัวนี้เดียวนะครับลึกกว่า20กว่าเมตร
1: หลุมใหญ่เลย
0: ไม่เดิมเป็นบ่อดินที่ขุดดินขายอยู่แล้วมีเยอะในนะครับใน EEC ขุดดินขายเป็นหลุมนะครับลึกลงไป20กว่าเมตรเห็นแมคโครตัวเล็กนิดเดียวนะครับที่อย่างเงี้ยราคาถูกมาก
1: เพราะปกติมันเหมือนทำอะไรลำบาก
0: คราวนี้ก็เอากากอุตสาหกรรมเนี่ยผสมดินถมลงไปในบ่อถมไปเรื่อยๆถมจนเต็มไปหลายบ่อแล้วนะครับเป็นหลัก10บ่อร้อยกว่าไร่นะครับ
1: คราวนี้ของมีพิษใส่ลงไป
0: ใส่ลงไปแล้วพอเม็ดสุดท้ายถมดินดีครับปลูกต้นไม้เวลาเราไปตรวจปัจจุบันเนี้ยเรามองไม่เห็นเลยว่าเคยเป็นบ่อมาก่อนหรือเปล่าเพราะต้นไม้สวยงาม
1: แต่เบื้องลึก
0: ตอนนี้สิ่งที่เราเจอคืออะไรรู้ไหมคร
1: ับ
0: ฝนตกน้ำตามแม่น้ำลำคลองเสีย
1: ครับ
0: แล้วพอไปตรวจเจอสารพิษ
1: ครับ
0: สารโลหะหนักซึ่งไม่ควรจะมีอยู่ในดินแต่เราไม่รู้มาจากตรงไหนแล้วครับ
1: ครับ
0: คราวนี้แปลว่าอันนี้จะเป็นมะเร็งร้ายที่เกิดขึ้นและเป็นมะเร็งจริงๆนะครับเพราะต่อไปนี้เนี่ยผลไม้พืชผักต่างๆเนี่ยจะมีสารพิษแล้ว
1: ครับที่ท่านสวเล่ามาเนี่ยก็คล้ายๆกับว่าพอถึงปลายทางเนี่ยพอคุณเป็นนอมินีเป็นทุนรอนที่มาอย่างผิดกฎหมายแล้วปลายทางเนี่ยมันถลุงประเทศเราได้หลากหลายมากทีนี้ผมสนใจตอนต้นทางข้อเสนอหนึ่งที่เหมือนกับตอนที่เราจัดการเรื่องเครดิตเมื่อก่อนยากมากใช่ไหม
0: จ
1: ับต้นชนปลายยากมากสักอย่างหนึ่งอย่างอันนี้ท่านใช้คำว่านอมินีบูโร

0: ไปเจ้าหน้าที่คนนี้ย้ายไปข้อตกลงมันก็เจือนจางหายเรามองไปที่เครดิตบูโรแล้วก็จะบอกว่าเราจะให้แต่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอบริการข้อมูลต่างๆเนี่ยก็จะมีรายได้ของเขาก็จะอยู่ได้ด้วยตัวของเขาเองคล้ายๆเครดิตบูโรที่ปัจจุบันเราจะไปขอเครดิตบูโรเราเสียเท่าไหร่นะครับ
1: มีค่าใช้จ่ายใช่ไหมฮะ
0: ใช่เราจะขอในแอปเราก็ขอได้นะครับเราอยากดูประวัติเราอยากดูฐานะการเงินเรามีหนี้มีอะไรแล้วก็เสีย100 200แล้วแต
1: ่
0: ก็ประมาณนี้
1: คล้ายๆกัน
0: คล้ายๆกันก็คือเขาเนี่ยรวบรวมข้อมูลจากที่ต่างๆอย่างที่ผมบอกว่าถ้าเราก
1: ร
0: มที่ดินกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเราก็เห็นแล้วว่าความผิดปกติเกิดขึ้นเป็น 30,000 กว่าบริษัทนะครับ
1: ใครเข้าถึงข้อมูลได้บ้าง
0: คราวนี้นอมินีบูโรเนี่ยก็เก็บรวบรวมจากข้อมูลต่างๆซึ่งน่าจะมากถึง23หน่วยงานนะครับคราวนี้สำคัญหน้าที่เขาคือบริหารคือเอาข้อมูลมาผูกกันทั้งหมดแล้วเวลาใครมาขอข้อมูลก็แบ่งชั้นการเข้าถึงตามกฎหมาย
1: เจ้าหน้าที่รัฐหรือบุคคลทั่วไปหรือแหล่งทุนอะไรเป็นต้องอย่างนั้น
0: ซึ่งต้องมาดีแคร์อย่างตัวเองขอของตัวเองได้ไหมต้องขอได้ครับอย่างยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆพอนอมินีบูโรตั้งแล้วผมเป็นบริษัทนะครับที่มีต่างด้าวถือหุ้นพอผมจะไปเปิดบัญชีแบงค์อาจจะบอกว่าคุณต้องไปขอนอมินีบูโรมาก่อน
1: ในธุรกรรมนี่แหละมันทำให้เราสว่างอ่ะเราเห็นใครว่าเป็นใครเป็นใคร
0: ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็ไปขอนอมินีบูโรก็อาจจะเสียค่าธรรมเนียม200ก็ปริ้นออกมาก็เอาไปแบงค์ก็โอเคเช็คแล้วใช่ไหมครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับแล้วถ้าเป็นหน่วยงานรัฐอย่างเช่นตม.เกิดจะคีย์ดูเอ๊ะบุคคลคนนี้เป็นยังไงก็คีย์เข้าไปดูก็แล้วแต่ว่าทรานแซคชั่นนึงจะเสียให้กับตรงนี้หรือไม่อันนี้ก็เดี๋ยวใหหน่วยงานที่ดูแลไปดีไซน
1: ์แต่มันจะกลายได้ระดับหนึ่งเลยทีเดียวเหมือนคนที่เครดิตไม่ดีจะไปกู้เขาก็ไม่ได้นะติดตรงนี้นะอะไรไม่ผ่าน
0: ครับแต่นอมินีบูโรเนี่ยสิ่งที่เขาควรทำเหมือนเครดิตบูโรเลย
1: ครับ
0: ไม่ได้ไปวิเคราะห์ว่าใครเป็นนอมินีหรือไม่เป็นนะครับเขามีหน้าที
1: ่ข้อมูลอย่างเดียว
0: เก็บรวบรวมแล้วผูกข้อมูลนะครับแล้วก็ provide กลับให้กับแต่ละหน่วยงานตามความจำเป็นนะครับไม่ใช่ว่าเข้าไปดูหมดไม่ได้ครับต้องตามความจำเป็นที่เขาใช้ตามเลเวลได้ครับ
1: แล้วก็อยากจะไปดูควานหาบูใครที่เป็นนอมินีใครอะไรยังไงหรือดูคนร้ายอะไรอย่างเงี้ย
0: ถ้าตำรวจจะเข้าไปดูเนี่ยเบื้องต้นก็ต้องมีเคสขึ้นมาก่อนใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ขอเข้าไปดูก็จะดูได้แต่ละชั้นตัวนอมินีบูโรเขาก็จะมีการระบบของเขาที่จะ provide ข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยก็มีสัญญาณเตือนไปที่กรมพัฒน์ในบางเรื่องด้วย
1: ผิดปกติมากเลย
0: ผิด
1: alert แจ้งเตือนไปเลย
0: ใช่
1: อะไรอย่างน
0: ั้
1: น
0: ใช่มีการธุรกรรมที่มันผิดปกติไม่ว่าจะเปลี่ยนผู้ถือหุ้นอย่างผมยกตัวอย่างเคสคลาสสิกนะครับที่แถวภูเก็ตทำเงินเยอะก็คือซื้อที่ดินมา1ผืนแบ่งเป็น8แปลงนะครับแล้วก็ตั้ง8บริษัทให้คนไทยถือหุ้นเวลาพอมีคนต่างด้าวมาซื้อก็แค่เปลี่ยนผู้ถือหุ้นพอเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยต่างชาติถือ 100% นะครับแต่เดิมมันไม่มีการตรวจไงครับกลายเป็นต่างด้าวเนี่ยถือครองภูวิลล่านั้นน่ะ
1: เป็นเจ้าของอย่างแท้จริงเลย
0: 100% ไปเลยพอเจ้าหน้าที่ตรวจพบก็แค่เปลี่ยนหุ้นเพราะเดิมเราไม่ค่อยชัดเจนกันเรื่องนี้แต่ตอนนี้ชัดเจนมากขึ้นและก็มากขึ้นแล้วกันนะครับก็ในอนาคตเราก็กำหนดให้มูลฐานความผิดของนอมินีกับกากพิษอุตสาหกรรมอยู่ในมูลฐานของปปง.ด้วยนะครับเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์นะครับอย่างเช่นในหน้าค้าที่ผู้สอบผู้ตรวจผู้เซ็นงบบัญชีของบริษัททุกปีถูกไหมครับเพราะเขารับเงินค่าเซ็นค่าตรวจนะครับ
1: ครับ
0: จะกลายเป็นผิดไปด้วย
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็ขอเตือนไปสู่สำนักงานบัญชีทนายความผู้เซ็นผู้สอบนะครับว่าในอนาคตถ้าท่านรับทำบัญชีให้กับนอมินีเนี่ยท่านจะมีความผิดนะครับตามพ.ร.บ.ประกอบธุรกิจบุคคลครับ
1: ถึงขั้นจะต้องผลักดันขยับให้มีกฎหมายใหญ่อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงไหมถ้าเกิดถามในมุมของวุฒิสภาก็ต้องว่าด้วยข้อกฎหมายกันหน่อย
0: ถ้าว่าในเรื่องครับอันที่หนึ่งก็คือการตั้งนอมินีบูโ
1: ร
0: นะครับอันที่สองเนี่ยก็คือการนิยามให้มีเลขประจำตัวบุคคลต่างด้าวพื้นฐานเปรียบเสมือนถนนน้ำไฟของประเทศที่
1: อันแรกก็ทั้ง13หลักเลยนะความหมายคือว่ามี ID
0: มี ID
1: ที่แสดงตัวตนชัดเจนอะไม่รู้ว่าเทาๆก็ต้องเห็นตัวหน่อยอย่างที่สองที่ท่านบอกก็คืออันนั้นคือเครดิตใช่ไหมถ้าเทียบกับว่าเห็นเครดิตว่าเป็นยังไง
0: ครับ
1: สองข้อนี้สำคัญมาก
0: แล้วข้อสุดท้ายนี่อันนี้ยากหน่อยคือการแก้พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจบุคคลต่างด้าว2542
1: นานพอสมควรนะ

0: ก้ยากมากเพราะว่ามันมีโอ้ความเกี่ยวเนื่องโอ้มากมายนะครับ
1: แต่ขอคอนเซ็ปต์หน่อยมันจะแก้อะไรบ้างนอกจากเรื่องเทคโนโลยีมันเปลี่ยนผ่านกลไกข้อกฎหมายธุรกิจธุรกรรมอะไรมันก็สลับซับซ้อนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันไปแก้อะไรบ้าง
0: คือนิยามของ2005ก็ไปสงวนในอาชีพที่จริงๆแล้วไม่ได้มีความสำคัญมากอย่างสำคัญนะครับแต่กับอาชีพที่สำคัญมันเปลี่ยนไปเยอะเนี่ยเรากลับไม่นิยามไม่ชัดว่าอันนี้ควรให้คนไทยเท่านั้นหรือให้ต่างด้าวได้แต่ไม่มีใครกล้าแตะเพราะว่าบางเรื่องเราต้องให้ต่างด้าวแต่กลับกลายเป็นถ้าใครไปแตะตรงนี้กลายเป็นขายชาติจึงไม่ค่อยมีใครกล้าลือแก้ตรงนี้เท่าไหร่จริงๆเราต้องนิยามไม่ชัดว่าอะไรให้ทำอะไรไม่ให้ทำใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: วันนี้เนี่ยเอาไปถามจริงๆเจ้าหน้าที่รัฐกี่คนที่รู้ว่าอะไรให้ทำอะไรไม่ให้ทำวันนี้เราเจอล้งบีบ
1: ผลไม้นะฮะ
0: ล้งผลไม้อ้าวถามว่าทำได้ไหมครับ
1: ไม่รู้แต่เห็นมีเต็มไปหมดเลย
0: จริงๆนิยามเขาบอกว่าถ้าลงในรวบรวมผลไม้แล้วส่งออกทำได้แต่รวบรวมเมื่อไหร่แล้วขายในประเทศผิด
1: เหมือนกับแย่งท้องถิ่น
0: แย่งตลาดใช่ไหมครับแต่คนลงเนี่ยเข้าครอบงำแล้วก็ยึดห่วงโซ่อุปทานวันนี้พอลงไม่ซื้อเราเจ๊งเลยนะครับ
1: บีบได้แล้ว
0: ปัญหาของผลไม้ของประเทศไทยเราคือมันมีอายุอันนี้มันเป็นเรื่องข้อจำกัดที่สำคัญมากมันมีอายุพันสั้นแต่เป็นการส่งออกที่สำคัญในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทำได้ 150,000 ล้านนะครับปีหน้าเราคาดหวังถึง 200,000 ล้านดันในสภาอยู่นะครับแล้วก็แก้ล้งเป็นปัญหาใหญ่ที่เราต้องแก
1: ้
0: ไม่ได้ห้ามต่างชาติมาทำนะ
1: ครับ
0: แต่เราต้องออกแบบกติกา
1: ใช่ใช่ผมได้ยินมาเยอะฮะแล้วเราก็เข้าใจเลยว่าเวลาเราจัดระเบียบไม่ดีเนี่ยแล้วหัวกันไม่ซื้อเสร็จแล้วก็กดราคาหรือจะรอของเน่าก็สุดแท้แต่อะไรทำนองนี้มันมีปัญหาทุกครั้งแล้วสามารถเทียบเคียงได้กับทั้งหมดนะครับกรณีเรื่องของโนมินีทุนเทาต่างๆที่เข้ามาในประเทศไทยถ้าเราตั้งรับไม่ดีมันเจอหลายดอกแน่นอนอำนาจมันไปอยู่ในมือเขาได้ยังไงทั้งที่อยู่ที่บ้านเราใช่ไหมครับ
0: เรื่องนี้ผมขอคีย์เวิร์ดสำคัญอันนึงไทยไม่กลัวการแข่งขันนะครับ
1: ครับ
0: แต่ต้องแข่งขันในกติกาเดียวกันนี่คือคีย์หลักของการแก้ปัญหาโนมินีนะครับลงไม่ใช่คนไทยทำไม่เป็นนะคร
1: ับ
0: แต่กติกาทำให้คนไทยเสียเปรียบในบ้านเราเอง
1: ครับ
0: นะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเลยว่าโนมินีต้องถูกแก
1: ้ครับ
0: นะครับ
1: และนี่คือสิ่งที่คณะอนุกรรมการการการทางภาษีศึกษามาอย่างถ่องแท้นะครับแล้วก็แทงเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องลุยเรื่องนี้ลุกได้แล้วนะครับ ขอบพระคุณท่านสว.เอกชัยมากที่ร่วมรายการในวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ
2: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
3: กับเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอท่าน
4: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถ
5: อยู่เพลินเลย
4: ตรงนี้เนี่ยนะ
6: ใช่นี่ไง
2: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปแล้วและยังสามารถจะรับชมรายการต่างๆของทางสถานีโทรทัศน
7: ์พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ตัดใบปาล์มเปิดทางปาล์มไม่ขาดในครั้งเดียวจะเห็นโคทาราแล้วก็เอาเกลียวแย่เข้าไปสับๆซอกทาราใกล้จะเต็มรถแล้วเหลืออีกไม่กี่สิบต้นเองไปกันต่อ

ปาล์มทั้งหมด10ไร่200ต้นครับทำกัน3คนแต่ก่อนก็มีพี่สาวมาช่วยแต่ตอนนี้เขาเรียนที่สาวไม่ช่วยเขายังตัวเล็กอยู่เขายัง2ขวบอยู่ครับยังทำไม่ได้ไปที่สวนก่อนน้องคนเล็กไปด้วยครับเกิดมาผมก็เจอสวนปาล์มนะเพราะว่าแม่พาไปเลี้ยงที่สวนปาล์มตั้งแต่4ขวบอันนี้คือทลายปาล์มมันอยู่ตรงที่ในทางพอตัดทางเสร็จก็ตัดลงมามันเป็นลูกแน่นๆคล้ายๆองุ่นแล้วก็มันจะเป็นก้อนๆอย่างนี้ครับก็มีน้ำเต็มเลยครับลูกปาล์มที่ติดอยู่กับทลายถ้าเราดึงลงมามันก็ชิมๆได้มันๆครับแต่เนื้อมันไม่ค่อยมีส่วนใหญ่เขาเอาทั้งทลายไปขายอยู่สวนก็ไม่ค่อยเหงาหรอกถึงไม่มีเพื่อนก็มีน้องกัดกันทุกวันเข้ามาในสวนปาล์มก็เข้ามาเล่นบ้างแต่พอไม่ได้ตัดปาล์มก็มาใส่ปุ๋ยแต่งทางก็คือเอาทางที่มันเป็นพาราของต้นออกเก็บแยกกองไว้ที่ต้นมันจะได้เป็นปุ๋ยใส่ปุ๋ยให้ต้นให้เป็นน้ำเสริมเมื่อก่อนใส่ที่โคนแต่ตอนนี้ใส่ที่กองทางครับแล้วก็ผมก็จะเล่นกระโดดบนนี้บนกองทางมันต้องเป็นทางสดสดเขียวๆอย่างนี้แล้วพอกระโดดแล้วมันจะเด้งเด้งยุบยุบมันกระโดดบนสปริงนะครับบางคนเลี้ยงวัวมันจะคมหน่อยหน่อยแต่วัวมันก็ชอบกินตอนแรกๆพ่อเก็บทางเก็บทลายพ่อตัดลงมาผมก็ต้องลดถ้าไม่ย้ายทลายบางทลายมันจะร่วงพอตกลงมามันก็จะแตกเลยจะเก็บยากมากต้องใช้แรงเยอะครับยกย้ายทลายไปกองหน้าต้นรถจะได้เก็บง่ายๆต้องปักลงไปในทลายแล้วก็ยกทลายประมาณนี้ถึงผมยกคนเดียวได้จะเก็บยากที่ต้นสูงบางต้นก็ทางใหญ่เอายากมือแล้วเอื้อมไม่ถึงไม้ไปขึ้นแต่วันนี้แต่ละทลายสีสวยดีนะแถวนี้ปามกันแทบทุกคนเลยครับเขาจะตัดเอาไปขายที่ร้านปาล์มมีคนรับซื้ออยู่ช่วงที่ปาล์มมันออกเยอะๆราคาปาล์มก็จะเหลือ2บาทมันปาล์มไม่ทันแล้วเขาก็สั่งลดราคาถ้าปาล์มน้อยเขาจะปรับเป็น5บาท6ปรับเป็น10บาทครับขอบคุณครับ

0: 1 2
1: 50,000 ได้ 50,000
0: ฮะ
2: วันนี้ได้กี่โล
0: 140 125
3: เก่งมากเลยพี่พ้นเก่งไหมคะแล้วพ่อเก่งไหมพ่อเก่งมากๆไหมคะน้องย่าเอากี่บาทน้องย่าเอากี่บาท
0: มันหยิบพันมันอยู่เป็นได้แค่นี้อันนี้ก็ได้ใช่ไหม
3: ได้เอาพ่อหงแบบจะกินได้หรือเปล่า
0: พ่อพ อุปกรณ์หลักที่ใช้งานตัดปลาครับอันที่หนึ่งคือเครื่องตัดปลาอันที่สองคือเหล็กจิ้มปลาต้องเดินดูรอบต้นก่อนครับว่ามันสุกไหมอันตรายครับถ้าปลามันสูงเท่าตัวผมก็ใช้เสียมตัดได้ข้อดีคือไม่ต้องออกแรงจะมีเครื่องยนต์แล้วทางก็จะหลุดลงมาหรือทะลักก็จะตกลงมาข้อเสียคือหนักครับอันนี้เคียร์ตัดปามใช้อยู่ปัจจุบันจะมีที่โค้งอย่างนี้เอาหาองศาทางแล้วก็สอดเคี้ยวเข้าไปถ้าเคี้ยวมันไปติดกับคอทรายแล้วก็จะกระทุ้งดึงขึ้นดึงลงอย่างนี
4: ้เสียงที่ดังลั่นในสวนปามนี้รู้ไหมว่ามันมาจากเคี้ยวตัดปามถึงด้านล่างแต่การฟันทลายปามที่มีความหนาในครั้งเดียวดูจะเป็นไปได้ยากทำให้มีการออกแบบไม้เคียวตัดปามให้เป็นใบมีดที่เชื่อมติดกับก้านแบบยืดเข้ายืดออกได้สั้นๆเกิดเป็นเสียงที่กระทบกันระหว่างข้อต่อของใบมีดและการจะยกไม้ที่แทงติดกับทลายปามขึ้นมาได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเกี่ยวมีน้ำหนักตั้งแต่15กิโลไปจนถึง60กิโลกรัมส่วนจึงต้องอาศัยหลักการของคานช่วยผ่อนแรงโดยใช้มือข้างนึงออกแรงกดพร้อมกับมืออีกข้างที่ออกแรงยกในตำแหน่งที่ใกล้กับทลายปามที่เป็นจุดหมุนทำให้มนุษย์เด็กตัวน้อยสามารถบาย
0: เยอะปามดีสวนมีค่าตัดเอาไปขายแล้วก็มีตังค์อันไหนขายไม่ได้ก็ไปใช้ในบ้านต่อง่ายสุดก็ไปทำน้ำมันปาล์ม

0: ก็พร้อมน้ำมันปาล์มไปแล้วตักจังไงทำไมมันยังไม่หยุดเดือนล่ะป่นหรือป่อสามแล้วเรากำลังหาวิธีทำสบู่กับแม่อยู่ครับอยากมีสบู่เป็นของตัวเองมันยากตรงที่ใส่ผงขมิ้นผมไม่ชอบกินขมิ้นแล้วก็สนุกตรงที่ได้ใส่น้ำมันปาล์มใส่เกลือใส่น้ำผึ้งตอนทำสบู่แม่ถ่ายคลิปไว้แล้วถ้าชาวบ้านที่ทำสวนปาล์มแล้วเขามาเห็นเขาอาจจะอยากทำจะใส่หัวเชื้อก่อนแล้วแม่
1: เดี๋ยวครับ
0: กินเหมือนน้ำลายยังจะล้างจานยังเหลือเอาไปกินได
1: ้ลองดมสิหอมไหม
0: กินมันมีแต่หัวเชื้อมันไอ้นั่นน้ำหัวเชื้อของแซนด์วิชที่แม่ทำนะ
1: โอ้
0: ตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นสบู่ได้หรอกครับแต่ซูดให้พักไว้สิ

0: ชั่วโมงพอมาดูอีกทีเอ้าเป็นสบู่แล้วปรากฏว่าล้างถูๆแล้วมันเกิดฟองเป็นสบู่แล้วครับสีเขียวของแม่สีเขียวเขียว
1: เขียว
0: ตอนเช้าก็เอาสบู่กับน้ำมันไปเล่าให้ชาวบ้านที่เขามีสวนปาล์มเขาปลูกสวนปาล์มกดดันครับพี่รู้ไหมนี่คืออะไร
2: คืออะไรครับ
0: เคยเข้าไปคุยกับชาวบ้านอย่างนี้เลยแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เข้าไปคุยกับพวกเขาทั้งเครียดทั้งเขินทั้งอายไม่ค่อยกล้าสบตาเลยครับเอาปาล์มไปต้มแล้วก็เอาขึ้นมาจากหม้อแล้วก็พักคุยไม่ออกพูดไม่ออกตื่นเต้นครับก็เขาก็บอกว่าอยากใช้อยากลองรู้ก็พาเข้าไปล้างมือเขาบอกว่ารู้สึกมือสะอาดแค่นี้ก็โล่งใจแล้วรู้สึกเหมือนหายกดดันแล้วหายกลัวแล้วบ้านหลังแรกให้ตัวเองแค่10เต็ม100พอบ้านที่2ก็ยังกดดันอยู่ก็มังกับบ้านหลังแรกเลยครับพูดถูกบ้างพูดผิดบ้างติดๆขัดๆ
3: อันนี้ทำมาจากปาล์มมังคุดครับ
1: ค่ะ
3: อันนี้พอผมได้น้ำมันมาแล้วผมก็เอามาต้มแล้วพอต้มเสร็จก็ได้ออกมาเป็นอย่างนี
0: ้กดดันเยอะเลยครับบ้านหลังที่2ชวนครับแต่เขาบอกว่าโอ้ไม่มีเวลาทำต้องชื่อหัวเชื่ออะไรหลาวไม่มีเวลาม
3: ันไม่ต้องใช้เวลาเยอะครับ
0: กลัวขึ้นมาเลยครับอย่างนี้ไม่เคยเจอคนที่ปฏิเสธจะทำงานหรือแม่ก็ดูลูกเขาก็เลยไม่คิดว่าจะมาทำน้ำมันกับสบู่ตัดปั๊มแล้วเอาไปขายมันน่าสบายกว่าบังคับเราอาจจะผิดหวังบ้างสมหวังบ้างครับผิดหวังก็โอเคได้ไม่เป็นไรใช่ครับแต่สนุกมากกว่าแม่กดดันนะยิ่งบ้านหลังที่3นี่โคตรสนุกเลยครับป้า
3: พอผมได้น้ำมันปั๊มอย่างนี้มาก็ไปต้มก่อนต้มเสร็จแล้วก็ได้ออกมาเป็นอย่างนี้ครับ
0: รอบนี้คุยออกแล้วไปนำเสนอเขาก็สอนเขาด้วยการเปิดวิดีโอครับว่าทำยังไงเขาก็เหมือนเขาก็บอกว่ามันทำง่ายนะลองใช้สบู่แล้วเขาก็ชอบแล้ว
1: ค่าโล2บาทนี่เราน่าทำมันนะแต่ตอนนี้ต้องขายโล7บาทก่อน
0: บ้านหลังที่3นี่ให้กลับไป
3: ป้าคิดว่าป้าอยากทำดูไหมครับ
1: อยากทำเพราะว่ามีปาล์มเยอะมาก
0: ตอนถามเขาว่าจะทำอะไรเขาก็บอกว่าทำแต่ผมไปสอนดีใจที่พูดออกเลยแล้วจะได้มีคนใช้เยอะขึ้นเวลาปาล์มราคาไม่ดีเขาจะได้ทำสบู่กับน้ำมันขายได้ก็น่าจะมีรายได้เยอะขึ้นคิดว่าต่อไปก็น่าจะยังทำอยู่เพราะว่าทำมาตั้งแต่เด็กถ้าเกิดแม่ยังทำสบู่อยู่ก็อยากจะแบ่งปาล์มไปให้แม่ทำสบู่ด้วยทำน้ำมันด้วยปาล์มด้วยแล้วก็มีปาล์มด้วยแล้วเอาไปขายมันจะได้เงินเยอะขึ้นครับมีเงินเก็บเยอะขึ้นเก็บเงินไปซื้อที่ดินแล้วก็ปลูกปาล์มเพิ่ม100กว่าต้นพอครับถ้าน้องเฟย์โตขึ้นผมจะสอนเขาตัดปาล์มเขาจะมีปาล์มไว้เก็บขายเยอะขึ้นถ้ามีเงินเยอะๆผมซื้ออาหาร

ทรงเป็นแสงสว่างแห่งแผ่นดินทรงเป็นประทีปแห่งแผ่นดินคือที่ไหนที่มันมีความมืดมีความลำก็จะประทานแสงสว่างให้แสงสว่างในด้านอาชีพแสงสว่างในด้านการมีความรู้ความคิดมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างในฐานะที่ทรงเป็นองค์สภานายิกาสภากาชาติไทยก็ทรงช่วยเหลือประชาชนโดยไม่เลือกชนวรรณะไม่เลือกว่าเป็นคนต่างด้าวเท้าต่างแดนหนีมาพึ่งพาพระบารมีก็จะทรงพระทัยยิ่งกว่านั้นในกรณีที่ประชาชนมีความยากลำบากในเรื่องอื่นจะเกิดเหตุไฟไหม้เกิดเหตุน้ำท่วมเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆก็จะพระทานความช่วยเหลือไปถึงเป็นอันดับแรกๆ

ข้มข้นกับการประชุมวุฒิสภาวันอังคารที่15กันยายน2569เวลา 8:45 นาทีสมาชิกปรึกษาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมเรื่องด่วนร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับที่พ.ศ.ติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10

0: มากๆแต่ไม่ยากจนเกินไปที่จะทำความเข้าใจเพราะกฎหมายมีความหมายกับทุกคน
1: ชวนชมรายการผู้หญิงกับกฎหมายอัปเดตทันมาแล้วมากมายกับประเด็นที่เป็นชีวิตประจำวันกับนักกฎหมายทนายนักวิชาการมืออาชีพ
0: อัปเดตประเด็นกฎหมายแบบย่อยง่ายไปด้วยกันทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: ติดตามได้ทุกวันศุกร์เวลา 10:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
2: โขนวรรณคำตอนรามายณะรามายณะมหากาพย์สุดยิ่งใหญ่ของอินเดียเดิมเชื่อกันว่าเป็นนิทานเล่าต่อกันมาอย่างยาวนานโดยผู้รวบรวมแต่งให้เป็นระเบียบคือฤาษีวาลมีกิเมื่อ 2,400 ปีมาแล้วและได้แพร่หลายไปยังภูมิภาคของเอเชียโดยเนื้อหาแตกต่างกันไปยังในประเทศลาวเรียกว่าพลักพลามหรือในประเทศไทยก็นำมาปรับปรุงเป็นรามเกียรติ์ถึงแม้เรื่องราวของรามายณะในแต่ละภูมิภาคของเอเชียจะแตกต่างกันแต่เนื้อเรื่องหลักยังคงเป็นเรื่องราวการสู้รบทำศึกสงครามระหว่างฝ่ายพระรามและฝ่ายของทศกัณฐ์ที่ฝ่ายทศกัณฐ์แย่งชิงนางสีดาไปจากพระรามโดยกองทัพฝ่ายพระรามมีหนุมานเป็นทหารเอกจนท้ายที่สุดฝ่ายทศกัณฐ์ก็กลายเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้

0: จากไม้ไผ่ขนาดใหญ่ผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนจนกลายเป็นตอกผิวไม้ไผ่ซึ่งใช้สำหรับการสานกล่องข้าวดอกสำหรับใส่ข้าวเหนียวนึ่งมีแหล่งผลิตอยู่ที่ตำบลเมืองมายอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางลักษณะพิเศษของกล่องข้าวดอกคือการสานสองชั้นชั้นในสานด้วยตอกผิวไม้ไผ่สีธรรมชาติด้านนอกใช้ตอกผิวไม้ไผ่ย้อมสีมะเกลือสานสลับกับตอกสีธรรมชาติยกดอกเป็นลวดลายสวยงามกล่องข้าวดอกระบายอากาศและรักษาความชื้นได้ดีป้องกันไม่ให้ข้าวแฉะหรือแห้งเกินไปนับเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในการรักษาคุณภาพข้าวให้เก็บไว้ได้นานกล่องข้าวดอกได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติพุทธศักราช2557ร่วมส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
1: หินเม็ดนิดเดียวมันเกิดแรงกระทบเป็นวงกว้างไปตั้งหลายวงเห็นป่ะ
2: แล้วตกลงผมลูกใครอ่ะ
3: ที่ซิตี้ไอซ์เบิร์กเป็นการเปรียบเทียบบุคลิกของคนกับภูเขาน้ำแข็ง
1: ถ้าไม่ชอบความเจ็บแล้วทำตัวเองให้เจ็บทำไม
2: โอ๊ยไม่รู้ไม่ต้องถามมากได้ไหมน่าอัปการ
3: ส่วนที่อยู่เหนือน้ำคือพฤติกรรม
2: ผมมันยิงลูก
4: ไม่ใช่อาวุธเท่านั้นนะที่ฆ่าคนได้วาจาเพียงคำเดียวหรือแค่ประโยคเดียวเนี่ยก็ฆ่าคนได
2: ้ติดคุกแค่4ปีมันไม่ยุติธรรมเลยว่านะ
5: มึงเนี่ยของจริง
3: สิ่งที่อยู่ใต้น้ำคือเบื้องลึกของจิตใต้สำนึกยิ่งใหญ่กว่าซึ่งควรนำมาวิเคราะห์เพื่อความเข้าใจตนเองและผู้อื่นได้มากขึ้น
6: พ่อเขาจัดไว้ให้อะไรๆเขาก็จัดไว้ให้ชีวิตดีๆเนาะ

0: ไมเราต้องสุภาพด้วยอ
1: ่
0: ะ
1: เราน่าจะเอาสิ่งที่เราพอมีนะไปให้เด็กๆที่เขาจะต้องมีชีวิตอยู่ตั้งยาวไกล
2: โอ้ยนั่นมันไม่ใช่หน้าที่เรามันเป็นหน้าที่พ่อแม่เขา
3: ครูก็พูดได้
4: ครู
3: ก็พูดได้ดิครูไม่เคยมีชีวิตแบบผมนี
0: ่ไม่มีใครเพอร์เฟคใช่ไหมคะครู
5: ได้ภูเขานั้นแคบมันกว้างใหญ่มากกว่าข้างบนที่มองเห็นสำรวจวันเดียวไม่เข้าใจรอคุณพี่ว่า
6: องค์ใดพระสัมพุทธ
7: ผมจนขำทุกวันเสาร์เวลา 13:00 นทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
8: ผมคิดว่าถ้าเราไม่ว่าคนรุ่นไหนนะโดยเฉพาะรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยนะใส่ใจสักนิดหนึ่งมาเพ่งดูเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในหลายสิบปีของเมืองไทยพระราชกิจกรรมพระราชเจริญวัตรของพระบาทสมเด็จพระจุลแผ่นดินก่อนก็ดีสมเด็จพันปีหลวงก็ดีเจ้านายในรัชกาลปัจจุบันก็ดีสิ่งเหล่านี้เราจะทำให้เห็นว่าเมืองไทยของเรานะ

วัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่14กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 16:17 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายกรุงฮานอยโดยทรงทำการบินด้วยเริ่มต้นของการเจริญพระราชไมตรีในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14-169ตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในพิธีกรมพิธีการทูตและการแปลกระทรวงการต่างประเทศสั่งกราบบังคมทูลแนะนำนายเลแข้งหายหัวหน้าในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามนายหวูดาถังประธานคณะกรรมการประชาชนกรุงฮานอยนายดังหวังซางการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศทัพบริหารระดับสูงฝ่ายเวียดนามที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จสำหรับฝ่ายไทยมีนางสาวอุระราชทูตณกรุงฮานอยนางสาววีรกามุทิตาพรกงสุลใหญ่ณนครโฮจิมินห์พันเอกณัฐสิทธิ์มงคลธรรมผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกนาวาเอกอิสราอิสระยั่งยืน

0: ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและนาวาอากาศเอกวาริศรามโกมุตผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองปัดนี้ทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกรุงฮานอยซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจัดทบระยะทาง28กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ30นำได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่6สิงหาคมตลอด50ปีที่ผ่านมามีการแลกเปลี่ยนและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างใกล้ชิดปัจจุบันทั้งสองประเทศได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ความสำคัญต่อกันในระดับสูงโดยตกลงจะร่วมมือกันในหลายมิติไม่จำกัดเฉพาะการค้าแต่ยังครอบคลุมทั้งการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจและประเด็นระหว่างประเทศที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันในกรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนับตั้งแต่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ประกาศเอกราชเมื่อวันที่2กันยายน2488โดยเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองการปกครองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเวียดนามมาตั้งแต่ปี1553มีความหมายว่ามังกรทยานต่อมาในปี2000เมืองในโอกาสที่ควบรวมกับเมืองข้างเคียงเป็นฮานอยมีความหมายว่าล้อมรอบด้วยแม่น้ำที่รับลุ่มแม่น้ำแดงและลำน้ำสาขาหลายสายทั้งนี้องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ยกย่องให้กรุงฮานอยเป็นเมืองแห่งสันติภาพเมื่อปี2000ปัจจุบันกรุงฮานอยมีประชากรประมาณ 8.8 ล้านคนจากประชากรทั่วประเทศประมาณ 102.3 ล้านคน 1,700 คนและมีคนเวียดนามในไทยประมาณ 100,000 คนเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงยังโรงแรมที่ประทับนางสาวสรัญญาปาลีวงศ์อัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยและหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมคู่สมรสรัฐสังคมนิยมเวียดนามในช่องฟรองซัวบรุนผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแฟมอนต์กรุงฮานอยและเจ้าหน้าที่โรงแรมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและโฮจิมินห์ก่อนจะส่งร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและบุคคลสำคัญจากนั้นจะทรงร่วมงานการและจะทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมของเวียดนามณวัดหงอกเซินโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:55 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยและนายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารสิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลชาดไทยครั้งที่65มีระเบียบวาระอาทิกรอบทุนการลาศึกษาต่อของบุคลากรสถาบันสายวิชาการประจำปีการศึกษา2570งบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570นำเสนอสรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดีเมื่อครบ4ปีการดำรงตำแหน่งการขออนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาบัณฑิตภาคการศึกษาฤดูร้อนปีการศึกษา2568และภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2569การของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร

ผู้ช่วยพยาบาลปีการศึกษา2568การขออนุมัติการสำเร็จการศึกษาของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตผู้ใหญ่และผู้สูงอายุการขออนุมัติการจัดหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยประจำปีงบประมาณ2569รูปแบบคอนซอร์เทียมกลุ่มอุตสาหกรรมผู้สูงอายุของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและปฏิบัติการสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570เวลา 14:31 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงพยาบาล4ทรงเปิดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่10จัดขึ้นทุก2ปีปีนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่19ใหม่ของวัคซีนสู่ผลลัพธ์ที่แท้จริงในโลกยุคเปลี่ยนผ่านเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวัคซีนของประเทศสร้างเครือข่ายความร่วมมือและเป็นเวทีเชื่อมโยงและต่างประเทศโอกาสนี้พระราชทานรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์นโยบายองค์ความรู้การบริหารจัดการและการบริการด้านวัคซีนได้แก่รองศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ทวีและประเภทการวิจัยพัฒนาวัคบริษัท Global Biotech Products จำกัดและพระราชทานประกาศนียบัตรรางวัลการนำเสนอผลงานภาคบรรยายดีเด่นจากนั้นมีพระราชดำรัสเปิดการประชุมและทอดพระเนตรนิทรรศการของสถาบันวัคซีนแห่งชาติจัดแสดง3ส่วนได้แก่รากฐานและระบบนิเวศด้านวัคซีนของชาตินวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคตพลังขับเคลื่อนวัคซีนยุคใหม่และผลลัพธ์ที่ส่งถึงประชาชนและความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศรวมทั้งมีนิทรรศการจากหน่วยงานเครือข่ายวัคซีนแห่งชาติในครั้งนี้มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวัคซีนที่ทันสมัยครอบคลุมเทคโนโลยีการวิจัยพัฒนาการผลิตการบริหารจัดการระบบสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตลอดถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรทั้งในความก้าวหน้าในการพัฒนางานด้านวัคซีนทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569

0: วันนี้เวลา 19:06 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังริเวอร์พาร์คไอคอนสยามทรงเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569 Bangkok International Film Festival 2026ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมรวมกับสมาคมเทคนิคไทยแลบฟิล์มภาพยนตร์จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Connecting Stories หรือเชื่อมโยงเรื่องราวสร้างโอกาสสะท้อนความตั้งใจที่จะให้ภาพยนตร์เป็นมากกว่าแต่เป็นพื้นที่กลางที่เชื่อมโยงผู้คนวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์และภาคอุตสาหกรรมเข้าด้วยกันพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้สร้างภาพยนตร์และบุคลากรแลกเปลี่ยนมุมมองสร้างเครือข่ายและต่อยอดไปสู่ความร่วมมือในคณะเอกอัครราชทูตและผู้แทนทางการทูตผู้สร้างภาพยนตร์ผู้กำกับนักแสดงผู้ผลิตและบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานจัดระหว่างวันที่12,569จะมีการฉายภาพยนตร์กว่า150เรื่องจากทั่วโลกในโรงภาพยนตร์ชั้นนำทั่วกรุงเทพมหานครโอกาสนี้มีพระดำรัสเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569
1: For decades we have welcomed productions from around the world providing extraordinary resource and expertise for everything from major international blockbusters to independent films television series and streaming productionsThailand has become not simply a beautiful backdrop for filmmaking hub with original talent, skilled crews.

0: where new opportunities are created and the vast potential of human storytelling is realized, one film, one conversation at a time. Now, I declare the Bangkok International Film Festival 2026 open. Welcome and thank you.
1: จากนั้นทอดพระเนตรวิดีทัศน์ชุด Bangkok International Film Festival 2026สัมปนาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569ได้นำเสนอศักยภาพของคนไทยโดยจุดแข็งของไทยไม่ได้มีแค่สถานที่หรือเนื้อหาแต่คือบุคลากรไทยทุกตำแหน่งได้แก่ผู้กำกับนักแสดงนักเขียนบทและทีมงานเบื้องหลังที่มีความสามารถครบวงจรทั้งยังวางรากฐานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติของประเทศไทยให้มีความต่อเนื่องชัดเจนและเป็นจุดหมายสำคัญบนปฏิทินภาพยนตร์นานาชาติพร้อมกันนี้ทอดพระเนตรการแสดง The Power of เจ้าพระยาของศิลปินแห่งชาติและศิลปินเมื่อวานไอดอลนำเสนอแนวคิดสายน้ำเจ้าพระยาของประเทศไทยน้ำสายหลักปิงวังยมและน่านเปรียบเสมือนภาพยนตร์จนเป็นผลงานออกสู่สายตาผู้ชมแล้วพระราชทานของที่ระลึกแก่นักแสดงต่างประเทศที่เดินทางมาเข้าร่วมงานภายในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569นอกจากการฉายภาพยนตร์จากนานาประเทศแล้วยังมีกิจกรรมหลากหลายที่เชื่อมโยงมิติของภาพยนตร์วัฒนธรรมการพัฒนาบุคลากรสนับสนุนจากหน่วยงานและสมาคมต่างๆอาทิกิจกรรมด้านธุรกิจที่เชื่อมโยงบริษัทและผู้ประกอบการภาพยนตร์ไทยกับผู้ซื้อและพันธมิตรจากต่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสการเจรจาธุรกิจการซื้อขายผลงานตลอดจนการพัฒนาความร่วมมือกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ผลิตผู้กำกับและบุคลากรจากต่างประเทศได้เยี่ยมชมและสัมผัสศักยภาพของสตูดิโอโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกของประเทศไทยหลายกิจกรรมมอบรางวัลแก่ภาพยนตร์ที่ได้รับการคัดเลือกทั้งภาพยนตร์ทั้งไทยและต่างประเทศโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
2: พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 น.ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลทรงเป็นพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดสุทัศน์เทพทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมวันกลางคืนและมีการประคมย่ำยามกำหนด100วัน 1:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมมหาวชิราราชธิดาแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพจากวัดสักเกตและวัดอนงคารามรวม8รูปสำหรับเสียงสวดพระอภิธรรมเป็นเสียงแห่งพระธรรมที่เตือนใจให้พูดถึงความไม่เที่ยงและความจริงของชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาเวลา 17:00 น.พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลทรงเป็นประธานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

จากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตรัฐบาลรัฐวิสาหกิจหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพต่อไปและวันนี้มีขบวนสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ19กันยายน2569จะมีพระราชพิธีวัน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชวังจะเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาและเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันที่18กันยายน2569ได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น. ถึง 12:00 นวันที่19กันยายน2500พระศพได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น. ถึง 20:00 น. เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น. ถึง 15:30 น. องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีวันนี้เวลา 9:42 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประจำปีการศึกษา2568ณศูนย์ประชุมบัตรครบ60ปีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาปีนี้สภามหาวิทยาลัยมีมติมอบปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิศวกรรมเครื่องกลแก่พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีและมอบปริญญากิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ4คนมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตรรวม 2,646 คนและบุคลากรดีเด่นเข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติทองคำพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ2คนโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มอบโอวาทความว่าในสภาวะการปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในวิถีความเป็นไปของโลกบัณฑิตในฐานะผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันทางเทคโนโลยีก็น่าจะได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่อันสำคัญของงานและขับเคลื่อนกิจการงานด้านต่างๆของสังคมและชาติบ้านเมืองกล่าวคือแต่ละคนควรใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีเป็นเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างชาญฉลาดการจะทำให้ได้ดังกล่าวนั้นบัณฑิตจำเป็นต้องยึดมั่นในคุณธรรมเพื่อให้มีหลักในการพิจารณาแยกแยะและวินิจฉัยตัดสินว่านวัตกรรมหรือวิธีแก้ปัญหาแบบใดที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แท้จริงแก่สังคมและประเทศชาติไม่มีโทษเสียหายต่อพัฒนาขึ้นรวดเร็วเพียงใดก็ยิ่งต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองมากขึ้นเพียงนั้นจะได้บังเกิดเป็นความเจริญครบถ้วนทุกด้านทั้งทางวัตถุจิตใจและปัญญาจึงขอให้บัณฑิตทุกคนนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาให้ได้ประโยชน์และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแต่ละคนจะเป็นกำลังสำคัญในการนำความเจริญทางเทคโนโลยีมาสร้างสรรค์ความเจริญที่แท้จริงและยั่งยืนให้แก่ชาติบ้านเมืองของเราตรีเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยอาหารพระราชทานและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานไปกล่าวและมอบแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์ความสูญเสียที่บุรีด้วยความห่วงใยอย่างยิ่งทรงเสียพระราชหฤทัยและทรงห่วงใยนักเรียนคณะครูบุคลากรตลอดจนผู้ปกครองและครอบครัวของผู้ที่ได้รับวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมคมนตรีเป็นประธานเชิญอาหารพระราชทานและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรเพื่อให้นักเรียนคณะครูและบุคลากรทุกคนได้รับประทานอาหารที่อิ่มอร่อยส่งผลให้มีสุขอนามัยที่ดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีสุขภาพจิตใจที่ดีรายการอาหารได้แก่ผัดไทยหอยทอดสเต็กหมูและปลาก๋วยเตี๋ยวพิซซ่าไก่ทอดขนมโตเกียวไอศกรีมตลอดจนเครื่องดื่มสมุนไพรจาก

องค์การส่วนพระองค์สวนจิตรลดาในโอกาสกระแสพระราชทานกำลังใจและความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับนักเรียนคณะครูและบุคลากรให้ได้รับทราบเพื่อเป็นขวัญและเวลาอันยากลำบากนี้ไปด้วยความเข้มแข็งมีสติและขอให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่มีสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งโดยเร็วนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับเป็นพระราชภารกิจที่สำคัญในการดูแลประสบนิกรทุกหมู่เหล่าให้มีขวัญกำลังใจที่ดีมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปากใต้ที่มีความตั้งใจเสียสละทุ่มเทกำลังกายกำลังใจชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขประเทศและบ้านเมืองมีความเจริญต่อไปในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค50ถุงไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อำเภอระแงนความไม่สงบเมื่อวันที่22สิงหาคม2569ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบงอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสต่อจากนั้นไปร้าน 7-Eleven สาขาบางปูอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค20ถุงไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจและได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความสิงหาคม2569ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบนอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเชิญถุงพระราชทานถุงไปมอบแก่เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจปัตตานีที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อำเภอมายอและได้รับผลกระทบจากความไม่สงบสิงหาคม2569เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจการได้รับพระมหากรุณาในครั้งนี้กำลังพลเจ้าหน้าที่ต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจากนั้นองคมนตรีในฐานะกรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิพระดาบสประชุมติดตามงานต่างๆของโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชินีภาคใต้มีโอกาสศึกษาต่อเมื่อจบแล้วจะได้นำความรู้ไปประท้วงทีตลอดหลักสูตร1ปีพักค่าอาหารและค่าเล่าเรียนเน้นการปฏิบัติได้จริงทั้ง5หลักสูตรที่สอนได้แก่ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์เศษช่างไฟฟ้าช่างเชื่อมและช่างสีรถยนต์ดนตรีเป็นประธานการประชุมด้านความมั่นคงและด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรจังหวัดปัตตานีคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาตรวจเยี่ยมโครงการกำลังใจในพระดำริในพื้นที่จังหวัดระยองช่วงเช้าคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานำโดยพลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจไปเรือนจำกลางระยองจังหวัดระยองมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 5,355 รายดำเนินโครงการกำลังใจในพระดำริในการพัฒนาเตรียมความพร้อมกลับสู่สังคมอย่างมีคุณภาพรวมทั้งฝึกอบรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเช่นการทำเบเกอรี่เครื่องดื่มอาหารการเพ้นรองเท้างานปั้นจากผงขี้เลื่อยและการต่อเรือพระที่นั่งจำลองรวมทั้งการทอผ้าลายตากะหมุกหรือผ้าตาตามพระดำริให้เรือนจำเป็นแหล่งรัก

ษาวัฒนธรรมท้องถิ่นและมวยไทยในโครงการกำลังใจไทยไฟท์หมัดเดียวเปลี่ยนได้ต่อยอดสู่นักมวยอาชีพรวมทั้งการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นช่วงบ่ายไปที่ศูนย์ฝึกและอบรมและเยาวชนชายหญิง63รายเพื่อติดตามโครงการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคจัดตั้งขึ้นตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเมื่อปี2563ขณะทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดกองเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนที่กล้าพลาดจนต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก่อนกลับคืนสู่สังคมโอกาสนี้เป็นประธานพิธีเปิดห้องเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีมหาวชิราราชธิดาในแนวคิดศูนย์รวมพลังใจน้อมนำพระอัจฉริยภาพสู่แรงบันดาลใจแห่งชีวิตแสดงพระประวัติและพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพื่อเด็กและเยาวชนเป็นพื้นที่เรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจแก่เด็กและเยาวชนมีห้องสมุดก่อแก้วสืบค้นข้อมูลออนไลน์ศูนย์เรียนรู้เกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริและกิจกรรมมวยไทยเจรไนชีวิตตามแนวพระดำริอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เด็กและเยาวชนกลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุขและไม่หวนทำความผิดซ้ำอีกเป็นการพัฒนากระบวนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเยาวชนครอบครัวและสังคมอย่างยั่งยืนต่างได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 10:00 น.บริษัท PTG Energy จำกัดมหาชนและบริษัทย่อยคณะนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปีการศึกษา2510โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคลภาวนารังสีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานางอัจฉรานิยมาภาและคณะบริษัทไอรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปคอนปทุมธานีและวัดเหมอัศวารามจังสาธารณรัฐประชาชนจีนที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.บริษัทปัญจพัฒน์ซีวิลเอนจิเนียร์จำกัดสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพรุพีพิทยาคมบริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัดและรองศาสตราจารย์ภาสนาจุนรัตน์และคณะเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์จากวัดเทพเจติยคนเถาบุญยนนทวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.นายมิตรสัมพันธ์ที่มาทานและคณะสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมบรมราชกุมารีชมรมนิสิตเก่าค่ายอาสาพัฒนาและโรงเรียนราชวินิตบางแก้วจังหวัดสมุทรปราการเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครนครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.บริษัทซีเกตเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดนางสาวสมทวินจันทร์มนตรีและคณะร้านสารอดเสาเข็มการค้าวัสดุก่อสร้างและสุขิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพอ่อนและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงรายรวม8รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีคณะชมรมเพชรราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงตาเจนจังหวัดศรีสะเกษบริษัทเอ็กซ์เปิดสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมประชาสัมพันธ์และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ดีขึ้นมีรายได้ที่มั่นคงและพึ่งพาตนเองได้อย่างจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ

0: บนผืนแผ่นดินที่ห่างไกลยังมีชีวิตที่รอคอยความหวังในความทุรกันดารยังมีหัวใจที่ศรัทธาและเหนือทุกความห่วงใยนั้นคือพระราชหฤทัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระคุณค่าของธรรมชาติและชีวิตผู้คนไกลและยั่งยืนพระราชดำริแห่งการพัฒนาเริ่มต้นจากความเข้าใจดินเข้าใจผู้คนเพื่อให้การพัฒนาอย่างรากลึกในชีวิตจริงของประชาชน
1: โครงการพระราชดำริที่สำคัญเป็นโครงการที่มีประโยชน์อันใหญ่หลวงกับประชาชนปวงชนชาวไทยจากพระราชดำริขององค์ในหลวงรัชกาลที่9และมีการสืบสานต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ซึ่งมีคุณประโยชน์ต่อประเทศไทยต่อประชาชนอย่างมากมาย
2: มีน้ำใช้มีการเกษตรก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานอ่างวังตะโกให้หมู่บ้านใหม่ศรีอุบลได้ใช้ค่ะแล้วก็ตลอดไปค่ะ
0: จากภูเขาสูงถึงพื้นทะเลกว้างจากหมู่บ้านห่างไกลถึงหัวใจคนไทยทั้งชาติพระมหากรุณาธิคุณแผ่ไพศาลเป็นพลังให้แผ่นดินยืนหยัดและประชาชนก้าวเดินอย่างมั่นคงภายใต้ร่มพระบารมี

ชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่เปลี่ยนมุมคิดครับพบกับผมต้นณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นนะครับติดตามกันได้เหมือนเดิมนะครับผ่านทางหน้าจอช่อง10 TPTV โทรทัศน์รัฐภาเพื่อประชาชนครับนอกจากนี้

นี้รับฟังกันได้ผ่านทางวิทยุรัฐสภา FM 87.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพปริมณฑลพร้อม14เครือข่ายในส่วนภูมิภาคครับ AM 1071กิโลเฮิรตซ์แล้วก็อย่าลืมครับสายโซเชียลมีเดียเรายังคงเปิดรับความคิดความเห็นของคุณผู้ชมคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเหมือนเดิมครับผ่านทางแฟนเพจ Facebook TP Channel วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา YouTube ก็สามารถที่จะติดตามรายการเปลี่ยนมุมคิดรวมทั้งรายการอื่นของวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาย้อนหลังได้นะครับผ่านทาง TP Channel แล้วก็แฟนเพจน้องใหม่ของเราก็เป็นอีกหนึ่งสรรพกำลังในการขับเคลื่อนนะครับฝากติดตามกันด้วย TP Online สื่อรัฐสภาเพื่อประชาชนผมจะพาทุกคนมาเปลี่ยนความเห็นที่แตกต่างผ่านมุมมองที่สร้างสรรค์ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันในปีบอกว่ามันเป็นประเด็นที่มีความหดหู่ซ่อนอยู่ข้างในนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคือก่อนหน้านี้เนี่ยกรรมธิการการแรงงานวุฒิสภาเราเคยจัดงานเรื่องแรงงานแพลตฟอร์มซึ่งถูกมองว่าเป็นแรงงานนอกระบบพี่ๆน้องๆกลุ่มไรเดอร์เหล่านี้เขาไม่ได้สวัสดิการไม่ได้ประกันสังคมแถมค่าแรงต่างๆหรือแม้กระทั่งตัวสัจจากบรรดาแพลตฟอร์มหรือไม่อย่างไรอันนี้ผมชวนตั้งเป็นประเด็นคำถามก่อนนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเมื่อช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาครับมีภาพหนึ่งที่ทางโซเชียลมีเดียขอความช่วยเหลือแล้วก็แชร์กันแล้วผมกับทีมงานผมเชื่อว่าถ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามผ่านทางโซเชียลมีเดียเนี่ยเห็นโพสต์เนี่ยทุกคนก็จะเห็นความเศร้าสลดใจผมขอทีมงานขึ้นภาพของไรเดอร์ที่จอดอยู่บนสะพานขึ้นมาภาพนึงนะฮะคือเป็นภาพมอเตอร์ไซค์ของบริษัทหนึ่งผมใช้ว่าบริษัทสีเขียวแล้วกันนะครับจะได้ไม่ไปพาดพิงกับตัวแพลตฟอร์มของเขาเพราะว่าท้ายที่สุดเราไม่รู้หรอกนะครับว่าคนที่เขาเป็นไรเดอร์ของบริษัทเนี่ยเขามีปัจจัยอะไรอย่างไรมีความเครียดมีปัญหาชีวิตหรือว่าได้รับผลกระทบอะไรเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์หรือว่าจักรยานยนต์เนี่ยไปจอดทิ้งไว้ครับแต่สุดท้ายแล้วชีวิตเขาก็เอาคืนมาไม่ได้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแต่เราไม่ได้สรุปนะครับว่าปัญหาของเขาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรยังไงบ้างแต่วันนี้เราอาจจะมองเป็นประเด็นหนึ่งเรื่องของแพลตฟอร์มมันอาจจะมีผลกระทบต่อชีวิตเรื่องของการขับขี่ไรเดอร์มันเป็นธรรมมากน้อยขนาดไหนหรือว่าจริงแท้ขนาดไหนสำหรับการที่จะได้เท่าค่าแรงขั้นต่ำหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องชวนคิดชวนคุยต่อนะครับซึ่งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเราใช้บริการพี่น้องไรเดอร์อยู่แล้วนะครับเวลาเราสั่งของหรือบางทีเรียกเขาเข้ามาเนี่ยนะฮะเราจะได้ราคาที่เผื่อบางทีมีคล้ายๆลักษณะของกิฟต์วอยเชอร์การลดราคาการหั่นราคาแต่เอาโอเคเข้าใจว่าบางทีเรียกเขามาเนี่ยนะฮะแล้วเป็นช่วงชั่วโมงเร่งด่วนราคามันก็เหมือนจะแพงนะครับแต่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังรู้ไหมครับเท่าที่ผมไปถามคนที่เขาเป็นไรเดอร์ไม่ว่าจะขี่รถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะหรือว่าจะเป็นรถยนต์สี่ล้อใช้ในการขนส่งพวกเราผู้รับบริการเนี่ยหรือแม้กระทั่งขนส่งสิ่งของเองก็เคยไปถามอยากรู้เพราะว่าหลายๆคนบอกว่าเวลาเราขี่รถพวกเนี้ยให้บริการขนของส่งคนเฮ้ยรายได้มันดีนะมันมีลักษณะเป็นอาชีพอิสระจะทำเมื่อไรก็ได้เลิกเมื่อไรก็ได้อารมณ์เหมือนประมาณว่าเป็นนายตัวเองแต่แท้จริงแล้วเป็นนายตัวเองจริงหรือเปล่าแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคือรายได้ที่เขาได้เนี่ยบางคนเนี่ยบอกว่าได้ 30,000 บาทจนถึง 60,000 บาทเลยก็มีผมฟังแล้วก็ตาลุกเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแต่เดี๋ยวก่อนในความเป็นจริงผมก็ถามเขาว่าพี่รายได้เนี่ยแต่ละรอบนี่คือรายได้มันดีมากเลยเหรอแต่ละรอบคำตอบที่ได้ฟังก็ชวนคิดเหมือนกับให้ต้องเปลี่ยนมุมคิดเหมือนกันนะครับหลายๆคนบอกว่าออกจากบ้านตั้งแต่ช่วง 4:00 5:00 กลับเข้าบ้านเนี่ย 5:00 จนถึงเที่ยงคืนนั่นหมายความว่าอะไรคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเขาทำงานเกิน8ชั่วโมงเกิน10ชั่วโมงในแต่ละวันแล้วเขาก็บอกว่าที่มันได้รายได้เยอะเนี่ยนะครับเพราะว่าเขาวิ่งรอบฮะคือยิ่งรอบได้มากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งมีรายได้มากเท่านั้นนะซึ่งพอเรามาดูหลังบ้านเนี่ยนะฮะเคยไปขอเขาดูระบบหลังบ้านไม่บอกแล้วกันนะฮะว่าเป็นแพลตฟอร์มแบรนด์ไหนจะสีเขียวสีส้มสีอะไรขอไม่แตะตรงนี้แต่ไปดูแพลตฟอร์มยกตัวอย่างครับเดินทางนะถ้าเดินทางไกลเดินทางไกลนะเขาได้

่าบริการทั้งหมดเนี่ยถ้าดูในแอปพลิเคชันเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้ที่รับบริการอันนี้คือส่งคนนะส่งคนเขาได้ค่าบริการทั้งหมดเบ็ดเสร็จนะครับ800บาทแต่บริษัทหักค่าแพลตฟอร์มไปแล้วนะแล้วก็หักค่าส่วนต่างอะไรอีกประมาณ100กว่าบาทนะตีไปตัวเลขกลมๆเนี่ยเท่ากับว่าในรอบนั้นเนี่ยเขาได้ค่าบริการประมาณ500บาทจาก800บาทคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแต่ผม reference ตรงนี้ไว้นิดหนึ่งว่าเป็นเพราะระยะทางเดินทางไกลแต่ถ้าเป็นระยะใกล้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังลองนึกภาพนะครับผมก็เคยสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะเวลาเขาขับรถเนี่ยจะต้องมีแมปเขาก็จะต้องดูสมาร์ทโฟนไปตลอดทางนะครับว่าแมปต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงนั้นตรงนี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็เคยได้ข้อเสนอเหมือนกันว่าขอวิ่งแบบบางคนบอกวิ่งนอกเส้นทางได้ไหมอาจจะมีเร็วกว่านั้นหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะฮะแล้วแต่คนขับแต่ทีนี้ความเป็นจริงมันทำให้เห็นว่าแอปพลิเคชันหรือว่าตัวแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับเขากำหนดระยะทางให้ไรเดอร์เพราะอะไรผมก็เพิ่งทราบคำตอบนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเมตรถูกคำนวณเป็นอัตราค่าบริการและเป็นส่วนผู้ให้บริการคนนั้นเนี่ยหมายความว่าเราต้องทำตามแพลตฟอร์มทั้งหมดเลยซึ่งเขาเป็นผู้กำหนดคำถามต่อมาคือแล้วมันเป็นธรรมจริงไหมเขาได้ค่าจ้างแต่ละรอบเนี่ยมันเหมาะสมกับค่าแรงขั้นต่ำอย่างที่ตามกฎหมายไทยที่ชวนคิดเพราะอะไรคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมีทั้งค่าสึกหรอค่าเสียเวลาสมมติผมยกตัวอย่างเรียกในช่วงที่สถานการณ์การจราจรคับขันมากเลยนะครับคนที่รับบริการคือเราคนเรียกเนี่ยนะกรณีส่งคนหรือส่งของเองก็ตามเขาก็จะช่วงเวลาเร่งด่วนราคามันก็จะขึ้นไปแต่ต่อให้รถติด2ชั่วโมง3ชั่วโมงมันไม่เหมือนแท็กซี่มิเตอร์มันจะเคลื่อนไปเรื่อยๆตามระยะทางตามเวลาที่รถสตาร์ทนะฮะแต่นี่คือลูกค้าเนี่ยเห็นตัวเลขเบ็ดเสร็จแล้วคือแพลตฟอร์มมันคำนวณให้เสร็จแล้วฮะความเป็นธรรมอยู่ตรงไหนไรเดอร์เหล่านี้ว่าพาร์ทเนอร์แต่ต้องก็ถามกลับนะครับว่าเป็นพาร์ทเนอร์แบบใดในเมื่อปกติแล้วเวลาเราทำงานเราจะต้องเห็นหน้ารู้จักนายจ้างนะเราถือว่าเป็นลูกจ้างแต่ว่าในกรณีของแพลตฟอร์มออนไลน์อะไรเหล่านี้เนี่ยกลุ่มไรเดอร์เนี่ยแรงงานแพลตฟอร์มเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์พาร์ทเนอร์แบบไหนอ่ะไม่เคยเจอกันเลยแต่ว่าตัวสัญญาทุกอย่าง1ถึง10เช็คลิสต์จะต้องทำตามบริษัทแพลตฟอร์มนั้นๆเลยนะครับอันนี้ก็ต้องชวนคิดชวนผมพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปดูนิดนึงครับคือในระดับมาตรฐานสากลเนี่ยนะครับเขามีองค์การแรงงานระหว่างประเทศล่าสุดเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาครับทีมงานขึ้นอินโฟกราฟิกมานิดนึงนะครับตัวอนุสัญญาโอนะเป็นฉบับที่193ครับคือ5หลักการสำคัญของอนุสัญญาฉบับ193เนี่ยนะเขาบอกไว้ได้เลยว่าถ้าจะต้องเป็นธรรมกับคนที่เป็นแรงงานแพลตฟอร์มเนี่ยนะ1คือตัวแพลตฟอร์มเองจะต้องคุ้มครองสิทธิไม่เลือกปฏิบัติคำว่าไม่เลือกปฏิบัติคือไม่แบ่งแยกการคุ้มครองความรุนแรงและการคุกคามพูดง่ายๆคนที่ทำงานในแพลตฟอร์มจะต้องได้รับสิทธิ์นี้สองไหนไอ้คำว่าเป็นธรรมและโปร่งใสนี่แหละคุณผู้ชมคุณผู้ฟังชวนคิดกันว่าเอ๊ะมันค่าตอบแทนมันเพียงพอไหมเป็นไปตามกฎหมายขั้นต่ำของแต่ละประเทศหรือเปล่าเพราะอย่าลืมนะครับว่าข้อมูลที่ผมเอามาเนี่ยมาจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นค่าแรงแต่ละประเทศไม่เท่ากันอยู่แล้วแต่ความโปร่งใสและเข้าใจง่ายมากน้อยขนาดไหนที่สำคัญครับจะต้องเป็นธรรมผ่านทางระบบ AIการคำนวณมันจะต้องไม่เอาเปรียบผู้ที่เป็นแรงงานแพลตฟอร์มความมั่นคงปลอดภัยหลักประกันทางสังคมคือเขามีสวัสดิการหรือเปล่ามองบริบทกลับมาบ้านเราประเทศไทยยังไม่มีนะฮะแรงงานแพลตฟอร์มยังไม่มีสวัสดิการอะไรทำมากได้มากทำน้อยแต่ในการประเมินของลูกค้าเนี่ยเขาบอกลูกค้าคือพระเจ้าใช่ไหมนะบางทีได้ดาวน้อยเขาอาจจะถูกลดการได้รับงานจากแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันนั้นรวมถึงเสรีภาพในการรวมตัวต่อรองเขาจะไปต่อรองกับใครไม่รู้เพราะว่าล่าสุดครับก่อนหน้านี้แรงงานแพลตฟอร์มมาที่สภาแล้วก็ไปที่กระทรวงดีอีไปถึงขั้นหาทางจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นวันนี้เปลี่ยนมุมคิดจะพามามองมุมนี้กันรายละเอียดทั้งหมดตามต่อช่วงหน้าช่วงนี้

0: ัญหาทุกความเดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่เงียบหายไปเพราะเราจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เสียงของคุณดังในสภา
1: จับตาลิง
2: และเป็นการป้องกันหนี้นอกระบบที่กำลังลุกลามขยายวงกว้างอยู่ขนาดนี
3: ้ปัญหาสิทธิ์บัตรทองสามถูกย้ายข้ามเขต
4: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
5: จึงขอหารือผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
6: ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างคอมเมนต์เรารับฟังหมด
7: คำถามที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู
8: ้นะครับเป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็จากประชาชนอยากให
9: ้มีสิทธิในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย์
10: กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน
0: เพราะรัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน

0: ที่ตอบที่ถามอันข้อสักถามกระทู้ถามทุกวันเสาร์เวลา 20:30 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: กฎหมายไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ไม่ยากจนเกินไปที่จะทำความเข้าใจเพราะกฎหมายมีความหมายกับทุกคนช่วยชมรายการผู้หญิงกับกฎหมายอัปเดตทันมาแล้วมากมายกับประเด็นที่เป็นกฎหมายทนายนักวิชาการมือหมายแบบย่อยง่ายไปด้วยกันทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ติดตามได้ทุกวันศุกร์เวลา 10:30 นทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกรับฟังได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
2: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
3: ถ้าอยากรู้ต้อง
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
3: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภาถ้าอยากรู้
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

ปัญหาที่ถูกมองข้ามกับความเดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับการเหลียวแลพาคุณไปหาขยี้ทุกประเด็นในคลายปมพื้นที่ขยี้ปมข่าวทีวีรัฐสภา

0: มาคุยกันต่อเปลี่ยนมุมคิดนะครับจากกรณีแรงงานแพลตฟอร์มที่ผมเล่าสู่กันฟังมีประเด็นปัญหาเยอะแยะมากมายก็มาแล้วกระทรวงดีอีก็ไปแล้วความเป็นธรรมมันจะเกิดขึ้นตรงกลางอย่างไรหรือสุดท้ายเราจะต้องเปิดทางกฎหมายไหมให้คุ้มครองแรงงานแพลตฟอร์มนะครับวันนี้เรามาแลกเปลี่ยนมุมมองกันกับทางที่ปรึกษาคณะกรรมการการแรงงานวุฒิสภาและท่านเป็นสมาชิกวุฒิสภาด้วยนะครับไปคุยกันครับกับทางสวเทวฤทธิ์มณีฉายครับสวัสดีครับสว
1: ครับสวัสดีครับคุณณรงค์ครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังครับ
0: คือเมื่อสักครู่เนี่ยช่วงแรกผมอินโทรได้ติดตามไปคือเราจะมีอนุสัญญา ILO ฉบับ193ซึ่งเพิ่งออกมาเมื่อเดือนมิถุนายน
1: ใช่
0: แต่ผมเชื่อว่าหลายประเทศก็อาจจะยังไม่ได้มีกฎหมายที่มันครอบคลุมตัวแพลตฟอร์มอะไรมากนักแต่อย่างอเมริกาเขาอาจจะมีแต่ว่าก็ต้องเรฟเฟอร์เรนซ์ว่าบางรัฐ
1: ใช่บางรัฐ
0: หรือว่าบางพื้นที
1: ่บางพื้นที่แล้วก็แต่ว่าบางรัฐก็ดีบางรัฐก็ไม่ดี
0: ทีนี้กลับมามองที่บ้านเราเนี่ยกองแรงงานก็หลายส่วนเหมือนกันแต่เฉพาะแรงงานแพลตฟอร์มเนี่ยคือเอาตรงๆมีหรือไม่มีฮะ
1: อ่ะเนี่ยเวลาเราบอกว่าแรงงานใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: เขายังไม่กฎหมายได้ชี้ว่าเขาเป็นแรงงานคือยังไม่นิยามว่าเป็นลูกจ้างครับปัญหาเลยก็คือคุณก็จะไม่มีสถานะทางกฎหมายก็คือในพรบคุ้มครองแรงงานเนี่ยหรือพรบแรงงานสัมพันธ์เนี่ยซึ่งเป็นกฎหมายหลักของเกี่ยวกับแรงงานเนี่ยครับมันคุณจะมีสถานะหรือมีสิทธิต่างๆเนี่ยได้เนี่ยคุณต้องเป็นลูกจ้างก่อนและลูกจ้างใช่
0: คืออยู่ในนิยาม
1: ใช่ครับอยู่ในนิยามหรือลักษณะร่วมแต่ว่าสำหรับแรงงานแพลตฟอร์มเนี่ยฮะหรือไรเดอร์ก็ดีหรืออะไรเงี้ยแม่บ้านก็ดีเนี่ยที่อยู่ในระบบธุรกิจแบบแพลตฟอร์มเนี่ยถูกนิยามว่าเป็นพาร์ทเนอร์บ้างหรือมีความพยายามกึ่งอิสระอันนี้ก็จะมีความพยายามร่างพรบส่งเสริมและคุ้มครองก็เป็นกึ่งอิสระไปมันก็ยังไม่เข้ากรอบของแนวคำว่าลูกจ้าง
0: คือพูดง่ายๆนิยามเนี่ยไม่ได้แตะคำว่าแรงงานแต่อาจจะแบบเข้าไปครึ่งขาแล้วสูงขามีสองข้างเข้าไปขาหนึ่ง
1: นิยามไม่ใช่แต่ความจริงอาจจะ
0: แต่ความจริงคือใช่ไปแล้วไง
1: ความจริงใช่
0: ผมเลยถามว่าคำว่าผมขอขยายความก็พาร์ทเนอร์กันคืออย่างต่างประเทศเนี่ยเขาอาจจะมองแพลตฟอร์มคือเป็นพาร์ทเนอร์จริงๆผู้ที่เป็นแรงงานเนี่ยคือมีส่วนร่วมสามารถที่จะสะท้อนสิทธิ์ตัวเองเรียกร้องนู่นนี่นั่นแต่พอบ้านเราอย่างแพลตฟอร์มก็แทบทุกบ้านเราคือมันกลายเป็นช่องไหมนะที่เป็นแก๊ปที่กลุ่มเอาเปรียบจากตัวแพลตฟอร์มเอง
1: มันก็เป็นเหมือนก็จริงๆแล้วผมก็ฟังข้อเรียกร้องของกลุ่มแรงงานเนี่ยก็มีอย่างน้อยหลักๆเนี่ยสองกลุ่มก็คือกลุ่มนึงเนี่ยก็อยากจะเพราะว่าการมีสถานะเป็นลูกจ้างมันได้มาซึ่งสิทธิต่างๆมาก
0: คือชัดเลย
1: ใช่ครับแต่กลุ่มนึงก็กลัวว่าพอเป็นลูกจ้างเนี่ยไอ้ความเป็นอิสระที่เขารู้สึกว่ามีความอิสระซึ่งเดี๋ยวก็อาจจะได้โอกาสพูดว่าจริงๆแล้วเขาอิสระจริงหรือเปล่าอันนั้นเขาอาจจะสูญเสียความเป็นอิสระไปหรือเปล่าเนี่ยมันก็เลยมีปัญหาในส่วนตรงนี้ว่าการเคลื่อนไหวการเรียกร้องของกลุ่มแรงงานไรเดอร์มองที่แตกต่างกันในส่วนนี้ด้วย
0: เหมือนเขากังวลว่าถ้าเขาไปเซ็นโฟเป็นลูกจ้าง
1: ครับ
0: หรือว่าแรงงานให้แก
1: ตอกบัตรหรือเปล่า
0: บ้านใดบ้านหนึ่งแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งเฮ้ยแล้วเราจะเห็นนะคุณพวกขับเนี่ยบางคนเนี่ยหลายแบรนด์ฮะ
1: ใช่
0: เขียวก็มีส้มชมพูคือเหมาหมดอ่ะทั้งกระเป๋าทั้งเสื้อ
1: ครับ
0: เขาก็เกรงว่าเอ๊ะถ้าเขาต้องเลือกแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่งแล้วใช้สถานะว่าเป็นแรงงานหรือว่าลูกจ้างเนี่ยเขาก็จะหมดสิทธิ์
1: ครับแต่จริงๆแล้วไอ้เรื่องมาตรการสากลอะไรแบบนี้มันก็จะมีแนวคิดแบบว่าสวัสดิการแบบพกพาหรือติดตัวคนงานนั้นๆน่ะไม่ผูกพันอยู่กับนิติสัมพันธ์กับและลูกนายจ้างคนใดคนหนึ่งก็คือสมมุติเข้าใจว่ามีสิงคโปร์มั้งฮะที่สามารถอยู่ได้หลายแพลตฟอร์มแล้วก็แต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยก็จ่ายเงินสมทบตามสัดส่วนที่ลูกจ้างคนนั้นน่ะเขาทำงาน
0: พูดง่ายคือตามข้อตกลง
1: ตาม
0: เงื่อนไขกฎหมายนู่นนี่นั่น
1: ใช่
0: ของบ้านเขา
1: และเวลาที่เขาว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเขาได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่กับค่ารอบเท่าไหร่กับแพลตฟอร์มนั้นๆดังนั้นก็จ่ายเงินสมทบตามสิ่งที่เขาได้อย่างเงี้ยครับ
0: มันก็น่าคิดเนาะคือไม่มีอะไรจะต้องไปยึดติดว่าคุณทำกับฉันแล้วคุณห้ามไปทำกับแบรนด์อื่นนะ
1: ใช่ครับ
0: ลักษณะแบบนี
1: ้
0: ไปที่คำว่าอิสระเมื่อสักครู่สบ.บอกเองว่าอิสระจริงหรือเปล่าแล้วมันมีเลเวลไหนไหมครับ

0: ว่าอิสระเนี่ย
1: อันนี้จริงๆแล้วพรบที่มีตัวร่างอยู่เนี่ยครับพรบส่งเสริมและคุ้มแรกเริ่มต้นทีเนี่ยมันมาจากการเคลื่อนไหวของแรงงานนอกระบบพอพูดถึงแรงงานนอกระบบมันก็ชัดว่าคนที่ไม่อยู่ในมาตราที่33ตามประกันสังคม
0: ประกันสังคม
1: ใช่ไหมฮะทีนี้พอมามีสถานะที่แปลกขึ้นมาอย่างเช่นในเราก็มีการเติบโตของแรงงานแพลตฟอร์มมีกิ๊กอีโคโนมีขึ้นมาเนี่ย
0: uh-huh.
1: มันก็มีกลุ่มลูกจ้างกลุ่มนี้เข้ามาเขาก็เลยเอามาเมิร์จกันกลุ่มนั้นก็เลยไม่รู้จะนิยามยังไงจากแรงงานนอกระบบก็กลายเป็นแรงงานอิสระไปและกลุ่มนี้ก็ดูว่ามันจะไม่อิสระเต็มร้อยหรือเปล่าก็เลยเป็นกึ่งอิสระไอ้ที่บอกว่าไม่อิสระเต็มร้อยเนี่ยหนึ่งก็คือเราถูกควบคุมโดยอัลกอริทึมของแพลตฟอร์มคุณจะจ่ายงานคุณจะแบนคุณจะอะไรเงี้ย
0: เขาเห็นหมดแล้วว่าเราอยู่ตรงไหนทำอะไร
1: ใช่ครับเหมือนเวลาเราเล่นถ้าเราไม่ได้เป็นอยู่ในแพลตฟอร์มการจ้างงานเนี่ยเราอยู่ในโซเชียลมีเดียเวลาเราถ่ายฟีดผมเป็นเพื่อนกับคุณณรงค์นิดเนี่ยบางทีก็เจอบางทีก็ไม่หายไปเลย
0: ทำอะไรนู่นนี่นั่น
1: ใช่เราไม่ได้เจอทั้งโพสทุกโพสไง
0: อารมณ์เหมือนถูกติด GPS
1: ถูกต้องครับแล้วก็มันก็จะเป็นเงื่อนไขที่ควบคุมกำกับว่าเฮ้ยคุณจะจ่ายงานให้กับคนนี้จะฟีดงานให้คนนี้หรือแม้กระทั่งจะแบนกับคนนี้อะไรเงี้ยครับมันก็เป็นเงื่อนไขในการควบคุมยังไม่รวมถึงยูนิฟอร์ม
0: ครับ
1: ยูนิฟอร์มอีกนะครับที่จะเวลาที่ถ้าหากว่ามีการทำผิดอะไรก็มีการแบนการแม้กระทั่งการระงับบัญชีไปเงี้ยครับอันเนี้ยมันก็เข้าข่ายของการมีอำนาจในการบังคับบัญชา
0: ครับ
1: นะครับซึ่งนั่นแหละครับถือว่าเป็นจริงๆแล้วถือว่าเป็นลูกจ้างนะครับแล้วยังไม่รวมถึงเวลาเราใช้คำว่าพาร์ทเนอร์เนี่ย
0: ครับ
1: สมมุติคุณณรงค์ฤทธิ์มาเป็นพาร์ทเนอร์ในหุ้นในธุรกิจของผม
0: แต่คำว่าพาร์ทเนอร์นี่มันก็เหมือนกับเสมอกันอยู่นะครับส
1: วถูกครับถ้าคุณณรงค์ฤทธิ์มาเป็นธุรกิจกับผมเนี่ยแล้วคุณณรงค์ฤทธิ์ในสถานะพาร์ทเนอร์
0: พาร์ทเนอร์คือหุ้นส่วนนะพูดง่ายๆ
1: ใช่แล้วปลายปีคุณก็ต้องได้กำไร
0: ปันผล
1: ถูกแต่แรงงานแพลตฟอร์มไม่ได้กำไรครับใช่ไหมเวลาที่คุณสร้างมูลค่าให้กับแพลตฟอร์มเนี่ยแพลตฟอร์มมันก็จะมีแบรนด์ที่เป็นที่ยอมรับหรือนับถือขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งพวกทุนอะไรต่างๆหรือว่าทรัพย์สินต่างๆที่ของแพลตฟอร์มเนี่ยเพิ่มพูนขึ้นเนี่ยแต่ว่าแรงงานเองเนี่ยได้เพียงแค่ค่ารอบเท่านั้นใช่ไหมฮะแล้วสุดท้ายแล้วอาจจะถูกเลิกจ้างหรือว่าโดยการแบนด้วยการระงับบัญชีอะไรอย่างเงี้ยครับเนอร์ก็ไม่ได้ความเป็นอิสระก็เลยคิดว่าดังนั้นดูสภาพแบบเมื่อมีความเป็นคุมเครือเนี่ยทั้งที่เขาก็มีสถานะควรจะเป็นลูกจ้างเนี่ยครับก็อีกสายหนึ่งก็คือก็นิยามไปเลยอย่างเช่นข้อเรียกร้องคือไม่ต้องออกกฎหมายใหม่เลยก็แค่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนี่ยก็ออกกฎกระทรวง
0: กฎกระทรวง
1: ใช่ก็นิยามไปเลยว่าเนี่ยแรงงานที่ลักษณะแบบนี้บบแพลตฟอร์มเนี่ยก็ถือว่าเป็นลูกจ้างแล้วก็เข้าคุ้มครองแรงงานแล้วก็พรบแรงงานสัมพันธ์ไปเนี่ยครับก็มันอันนี้แบบเร็วไม่ต้องไปออกกฎหมายใหม่ไม่ต้องไปพยายามที่จะสร้างกระบวนการใหม่ๆสร้างกลไกในเชิงสถาบันใหม่ๆก็คือนิยามเขาไปเลยว่าเป็นลูกจ้าง
0: เพราะว่าพอออกกฎหมายใหม่มันก็มีกระบวนการของฝ่ายนี้เห็นนู่นนี่นั่นโอเคแต่ถ้าเอาเร็วสุดเพื่อพี่น้องชาวแพลตฟอร์มก็พูดถึงกระทรวงแรงงานผมมองตัวคำว่าเศรษฐกิจแพลตฟอร์มหรือตัวแพลตฟอร์มเนี่ยมันก็มี DE เข้ามาเกี่ยวมันต้องทำงานล้อกันไหมสองกระทรวงเนี่ย
1: ใช่ก็อย่างลาล่ามูฟน่าจะเกริ่นมาสักครู่สัปดาห์ที่แล้วแล้วก็วันที่27สิงหาที่ผ่านมามีการไปเจรจากันเนี่ย
0: กับกระทรวง DE กับรัฐมนตรี
1: กลายเป็นกระทรวง DE เป็นหัวโต๊ะในการเจรจา
0: คือก็เลยบอกว่าเขาจับเฉพาะตัวแพลตฟอร์มไหมเพราะว่าอย่างตัวแพลตฟอร์มก็บอกว่าแต่เดิมเนี่ยกิโลเมตรนึงเคยได้10บาท10กว่าบาทตอนนี้เหลือกิโลเมตรละ3บาทคุณผู้ชมผู้ฟังมันคืออะไร
1: ยังไม่รวมถึงโทษแบนที่แบน3วันแบนทีเดียว3วันหรือแบนแค่1วัน
0: คนละฝ่าย
1: ครับก็อันนี้โจทย์กลับมาที่ว่าตกลงใครจะเป็นเจ้าภาพในการที่จะเป็นเวทีในการเจรจาต่อรองแล้วเรียกว่าลูกจ้างจะเรียกว่าพาร์ทเนอร์จะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ถึงอิสระก็แล้วแต่กับฝ่ายที่เป็นเจ้าของธุรกิจก็คือเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มบอกวิ่งไปหากระทรวงแรงงานกระทรวงแรงงานก็โยนมาหา DE กระทรวง DE ก็อาจจะไปหากระทรวงคมนาคมเพราะว่าเกี่ยวข้องกับการขนส่งขนส่ง
0: ครับ
1: โอเคครั้งเนี้ยกระทรวง DE รับจบเหมือนว่ารับเป็นตัวโต๊ะ
0: ก็คือดูตัวแพลตฟอร์ม
1: ใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยคือเนี้ยมันทำให้เกิดการแยกย่อยว่าเนี่ยกระจัดกระจายจริงๆแล้วแรงงานเนี่ยเวลาที่เขาถูก

0: แยกย่อยเนี่ยอำนาจในการต่อรองมันก็ดังนั้นอันเนี้ยมันแม้ว่าจะมีความคืบหน้าแต่ก็เป็นสัญญาหากว่าเมื่อนิยามว่าเป็นลูกจ้างเนี่ยกลไกมันก็จะไปสู่ถ้าเกิดมีการพิพาทแรงงานมันก็จะมีคณะกรรมการแรงงานอะไรต่างๆที่เข้ามาดูอะไรเงี้ยครับผมคิดว่านั้นมันจะชัดเจนมากกว่าแล้วก็มันจะแสวงหากลายเป็นว่าอันนี้มันก็แยกไปอยู่กระทรวงดีอีอะไรเงี้ยครับ
1: หรือผมมองอีกมุมนึงเนาะพอขึ้นชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นในบริบทของนั้นมองที่ตัวแพลตฟอร์มเป็นหลักไหมเพราะว่าถ้าเราทำความเข้าใจคืออย่างหลายๆแพลตฟอร์มหลายบริษัทเขาเข้ามาเนี่ยคือล้วนเป็นบรรษัทข้ามชาติหรือว่าอาจากต่างชาติทั้งนั้นแหละคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทีนี้เราอาจจะเอาตัวกติกาของแพลตฟอร์มเป็นหลักไหมเพื่อที่จะให้ความเป็นธรรมกับกลุ่มเนอร์หรือเป็นแรงงานอิสระอะไรก็มันน่าจะเจรจาได้ไหมอ่ะตรงเนี้ย
0: มันควรจะเป็นอย่างนั้นมันควรจะเจรจากับระหว่างลูกถ้าพูดในเชิงอุดมคติก็คือระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างแบบเจรจาแบบเขาเรียกว่าทวิภาคีไปเลย
1: ทวิภาคี
0: ใช่ก็คือแล้วก็ลูกจ้างเองเนี่ยก็มีอำนาจในการต่อรองจริงๆก็คือเช่นเรื่องของสามารถที่จะรวมตัวกันเป็นสหภาพแรงงานได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขหนึ่งที่จริงๆก็เป็นข้อเสนอของคณะศึกษาเรื่องนี้ที่ทำของคณะในอนุกรรมการก็มีข้อเสนอว่าก็ควรจะง่ายนิดเดียวถ้าคุณนิยามว่าเป็นลูกจ้างเข้าสู่แรงงานสำคัญ
1: คือจบเลยใช่ไหม
0: ก็คือมีสิทธิในการรวมกลุ่มและถ้าเกิดคุณมีการรวมกลุ่มเนี่ยหนึ่งคนเนี่ยเวลาคุณเป็นแรงงานหนึ่งคนเข้าไปสมัครแพลตฟอร์มเนี่ยคุณอาจจะโพสต์บ่นในโซเชียลสักพักแล้วถ้าเกิดถูกตรวจเจอเนี่ยก็ถูกแบนไปเลยก็ถูกแบนไปเลยแต่ถ้าเกิดคุณรวมตัวกันจาก1เป็น10จาก10เป็น100จาก100เป็น1,000
1: ใ
0: ช่เป็นสหภาพกันเนี่ยมันจะมีอำนาจเวลาคุณมาส่งเสียงทีเนี่ยเขาก็จะฟัง
1: ผมติดใจนิดเดียวสมมุติเอาโอเคเราจะมีการรวมแรงงานเป็นสหภาพเป็นนู่นนี่นั่นแต่ถ้าตัวแพลตฟอร์มเขาไม่ยอมแหละครับสว
0: ก็นั่นแหละครับมันเป็นอำนาจที่ก็ต้องงัดข้อกันนะครับหมายถึงว่ามันที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วที่คุณณรงค์ฤทธิ์เห็นถึงพวกสวัสดิการต่างๆลาข้อสิทธิลาข้อแม้กระทั่งประกันสังคมอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้จากการที่ฝ่ายนายจ้างเขา
1: ไม่ได้ให้ฝ่ายเดียวมันจะต้องมีทั้งฝ่ายนายจ้างจ้างคุยกัน
0: อย่าง
1: น
0: ี้ไม่ได้ใจดีให้แต่มันมาเกิดมาจากการเรียกร้องของกลุ่มคนงานนี่แหละครับ
1: และมี
0: การรวมกลุ่มการเรียกร้องของคนงานเนี่ยจนกระทั่งเราได้มาเนี่ยลาคลอดมาถึงมีสิทธิในเรื่องของลาคลอดเรื่องประกันสังคมเรื่องการว่างงานอะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้มันมาจากการเคลื่อนไหวของกลุ่มแรงงานทั้งนั้นแต่ว่าเราจะทำยังไงที่จะสร้างระบบอีโคซิสเต็มหรือระบบนิเวศให้แรงงานของเขาเหล่านั้นเนี่ยมีสิทธิเบื้องต้นเลยคือสามารถนั้นนะมีสถานะในการคือกลไกในเชิงสถาบันรัฐเช่นกลไกทางกฎหมายในการรองรับว่าเขาอะรวมกลุ่มเขาชอบด้วยกฎหมาย2เวลาเขายื่นข้อเรียกร้องอาจจะมีข้อเรียกร้องไปเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะทำให้นายจ้างเนี่ยต้องมาคุยมาเจรจาเนี่ยครับก็เป็นเรื่อง
1: ผมมองย้อนกลับไปได้ไหมครับสว.เทวฤทธิ์คุณผู้ชมนึกตามผมนะคือก่อนที่แพลตฟอร์มจะเข้ามาถ้าเรามีกติกากลไกหรือเงื่อนไขว่าคุณต้องยอมรับสิ่งที่สว.พูดทั้งหมดเนี่ยคือจากพาร์ทเนอร์คุณอาจจะไปทำประเทศอื่นมานะบนโลกใบนี้
0: ค
1: ุณอาจจะใช้ว่าพาร์ทเนอร์แต่เมื่อคุณเข้ามาในประเทศไทยคนที่มาทำงานกับคุณต้องให้เป็นแรงงานและ1 2 3เป็นข้อตกลงกับเขาก่อนที่จะมาเปิดให้บริการในประเทศไทยคือถ้าย้อนกลับไปที่จุดตั้งต้นตรงนั้นเนี่ยมันได้มั้ยหรืออ
0: ันนี้มันก็อยู่ในกระบวนการอย่างเช่นเมื่อกี้คุณณรงค์ฤทธิ์พูดถึงเรื่อง ILO ฉบับที่193ใช่ไหมครับที่เพิ่งมีมติขององค์การแรงงานระหว่างประเทศใช
1: ่
0: ครับเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยว่าด้วยเรื่องของแรงงานการจ้างงานที่มีคุณค่าในระบบเศรษฐกิจแพลตฟอร์มจริงๆแล้วประเทศกลุ่มประเทศที่ตื่นตัวเรื่องนี้เร็วและก่อนเพื่อนก็คือสหภาพยุโรปมันมีเรื่องแพลตฟอร์มเวิร์กไดเรกทีฟของ EU นะครับซึ่งอันเนี้ยออกมาตั้งแต่ปลายปีแล้วก็คือปลายไขว่าประเทศสมาชิกของ EU เนี่ยในประเทศตัวเองเนี่ยเพื่อรองรับหลักการอย่างน้อย3ข้อด้วยกันเช่นเรื่องของการสันนิษฐานก่อนว่าต้องเป็นลูกจ้างคือเวลา

0: ที่ผ่านมาเนี่ยเวลาลูกจ้างเองต้องเรียกร้องว่าฉันคือลูกจ้างเนี่ยก็ต้องไปฟ้องศาลใช่ไหมฮะแต่หลักการเนี้ยก็คือให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าคนที่มือลูกจ้างของแพลตฟอร์มก่อนเลยและถ้าหากว่าแพลตฟอร์มไม่พอใจหรือไม่เห็นด้วยก็ไปฟ้องเอาดังนั้นฝ่ายที่จะต้องเป็นผู้ที่ต้องแอคทีฟหรือเป็นผู้ที่ต้องดำเนินเรื่องเนี่ยต้องเป็นฝ่ายนายจ้างครับสองก็คือเรื่องของค่าตอบแทนที่เป็นธรรมซึ่งอันนี้จะต้องมีการกำหนดค่ารอบค่าอะไรต่างๆนะครับแล้วก็สามก็คือเรื่องของความโปร่งใสของอัลกอริทึ
1: ม
0: เราก็จะมีเอ้ยทำไมเราถูกแบนทำไมเราถูกลด
1: ดาวน้อยได้มากได้อะไรทำไมฉันถูกตัดสิทธิ์ทำไมฉันอย่างนั้นอย่างน
0: ี้แพลตฟอร์มบอกว่าอ๋อมันเป็นกลไกอัตโนมัติกลไกอัลกอริทึม
1: ครับ
0: ที่ข้อเสนอตรงนี้ก็คือมันต้องมีความโปร่งใสเวลาคุณจะเอาเทคหรือว่าใส่เงื่อนไขเมคานิซึมเข้าไปเนี่ยในแพลตฟอร์มในอัลกอริทึมเนี่ยว่าจะเปลี่ยนรูปแบบยังไงเนี่ยคุณต้องโปร่งใสให้จะเรียกพาร์ทเนอร์กันให้แรงงานที่อยู่ในแพลตฟอร์มเนี่ยเขารู้ด้วยหรือจะเปลี่ยนก็ต้องมีส่วนร่วมในการกำกับกำหนดด้วยไม่ใช่อยู่ดีๆคุณเปลี่ยนโดยพารากราฟกระทั่งถ้าหากว่าถูกแบนก็ต้องมีกลไกในการอุทธรณ์นะครับกลไกในการไต่สวนไม่ใช่ว่าพอถูกแบนปุ๊บจบเลยคือวันนั้นไม่ได้ขับเลยใช
1: ่
0: ต้องมีกลไกระหว่างกระบวนการในการตรวจสอบเนี่ยก็ยังมีสิทธิ์ในการที่จะขับอันนี้เป็นหลักการ3ข้อที่ทางหลักของ EU Platform Work Directive เนี่ยที่เขาเสนอมาแล้วก็ทำต้องให้ประเทศสมาชิกเนี่ยจะต้องออกภายใน2ปีซึ่งธันวาเนี่ยจะต้องออกให้หมดทั้งแล้วไทยเองเนี่ยก็จะต้องไปทำFTA กับ EU
1: ครับ
0: ดังนั้นก็จะต้องกลุ่มเจรจาต่อรองของแรงแนวทางในการคุ้มครองแรงงานฟอร์มอุตสาหกรรมดิจิทัลเนี่ยครับซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยมันก็เลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องอนุวัตไปตามกระแสของโลกเพราะว่าเรื่องเนี้ยคือแรงงานอุบัติขึ้นมาเพราะว่าเราเพิ่งมีนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในการ
1: แพลตฟอร์มเรา
0: ใช่ใช่เราก็เพิ่งมาจริงๆ1ปี2019นะครับดังนั้นกฎหมายมันอาจจะยังไม่รองรับหรือคำแบบเหมือนเป็นอย่างกึ่งทางการกึ่งไม่ทางการบ้างอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยพอคนประกอบอาชีพตรงนี้เป็นกิจลักษณะแล้วผมคิดว่ามันก็ต้องมีกลไกในการปกป้องคุ้มครองครับ
1: คือตัวเลขเนี่ยเอาบอกตรงๆถ้าเรากรุ๊ปปิ้งจริงๆนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังน่าจะรวมทั้งประเทศผมว่าเป็นแสนนะ
0: ใช่ครับมันไม่มีปัญหาเลยคือเราไม่สามารถเข้าได้เต็มที่เพราะว่ามันเป็นเหมือนเป็นของธุรกิจของเขาน
1: ี่คือเช็คลิสต์ไม่ได้เลยครับว่าแต่ละแบรนด์ไม่ได้เลย
0: มันต้องอยู่ที่ธุรกิจของเขาอ่ะ
1: โ
0: อ้ยกเว้นเขาจะกรุณา
1: จะเขาเปิดเผย
0: เขาใช่ยกเว้นเขาจะกรุณาแต่คร่าวๆเนี่ยประมาณหลายแสนคนถ้าทั้งโลกเนี่ยประมาณ100กว่าล้านคน
1: โอ้โห
0: แรงงานในอุตสาหกรรมแพลตฟอร์มซึ่งมีทั้งไรเดอร์มีทั้งแม่บ้านมีพวกรับงานแบบว่าย่อยใช่รับงานแปรรับงานถอดเทปรับงานต่างๆอย่างเงี้ยก็มี
1: นะแต่วันนี้เราเอาเฉพาะตัวไรเดอร์ก่อนเพราะเป็นปัญหาจริงจิกับนิดนึงได้ไหม
0: ครับครับ
1: เคยเห็นประเทศไหนไหมที่แพลตฟอร์มหันราคาแข่งกันขนาดนี้นอกจากประเทศไทย
0: ผมว่าโดยเริ่มต้นเนี่ยมีทุกประเทศแล้วครับเบื้องต้นเนี่ยก็เรียกว่าเหมือนมาด้วยยังไงถึงจะดึงดูดให้คนเข้ามาอยู่ในอุตสาหกรรมนี้ก็ต้องดัมทุ่มจะเรียกว่าทุ่มตลาดก็ได้ครับดัมราคาก็คือทำให้ช่วงเนี่ยคนก็บ่นกันนะว่าคนที่ทำงานไรเดอร์เนี่ยยิ่งทำค่ารอบยิ่งลดลง
1: ยิ่งน้อยลง
0: คือปกติเวลาเราทำงานเนี่ยมันก็ต้องใช่ครับอ
1: ันนี้ยิ่งทำยิ่งได้น้อย
0: ยิ่งลดครับเพราะว่าช่วงแรกเขาดัมไงครับเขาเหมือนทุ่มตลาดเพื่อให้ดึงดูดคนเข้ามาพอคนเข้ามาในปริมาณที่พอแล้วอันเนี้ยอำนาจการต่อรองมันก็จะมีคนที่แผดไปพอสู้ไม่ไหวจนกระทั่งเหลือไม่กี่เจ้าพอไม่กี่เจ้าเนี่ยปุ๊บเนี่ยพอก็สามารถที่จะกำหนด
1: โอ้ยนี่เขาคอนโทรลเราได้สบายเลยสิพอมีไม่กี่เจ้านี่เขาก็ต่อรองกับแพลตฟอร์มได้กลายว่าแพลตฟอร์มเนี่ย
0: ถูก
1: ต่อรองเราได้
0: ผมคิดว่าอีกหน่วยงานหนึ่งที่จะต้องคุยหรือว่าต้องพิจารณาคือคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าเพราะว่าเวลาจำนวนเหลือน้อยเจ้าเนี่ยสิ่งที่สำคัญผู้ที่เป็นไรเดอร์หรือผู้ที่เป็นผู้แรง

0: านในระบบอุตสาหกรรมนี้และผู้ที่ใช้บริการก็จะเสียเปรียบเราเป็นผู้บริโภคหรือผู้รับบริการเองเนี่ยเราก็อาจจะถูกปรับราคาหรือเปลี่ยนราคา
1: แทบจะไม่มีสิทธิ์ได้เลือกอะไรเลย
0: นั่นแหละครับนี่ก็เป็นผมว่าเป็นธรรมชาติของทุกประเทศที่จะเป็นแบบนี้เพราะว่ามันเป็นกฎหมายที่มันไม่แข็งแรงนะคร
2: ับ
0: แรงงานที่อาจจะไม่ตื่นตัวหรือว่าไม่ได้เข้ามาช่วยเหลือหรือมาเสริมกำลังของกลุ่มแรงงานกลุ่มนี้ช่วงแรกๆก็จะเป็นแบบนี้หมดแต่ถ้าเกิดประเทศไหนที่มีกระบวนการอย่างประเทศยุโรปเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามันมีหลักการของสหภาพยุโรปเนี่ยครับก็แปลว่ากลุ่มประเทศของเนี้ยมีกระบวนการสหภาพแรงงานที่แข็งแรงเขาก็เลยตื่นตัวเรื่องนี้แล้วก็เลยมีการวางกฎระเบียบที่จะใช้ร่วมกันอย่างเงี้ยคร
1: ับ จริงๆปัญหาเหล่านี้เราประสบแล้วก็รับรู้มาหลายปีแล้วณวันนี้ถ้ามองการประเมินช่วงตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาคิดว่ามันดีขึ้นมันยังเท่าเดิมหรือมันเป็นไปในทิศทางไหนฮะปัญหาเหล่านี
0: ้มันไกลตลาดก็คือแย่ลงเพราะว่าตอนแรกเขาก็ค่ารอบมันดีขึ้นใช่ไหมฮะแต่ว่าด้วยความตัวแล้วก็เรื่องของการเคลื่อนไหวเนี่ยฮะอย่างเช่นเราพูดถึงลามูฟเนี่ยฮะมันก็มีกระบวนการและมีกระบวนการในการเจรจาแรงงานไรเดอร์เหล่านี้หรือคนขับส่งของส่งคนเนี่ยเขาก็มีการรวมกลุ่มรวมตัวกันพอมีการรวมกลุ่มรวมตัวกันเนี่ยมันก็จะมีการกั่นกรองมีข้อเสนอข้อเรียกร้องต่างๆแล้วก็ภาครัฐเองเนี่ยก็รับเอาข้อเรียกร้องข้อเสนอเหล่านี้มาจนกระทั่งมีร่างกฎหมายที่สุดก็คือการนิยามให้เขาเป็นลูกจ้างเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็มีพรบส่งเสริมและคุ้มครองอันเนี้ยก็อาจจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการที่จะช่วยอย่างน้อยเนี่ยมันก็จะมีข้อบกพร่องบ้างอย่างเช่นไม่ได้นิยามว่าเป็นลูกจ้างพอไม่ได้นิยามว่าเป็นลูกจ้างเนี่ยการจะเข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา33เนี่ยก็ไม่ได้
1: ไม่ได้อีก
0: ใช่แล้วก็รวมไปถึงเรื่องสิทธิในการรวมกลุ่มต่อรองก็ไม่
2: ม
0: ีแต่ว่าอาจจะยังมีเบื้องต้นแทนที่เป็นธรร
2: ม
0: หรือผมคิดว่าอย่างน้อยก็มีอย่างนี้แต่ก็ผมคิดว่าทำเรียกร้องแล้วก็การการสถาบันต่างๆทั้งกฎหมายทั้งนโยบายต่างๆเนี่ยผมคิดว่านับว่าเราเองก็นอกจากเรื่องต่องของการคนในประเทศแล้วอ่ะเราก็ต้องไปดีลไปสัมพันธ์กับต่างประเทศแล้วก็เรามีหลักการที่ จะต้องปฏิบัติอย่างท่านรัฐมนตรีแรงงานเองก็ไปคุยไปวงประชุมที่เจนีวาใช่ไหมIOOมาเนี่ยครับก็รับเอาอนุสัญญามาแต่ก็ยังไม่ได้รับรองนะฮะแต่ว่าก็รับเอาแนวไอเดียมาแล้วก็มาร
1: ับหลักการเข้ามาม
0: ีอยู่ว่าจะทำยังไงให้มันสอดคล้องกับตัวIOO ฉบับที่193นั้น
1: แสดงว่าถ้าผมมองแบบนี้มันเหมือนจะทิศทางดีขึ้นแหละ
0: พูดด้วยความหวัง
1: พูดด้วยความหวังทิศทางดีขึ้นแต่เดี๋ยวก่อนหลายๆคนมองว่าคือเฉพาะผู้ที่เข้าไปอยู่ในวงจรนี้ผมใช้คำนี้นะฮะสำหรับผู้ที่เข้าซึ่งมันไม่มีคำว่าแรงงานรองรับไงหลายๆคนก็พร้อมใจที่จะเข้าไปกันมันสะท้อนให้เห็นว่าปัจจุบันหรือว่าเขาอาจจะไม่ได้ยึดติด กับคำว่าแรงงานเราก็จะต้องขยับอะไรยังไง
0: มันจะมีคนที่ก็รู้สึกว่าตัวเองอยากจะเหมือนกับเป็นประกอบอาชีพอิสระไม่ได้เป็นแรงงานฉันจะขับหรือไม่ขับวันนี้ฉัน
1: อารมณ์ไม่ดีตามความสะดวก
0: งานตามสะดวกแต่ว่าเนี่ยแหละครับถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราเองก็มีหน้าที่หรือแม้กระทั่งรัฐเองหรือกรมกระทรวงแรงงานเองเนี่ยก็ควรจะมีหน้าที่ในการชี้ให้เห็นว่าถ้าหากว่าคุณนิยามตัวเองว่าเป็นแรงงานเนี่ยมันมีกลไกในการที่จะรองรับหรือซัพพอร์ตหรือว่าคุ้มครองสิทธิของคุณนะครับผมคิดในวงเสวนาเมื่อ
1: มีการจ
0: ัดใช่ครับมันก็มีคนที่เรียกร้องว่าฉันไม่อยากนิยามตัวเองว่าเป็นแรงงานแหละแต่ใช่มีแต่ว่าเขาเองเนี่ยก็รู้สึกว่าปัญหาที่ผ่านมาก็คือถ้าสมมติว่าเขาต้องเข้าสู่ระบบประกันสังคมเนี่ยปัญหาเลยก็คือทางประกันสังคมเองหรือกระทรวงแรงงานเองเนี่ย

0: ถ้าตรงนั้นไปหลังซึ่งไม่จริงนะครับผมคิดว่าอันเนี้ยมันก็ต้องสื่อสารให้ผมคิดว่านั่นแหละอย่างที่ผมบอกว่าสวัสดิการหรือไม่อยู่ดีเขามอบให้มาอยู่ดีเขาเรียกว่าแบบเหมือนฝนโปรยมาทำให้เรารู้สึกชุ่มฉ่ำมันไม่มีมันอยู่ที่การรวมกลุ่มการเจรจากันผมคิดว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยแม้กระทั่งไรเดอร์เองเนี่ยก็มีเส้นทางนะฮะการเดินทางหรือข้อเรียกร้องที่หมายปลายทางเนี่ยของเขาเองก็คือต้องการที่จะมีชีวิตที่ดีทำงานยังมีคุณค่ายังมีสมศักดิ์ศรีในสังคมนี้แล้วก็ได้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมผมคิดว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยการรวมกลุ่มการส่งเสียงการรวมกันส่งเสียงกันเนี่ยครับมันจะทำให้ไอ้จะกลับมันจะได้มาผมคิดว่าอันเนี้ยสำคัญที่สุดก็คือการรวมกลุ่มการเรียกร้องไปในทิศทางหรือว่าแนวทางที่เป้าหมายปลายทางเนี่ยเดียวกัน
1: คือปลดล็อกอะไรบางอย่างนะวันนี้เราได้เปลี่ยนมุมคิดนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรอการขยับวันนี้ขอบคุณสว.เทวฤทธิ์มาแล้วก็ให้กำลังใจกับทางพี่น้องไรเดอร์ด้วยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนครับผมต้นณรงค์พร้อมทีมงานขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ

ชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: ายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD Subtitle ระบบ Closed Caption โดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบ Digital TV ภาคพื้นดิน
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

ศรีอยุธยานะครับที่เคยเป็นราชอาณาจักรนะครับที่มีความมั่งคั่งตั้งแต่โบราณกาลจบจนเข้าสู่ยุคทองนะครับของกรุงรัตนโกสินทร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ผ่านศึกสงครามมาอย่างโชคโชนก็ได้หวนคืนสู่เมืองแห่งอารยะอีกครั้งหนึ่งและที่นี่ครับก็คืออำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์ครับมีทั้งแม่น้ำป่าสักที่ไหลผ่านมีดงป่าไผ่นะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ราบครับที่เหมาะกับการทำอาชีพเกษตรกรรมสร้างผลผลิตข้าวและพืชไร่พืชสวนนานาชนิดเป็นสินค้านะครับที่สร้างรายได้ให้แก่ทุกคนในชุมชนมานานแสนนานครับ

ที่นี่เป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรด้วยภูมิประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ที่ห่างไกลจากภัยธรรมชาติต่างๆผู้คนบนดินแดนผืนนี้จะประกอบอาชีพที่หลากหลายทำมาหากินอย่างมีความสุขและมุ่งสร้างความเจริญงอกงามให้แก่แผ่นดินเกิดของตนนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ซึ่งชาวบ้านยังคงอนุรักษ์ความดั้งเดิมของวิถีชีวิตผู้คนมาตั้งแต่ครั้งอดีตโดยเฉพาะภูมิปัญญาในการสร้างอาชีพที่ขึ้นชื่อซึ่งสืบทอดมาจากบรรพบุรุษเป็นผลผลิตจากชุมชนที่มีมิตรอรัญยิกชุมชนอรัญยิก

0: หากกล่าวถึงอำเภอนครหลวงที่มีชื่อเสียงเป็นสิ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือมีดอรัญยิกของชุมชนและทักษะที่สืบทอดกันมาทำให้มีดอรัญยิกเป็นมีดที่ใครๆต้องมีไว้ใช้ประโยชน์ประจำบ้านในอดีตจากชาวเวียงจันทน์ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านต้นโพบ้านหนองไผ่ในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ชาวเวียงจันทน์กลุ่มนี้ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นช่างทองและช่างตีเหล็กแต่ต่อมาคงเหลือไว้แต่ช่างตีเหล็กที่ชาวบ้านยึดเป็นอาชีพหลักเพราะในสมัยโบราณใช้มีดเป็นอาวุธหลักจนทำให้สองหมู่บ้านมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักและกลายเป็นแหล่งผลิตมีดที่ใหญ่แห่งหนึ่งของไทยจนสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันที่ยังมีให้ได้เห็นดังภูมิปัญญาที่แปลงเหล็กให้เป็นมีดที่มีมาช้านานมีดอรัญยิกของชุมชนอรัญยิกได้ชื่อว่าเป็นมีดที่มีความเป็นเลิศแข็งแกร่งทนทานในการใช้งานนับหลายสิบปีอีกทั้งการตีมีดหรือขึ้นรูปทรงลวดลายของมีดนานาชนิดมีความวิจิตรสวยงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของมีดอรัญยิกที่สร้างชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันในทั้งประเทศไทยและต่างประเทศมีดอรัญยิกมีด้วยกัน4ตระกูลได้แก่มีดทำครัวมีดเกษตรมีดที่ใช้ในการเดินป่าและมีดประเภทสวยงามโดยได้รับการสืบทอดกรรมวิธีการทำจากช่างตีเหล็กตั้งแต่เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเพื่อใช้ในการสู้รบกับข้าศึกและยังคงขั้นตอนการทำแบบโบราณมาจนถึงปัจจุบันมีดอรัญยิกถือได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของชาวพระนครทอนทักษะฝีมือเชิงช่างที่สร้างสรรค์มีดมีความแข็งแรงนานตลอดชั่วอายุคนงานใบมีดยังถูกต่อยอดในเชิงศิลปะทำให้เกิดความสวยงามจึงนับเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอันล้ำค่าเป็นถึงคุณค่าของภูมิปัญญาโบราณซึ่งช่างตีมีดของชุมชนอรัญยิกต่างร่วมกันอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาการตีมีดไว้ทางลุงวินัยโรยเจริญช่างตีมีดชุมชนอรัญยิกที่เริ่มตีมีดวิชาการตีมีดมาจากพ่อแม่ตั้งแต่อายุได้10ปีจนปัจจุบันลุงวินัยอายุกว่า70ปีแล้วซึ่งมีดของลุงวินัยที่ได้รับความนิยมคือมีดตระกูลเดินป่าและมีดประเภทสวยงามการตีมีดของลุงวินัยนั้นแบบโบราณและปรับให้เข้ากับยุคสมัยใหม่และมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเข้าไปในมีดซึ่งลุงวินัยมีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาความในอาชีพการตีมีดที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวและคนในชุมชนจึงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันถ่ายทอดให้กับลูกหลานและคนอื่นๆและยังได้มีการสาธิตการตีมีดอรัญยิกด้วยซึ่งเป็นการถ่ายทอดอัตลักษณ์ได้เห็นคุณค่าทางภูมิปัญญาที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเอกลักษณ์พื้นถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสืบไป
1: เรามีความรู้ให้ที่มาศึกษาดูงานนักเรียนนักศึกษามาทำวิทยานิพนธ์ดูงานที่นี่เราก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการตีมีดในขั้นตอนการตีมีดการบริหารจัดการในการตีมีดถ้าใครอยากจะทำมีดผมความภาคภูมิใจของเราเนี่ยคือบรรพบุรุษได้ทำมาสั่งสมมาเป็นร้อยปีแล้วเราก็ต่อยอดจากปู่ย่าตายายแล้วก็มารุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วตอนเนี้ยผมก็จะให้ลูกของผมและญาติของผมเนี่ยต่อยอดอรัญยิกต่อไปเพื่อเป็นความภาคภูมิใจที่ว่าปู่ย่าตายายเนี่ยมีอาชีพให้เราได้ทำ

ุ่นมาจนถึงบัดนี้ก็หลายร้อยปีเป็นความภาคภูมิใจที่ว่าปู่ย่าตายายของเรามีอาชีพให้เราไม่ต้องออกไปนอกพื้นที่และก็ทำมาหากินอยู่ในหมู่บ้านนี้ไม่ต้องดิ้นรนไปต่างจังหวัดหรือไปนอกพื้นที่การทำมาหากินเนี่ยเราต้องใจรักด้วยอย่างมีดลันยิกเนี่ยมันลำบากไม่ใช่ว่าได้ง่ายๆแต่ว่าบรรพบุรุษก็ทำได้เราก็ต้องทำอยู่ได้นะครับถึงมันจะลำบากยากเย็นแต่เราก็อยู่ได้เพราะมีดอรัญยิกครับ

ลุงพยงทรัพย์มีชาอรัญยิกตีเคียวโดยสืบทอดวิชาการทำเคียวมาจากพ่อแม่โดยประกอบอาชีพนี้มามากกว่า50ปีซึ่งเกียรติประวัติสูงสุดของลุงพยงคือการได้รับสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อทรงใช้เกี่ยวข้าวในวรโอกาสที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาเกี่ยวข้าวที่พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสิริโยไทยทุ่งมะขามหย่องเมื่อปีพุทธศักราช2539ลูกเป็นเรื่องราวสุดปลื้มปิติที่สุดในชีวิตของการทำอาชีพช่างตีมีดอรัญยิกและตีเคียวของตนและครอบครัวซึ่งในหลวงรัชกาลที่9ยังได้ทรงตรัสกับลุงพยงว่าให้สอนวิชาตีมีดแก่เยาวชนยังคงสืบทอดต่อไปในอนาคต

ก่อนจะทำการตีมีดอรัญยิกจะมีพิธีสำคัญเป็นการเรียกขวัญกำลังใจและเป็นเสมือนการรวมจิตใจของคนในชุมชนอย่าท้องถิ่นที่น่าภาคภูมิใจนั่นก็คือพิธีไหว้ครูบูชาเตาเพื่อระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์และเพื่อความเป็นสิริมงคลของตนทั้งยังเป็นการปัดเป่าอุปัทวะเหตุต่างๆในการตีเหล็กอีกด้วยพอได้เวลาผู้ทำพิธีไหว้พระรัตนตรัยจากนั้นก็จะกล่าวบทอัญเชิญครูบาอาจารย์ทั้งหลายอันได้แก่พระอิศวรพระนารายณ์พระพรหมพระวิษณุกรรมพระมาตุลีพระพายพระคงคาพระฤาษี8ครูไทยครูลาวครูมอญครูจีนที่ได้ประสิทธิ์ประสาทพรแก่ผู้เข้าร่วมพิธีให้ประสบความสุขความเจริญและปิดทองเครื่องมือทุกชิ้นทำน้ำมนต์ธรณีสารประพรม

0: จุดประสงค์หลักๆคือเป็นการไหว้ครู
1: ใช่ครับแต่ไหว้ครูแบบครูบิดามารดาครูบาอาจารย์นะใช่ไหมแล้วก็ไหว้เทวดาแล้วก็ที่เราทางเรื่องที่เราเคารพรับถืออยู
0: ่ครับเพื่อเป็นสิริมงคลในการประกอบอาชีพนี้ด้วย
1: ถ้าไม่ประมาทนะ
0: ครับ
1: มันเป็นกำลังใจเรา
0: และอย่างครูเองตีมีดอรัญยิกเนี่ยมานานแค่ไหนแล้วครับ
1: 50กว่าปีแล้ว
0: เห็นบอกว่าเรื่องของการตีมีดตีดาบเองไม่ใช่รู้แค่เรื่องของเหล็กอย่างเดียวเทคนิคในการตีนี่ก็สำคัญด้วยต้องมีเทคนิคพันบ้างไหมฮะ
1: คือรูปเราจะดูรูปแบบไหนมีดดาบมีดโต้อยู่ในหัวเราหมดแล้ว
0: ครับ
1: หมดสั่งมาไงใช่ป่ะมันจะทำเป็นรูปรูปตั้งตั้งมีดเลื่อนป่านะก็ทำมีดเลื่อนป่า
0: จุดเด่นนะครับของมีดอรัญยิกแตกต่างกับที่อื่นยังไงบ้างครับ
1: จุดเด่นนะมีดอรัญยิก

0: มันผ่านการตีขึ้นรูปมันจะแข็งจะเหนียวก็เหมือนเราเหมือนดินน่ะเหมือนดินที่เราพอทุบมันนั่นปั๊บมันเวลาเราทุบปั๊บมันจะไม่บิดไม่อะไรมันจะตึงมันจะตึงใช่ป่ะเนี่ยมันจะเป็นจุดแข็งเรา
1: ก็คือความเหนียวความแข็งแรงแต่เห็นบอกว่านอกจากเรื่องของลวดลายที่แตกต่างที่อื่นด้วยถูกไหมฮะ
0: ใช่ค่ะเราจะตอกลายเป็นลายไทยแล้วก็ตอกอักขระแล้วก็ตอกอนุโลมตัวใช้ได
1: ้นี่แหละคือที่ทำให้มิตรอนุยิกนั้นมีชื่อเสียง
0: ชื่อเสียงอ่ะแล้วเราต้องเอาเหล็กที่มันมีคุณภาพดีๆมาทำ

0: ขั้นตอนต่อไปในการทำขนาดตามความต้องการและเผาไฟด้วยความร้อน 200-300 องศาเซลเซียสให้เหล็กมีสีแดงแต่ไม่ให้สีแดงจัดจนเกินไปเพราะจะทำให้เนื้อเหล็กกรอบหักง่ายตีจนได้รูปซึ่งชาวบ้านเรียกว่าการหลาบเหล็กโดยจะใช้3คนในการตีจากนั้นก็ถึงขั้นตอนการซ้ำขึ้นนับใช้ตีเพื่อขึ้นรูปมีดให้ได้ตามรูปมีดแล้วทิ้งไว้ให้เย็นแล้วใช้ค้อนตีจนเนื้อเหล็กเรียบเป็นคมบางตัวมีดตรงจากนั้นนำมาแต่งด้วยตะไบเพื่อให้ได้รูปเล่มสวยงามขึ้นตกแต่งตามรูปแบบตามที่ต้องการแล้วนำมาขูดคมให้ขาวและบางโดยใช้เหล็กขูดเมื่อขูดได้คมบางพอสมควรแล้วจะใช้ตะไบหยาบและตะไบละเอียดโศกหรือตะไบตามหัวมีดเพื่อให้ตัวมีดขาวเรียบร้อยและคมบางยิ่งขึ้นเมื่อโศกเรียบร้อยแล้วก็นำมาผ่านคมผ่านขวางของคมมีดเพื่อให้ถึงขั้นตอนสำคัญคือการชุบซึ่งช่างต้องมีความชำนาญเป็นพิเศษโดยนำมีดเข้าเผาไฟในเตาจนร้อนแดงตามความต้องการทำให้คมของมีดกล้าแข็งไม่อ่อนและไม่บินเมื่อชุบแล้วนำมาฝนหรือรับคมโดยใช้หินหยาบและหินละเอียดหรือสมัยนี้ใช้หินกากเพชรและรับคมได้ที่แล้วก็จะนำมาเข้าด้ามมีดแล้วใช้น้ำมันทาตัวมีดเพื่อกันสนิมก็เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการทำมีดอรัญยิก
1: เห็นครูมีการสอนให้กับเยาวชนให้กับนักเรียนนักศึกษาด้วยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับเพราะว่าพระองค์ตรีมาจากพ่อหลวงครับรัชกาลที่9
1: ครับ
2: ท่านบอกว่าสอนเด็กให้มันมีอาชีพมาดีใจอยากจะสอนต้องการให้มีอายุเราอยู่ไปตลอดทั่วลูกทั่วหลาน
1: ฮะให้อยากให้คงอยู่ต่อไปเพราะถือว่าเป็นครูเป็นของที่นี่ด้วย
2: ใช่ครับ
1: เห็นบอกว่าเด็กรุ่นใหม่ๆเองเนี่ยก็โหไอเดียที่พร้อมด้วย
2: ครับคนเราแต่เวลาคือแค่ยังไงก็ไม่ไป
1: ยังไงก็ไม่เอาไม่ทำ
2: ไม่ทำดูเด็กใจรักดูแป๊บเดียวรู
1: ้อย่างครูนี่ก็ต้องใจรักมากเพราะว่าซึมซับอยู่ในร่างกายอยู่ในแบบโอ้โหในจิตวิญญาณมาตั้งแต่แรกเลย
2: ใช่ครับ
1: ก็เลยยังคงดำเนินการ
2: ใช่เรื่องผมบอกกับคุณนะคิดอย่างเดียวว่าตายไปเอาไปไม่ได้

และหากทุกท่านนะครับได้พบเจอมีดอรัญยิกนะครับวางอวดโฉมอยู่ที่ใดก็ตามให้ทุกท่านทราบเลยนะครับว่านี่แหละคือผลผลิตแห่งความรักครับที่มีการสืบทอดร้อยปีและตัวท่านเองครับก็สามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการส่งเสริมให้ภูมิปัญญาเหล่านี้อยู่คู่กับประเทศไทยต่อไปครับ

0: ที่เป็นภูมิปัญญาส่งทอดกันมาซึ่งชาวชุมชนอรัญยิกได้อนุรักษ์ที่อำเภอนครหลวงยังมีอีกหนึ่งชุมชนที่ยังอนุรักษ์ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในการทำขนมไทยโบราณอย่างขนมกงเอาไว้นั่นก็คือชุมชนวัดจันทร์เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาให้กับคนเดิมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวที่มีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาตอนขนมกงเกวียนเพราะมีลักษณะคล้ายล้อเกวียนมีแพร่หลายในจังหวัดภาคกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งแถบจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสุพรรณบุรีและสิงห์บุรีซีกขนมกงนับเป็นหนึ่งในขนมมงคลที่ใช้กันทั่วไปในการประกอบพิธีมงคลเช่นการแต่งงานซึ่งมีความหมายในเชิงการก้าวไปข้างหน้าเช่นเดียวกับวงล้อของเกวียนซึ่งขนมกงจะขาดไม่ได้ในพิธีงานมั่นงานแต่งในฐานะขนมขันหมากจนคนไทยสมัยก่อนถึงกับมีสำนวนพูดเปรียบเปยว่าเมื่อไหร่จะได้กินขนมกงเสียทีซึ่งหมายความว่าเมื่อไหร่จะแต่งงานนั้นอาหารทานทั่วไปได้ยากนอกจากจะมีพิธีมงคลหรืองานบุญเท่านั้นแต่ที่ชุมชนวัดจันทร์ยังคงอนุรักษ์ไว้โดยกลุ่มแม่บ้านขนมกงวัดจันทร์แม่บ้านในพื้นที่ที่มีความมุ่งมั่นที่จะสานต่อความรู้และที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น
1: แล้วเห็นบอกว่ามีการรวมกลุ่มกันในการทำขนมกงด้วยใช่ไหม
2: ใช่เรารวมกลุ่มแม่บ้าน
1: รวมกลุ่มกันมานานแค่ไหนแล้วครับ
2: หลายปีแล้วนะประมาณ 5-6 ปีได้แล้ว
1: แล้วจำนวนสมาชิกในกลุ่มตอนนี้
2: เรามีอยู่12คน
1: ครับ12คนแล้วอย่างนี้บุคลากรนี่เพียงพอต่อออเดอร์ที่เข้ามาไหมฮะ
2: เพียงพอค่ะเพียงพอเพราะว่าคือมันจะมีคนที่คั่วถั่ว
1: ถ้
2: าคนหนึ่งคนที่
1: ผสมแป้ง
2: ผสมแป้งกวนน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเราจะแบ่งงานกันหลากหลาย
1: ก็คือมีบุคลากรเพียบพร้อมกับขั้นตอนต่างๆของการทำขนมกงเลยขนมกงมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับ
2: มีแป้งมีน้ำตาลปี๊บมีกะทิแล้วก็มีถั่วเหลืองซีดนะ
1: ครับ
2: แล้วก็มีน้ำมันไว้สำหรับทอด
1: อันนี้คือวัตถุดิบหลัก
2: ๆ
1: ในการทำขนมกงเลย
2: วัตถุดิบก็จะมี9อย่าง
1: แล้วนี่โหวิธีการทำ
2: ใช
1: ่ขั้นตอนหลักๆต้องทำอะไรยังไงบ้างเนี่ย
2: ขั้นตอนหลักๆคือเราต้องเอาถั่วเหลืองซีดเอามาคั่วแล้วก็เอาไปปั่นแล้วก็เอาข้าวตอกเอามาคั่วแล้วเราก็มาเคี่ยวน้ำตาลปี๊บแล้วเราก็เอามาพอเคี่ยวน้ำตาลกับข้าวตอกอะไรเงี้ยมาผสมลงในน้ำตาลแล้วเราก็มานวด
1: ปั่
2: นแล้วเราก็เอาส่วนเนี้ยทำในส่วนผสมของแป้งไงปั่นเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็เอาไปชุบแป้งแล้วก็ไปทอดเนี่ยนะประมาณนี้ครับ
1: ตัวขนมกงที่เป็นถั่ว
2: ทำแยกกัน
1: และสุดท้ายก็เอามาใช้ร่วมกันลงสู่การทอด
2: ใช่
1: เพื่อให้ได้ออกมาเป็นขนมกงหน้าตาแบบนี้เลย
2: ใช่
1: แล้วเนี้ยครับได้มีการส่งต่อหรือว่าสืบทอดวิธีการทำขนมกงต่อครับ
2: ก็จะมีบางหน่วยงานอย่างสมมติกศน.เนาะของไปถ่ายทอดความรู้ให้กับคนทั่วไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางทีนักเรียนนักศึกษาอะไรประเภทเนี้ยเขาก็จะมาติดต่อเราให้เราไปเป็นวิทยากรเราก็ถ่ายทอดให้คนทั่วไปได้รับรู
1: ้ได้รับรู้วิธีการทำจะได้ให้ขนมกงเนี่ยอยู่ต่อไปสืบทอดต่อไปด้วย
2: ใช่ค่ะ

การทำขนมกงและกวนไปทางเดียวกันจากนั้นใส่ถั่วเหลืองซีกที่ปั่นไว้ลงไปคนให้เข้ากันใส่ข้าวตอกปั่นลงไปค่อยๆกวนไปเรื่อยๆจนเหนียวจับตัวเป็นก้อนไม่ติดกระทะ

มาปั้นเป็นเส้นยาวๆทำเป็นวงกลมปั้นอีก2เส้นเอามาพาดให้เป็นรูปล้อเกวียนจากนั้นชุบแป้งและนำไปทอดในน้ำมันร้อนไฟปานกลางจนมีสีเหลืองสวยก็เป็นอันเสร็จขนมกงเป็นขนมโบราณที่ประณีตพิถีพิถันในการทำ

ในพิธีมงคลสำคัญต่างๆแต่ปัจจุบันนั้นได้มีการเปลี่ยนได้เพราะรสชาติของขนมกงนั้นมีความหวานมีความมันและมีความกรอบเป็นขนมโบราณที่ชาวชุมชนวัดจันทร์ช่วยกันอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยไม่ให้สูญหายไปตามกัน

ชาวชุมชนอรัญยิกและชุมชนวัดจันทร์อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังคงไว้ซึ่งภูมิปัญญาของบรรพบุรุษและมุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์ด้วยการพัฒนาต่อยอดผสมผสานแนวทางแบบโบราณกับแนวทางใหม่สมัยทำให้ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเป็นสิ่งดีงามคู่ชุมชนสิ่งที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์และถ่ายทอดมาสู่ลูกหลานให้ได้มีอาชีพต่อยอดภูมิปัญญาประจำถิ่นให้คงอยู่ต่อไปเพื่อสร้างรายได้รอยยิ้มและความภาคภูมิใจให้กับทุกคนในชุมชนเป็นนครแห่งความสุขตลอดไป

0: ข้มข้นกับการประชุมวุฒิสภาวันอังคารที่15กันยายน2569เวลา 8:45 นาทีสมาชิกปรึกษาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับที่พ.ศ.ติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงมาหลังมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจประชาด้วยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ายภาพหรือ Audio Description และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Captionโดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบดิจิทัลทีวี

0: ไม่เอาเราไม่เอาโรงงานขยะใดๆทั้งสิ้น
1: การประชามติหรือประชาคมที่ไม่เป็นธรรมนี่คือยังไงครับเขาไม่ได้เชิญเราไปหรือว่ายังไงครับ
0: เขาเชิญไปแต่ว่าเขาให้เวลาเราน้อยมากเขาให้เวลาเราแค่และที่เราต้องการถามนะครับคำตอบที่เราได้รับจากเขาอ่ะมันไม่ตรง
1: อย่างเช่นได้ไหมอย่างเช่น
0: หลายๆอย่างครับเกี่ยวกับว่าพื้นที่ของเรานี้ชาวบ้านมีความเห็นว่า
2: บอกตรงๆว่าทางไอ้ฝ่ายปกครองทางฝ่ายไอ้หลายๆฝ่ายเนี่ยนะครับเขาไม่ได้สนใจนะครับปล่อยให้ชาวบ้านสู้กันเองผู้ใหญ่บ้านกำนันเงียบทั้งหมด
3: เราคาดหวังว่าโครงการไฟฟ้าขยะเนี่ยจะหลุดไปจากอำเภอพานเลยไม่ต้องมาสร้างในพื้นที่อำเภอพานถ้าจะสร้างได้ก็ขอให้พื้นที่ที่อย่างอำเภอพานเนี่ยดูแต่ละพื้นที่มันไม่เหมาะสมเพราะว่าหนึ่งก็คือเราจะเป็นพื้นที่ที่เป็นต้นน้ำแล้วก็เราจะมีภูเขาอยู่สองลูกที่เวลาถ้ามีอะไรก็คือเหมือนกับว่าเป็นแอ่งกระทะค่ะ
4: เสียงสะท้อนของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลทานตะวันตำบลแม่เย็นจังหวัดเชียงรายไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะซึ่งเป็นการกับอบต.อื่นกว่า50แห่งโดยไม่มีสักขีพยานไม่มีการเปิดเผยเนื้อหาและเป็นข้อตกลงที่ชาวบ้านไม่เคยรับรู้มาก่อนประชาชนจึงเรียกร้องให้มีการกล่าวกรณีโรงไฟฟ้าขยะชุมชนในพื้นที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างอบต.ป่าหุงกับอบต.อื่นๆอีกกว่า50แห่งที่จะให้มีโรงไฟฟ้าขยะชุมชนเกิดขึ้นในพื้นที่แต่เดิมโครงการนี้เคยถูกเดินหน้าที่ตำบลห้วยประสิทธิ์แต่ชาวบ้านของตำบลห้วยประสิทธิ์กับตำบลใกล้เคียงเดินหน้าคัดค้านกดดันจนกระทั่งมีมติให้ยกเลิกโครงการดังกล่าวไปไม่นานค่ะโครงการเดิมกลับถูกหยิบยกขึ้นมาผลักดันอีกครั้งในพื้นที่
3: ตอนแรกที่พวกพี่สู้ที่ตำบลป่าหุงนะคะค่ะตอนนั้นโครงการเขาลงพิกัดที่บ้านห้วยประสิทธิ์หมู่ที่12ตำบลป่าหุงซึ่งตอนที่เขาทำไม่รู้เรื่องเลยค่ะซึ่งคนที่มันมีแค่336คนไม่มีโอกาสไปร่วมเข้าเสนอความคิดมีการออกมาคัดค้านแล้วก็ยื่นหนังสือรับฉบับหนึ่งค่ะที่เขาออกว่าเขาจะไม่สร้างที่ห้วยประสิทธิ์เราก็เอาหนังสือตัวนี้ไปถามที่อำเภอก็ไม่รู้เรื่องแล้วไปถามที่อบต.เขาก็ไม่ตอบจนสุดท้ายเราก็กดดันให้อำเภอเปิดประชุมแล้วสุดท้ายเขาจะไม่สร้างในพื้นที่บ้านห้วยประสิทธิ์ตำบลป่าหงและอำเภอพานเขาพูดอย่างนี้ในที่ประชุมเลยค่ะซึ่งมีเอกสารค่ะบอกว่าจะไม่สร้างที่ห้วยประสิทธิ์และอำเภอพานเนี่ยค่ะเราสงสัยว่าโครงการเนี้ยก็ในเมื่อเขารับปากว่าทำไมเขาสร้างทั้งที่อำเภอพานก็ไม่ได้มีปัญหาขยะมากมายอย่างพื้นที่อย่างที่เขาห้ามเผาห้ามอะไรชาวบ้านก็ปฏิบัติตามแล้วก็ในอำเภอพานก็ไม่ได้มีกองขยะที่เป็นภูเขาเหล่ากาอย่างเงี้ยค่ะก็คือชุมชนสามารถบริหารจัดการขยะในชุมชนได้อย่างเงี้ยค่ะอย่างตำบลพี่อ่ะก็จะเป็นตำบลที่ได้รับรางวัลซีโรเวสก็คือชุมชนจัดการตัวเองเนี่ยค่ะมีการ

0: ได้รับรางวัลทุกปีเท่าที่พี่เห็นแล้วรับบ้านพี่ก็ไม่ได้ได้มีใคร
1: ความพยายามในการเดินหน้าผลักดันโรงไฟฟ้าขยะชุมชนของอบต.ป่าหุ่งเริ่มเดินหน้าอย่างลับๆชาวบ้านในพื้นที่ทั้งในตำบลทานตะวันและตำบลแม่เย็นไม่เคยรู้มาก่อนว่ากำลังจะมีโรงไฟฟ้าขยะระบบปิดมูลค่าประมาณ 1,800 ล้านบาทเกิดขึ้นสามารถรองมีกำลังการผลิตไฟฟ้า 9.9 เมกะวัตต์ชาวบ้านส่วนใหญ่รู้เพียงว่าจะมีการทำประชุมเพื่อทำประชาพิจารณ์การก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะดังกล่าวล่วงหน้าไม่ถึง3วันโดยการประชุมจัดขึ้น 1,568 ที่ผ่านมาซึ่งหลายคนยืนยันว่าการประค่าจ้างให้กับชาวบ้านที่เข้าร่วมคนละ300ถึง 1,000 บาทเพื่อมาลงชื่อโดยไม่ทราบวัตถุประสงค์ที่แท้จริงก่อนนำรายชื่อไปใช้เป็นเอกสารยืนยันว่ามีผู้ผลักดันให้โครงการดังกล่าวผ่านปฏิกูลจังหวัดและโครงการผ่านการอนุมัติทั้งที่ประชาชนคนทั้งอำเภอส่งเสียงคัดค้านแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือหน่วยงานราชการท้องถิ่นกลับฟ้องร้องดำเนินคดีเอาผิดประชาชนที่แสดงออกว่าไม่เอาโรงไฟฟ้าขยะชุมชน
2: เขาจะมีเกี่ยวกับโรงงานไฟฟ้าขยะอะค่ะเมื่อวันที่แบบซึ่งเราไม่รู้เลยว่ามันคือการทำประชาพิจารณ์พอเข้าไปถึงปุ๊บตกเวทีตรงนั้นนะคะเขาบอกว่าเขาทำประชาพิจารณ์มาวันที่23ซึ่งพวกเราเข้าไปนั่งกันวันที่24เราไม่มีสิทธิ์ในการทำประชาพิจารณ์ตัวทำประชาพิจารณ์นะคะผลตรงนั้นนะคะเราไปใช้ได้จริงหรอคะแล้วก็คนข้างๆหนูอะค่ะเป็นคนน่าจะสัตว์ไม่หาก็คือเป็นคนตำบลหนูได้มาเท่าไหร่ลุงได้มา 1,500 บาทแล้วก็ได้อะไรเงี้ยค่ะก็ไม่แหละค่ะคือหนูก็ไปเพราะว่าหนูกะจะไปต่อต้านเนาะแต่ว่าไปถึงเหมือนกับเขาก็มีให้เซ็นว่าจะรับไม่รับหนูค่าว่าลุงแบบนี้ก็ได้ค่ะเนี่ยเขาก็บอกว่าเขายิ้มเฉยๆแล้วเขาก็วางเอกสารไว้เฉยๆด้วยที่ไม่ได้เซ็นอะไรเลยอะค่ะมันโอเคจริงๆเนาะคำถามจากพี่ๆน้องๆค่ะถามมาว่าพวกเราอะค่ะมีหลายคนที่โดนฟ้องร้องเป็นคดีความกันนะคะเรื่องการต่อต้านขยะแบบนี้ค่ะมันเรามีพูดต่อต้านขยะต่อต้านโรงงานไฟฟ้าขยะต
1: ่อนอกเหนือจากการทำประชาพิจารณ์ที่มีความไม่โปร่งใสไม่ตรงเลือกพื้นที่ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนก็ขาดความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งค่ะเนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้เป็นทั้งพื้นที่ชุมชนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำมีโบราณสถานทั้งการปลูกผักการเลี้ยงปลาสภาพของภูมิประเทศก็เป็นแอ่งกระทะนะคะหากเกิดว่ามีการเผาก็จะทำให้เกิดผลกระทบด้านสภาพอากาศต่อไปนอกเหนือจากนี้เที่ยวสำคัญสำคัญมากมายและยังเป็นทางผ่านไปสู่อำเภอเมืองกับอำเภออื่นๆของจังหวัดเชียงรายอีกด้วยราชการที่เกี่ยวข้องใช้อะไรเป็นหลักการในการอนุมัติให้มีการดำเนินโครงการนี้ค่ะ
3: ในลักษณะของโครงการนะจริงๆไอ้การกำจัดขยะผมก็ว่ามันดีนะมันเป็นนโยบายแต่ทีนี้ของทานตะวันของเราเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ปัญหาเรื่องขยะนี่น้อยมากนะครับถ้าจะมีการจัดเก็บต้องหาที่ทิ้งให้ได้

0: ของจังหวัดเชียงรายเราเนี่ยถามว่ามันไม่เคยมีขณะที่ทางจังหวัดเขาให้ก็ไม่มีปัญหาขยะล้นเมืองนะครับแล้วทีนี้พอมาเกิดที่นี่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นพื้นที่ต้นน้ำนะครับในจุดที่เขาจะสร้างโรงงานเนี่ยเป็นพื้นที่ต้นน้ำแล้วก็อยู่ใกล้กับถนนใหญ่ถนนซูเปอร์ไฮเวย์นะก็เลยบอกว่าพื้นที่นี้มันไม่เหมาะสมจริงๆนะครับแล้วก็ชาวบ้านทั้งต่อต้านทั้งคัดค้านนะครับนี่คือปัญหาที่เราพบอยู่แล้วก็ในความวิตกกังวลทั้งหมดชาวบ้านวิตกกังวลมากนะครับในเรื่องของสุขภาพแล้วก็สิ่งแวดล้อมทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ไอ้ที่ตรงหนองห้างตรงเนี้ยมันคือแหล่งเพาะพันธุ์ปลาขนาดใหญ่ของอำเภอพานแล้วก็เป็นแหล่งที่มาหาปลาที่นี่นะครับถึงแม้ที่นี่จะเป็นไอ้จุดที่มันเป็นที่ห่างไกลจากจุดที่จะสร้างแต่พื้นที่มันห่างไม่มากนะครับแค่ 2-3 กิโลแค่นั้นเองพวกเราไอ้ตัวแทนทั้งหมดเนี่ยส่งเอกไม่ว่าเป็นการไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นไอ้อุตสาหกรรมมาหาหนังสือก็แค่มันเหมือนถามไปแล้วตอบกลับมันหาที่จบไม่ได้ครับมันหาที่จบไม่ได้ก็วางแผนกันไว้สุดท้ายคงต้องถวายฎีกานั่นแหละครับตายละ
1: อิสระเรศวงสิงห์ชาวบ้านในพื้นที่ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับรายงานการทำประชาพิจารณ์ของหน่วยงานราชการและพบข้อพิรุษและความไม่โปร่งใสหลายประเด็น
2: โครงการนี้ใช่ครับมันมีความแปลกแล้วก็มีข้อสงสัยเยอะมีคำถามในข้อมูลลึกๆชาวบ้านไม่รู้หรอกนะครับเราศึกษาเราถึงเห็นนะครับและเราก็พยายามให้ข้อมูลกับชาวบ้านด้วยการจัดเวทีในแต่ละหมู่บ้านนะครับเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยเห็นโครงการนี้มีข้อสงสัยและมีข้อกังวลซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ต้องยอมรับและเข้าใจว่าเขาไม่มีเวลาที่จะศึกษานะเหมือนกับอีกหลายๆท่านที่ร่วมดำเนินการพยายามที่จะคัดค้านนะครับหรือว่าศึกษาให้เข้าใจนะว่าจริงๆแล้วมันดีจริงหรือเปล่าข้อมูลกับชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยหลักๆถ้าจะกังวลก็คือมองภาพง่ายๆอย่างเช่นวันละ 500,000 กิโลจะมีรถขนขยะผ่านถนนสายเอเชียเนี่ยเข้าออกมาจากแต่ละตำบลเนี่ยโอ้ตั้งเกือบ130ถึง200คันนะฮะคิดดูว่าเข้าออกวันละเที่ยวเนี่ยถ้า200คันก็4เที่ยวถนนที่จะผ่านหมู่บ้านหรือผ่านอำเภอเราเนี่ยจะเต็มไปด้วยรถขยะที่วิ่งปนกันถ้าเราลองจินตนาการดูว่าโรงงานหรือว่าแมคานิกหรือการทำงานของระบบต่างๆเนี่ยมันย่อมมีวันหยุดลุงนะครับขยะทุกวันที่มาเนี่ยไม่ได้ถูกเผาออกไปเนี่ยมันจะต้องถูกเทกองซึ่งปัญหานี้เกิดขึ้นกับหลายๆที่
1: จากปัญหาที่เกิดขึ้นและความไม่ชอบมาพากลของโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะในอำเภอพานจังหวัดเชียงรายทั้งในเรื่องของการทำ MOU ที่หน่วยงานท้องถิ่นไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลกับชาวบ้านอย่างตรงไปตรงมาการทำประชาพิจารณ์ที่ไม่โปร่งใสการเลือกพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะและการที่ชาวบ้านกังวลที่จะมีการนำขยะนอกพื้นที่50แห่งมาทิ้งในตำบลทานตะวันและตำบลแม่กระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งวิถีชีวิตสิ่งแวดล้อมมลพิษสารตกค้างสารเคมีต่างๆพวกเขาจึงมายื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการพัฒนาการเมืองและคณะอนุกรรมการพัฒนาการเมืองวุฒิสภาและมีความกังวลอย่างมากต่อโครงการ
3: ตอนนี้เองที่รับเรื่องร้องเรียนอยู่นะครับมีสองพื้นที่ก็คือพื้นที่หนึ่งคือที่เชียงรายที่อำเภอพานครับพื้นที่ที่สองเป็นปัญหาในเรื่องของการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะครับซึ่งตามรูปแบบของการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยอบต.สามารถเนี่ยบริหาร

0: การจัดการขยะโดยจับกลุ่มเป็นคลัสเตอร์แต่ว่าในการศึกษาหรือสร้างโรงไฟฟ้าเนี่ยเพื่อที่ไปก็ล่ะแก้ปัญหาเรื่องขยะนี่อาจจะยังไม่เหมาะสมหรือยังอาจจะไม่ตอบโจทย์คนในพื้นที่ก็คือหนึ่งการเลือกสถานที่ตั้งหรือการทำประชาพิจารณ์แล้วผลการศึกษาเนี่ยอาจจะมีบางประเด็นที่ทางพี่น้องในพื้นที่เนี่ยยังขลักสงสัยต้องการข้อมูลที่ชัดเจนต้องบอกยังเป็นช่วงการศึกษาอยู่แต่ว่าผลการศึกษามาเนี่ยมันดูอนุมัติไปแล้วนะครับแต่ว่าพี่น้องบอกว่าพื้นที่ที่จะสร้างเนี่ยยังไม่เหมาะสมเนื่องด้วยติดกับแหล่งน้ำติดกับชุมชนในพื้นที่ยังมีในส่วนของโบราณสถานอยู่ซึ่งอยู่ในท้องถิ่นอะไรอย่างนี้ครับแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการทำประชาพิจารณ์ก็ยังมีคำข้อหาจากพี่น้องว่ายังขาดในส่วนของผู้ที่ได้รับผลกระทบครับคือสัดส่วนตรงนี้อาจจะยังมีปัญหาก็คงต้องแบ่งเป็นลักษณะการทำงานเป็นระยะสั้นกับระยะยาวระยะสั้นเนี่ยคงไปดูรวบรวมข้อเท็จจริงศึกษาว่าข้อมูลจากที่เรารับฟังพี่น้องประชาชนที่ปัญหามันเกิดจากส่วนไหนนะครับแล้วก็คงทำงานในเรื่องของการประสานงานกับหน่วยงานราชการก็ในโครงการจัดสร้างโรงไฟฟ้านี่ก็จะมีกระทรวงใหญ่ๆสัก2กระทรวงที่จะดูแลเรื่องนี้กระทรวงแรกสมปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลอบท.อยู่ครับส่วนที่2ก็เป็นกระทรวงพลังงานก็จะมีคณะกรรมการกำกับพลังงานที่จะดูแลอนุมัติการสร้างตรงนี้นะครับสร้างความเข้าใจนะครับว่าความต้องการของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างไรและปัญหาที่จะเกิดขึ้นอย่างไรครับในระยะยาวคงต้องผลักดันออกเป็นในเรื่องของนโยบายการบริหารจัดการขยะทั้งประเทศถ้าเราดูจริงๆเนี่ยปัญหาขยะเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเล็กน้อยนะถ้ารู้เนี่ยเราในทุกพื้นที่ของประเทศเนี่ยว่าการจัดการอย่างเป็นระบบแล้วก็ทำให้การจัดการขยะอย่างยั่งยืนแล้วได้ผลเนี่ยยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมเท่าไหร่ซึ่งเนี้ยทางกรรมการชุดใหญ่นะครับเรามีการความสนใจที่จะทำพรบกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะเลยดีมันออกมาเป็นสภาพบังคับใช้ก็จะทำให้มีหน่วยงานรับผิดชอบมีงบประมาณที่จะไปแก้ปัญหาอย่างนี้ได้ชัดเจนอีกส่วนหนึ่งก็คืออาจจะต้องศึกษารวบรวมข้อมูลแล้วก็เป็นชุดนโยบายให้มันเหมาะสมว่าประเทศไทยเองวิธีการบริหารจัดการขยะคืออย่างไรแต่ด้วยหลักการเนี่ยคือมันต้องทำตั้งแต่ต้นทางครับคือมันต้องลดขยะแต่ต้นทางซีโร่เวสต์มันต้องเกิดข้อเสนอง่ายก็คืออาจจะต้องทำในเรื่องของเสนอเรื่องของนโยบายกันเก็บขยะแบบแยกวันแยกประเภทอะไรอย่างนี้ครับเป็นส่วนหนึ่งที่เราคิดอยู่แต่ว่ายิ่งเราคงอาจต้องรวบรวมข้อมูลแล้วก็เขาเรียกใช้ตัวอย่างการบริหารจัดการเราไม่ได้ปฏิเสธโรงไฟฟ้าพลังงานขยะเราเห็นว่าหลายประเทศเนี่ยแต่ว่าก็ต้องดูในบริบทของเรานะครับในเรื่องของมาตรการเรื่องของเทคโนโลยีที่เรามีเนี่ยมันสามารถที่จะพัฒนาให้เป็นโรงไฟฟ้าที่เป็นพลังงานขยะแล้วอยู่กับชุมชนอย่างเป็นมิตรได้หรือ
1: โดยภายหลังที่คณะกรรมการพัฒนาการเมืองและคณะอนุกรรมการพัฒนาร่วมกับชาวบ้านผ่านช่องทางออนไลน์จนรับทราบข้อมูลและข้อกังวลของชาวบ้านแล้วก็ได้เดินทางลงพื้นที่อำเภอพานจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่18มกราคมเพื่อรับฟังข้อเท็จจริงและสำรวจความเหมาะสมของพื้นที่โดยมีชาวบ้านในพื้นที่ร่วมประชุมและแสดงความกังวลต่อปัญหาโรงไฟฟ้าขยะชุมชนที่กำลังจะเกิดขึ้นในพื้นที่
2: มันมี300 700นะครับอันนี้เข้าใจจริงครับแล้วก็มีพยานยืนยันได้ตามที่คลิปที่เคยส่งให้คณะนะครับถามว่าความโปร่งใสตรงนี้เกิดขึ้นไหมครับประชาชนที่ไปวันนั้นก็คือส่วนที่เขากำหนดไปนะครับประชาชนส่วนใหญ่ที่อยู่ทั้งบ้านนี่ไม่ได้รับรู้อะไรเลยนะครับอันนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเขาก็เลยเอาข้อมูลนี้เขาบอกว่าทำครบถ้วนตามกระบวนการจนถึงสุดท้ายเขาไปกับคณะกรรมการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเชียงรายประชุมพิจารณาไปวันนั้นที่วันมาทิ้งลอยกระทงเขาก็รู้ว่าถ้าเขาไม่เร่งรีบมากเลยนะครับวันนั้นนะครับรีบจัดประชุมแล้วก็ขณะเดียวกันชุมชนเราจัดกระทงเราก็ไปไม่ทันนะครับแบบสรุปเขาที่เราร้องเรียนไปนะครับที่จังหวัดอ่ะผมส่งไปประมาณ13ครั้ง

ให้คณะกรรมการจัดเวทีเมื่อไรก็ส่งไปปัญหาเหล่านี้ให้รับทราบปรากฏว่าเขาพิจารณายังไงครับทางคณะกรรมการหลายๆส่วนที่ผมส่งให้คณะกรรมการเนี้ยส่งให้หมดนะครับก็มีข้อท้วงติงข้อทักท้วงหลายข้อซึ่งเขาไม่ได้พิจารณาตรงนี้เลยนะครับเขาบอกว่าถามอบต.ประมงว่าเขาได้ทำถูกหลักเกณฑ์เขาแล้วถูกขั้นตอนกระบวนการแล้ว

0: ี้พวกเรามาฟังสิ่งที่เป็นพ่อแม่พี่น้องเราเข้าใจค่ะว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็เดินหน้าไปแล้วเรากำลังจะกลับมาแล้วก็เพื่อที่จะให้พ่อแม่พี่น้องได้สะท้อนปัญหาแผ่นดินของเราเราจะต้องเป็นผู้กำหนดเพราะฉะนั้นพลังค่ะเมื่อกี้นี้ท่านประธานอนุได้บอกแล้วว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ปลอดภัยอยากจะพูดอะไรนำเสนอมาแล้วปัญหาเหล่านี้นะพวกเราไม่นิ่งนอนใจเราจะไปผลักดันเพื่อให้พวกเราต้องการและสิ่งที่เราไม่ต้องการเราจะไม่ให้มันเกิดขึ้นขอบคุณค่ะ
1: ทั้งนี้จากการลงพื้นที่รองศาสตราจารย์นันทนานันทวโรภาสสมาชิกวุฒิสภาตั้งข้อสังเกตถึงกระบวนการทำประชาพิจารณ์ที่ผ่านมาโดยระบุว่าประชาชนจำนวนมากไม่ทราบข้อมูลของโครงการแต่กลับมีการอ้างว่าชุมชนให้ความยินยอมแล้วซึ่งแตกต่างจากการประชุมในครั้งนี้ที่ประชามาและสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผยสะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการการมีส่วนร่วมที่ผ่านมาขาดความโปร่งสร้างของนโยบายพลังงานจากความสำคัญกับการผลักดันโครงการมากกว่ากระบวนการการมีส่วนร่วมไม่ใช่เพียงข้อพิพาทระดับท้องถิ่นแต่เป็นบททดสอบสำคัญของรัฐอภิบาลความโปร่งใสและสิทธิของประชาชนมากเพียงใดการที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพยากรของชุมชนโดยตรง
2: จริงวันนี้ที่มาลงมาพื้นที่เนี่ยคือต้องการมาเพื่อที่จะค้นหาหรือรวบรวมข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากที่พี่น้องได้ร้องเรียนไปนะครับก็มาดูในส่วนของกายภาพพื้นที่ว่าพื้นที่ตั้งเหมาะสมการทำประชาพิจารณ์ที่ชาวบ้านมีเรื่องของความไม่สบายใจอยู่ซึ่งจากการทำงานเป็นเรื่องใหญ่ๆได้สักสองสามเรื่องครับเรื่องแรกเองเนี่ยก็พยายามที่จะทำข้อสรุปเบื้องต้นนะครับในการประชุมในการทำพูดคุยกับพี่น้องประชาชนส่งเสริมท้องถิ่นนะครับท้องถิ่นจังหวัดเองทางแนวเพื่อเองก็รับปากในส่วนของชาวบ้านเองในส่วนของข้อมูลเรื่อง MOU ที่ทำในส่วนของแล้วก็ในส่วนของการทำประชาพิจารณ์ก็เปิดพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนได้สามารถที่จะร้องเรียนแล้วก็ติดตามผลตรงนี้ได้ประเด็นที่สองเราสามารถที่จะนำข้อมูลเหล่านี้ไปทำงานในกรรมธิการก็คือทำข้อศึกษานะครับแล้วก็ข้อเสนอแนะที่จะถึงหน่วยงานต่างๆเองตามข้อเท็จจริงที่เราได้มูลที่ได้รับมอบไปในครั้งก่อนหน้านี้เพื่อที่จะบรรเทาการแก้ปัญหาในส่วนของปัญหาเรื่องของความไม่เข้าใจแล้วก็เรื่องของโรงไฟฟ้าพลังงานขยะชนได้มีส่วนร่วมอย่างมีความหมายจริงๆกับการที่จะกำหนดทิศทางของชุมชนนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมในการที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมของตัวเองนะครับ

ดำเนินการใช่แต่เพียงเรื่องของเทคโนโลยีนะคะแต่เป็นเรื่องของการบริหารจัดการผลกระทบและกระแสสังคมหลังจากที่ประชาต่อการบริหารจัดการของภาครัฐค่ะโดยเฉพาะการบริหารจัดการเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนดังนั้นเราจะเห็นข่าวมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ใดก็ตามชุมชนประชาชนในพื้นที่ก็

จะออกมาคัดค้านอย่างเต็มกำลังค่ะอย่างไรก็ตามน่าตั้งข้อสังเกตว่าข้อพิพาทโครงการรัฐต่างๆคงจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าหากประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและบริหารจัดการท้องถิ่นชุมชนด้วยตนเองในขณะเดียวกันกับที่หน่วยงานภาครัฐก็สามารถจะเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสชัดเจนและตรงไปตรงมาได้เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามตรวจสอบสะท้อนทุกปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันกับรายการ Talkative ได้นะคะเพียง inbox เข้ามาผ่านทาง Fanpage วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาค่ะและติดตามชมรายการ Talkative ทุกวันศุกร์หลังเคารพธงชาติทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10และไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวด้านนิติบัญญัติด้วยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TP Channel ไว้บนสมาร์ทโฟนของคุณได้ทั้งในระบบ iOS และ Android

0: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภา
1: การประชุมวุฒิสภาวันอังคาร169เวลา 8:45 นาทีสมาชิกประชาชนพร้อมเรื่องด่วนร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับที่พ.ศ.ติดตามรับชมทางช่อง10
2: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนตาฟ้าหลังมาผวาสวงบ้องทุกดวงใจสถิตกลางด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาแทนราษฎร

0: กฎหมายหน้าหนึ่งครับวันนี้กันยายน2569ครับวันนี้เรื่องราวเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุยกันครับท่านดร.พัฒนาเรือนเจดีย์นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณจักรินทร์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
0: ครับแล้วก็เช่นเคยครับก็ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับชมครับนอกจากช่องสิบทีวีรัฐสภาแล้วก็ยังสามารถรับชมผ่านทางเว็บไซต์ tpchannel.org นะครับแล้วก็ยังสามารถติดตามรับชมผ่านทางแอปพลิเคชัน

0: ไปมากกว่าเรื่องว่าตกลงแล้วกกต.เนี่ยที่ตกลงส่งหรือไม่ส่งแต่ว่าในทางกฎหมายเนี่ยมันก็พันกับ
1: ซึ่งตอนที่เราบันทึกเนี่ยเรายังไม่ทราบนะครับว่าผลเป็นอย่างไร
2: ครับ
0: ค่ำนี้ก็อาจจะยังไม่ทราบ เขาเลื่อน
1: ใช่อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เอาเดี๋ยวเราไปดูหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ก่อนแล้วกันนะครับเราวันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับวันนี้หนังสือพิมพ์เป็น Daily News ครับ Daily News มีอะไรบ้างเราไปดูในส่วนของครึ่งบนของหนังสือพิมพ์ Daily News กันก่อนเลยครับไปดูครึ่งบนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมหาไทยขออภัยได้รับมอบนะครับนะฮะเนื่องในวันเกิดนะโดยส่งตัวแทนมามอบให้จากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีทำบุญคล้ายวันก็เป็นการส่วนตัวนะครับท่านส่งมอบกระเช้าเป็นการส่วนตัวที่บ้านพักย่านบางพลีสมุทรปราการนะครับอดีตนายกหลายคนครับส.ส.นักการคนคุ้นเคยทยอยไปร่วมแสดงความยินดีกันอย่างชื่นมื่นตลอดทั้งวันนะอายุครบ60ปีนะครับของท่านนายกรัฐมนตรีเราไปดูเรื่องของพาดหัวใหญ่ก็แน่นอนครับก็เรื่องของหัวสว.เคาะชี้ชะตาวันนี้7อรมติ3แนวทางยกคำร้องฟ้องวอนเชือด229คนครับและภาพที่เห็นนะครับจริงๆมีภาพครึ่งล่างของหนังสือพิมพ์ด้วยก็จะเป็น7กรรมการเสียงนะครับใช้เสียงข้างมากคือต้องเข้าใจกระบวนการในการลงมตินะครับของกกต.ด้วยซึ่งอำนาจหน้าที่ของกกต.ในกรณีวินิจฉัยเนี่ยนะครับหลักการนี่มันมีการเปลี่ยนนะครับตอนที่มีการก็คือว่าเรื่องเนี่ยนะครับเรื่องของการที่จะวินิจฉัยชี้ขาดที่ศาลฎีกานะฮะแผนกคดีเลือกตั้งอาจารย
0: ์
1: นะดังนั้นเนี่ยหลักการตรงนี้มันเปลี่ยนใหม่เนี่ยนะครับอำนาจกกต.ก็เปลี่ยนนะครับแต่ทีนี้เราก็เห็นได้ว่าเรื่องของการพิจารณาเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการกลั่นกรองฮะเขาเรียกอนุกรรมการกลั่นกรองวินิจฉัยซึ่งเรื่องนี้เขาถามว่าต้องใช้สำนวนของคณะอะไรนะครับนี่เนี่ยทางคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดปัจจุบันนะครับได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการพิเศษวินิจฉัยพิเศษขึ้นมาเรื่องก่อนที่กกต.จะมีมตินะครับซึ่งตอนนี้เราก็ต้องบอกว่าก็คงจะทราบไปแล้วว่าจะเป็นอย่างไรหรืออาจจะเลื่อนหรือเปล่าแล้วก็เราก็พูดเคลียร์พูดทีหลังที่เขาประชุมไปแล้วไงอาจารย
0: ์ก็รายการเรามันไปออกตอนค่ำนะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่มันก็คงหนีที่คุณจักรินพูดไปไม่ได้อะนะก็คือว่าส่งหมดส่งบางส่วนไม่ส่งเลยหรือพลิกโผคือเลื่อนออกไปเกี่ยวกับไอ้ข้อ19เนี่ยนะครับของพระราชบัญญัติว่าด้วยการพิจารณาเนี่ยแล้วก็ระเบียบของกกต.เนี่ยเขาบอกไว้เลยว่าต้องลงคะแนนไอ้คำว่าต้องลงคะแนนก็คือวันนี้ผม7คนจะไปงดออกเสียงไม่ได้ในระเบียบข้อ19บอกใครเป็นเสียงข้างมากใครเป็นเสียงข้างน้อยอันนี้ความเห็นของใครเขียนมายังไงใครว่ายังไงใครมีเหตุผลยังไงแล้วสำคัญที่สุดก็คือไอ้เหตุผลที่ตัวเองพูดกันในที่ประชุมไม่มีงดออกเสียงงดออกเสียงไม่มีแล้วก็ถ้าไม่ประสงค์จะทำตามไอ้ระเบียบข้อ19เนี่ยก็ไปลาออกซะ
1: อ
0: ันนี้ผมพูดตามข้อ19นะครับนี้ก็กลัวคุณจักรินก็เห็นว่าที่พูดกันตามข่าวเนี่ยฟ้องนะน้ำโดนยังไงก็สวเขาก็จะเล่นงานไม่ฟ้องไอ้พวกนั้นก็จะเล่นงานพวกไอรอพวกนั้นก็จะเล่นงานก็157มันก็อยู่กันระหว่างเขาควายเนี่ยจะเอายังไงเพราะฉะนั้นก็ต้องลงคะแนนผมถึงบอกว่าความรู้ความสามารถทางกฎหมายเนี่ยมันไม่หนีกันหรอกครับคุณจักรินอนุชุดที่36มีทั้งอนุชุดปกติชุดที่1ถึงชุดที่25เพราะฉะนั้นไอ้การทำงานมันก็ไล่เรียงกันมาเป็นลำดับกล่าวสำหรับประชาชนทั้งหลายก็สำลักข้อมูลกันหมดแล้วครับนะทั้งเส้นเงินสายโทรศัพท์อะไรมันก็มั่วกันไปหมดแล้วการนัดพบลงกันไปทั้งหมดนี่มันก็จะเป็นหลักฐานที่คงประชุมกันไปตอนเช้าเนี่ยที่เราพูดกันเนี่ยว่าจะเอายังไงกันดีนะก็เขียนกันมันจะยาวใครจะสั้นใครจะคอยตามชุดที่26ใครจะคอยตามชุดที่36หรือจะไปบางส่วนก็ว่ากัน

0: จริงๆเลยก็คือเขาว่ากันเป็นลายๆเป็นเรื่อง
1: ๆ
0: ผมไม่กล้าพูดว่ากันเป็นจังหวัดนะครับแต่ว่ารวมไม่ได้พูดรวมๆเหมือนไอ้ลอบอกว่ามันต้องส่งไปทั้งหมด229ไม่ได้มันก็ต้องพูดว่า138บวก91แล้ว138อ่ะกลุ่มอาชีพไหนพฤติกรรมแล้วมันมีเอกสารพยานวัตถุพยานบุคคลยังไงแล้วพวกนี้ที่ว่าจะโดนบางส่วนเนี่ยมันก็ต้องให้เหตุผลให้มันชัดเจนเพื่อให้เป็นน้ำหนักแล้วพอถึงศาลเนี่ยเราก็จะได้เห็นความรอบคอบในการทำงานของกกต.ว่าศาลจะรับหรือไม่รับนะเพราะว่าศาลรับเราก็รู้อยู่ว่าก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วคดีเนี่ยนะครับกราบเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าระเบียบว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลฎีกาคดีเลือกตั้งเนี่ยรวดเร็วนะถ้าผมจำไม่ผิดนะไม่เกิน30วันไม่เกิน60วันสรุปแล้วครับมันไม่ใช่ว่าจะยืดเยื้อกันไปเป็นปีๆแล้วแต่ศาลนะครับคดีเนี่ยมันเป็นระบบไต่สวนรวดเร็วแล้วก็เป็นธรรมเพราะฉะนั้นไอ้ระบบอะไรทั้งหลายที่จะคดีจะถึงที่สุดเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้และเมื่อถึงที่สุดที่ว่าอาจจะมีการเลื่อนกันขึ้นมาเพราะฉะนั้นรายการพวกนี้ครับมันเป็นไปได้ทั้งนั้นนะแต่ว่าเราอย่าเพิ่งพูดกันไปไกลว่ามันจะไปถึงไหนเอาเฉพาะหน้านี้ก่อนแล้วก็ต้องตอบสังคมได้ผมว่ายังอีกหลายยกคุณจักรินเพราะว่าที่ใครต่อใครเขาก็พูดกันว่าส่งบางส่วนเพราะฉะนั้นไอ้บางส่วนที่ไม่ส่งเนี่ยไออาริธอะไรพวกนั้นก็คงยังไม่จบทีนี้ก็ต้องให้เหตุผลไปว่าศาลทางนี้ก็ต้องให้เหตุผลไปว่าเป็นอย่างนี้ก็ยังไม่จบครับคุณจักรินนะรวมทั้งคุณสนธิแล้วก็ไปพันกับโค้ด QR โค้ดอีก
1: คือหลักการสำคัญในเรื่องนี้นะครับคือจะต้องยึดแล้วก็หลักการที่ว่าอันควรเชื่อได้ว่านะครับหลักการของกฎหมายดำเนินการในการประกอบใช้เรื่องของดุลพินิจในการวินิจฉัยเนี่ยคือมันมีน้ำหนักพยานหลักฐานเนี่ยนะมันเชื่อได้ไหม
0: คืออย่างตำรวจเนี่ยจะไปค้นเนี่ยเขาบอกว่าต้องความผิดซึ่งหน้าเห็นแล้วก็จะไปค้นไปจับอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่งั้นก็มีเหตุอันควรเชื่อว่าสงสัยว่าจะทำความผิดแต่นั้นมันตำรวจครับแต่นี่มันจะตัดสิทธิ์สว.จะเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเขาอ่ะจริง
1: ใช่
0: นะผมคิดว่าต้องให้ชัดเจนเพราะว่าเดือนนี้มันงวดพอสมควรมันไปถึงวันที่28กันยายน
1: ครับอ่ะเดี๋ยวขอไปครับไปดูในส่วนของทางด้านภาพขวานี่จะเป็นภาพอะไรฮะภาพของทางเรื่องของกรรมธิการล่าอีก200ล้านครับเงินวัดพุทธไทยสวรรค์สมีโชติศรีกาเอกินอิ่มแต่กังวลหลับไม่ลงครับคือเรื่องนี้หลังจากที่ตำรวจได้เข้าไปจับกลุ่มตัวนะครับสองผู้ต้องหาสำคัญนะครับในกรณียักยอกเงินนะครับแล้วก็ทรัพย์สินของวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรียบร้อยแล้วนะครับจากกรณีที่มีการมันมีหลายอย่างกรณีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดรับทำบุญหรือว่าให้เช่าเหรียญบูชาบางหน้านะครับแล้วก็เอาเงินเข้าจ่ายส่วนตัวก็ปรากฏพบว่าเงินเนี่ยนะครับมีปริมาณมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการยักย้ายถ่ายโอนและเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินเนี่ยรวมมูลค่าทรัพย์สินกว่า720ล้านบาทเท่าที่ตรวจสอบได้แล้วก็เรื่องดังกล่าวเนี่ยนะครับต้องเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้ครับกรณีเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็เป็นฮะเป็นพระเนี่ยนะครับที่มีหน้าที่ในการดูแลจัดการทรัพย์สินวัดนะครับดังนั้นเนี่ยจึงเป็นเจ้าพนักงานของรัฐนะครับในการที่จะดูแลทรัพย์สินของวัดซึ่งเป็นศาสนสมบัติของแผ่นดินเนี่ยก็เอาทรัพย์สินของวัดเนี่ยนะครับไปเป็นของตนเองดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้นะครับก็ต้องส่งฟ้องศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนะศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนะครับต้องเรียนอย่างนี้อนุญาตให้ประกันตัวก็ต้องนอนในที่คุมขังที่ศาลกำหนดไว้แต่กรณีการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับของสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งมีทางสสนะครับในส่วนของทางด้านคุณชัยชนะเนี่ยเป็นประธานก็บอกว่าเรื่องนี้นะครับอยู่ในขอบอำนาจด้วยดังนั้นจึงมีการที่เข้าไปตรวจสอบเนี่ยเข้ามาชี้แจงเพื่อกรรมธิการจะสอบ

0: หาข้อเท็จจริงเพื่อหาแนวทางในการป้องกันแล้วก็แก้ไขอันนี้พูดง่ายคือกรรมธิการเนี่ยเขาไม่ได้มีอำนาจในการเข้าไปดำเนินคดีนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเรื่องนี้มันไปเกี่ยวโยงกับเรื่องของการเบียดบังเอาทรัพย์สินนะครับของทางรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยดังนั้นก็มีความจำเป็นที่จะต้องดูเรื่องของเส้นเงินนะเส้นทางการเงินกระบวนวิธีแนวทางของเรียกว่าแผนประทุษกรรมแนวทางของกลุ่มขบวนการที่การป้องกันไม่ให้เรื่องนี้เกิดขึ้นอีกอาจารย์ครับเรื่องนี
1: ้ก็เมื่อกี้คุณก็บรรยายไปเยอะแล้วอ
0: ่
1: ะนะแล้วก็เห็นภาพได้ชัดมันอะไรขายวัตถุมงคลพอขายเสร็จก็อะไรตั้งมูลนิธิแล้วก็เอามูลนิธิมามันไม่น่าเชื่อมันตั้งฐานมันเป็นจำนวนมหาศาลสำคัญก็คือมันไปโยงกับเรื่องการฟอกเงินนะเพราะว่าไอ้ความผิดพวกนี้มันเป็นความผิดมูลฐานทีนี้พอเป็นมูลฐานปุ๊บคิดว่าไอ้ในส่วนที่เกี่ยวกับติดตามตรวจค้นทรัพย์สินพวกนี้จะเห็นได้นะครับว่ามันเป็นเงินสดทั้งนั้นเป็นเงินสดเป็นทองแท่งนะอยู่ทั้งที่ไอ้ตัวพระเนี่ยนะไอ้สมีเนี่ยแล้วก็อยู่ที่ตัวไอ้ศรีกานี่ยังไม่อยากจะคิดเลยไปว่าไอ้บรรดาญาติพี่น้องคนใกล้ชิดหรือที่เขาพูดกันว่าไอ้เซียนพระอะไรทั้งหลายเนี่ยมันเขาเรียกว่าหากินกันแบบมาตรฐานเลยอ่ะแล้วก็ไม่อยากจะคิดต่อไปว่าแล้วไอ้วัตถุมงคลเนี่ยวัตถุมงคลเนี่ยมันเป็นมงคลนะแล้วมันก็มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวมีพุทธคุณอยู่ในตัวแต่ว่าไอ้กระบวนการทำมาหากินกันแบบนี้เป็นล่ำเป็นสันเนี่ยให้วัดมั่งใส่ย่ามมั่งใส่ย่ามมั่งให้วัดมั่งไอ้วิธีการแบบนี้มันจึงเป็นเหลือบในศาสนานะก็ต้องฝากญาติโยมทั้งหลายอ่ะแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือผู้ที่มีหน้าที่อย่างสำนักพุทธก็ดีกับว่าพวกนี้ในที่สุดมันก็ต้องลากเส้นกลับมาที่รัฐสภาของคุณใช้ประปรุกฎหมายแม้กระทั่งมหาเถระสมาคมพวกนี้เราพูดย่ำๆซ้ำๆกันมาหลายทีแล้วครับว่าพักหลังๆเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยแล้วก็เยอะแล้วเป็นไงอ่ะมันก็ติดคุกแล้วทรัพย์สินน่ะไอ้ส่วนที่หาเจอก็ต้องยึดเข้าแผ่นดินแต่ว่าไอ้ส่วนที่มันยังหาไม่เจออีกอ่ะแล้วแย่งเป็นของสดๆทั้งนั้นเลยก็ยังคาดหมายเดาไม่ถูกเลยครับว่าไปตกหล่นอยู่ตรงโหนดที่ดินอะไรพวกนี้มันตามยึดตามอะไรมาได้ก็อย่าให้เป็นไฟไหม้ฟางก็แล้วกันครับคุณจักรินอยากให้ไปยังวัดอื่นๆนะไปยังไอ้วัตถุมงคลซึ่งเราก็รู้ว่าวัดไหนวัดไหนวัดไหนบ้างนะก็จะพูดว่าถือโอกาสนี้มันก็หลายมันไม่รู้กี่โอกาสแล้วอ่ะคุณจักรินว่ามันทำอย่างเป็นระบบได้แล้วความจริงนะกรรมธิการของคุณชัยชนะอ่ะจะต้องบรรยายอันนี้ก่อนว่ากฎหมายมันว่ายังไงแล้วพอเข้าใจกันในกรรมธิการแล้วว่ากฎหมายมันว่าไงไหนใครเป็นคนบังคับใช้กฎหมายท่านประธานกรรมธิการขอดูตัวหน่อยแล้วจะถามว่าอะไรไปบังตาท่านถึงไม่รู้ท่านถึงไม่เข้าใจว่าการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องนี้ซึ่งก็หนีไม่พ้นว่านี่แหละทั้งสำนักพุทธสวนจะต้องตกเป็นจำเลยเลยว่าปล่อยปะละเลยได้ยังไง
0: ครับคือเรื่องนี้จริงๆเนี่ยนะครับสิ่งที่เราอยากจะให้มองภาพกว้างๆนะครับเพราะมันเกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยเนี่ยก็คือว่าเรื่องของกรณีนะครับใช้พื้นที่ทางด้านความเชื่อความศรัทธาโดยเฉพาะศาสนาที่ได้รับการรับรองของในการเขาเรียกว่าการฟอกเงินอันนี้ต่างประเทศเดี๋ยวเขาจะมองกลับเข้ามาแล้วนะว่าตอนนี้เนี่ยขบวนการในการที่จะเล่นเปลี่ยนเงินเนี่ยนะฮะจากเงินที่มีผ่านสแกมเมอร์หรือกระบวนการเงินต่างๆเนี่ยนอกจากตอนแรกจะผ่านเข้าในเรื่องของอะไรฮะธุรกิจสแกมเมอร์ในการเรียกคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงการซื้อขายของออนไลน์การเล่นการพนันนะครับตามแนวชายแดนอะไรต่างๆเหล่านี้มันเปลี่ยนเงินเนี่ยนะครับเปลี่ยนวิธีการมันมีอีกจุดนึงเนี่ยที่กลายเป็นว่าเรื่องนี้นะครับพื้นที่นะครับผมไม่อยากใช้คำว่าพื้นที่ของวัดนะใช้พื้นที่ของทางศาสนาเนี่ยเป็นพื้นที่ในการเขาเรียกว่าเป็นการแปรเปลี่ยนรูปแบบของเงินนะครับอันนี้เราอาจจะมองเป็นเรื่องของการฉ้อโกงหรือการโกงเงินหรือการยักยอกทรัพย์สินของวัดแต่ว่ามันอาจจะมองไปเรื่องอื่นก็ได้ว่ามันมีขบวนการของคนอื่นๆเนี่ยนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวพระด้วยเพราะเราจะเห็นได้ว่าขบวนการพบนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัดเนี่ยนะครับดีวัดเนี่ยถ้าดีแต่ตัวคนไม่ดีมันมีขบวนการว่าตัวภิกษุเองเนี่ย

0: นั่นอ่ะ
1: ไปสัมภาษณ์จะไปสอบปากคำโต้ไม่ได้นะครับไม่เกี่ยวคือ
0: เ
1: ลยว่าคือมันมีขบวนการเข้าใจไหมครับขบวนการสำคัญเลยอันนี้หัวใจสำคัญก็คือว่าวันนี้นะครับพระที่มีตำแหน่งในเรื่องการบริหารหรือปกครองสงฆ์เนี่ยคือควรจะทำอย่างนี้ได้เนี่ยคุณจะไปหาที่มีอำนาจในการบริหารจัดการวัดอ่ะเพราะการจะทำอย่างนี้ครับจะเป็นพระธรรมดาก็ต้องสามารถคอนโทรลเจ้าอาวาสได้อ่ะนะครับแต่ว่าถ้าจะเป็นที่มีออกอะไรออกวัตถุมงคลแล้วก็เป็นเจ้าอาวาสเองด้วยแล้วเราไปดูเส้นกระบวนการเหล่านี้นะครับพระรูปเดียววางแผนประทุษกรรมเนี่ยในรูปแบบของการเอาเงินเนี่ยจะคิดเองได้ยังไงจะคิดเองได้ยังไงถ้าไม่มีคนรับข้างก็ไม่ได้ไปว่ากล่าวหาเซียนพระหรือวงการพระเครื่องนะครับแต่ว่าหมายถึงว่าวันนี้นะครับวอนในส่วนของตำรวจสอบสวนกลางหน่วยงานอย่างปปช.นะครับหน่วยงานอย่างปปท.นะครับหรือองค์กรสื่อหรือองค์กรอะไรที่ท่านตรวจสอบเรื่องของวงการทางด้านนี้หรือเรื่องพวกนี้ช่วยเข้าไปดูกับคนที่เข้าไปหากินกับวัดหน่อย
0: อ
1: ันนี้สำคัญเพราะว่าวัดเนี่ยนะครับพระเนี่ยนะครับจริงๆแล้วตอนเข้ามาก็ดีอ่ะแต่พอมันพอมีไอ้อย่างเงี้ยญาติอาจารย์ไม่เป็นเซียนพระมาบวชเอง
0: ก็อย่างที่พระพุทธองค์บอกว่าผู้ใดเห็นธรรมนะผู้นั้นเห็นเรานะก็ของพวกเนี้ยบางทีเป็นอมิตรบูชาทั้งนั้นนะความจริงไอ้พระธรรมคำสั่งสอนนี่แหละที่มันจีรังยั่งยืนนะอะไรทำจิตใจให้ละเว้นความชั่วนี่แหละครับคือพื้นฐานนะก็ห้อยกันไม่รู้กี่องค์ก็ถูกเขายิงตายเห็นไหมล่ะ
1: ก็
0: ทำตัวมันไม่ได้เรื่องแบบนี้เพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ไอ้วัตถุมงคลที่ห้อยกันอยู่บนคอล่ะครับอยู่ที่ความประพฤติปฏิบัติเช่นเดียวกันที่คุณจักรินพูดเมื่อกี้ว่าเอ๊ะนี่มันเป็นพระหรือมันเป็นอะไรไอ้มิจฉาชีพหรือมันเป็นโจรเข้ามาในคราบพระเหลืองเพราะฉะนั้นพระเหลืองมันก็ฟอกไม่ได้แล้วในที่สุดก็โทษ
1: ให้ขยายไปหน่อยให้ขยายไปที่เขาเรียกขบวนการรอบข้างหน่อยเพราะว่าพอย้ายจากวัดนี้ก็จะไปวัดอื่นอีกเนี่ยให้โฟกัสลงไปเลยไอ้พวกออกวัตถุมงคลเนี่ยนะครับเชื่อผมแล้วกันเรื่องนี้นะจะได้ช่วยในเรื่องของแล้วฝากในส่วนของก็กราบนมัสการไปยังพระคุณเจ้าดูหน่อยนะครับได้ดูหน่อยนะครับเราจะได้ช่วยกันให้วงการศาสนาเราดีขึ้นนะครับไปดูในส่วนของจีนนี้คดีสวมชื่อครับภาพที่เห็นทำธุรกิจอู้ฟู่ร้อยล้านกบดานไทยนะครับภาพที่เห็นก็คืออันนี้แหละตำรวจนะฮะคือว่ามีบุคคลเนี่ยตามหมายจับของจีนเป็น red notice นะครับส่งเข้ามาก็คือว่าเป็นหมายแดงเนี่ยส่งเข้ามาก็คือว่าเป็นชื่อนายซูซีชานครับได้รับสัญชาติไทยโดยบัตรประชาชนออกครั้งแรกที่อำเภอพบพระจังหวัดตากครั้งที่2ที่บางละมุงแล้วก็บอกว่าคือแล้วก็มาซุกในไทยหนีคดีมาเอาเมียเอาลูกแล้วก็มีลูกอยู่ในไทยด้วย30เกี่ยวกับไกด์กับการท่องเที่ยวได้เงินไปคืออันนี้ข้อบกพร่องที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับเท่าที่ดูเนี่ยตามข้อมูลจากสื่อเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องของการได้มาซึ่งบัตรประจำตัวประชาชนเน
0: ี่ยอีกแล้ว
1: อีกแล้วให้ไปโฟกัสที่จังหวัดชายแดน ได้บัตร
0: ครับก็นี่แหละก็ลูกทิพย์อะไรที่พูดกันนี่แหละแล้วก็นอมินีเนี่ยแหละนะท่านว่าที่ผบ.ตร.คนใหม่ท่านก็คงจะรู้ดีอยู่นะท่านก็อยู่ในสายงานนี้นะแต่ว่าฟังท่านฟังทันไหมล่ะลูกทิพย์มั่งนอมินีมั่งสวมบัตรประชาชนมั่งก็อย่างที่คุณพูดนั่นแหละก็ไอ้พวกนี้มันไม่ได้ไปทางของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งนั้นนะก็ตรวจสอบดูสิครับวิธีการตรวจสอบเนี่ยก็อย่างที่พูดเนี่ยว่าก็ไล่ดูตามไอ้คนที่มันขอแปลงสัญชาติหรือได้สัญชาติมาซึ่งสัญชาติไทยที่ได้มาเนี่ยฐานเดิมเนี่ยมันมาจากชาติไหนกันบ้างไม่เฉพาะจีนล่ะครับมันมีทั้งยิวมีทั้งอะไรเยอะไปหมดนะครับ
1: ใช่ครับเอาเดี๋ยวไปดูนะครับในส่วนของครึ่งล่างหน่อยไปดูครึ่งล่างหนังสือพิมพ์นะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับต่างชาติยิวเย้ยกฎหมายจี้ให้ในประเทศเน้นความมั่นคงแจ้งราชการ4ร่างขอย้ายสุสานคือนิดาโพไปทำผลโพสำรวจเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าพฤติกรรมของชาวอิสราเอลใช้คำนี้เลยนะนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าดำเนินการกับชาวอิสราเอลที่เขาเรียกว่ามีการประพฤติต่างๆเนี่ยครับไม่เหมาะสมในไทยเขาระบุถึงเหตุพฤติกรรมพฤติการนะให้ประชาชน

0: คนไทยเนี่ยระบุว่าอะไรอะไรแล้วก็บอกว่าอะไรที่ทำให้ราชการเนี่ยนะครับไปดำเนินการในเรื่องนี้อะไรทำให้มันเรื่องของประสิทธิภาพในการจัดการเรื่องนี้ย่อหย่อนเขาถามความเห็นเลยคือหลักๆเนี่ยนะครับก็เรื่องของพฤติการก็ไม่เคารพวัฒนธรรมไทยประพฤติตนการฝ่าฝืนกฎหมายอะไรที่ประชาชนเห็นว่าเป็นเรื่องที่ฝ่าฝืนกฎหมายก็คือเรื่องของกรณีนะครับคือหนึ่งก็แย่งงานคนไทยนะครับใช้คนไทยเป็นนอมินีนะครับมีการเปิดบริษัทนะครับดำเนินการประกอบศาสนกิจตั้งพื้นที่แย่งพื้นที่เข้ามาครอบแล้วก็เขาบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คนไทยมองก็คือความย่อหย่อนของเจ้าหน้าที่ในพื้นที
1: ่ตำรวจ
0: คือตำรวจบ้างแล้วก็ในเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้เขาประกอบกิจการต่างๆเหล่านี้มันก็เลยทำให้กลุ่มคนเหล่านี้นะครับเขาขยายฐานลงไปสิ่งที่เขาห่วงที่สุดคือการทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
1: ไอ้เรื่องเกี่ยวกับไอ้การค้าการลงทุนเนี่ยมันก็จำเป็น
0: ครับ
1: แต่ในขณะเดียวกันก็อย่างที่คุณพูดเนี่ยก็มีข่าวต่างประเทศไหมล่ะ
0: ไปขอดูต่างประเทศนะครับเอาทีมงานขอต่างประเทศหน่อยนะครับเดี๋ยวต่างประเทศเราจะได้ไปเอาไปดูหนังสือพิมพ์ครับบางกอกโพสต์ครับไปดูนะครับในส่วนของเครื่องบนก่อนครับไปดูเลยฮะก็เล่นประเด็นครับ EC Ports 2นะครับ Show is card นะครับก็เดี๋ยวจะนะครับเขาบอกคณะกรรมการแค่ดูตั้งท่าดูว่าจะมีความเห็นอย่างไรนะครับทั้งความเห็นส่วนตัวแล้วก็ความเห็นรวมใช่ไหมจ๊ะ
1: ครับ
0: ที่รวมนะฮะแต่ทั้งหมดทั้งมวลต้องเขาเรียกว่าต้องมีการประกาศและเผยแพร่ต่อสาธารณะไม่ใช่เหรอ
1: แต่ลงไปถึงชื่อคนนี้คง
0: ไม่
1: นะก็คงจะบอกมาว่าเป็นยังไงมันคนละแบบกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที
0: ่
1: จะเอ่ยว่า4คนนี้เห็นไปทางไหนนะแต่ว่าของศาลรัฐธรรมนูญต้องบอกนะครับว่า2คนที่เอาเข้ามาเติมใหม่เนี่ยวันที่28กันยาเนี่ย2คนที่เอาเข้ามาเติมใหม่เห็นยังไงแล้วเขาอยู่กันของเขาอย่างเดิมอีก7เนี่ยเห็นยังไงไอ้เรื่อง QR code barcode อ่ะแต่ทางนี้รอดไปไอ้4บวก3เนี่ยสรุปเลยมติของกกต.จะเอายังไงก็ว่ามานะครับ
0: ส่วนด้านขวาครับเขาบอกว่าเป็นก็ภาพของกลุ่มไอลอนะครับที่ไปร่วมแสดงพลังนะครับเรื่องของกรณีต่อเรื่องของการวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งมีเลข229ด้วยนะครับก็คือคนที่ถูกร้องนะครับทั้งในส่วนของสว.และบุคคลที่สมัครที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็เขาบอกเดโมนะครับก็คือกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยนะ State before Senate case decision ก็คือไปรวมกลุ่มไกตัดสินครับไปดูในส่วนของเครื่องล่างหนังสือพิมพ์หน่อยครับหนังสือพิมพ์ไหนเครื่องล่างครับหนังสือพิมพ์ข้างล่างครับก็เป็นภาพตรงกลางนะครับก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของอันนี้คุณสนธิฮะไปที่จันทบุรี
1: อ
0: ีกเวทีนึง
1: น
0: ะก็คล้ายๆกันนะเรื่องของการแต่เขาขับเคลื่อนมาหลายมิติหลายด้านมาก
1: วันนี้ว่าเอาไงนะเพื่อจะรู้ว่าจะลงถนนกันหรือเปล่า
0: ครับส่วนด้านซ้ายนะครับก็ EPEX Extends Diesel Refinery Price Cut Policy ครับก็คือคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานนะฮะก็ได้มีมตินะครับในการที่จะเขาเรียกว่ากำหนดนะตรึงราคาหน้าโรงกลั่นของน้ำมันดีเซลนะครับโดยลดราคาลงที่2บาท40สตางค์เนื่องจากเหตุผลความผันผวนไม่แน่นอนกับสถานการณ์ตะวันออกกลางเขาเหตุผลอย่างนี้เลยดังนั้นก็คือจะตรึงในเรื่องของการที่จะ40สตางค์ไม่ไปตามกลไกตลาดเพื่อเข้าไปแทรกแซงนะครับแทรกแซงในกลไกเรื่องของราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลให้ราคาน้ำมันดีเซลนั้นไม่พุ่งสูงขึ้นนะครับก็อันนี้ก็คือว่าเข้าไปแทรกแซงอันนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้วนะครับก็อีกอันนึงก็อันนี้ก็เรื่องของที่โรงพยาบาลเรืองนกทาสมเด็จพระยุพราชก็แสดงความเสียใจฮะคือโรงพยาบาลเขาออกแถลงการเกี่ยวกับเรื่องของกรณีที่เจ้าหน้าที่พยาบาลไปตัดสายน้ำบนตัวเด็กที่เขารักษาอันนี้ก็ในทางอาญานะนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้แล้วกันเอ้าเดี๋ยวเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจอะไรในช่วงหน้าเดี๋ยวติดตามกันครับ

0: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: อยากรู้ดูช่อง10ครับ
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
3: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นกู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสักอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10

0: เรื่องนี้นะครับมีการขยับขยื่นอย่างเป็นครั้งใหญ่ครับเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเอาผิดนะครับผู้ที่ทุจริตการสอบของรัฐนะครับอันนี้น่าสนใจเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีประเด็นนะคือหลักการสำคัญคือก่อนหน้านี้เวลาพูดถึงการทุจริตเนี่ยนะครับก็ไม่ถูกในเรื่องการดำเนินคดีอาญาโดยตรงไงอาจารย
1: ์
0: นะครับก็ถูกตัดสิทธิ์อะไรไปก็เป็นเรื่องของทางปกครองก็ว่าไปของหน่วยงานที่จะตัดสิทธิ์คนนั้นแต่เรื่องติดคุกติดตารางไม่มีแต่ว่าเรื่องนี้นะครับเขาจะใช้ครอบคลุมนะครับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุหรือแต่งตั้งเป็นข้าราชการเป็นพนักงานเป็นลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐรวมถึงประเด็นเรื่องการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถหรือการประเมินผลในหลักสูตรที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐและเป็นการใช้งบประมาณแผ่นดินด้วยอันนี้ต้องระวังนะต่อไปเนี่ยสอบกอพงกอพอสอบอะไรนะครับที่หน่วยงานรัฐประเมินผลแล้วคุณเอาไปอ้างอิงเนี่ยนะครับเขาจะดำเนินการนะภาคกอท้องถิ่นอะไรเอาหมดครับเรื่องนี้นะครับก็เป็นโทษทางอาญาแล้วก็เป็นร่างกฎหมายใหม่อาจารย์ว่าเรื่องอันนี้ดีไหมอาจารย์
1: ก็มันก็มีทั้งข้อสอบนะถ้าพูดกันจริงๆก็อันนี้ก็พยายามนะจะใส่เขาเรียกเลขมาตราให้ตรงของเก่าที่มันเหวี่ยงแหลงไปเนี่ยมันก็ลงไปที่กรมส่งเสริมบ่อแต่ว่าคุณพูดว่าถ้าพยานเอกสารหลักฐานพยานบุคคลอะไรสาวใครไปไม่ถึงไอ้ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ของรัฐเนี่ยที่ไปเรียกรับผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยบางมีการเขาเรียกหลุดไปได้นะจะให้เป็นผู้สมคบไหมเป็นผู้สนับสนุนไหมบางทีมันก็หลุดไปได้ก็เป็นความพยายามของรัฐบาลว่าเอาให้มันตรงเลยใครเป็นตัวกลางใครเป็นคนเดินโพยใครเป็นคนไปหาลูกค้าทำกันเหมือนมิสทีนเลยนะใครเป็นแม่ขายนะแล้วใครเป็นบอสใหญ่ก็ดูกันครับว่าไหนๆจะทำกฎหมายอย่างที่คุณจักรินว่ามาเนี่ยก็ขอให้มันครบก็แล้วกันว่าต่อไปนี้มีกฎหมายตรงความผิดตรงๆไอ้หมวดของความผิดในกฎหมายอาญาร
0: ายละเอียดเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราไปดู
2: สำหรับสาระสำคัญของร่างพรบ.เอาผิดผู้ทุจริตสอบรัฐของภาคภูมิใจผิดและบทลงโทษสำหรับการทุจริตของรัฐโดยเฉพาะร่างกฎหมายฉบับนี้ครอบคลุมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุหรือแต่งตั้งจ้างหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐความรู้ความสามารถหรือการประเมินของรัฐและใช้งบประมาณแผ่นดินสำหรับกำหนดความผิดเกี่ยวกับการสอบบรรจุตั้งแต่ผู้เข้าสอบไปจนถึงผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบอาทิทุจริตในการสอบบรรจุผู้เข้าสอบที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการหรือเงื่อนไขของการสอบบรรจุได้ตามปีหรือปรับไม่เกิน60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้เข้าสอบแทนผู้อื่นโทษจำคุกไม่เกิน5 ปีหรือปรับไม่เกิน100,000 บาทหรือทั้งจำผลประโยชน์เพื่อแลกกับการสอบผ่านครอบคลุมการให้ขอ

0: ินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจัดการให้ตนเองหรือผู้เข้าสอบโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทประโยชน์เพื่อช่วยให้สอบผ่านผู้ที่เรียกรับหรือยอมจะรับเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยให้เกิดการทุจริตในการสอบโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับพร้อมริบเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่ได้มาจากการกระทำผิดผู้สนับสนุนเป็นข้าราชการพนักงานลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่อื่นให้เพิ่มโทษขึ้นไปอีก1เท่าจากโทษปกติแต่หากเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีการจัดหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสอบครั้งนั้นจะเพิ่มโทษอีกเป็น2เท่าพร้อมกำหนดให้การกระทำดังกล่าวนั้นส่วนไฮไลท์สำคัญคือบทลงโทษสูงสุดหนึ่งในมาตรการสำคัญคือการกำหนดผลทางกฎหมายต่อผู้ที่กระทำความผิดโดยผู้ที่กระทำผิดตามพระราชบัญญัตินี้จะถือเป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐและถูกตัดสิทธิ์เข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐทุกแห่งขณะที่หากผู้กระทำผิดเป็นข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างของรัฐจะมีบทลงโทษถึงขั้นไล่ออกจากราชการ
1: มาดูฐานความผิดนะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่เรียงนะฮะฐานความผิดอ่ะทุจริตสอบนะทุจริตสอบคือคนสอบทุจริตเองนะครับอันนี้จำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทนะหรือทั้งจำทั้งปรับกรณีเข้าสอบแทนเข้าไปสอบแทนสวมเข้าไปสอบแทนเนี่ยนะครับอันนี้จำคุกไม่ถึงทั้งจำทั้งปรับก็หมายความว่าไอ้คนเข้าสอบแทนเนี่ยนะครับโดน5ปีที่ไม่ไปสอบอันนี้ถือว่าทุจริตก็โดน3ปีนะครับอันนี้ให้เสนอผลประโยชน์หรือเพื่อแลกการสอบผ่านว่าจะให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อจัดการให้ตนเองอันนี้แค่รับนะรับว่าจะดำเนินการไอ้ตัวกลางตัวผ่านเนี่ยแหละไอ้ตัวดำเนินการเนี่ยค่าดำเนินการเนี่ยอันนี้โดน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 นะครับเรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยให้สอบผ่านนะผู้ที่เรียกรับนะครับหรือยอมรับนะครับเพื่อช่วยให้เกิดการทุจริตนะโทษจำคุกไม่เกิน10ปีโอ้อันนี้หนักเลยอันนั้นให้เสนอให้อันนี้เรียกรับให้เสนอให้เนี่ย5ปีเรียกรับเนี่ย10ปีครับแล้วกรณีเป็นเจ้าพนักงานนะครับเป็นข้าราชการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยเพิ่มโทษ1เท่าแต่ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงอันนี้เพิ่มโทษ2เท่าอันไหนฮะ
2: นะคือไหนๆควรจะต้องเพิ่มว่าผู้บังคับบัญชาระดับสูงของหน่วยงานนั้นที่ปล่อยให้มีการทุจริตเนี่ยต้องเล่นงานเลยครับไอ้ TOR ที่ใครทำกับใครอ่ะปล่อยไปไม่งั้นก็ได้แต่ระดับปลาซิวปลาส้อยทั่วๆไปดีนะไอ้กรมส่งเสริมเนี่ยได้มาถึงตัวอธิบดีเพราะฉะนั้นมันต้องเอาเลยครับว่าอย่างเนี้ยมันเป็นประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงไหมล่ะที่ปล่อยให้หน่วยงานของตนเนี่ยซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการเนี่ยปล่อยให้มีการทุจริตเกิดขึ้นได้ความจริงนะครับไอ้เรื่องทุจริตเนี่ยมันก็มีเรื่องข้อสอบกับเรื่องคนคุมสอบกับเรื่องไอ้กระบวนการสอบข้อสอบเวลานี้ไม่มีการพูดถึงว่ามันได้มาตรฐานหรือเปล่าอ้าวเราก็พักไว้ก่อนว่าเอาคงได้มาตรฐานครูบาอาจารย์อะไรต่างๆออกระดมกันก็คงได้มาตรฐานและเป็นความลับและไม่มีรั่วแต่กล่าวสำหรับไอ้กระบวนการในการจัดเนี่ยทั้งที่คุณจักรินพูดสอบไหนสอบทุจริตไหมไหนใครมาแทนกันไหนใครเรียกรับผลประโยชน์อันนี้มันระหว่างทางแต่สุดท้ายแล้วสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยสมมุติวันที่7จะประกาศผลเนี่ยเดี๋ยวจะเปลี่ยนชื่อให้เอาชื่อนี้เข้าไปแทนอันนี้จะไปกามั่วกันยังไงสมัยก่อนต้องมีรถโมบายคอยฟังนะครับว่าข้อนี้ตอบอะไรข้อนี้เอาตามใจชอบเลยแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนชื่อให้แล้วเปลี่ยนไม่ใช่น้อยๆตั้ง 3,000 4,000 คนสอบกันเป็นแสนเปลี่ยน 3-4,000 หรือคุณจะบอก 5,924 รายเพราะฉะนั้นไอ้รายการแบบนี้ครับมันจะต้องสร้างให้มันเกิดมาตรฐานอันอื่นไปดูเขาสิครับกพ.เขาทำไงสอบสารสอบอัยการเขาทำยังไงของกระทรวงต่างประเทศเขาทำยังไงนะมหาวิทยาลัยรามคำแหงมันทำยังไงมันไปดูที่เขาได้มาตรฐานนะครับถ้าจัดกันสอบเองแล้วก็ตรวจกันเองไอ้ นี่ขนาดไปอยู่ที่มสวยังไปตามเอาทำได้มาแก้ได้อีกอ่ะแล้วทำได้ของมส

0: ัวไปอยู่ที่ปปชก็ยังไม่กลัวอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นได้แต่หวังว่าเอาละก็ดีที่คุณจักรินพูดแต่อยากให้อวนะอวก็ดีรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงมหาดไทยก็ดีพวกเนี้ยรัฐมนตรีทั้งหลายเนี่ยมาโฟกัสเรื่องเราจะทํายังไงให้การสอบบ้านเราเหมือนการสอบจองหวนนะให้มันหมดจดลูกคนจนก็จะให้มาจากการเลือกตั้งไหมรับสมัครนิติกรให้มาจากการเลือกตั้งให้ท้องถิ่นสอบกันเองเลย
1: ประเด็นเรื่องสำคัญเรื่องนี้ก็คือว่าคือสิ่งที่มันน่ากังวลคือหน่วยงานรัฐเนี่ยทำเองเมื่อก่อนเนี่ยเป็นการพยายามทุจริตของบุคคลภายนอกนะครับเป็นการพยายามทุจริตของบุคคลภายนอกซึ่งไม่เกี่ยวกับหน่วยงานแต่วันนี้กลายเป็นว่ามันหน่วยงานเองไงดิทีนี้มันก็พูดถึงกันแล้วถ้าเราไม่แก้ปัญหาเรื่องนี้นะครับความหวังนะครับในประเด็นที่เราจะเข้าสู่ OECD เนี่ยซึ่งจะเป็นเขาเรียกพื้นที่หลักที่เราจะได้รับการสนับสนุนเงินทุนนะครับในการลงทุนจากองค์การร่วมประเทศหรือประเทศต่างๆเนี่ยอันนี้มันจะเป็นจุดโหว่ใหญ่ๆเลยนะครับที่เราต้องแก้ไขให้มันเอาง่ายคือดำเนินคดีก็ดำเนินแต่ต้องมีวิธีการป้องกันไม่ให้เกิด
0: เอาก็นายกกับปลัดมหาไทยเขาก็พูดก็เห็นภาพอยู่ว่าถ้าได้ข้าราชการแบบนี้มาข้าราชการแบบนี้ก็จะมาทำราชการแล้วงานราชการบ้านเมืองมันจะไปสู่การค้าการลงทุนแล้วยังไงก็เริ่มต้นกูก็ลอกมาแล้วกูโกงมาแล้วอ่ะนะแบบนี้ทั้งนั้นแหละครับนะ
1: เอาละครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงต่อไปละครนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้มีอะไรเดี๋ยวติดตามที่ไฮไลท์ครับ
2: คุ้มข้างบ่อยขึ้นนะฉันกลัวเขาจะทำร้ายแต่เรื่องตัวจะเกิดเรื่องร้ายขึ้นอ่ะ
3: ปล่อยเขาออกไป

0: ากรู้ดูช่อง10
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะครับ
0: ถ้าอยากรู้ดู
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
4: กฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งกับรายการ Section 77ทุกวันศุกร
5: ์สวัสดีครับผมชื่อสุ
6: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆเป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำเพราะเด็กกระเพาะเล็กถ้าให้น้ำด้วยจะกินนมได้น้อยจะขาดสารอาหาร
5: อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำจากสสส.
7: วันนี้ละครนะครับจะนำเสนอกรณีวิธีการแก้ไขปัญหากรณีมีปัญหาในครอบครัวนะครับโดยเฉพาะลูกหลานนะครับที่บ้านเนี่ยติดยาเสพติดแล้วก็มีเคสเคยเกิดขึ้นเลยว่าคือเอาละพอเกิดปัญหาขึ้นกลัวลูกเสียประวัติกลัวลูกหลานตัวเองจะเสียประวัตินะครับแล้วก็เอาหลักๆคือมันจะเสียประวัติเสียอะไรก็เลยว่าเอาละไม่ไปแจ้งหน่วยงานดีกว่าแก้ปัญหากันเองจับขังไว้ที่บ้านเลยจับขังไว้ที่บ้านเลยจะเป็นหมอจะเป็นคนรักษาเองแล้วกัน
8: ล่ามเลยล่าม
7: ล่ามขังอะไรต่างๆเหล่านี้ครับคือเรื่องนี้นะครับต้องบอกว่านอกจากที่เราจะมีกฎหมายอาญาแล้วเนี่ยกฎหมายอาญาก็จะเอาเรื่องลวงเหนียวกักขังพอขึ้นเรื่องนี้ไปที่เรื่องของกรณีว่าเอาเป็นเรื่องการทำครอบครัวเดี๋ยวก็ผ่อนสั้นผ่อนยาวกันนะครับแล้วคนรอบข้างก็ไม่กล้าเข้าไปยุ่งโดยเฉพาะข้อคำที่มักจะพูดว่าเรื่องของชาวบ้านนะเรื่องของครอบครัวชาวบ้านอย่าไปแส่นะก็เลยมีกฎหมายตัวนึงครับที่เราจะคุยถึงก็คือกฎหมายป้องกันการทำความรุนแรงในครอบครัว

0: ก็เปิดช่องให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจให้คนแจ้งเบาะแสมีอำนาจหน้าที่นะครับไม่ถูกดำเนินคดีแล้วก็เป็นหน้าที่ของประชาชนพลเมืองดีด้วยเอ้าเรื่องนี้กรณีลูกหลานติดยานะครับแล้วแก้ปัญหาไม่ถูกต้องเนี่ยทำยังไงเดี๋ยวเราจะคุยกันนะครับหลังจากที่ไปดูละครเรื่องนี้ครับ
1: ฉันว่าช่วงนี้ลูกเราคุ้มคลั่งบ่อยขึ้นนะฉันกลัวเขาจะทำร้ายตัวเองหรือทำร้ายคนอื่นอ่ะ
2: ผมก็กลัวเหมือนกันคุณไม่รู้จะทำไงอ่ะถ้าส่งไปบำบัดคนแถวนี้รู้นะก็มองลูกเราไม่ดี
3: ไปปล่อยผมออกไปเอายามา
4: เอายามาออกไป
1: ต้น แม่รักลูกนะแต่แม่กลัวจะเกิดเรื่องร้ายขึ้นอ่ะไปเถอะคุณรู้ว่าตรงนี้เถอะป่ะ
2: พ่อรักลูกนะต้น
5: ไปพร้อมไปพร้อมออกไป
2: ขอบคุณครับพี่มันร้อนนะ
6: ครับพี่พงษ์ครับที่พี่เรียกผมมาเนี่ยมีอะไรเหรอครับเอาจริงผมก็ได้ยินเรื่องมาแล้วครับเกิดอะไรขึ้นกับต้นเหรอครับพี
2: ่ไอ้ต้นมันติดยาอาการหนักขึ้นทุกวันพี่ก็เลยต้องขังมันไว้ในห้องเนี่ยกลัวจะทำร้ายคนอื่น
6: ที่พี่ทำแบบนี้มันไม่ดีนะครับพี่การกักขังต้นไว้ในห้องแบบนี้มันไม่ได้ช่วยรักษาต้นจากเรื่องยานะครับมันจะทำให้ต้นเกิดอันตรายได้นะครับพี่ต้องรักษาให้มันถูกวิธีผมว่าพี่พาไปบำบัดหรือว่าไปรักษาเถอะครับ
1: แต่ถ้าพวกเราพาต้นไปรักษาต้นก็จะเสียประวัตินะสิเดี๋ยวก็จะถูกตาหน้าไอ้ขี
6: ้พี่จะไปแคร์คนอื่นไปแคร์สังคมโดยที่ไม่แคร์ลูกพี่อะครับผมว่าพาไปบำบัดเถอะครับพาเขาไปรักษาอย่างถูกต้องอย่างถูกวิธีครับเขาจะได้หายแล้วกลับมาเป็นปกติครับครับพี่แต่หลายคนเนี่ยที่ติดยาเนี่ยเขาไปรักษาไปบำบัดมาก็ออกมาเขาเป็นปกติทั้งนั้นนะครับ
1: จริงเหรอคะ
6: จริงครับพี
1: ่งั้นเราพาลูกไปรักษาเถอะคุณ
2: ถ้าเราพาลูกไปบำบัดเนี่ยลูกเราจะได้รับการรักษาอย่างปลอดภัยใช่ไหม
6: ได้รับการรักษาอย่างปลอดภัยแล้วก็ได้ประเมินอาการอย่างถูกต้องด้วยจะได้รักษาตามขั้นตอนนะครับ
1: ถ้าอย่างนั้นเราควรพาลูกไปรักษาตามขั้นตอนดีกว่าคุณ
7: พ่อครับแม่ครับผมอยากเลิกยาครับ
1: แล้วลูก
2: พ่อกับแม่จะช่วยลูกเองต้นจะต้องหายนะพ่อกับแม่จะเป็นกำลังใจให้
1: ลูกจะต้องหาย

0: คือการกรณีนะครับกรณีที่ไม่เอาส่งนำส่งเนี่ยมันมีกฎหมายนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของบุคคลในครอบครัวมาเกี่ยวข้องด้วยอาจารย
1: ์
0: คือปกติเนี่ยคุณไม่ไปกระทำการคุณไปหน่วงเหนี่ยวกักขังวิธีการอย่างเงี้ยนะครับคือจริงๆแล้วมันไม่ใช่เหตุจำเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการดำเนินการเรื่องนี้คือส่งตัวนะครับของบุคคลดังกล่าวเนี่ยไปทำการบำบัดรักษาครับอาจารย
1: ์ก็หมายความว่าไอ้ประวัติอะไรมันเอาเรื่องการรักษามาก่อนดีกว่านะครับแล้วในขณะเดียวกันจะลง

0: แดงแล้วลงแดงบางทีมันคุ้มข้างคุ้มข้างแล้วคนอื่นแล้วก็อาจจะถึงขนาดฆ่าตัวเองตายเพราะฉะนั้นไอ้วิธีการที่ทำกันแบบนี้ทั้งขังไว้เองหรือคิดจะรักษาเองเนี่ยหักดิบหักดิบแล้วก็มีความผิดตามกฎหมายไอ้พระราชบัญญัติความรุนแรงในครอบครัวอีกกฎหมายอาญาอีกประเมินดูแล้วมีแต่ทางเสียทั้งนั้นไม่มีทางได้เลยสำคัญที่สุดก็คือไอ้การสอดส่องเนี่ยของเพื่อนบ้านของชุมชนเนี่ยก็ควรจะต้องอะไรช่วยกันสอดส่องเรื่องของครอบครัวคนอื่นไม่เกี่ยวคนอื่นต้องเข้ามาเกี่ยวเพราะอันนี้มันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วอ่ะคุณเอาคนคนหนึ่งไปล่ามไว้มันเหมือนสัตว์เลยอ่ะเอาไปขังไว้ในกรงแบบนี้มันไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้มันมีโซเชียลมันมีกล้องเกิ้งอะไรมันก็ต้องส่งพม.ใช่ไหม
1: พม.ครับพม.
0: ให้พม.แล้วก็พม.ก็จะได้เข้ามาดำเนินการยังมีอีกเยอะนะอีกเยอะแล้วก็อีกหลายคุกเป็นผู้เสพเนี่ยบางทีมันคุ้มคลั่งมันไม่รู้เรื่องหรอกครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ไอ้คนที่ดีๆอะไรมันก็มีแต่ว่ากระทำลงไปเนี่ยท่านไม่รู้หรอกว่านั่นมันไม่ใช่วิธี
1: คือตอนนี้กฎหมายยาเสพติดเนี่ยมันก็มีการแก้ไขว่ากรณีนะครับถ้าไม่มีพฤติกรรมค้าท่านก็ถือว่าเป็นผู้ป่วย
0: อ
1: ันนี้กฎหมายก็บอกว่าโอเคก็ถูกดำเนินคดีนั่นแหละนะฮะแต่ให้ถือว่าเป็นผู้ป่วยก็คือศาลก็จะพิพากษาว่าคือพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีพฤติกรรมค้าก็ให้จะมีคำสั่งไปยังหน่วยงานนะครับให้นำตัวบุคคลดังกล่าวไปทำการบำบัดแล้วก็จะกลายว่าประวัติจะกลายเป็นผู้ป่วยไม่ใช่ผู้ขายยาเสพติดฟังดีๆนะครับเป็นผู้ป่วยนะครับจากกรณีที่มีการเสพยาเสพติดแต่ประวัตินี้นะครับมันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลไงอาจารย
0: ์ยังไม่ถูกไม่ต้องรออย่างคุณพูดดิมันเป็นคดีแล้วใช่ไหม
1: ใช
0: ่ก็ส่งไป
1: เขาก็เลยเขาก็นำตัวไปบำบัดครับแล้วก็กรณีที่ไม่ส่งนี่สิอันนี้นะถูกดำเนินคดีแน่ๆแล้วกรณีของชาวบ้านนะครับหรือเพื่อนบ้านที่พบเห็นนะครับรู้เห็นพฤติกรรมก็ถ่ายคลิปอย่างที่อาจารย์ว่าถ่ายวิดีโอถ่ายภาพแล้วการละเมิดนะครับไม่ถือว่าเป็นการละเมิดแล้วถูกคุ้มครองไม่ต้องถูกดำเนินคดีเรื่องของอาญาแพ่งหรือทางปกครองใดๆเลยแล้วข้อมูลพยานหลักฐานเปลี่ยนงานผมแนะนำนะครับคือถ้าจะส่งเรื่องนี้นะถ้าส่งตำรวจเนี่ยอันนี้ตำรวจเขางานเยอะท่านส่งไปที่หน่วยงานที่เขามีอำนาจในการประสานตำรวจโดยตรงเลยก็คือทางด้านพม.นะครับอยู่ที่จังหวัดก็ติดต่อพม.จังหวัดนะอันนี้น่าจะเป็นวิธีการถูกต้องที่สุดใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่
1: เอาละครับเอาวันนี้ครับเวลาหมดแล้วครับขอบคุณอาจารย์พัฒนะเรือนเจดีครับพบกันใหม่กฎหมายหน้าหนึ่งลากันไปก่อนครับแล้วก็เจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับ
2: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ก็
3: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการสายด่วนรัฐสภานะครับเราพบกันเป็นประจำกับเรื่องของกฎหมายอยู่กับผมอานันต์จันทร์ศรีดำเนินรายการนะครับคุยการปรึกษากันได้ถ้ามีปัญหาเรื่องกฎหมายไม่ว่าจะเป็นแพ่งอาญากระบวนการชั้นลงชั้นศาลชั้นตำรวจนะครับติดต่อเข้ามาที่รายการกันได้รับความรู้จากเคสต่างๆได้นะครับรวมทั้งการเรียนรู้เรื่องของกฎหมายกับทางรายการได้เราก็มีเอกสารกฎหมายเนี่ยแจกให้เป็นประจำทุกสัปดาห์

0: นะครับเพราะฉะนั้นติดตามรับชมรับข้างตัวคนใกล้ตัวเพื่อนเรามีปัญหาแนะนำให้เขาติดตามรายการสายด่วนแล้วก็ติดต่อเข้ามาในช่องทางที่จะแจ้งประชาสัมพันธ์ไปเนี่ยนะครับว่ามีช่องทางไหนบ้างเสนอเข้ามาที่รายการกันเลยนะครับถ้าเป็นก็จะอยู่วันจันทร์วันศุกร์จนชั่วโมงเลยนะครับก็ติดตามกันทางโทรทัศน์ช่อง10นะครับวิทยุรัฐสภาจะรับสัญญาณด้วยรับฟังทาง FM 87.5 เมกะเฮิรตซ์และอีก14เครือข่ายทั่วทางประเทศ AM เราก็มีอีกครับ 1,071 กิโลเฮิรตซ์นี่คือช่วงบ่ายนะครับถ้าเป็นรายการสดส่วนใครไม่สะดวกช่วงบ่ายเป็นรายการสดเอาดึกๆได้มั้ยแล้วก็วันหยุดมีมั้ยนะครับเป็นเทปรายการติดตามกันได้ครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์5ทุ่มทางช่อง10เสาร์อาทิตย์ช่วงบ่ายทางช่อง10นะครับเราจะมีเป็นรายการย้อนหลังนะครับบรรจุเอาไว้ท่านก็ไปติดตามรับชมย้อนหลังกันได้นะครับที่ www.tpchannel.org นะครับส่วนแอปก็โหลดแอปนะครับ tpchannel Facebook แล้วก็ YouTube เราจะถ่ายทอดสดรวมทั้งจะมีรายการย้อนหลังให้อยู่นะครับท่านเข้าไปดูได้ที่เพจของวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาพิมพ์ภาษาไทยแบบนี้ค้นหาเพจนะครับแล้วก็รบกวนกดถูกใจกดแชร์ให้นิดนึง youtube.com เหมือนแล้วนะครับถูกใจแชร์ให้นิดนึงสำหรับการถ่ายทอดรายการของเรานะครับช่องทางทั้งหมดของการติดตามรับชมรับฟังกันครับส่วนถ้ามีปัญหาติดต่อช่วงบ่ายได้เลยถ้าเป็นเบอร์โทรให้ใช้ช่วงบ่ายเท่านั้นนะครับท่านอาจจะชมเทปนี้ในช่วงดึกหรือเสาร์อาทิตย์นะครับโทรมาที่บ่ายวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันราชการที่02ครับ206-6102-3ครับ02ครับ206-6102-3นะครับท่านก็ติดต่อเข้าที่รายการได้ถ้าเป็นเบอร์โทรฝากข้อความนะครับพิมพ์เวลาไหนก็ได้กดส่งทิ้งไว้ผ่านระบบ LINE ID @10hotline @10hotline นี่ QR code ตัวสีดำที่หน้าจอก็เพื่อนๆ เข้ามาได้แล้วก็พิมพ์ข้อความไม่ต้องยาวครับแล้วฝากเบอร์โทรไว้เดี๋ยวผมจะติดต่อไปในช่วงบ่ายของวันที่บันทึกรายการนะครับส่วนอีกหนึ่งสี QR code สัปดาห์นี้ก็จะเป็นเรื่องของความผิดอาญาก็จะเป็นความผิดที่ว่ากันปกตินะฮะเราจะพูดกันติดปากว่านี่ทำผิดรับของโจรตามกฎหมายแล้วการจะรับของโจรมันจะต้องมีจุดเริ่มต้นของการทำผิดก่อนนะฮะทรัพย์ที่เรารับไว้นะครับอาจจะต้องมาจากมูลฐานความผิดก่อนนะครับเช่นลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์ถ้ามันไม่มีความผิดเบื้องต้นมาก่อนแล้วเรารับเอาไว้จะไม่เรียกรับของโจรครับและการรับของโจรมันมีหลายพฤติการในการที่จะบอกว่ารับของโจรนะครับชื่อมันบอกว่ารับจริงๆรับเนี่ยมันก็คือยื่นมาให้อย่างนี้รับไหมถ้าช่วยซ่อนเร้นเป็นรับไหมเป็นนะฮะเพราะฉะนั้นมันจะมีเงื่อนของข้อความที่เป็นพฤติการนะครับว่าอะไรที่เป็นการรับของโจรบ้างเช่นซ่อนเร้นพาเอาไปนะครับซื้อไว้นะครับรับไว้อย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นรับของโจรท่านต้องดูนะครับว่าการจะทำความผิดรับของโจร1ทรัพย์นั้นต้องมาจากความผิดวิ่งราวทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์เสร็จแล้วเราจะต้องทำกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งนะครับก็คือพฤติการเช่นพาเอาไปหรือเอาไปซ่อนไว้หรือซื้อไว้หรือรับจำนำไว้อย่างเงี้ยถือว่าเป็นรับของโจรมันจะมี6เงื่อนไขนะครับ8มูลฐานความผิด6เงื่อนไขของโจรครับอ่ะพิมพ์เลยนะครับสแกน QR code หน้าจอถ้าสแกนไม่ติดก็พิมพ์156รับของโจรขอเอกสารกฎหมายได้เลยเดี๋ยวจะส่งลิงก์ไปให้ก็เอาไปอ่านของเอกสารเดี๋ยวย้ำช่วงของรายการครับในการที่ฝากข้อความมาไว้นะครับว่าจะมีเรื่องอะไรกันบ้าง1ชั่วโมงในวันนี้อยู่กับทนายความสุชาติชมกุลวิทยากรประจำรายการครับสวัสดีครับพี่สุชาติครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณอานันท์ครับ
0: ครับผม
1: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่เคารพครับ
0: คุณศักดิ์ชัย
2: ครับไม่ทราบป้าผมกำลังพูดสายใครอยู่ครับ
0: เล่าเลยครับอยู่กับทนายครับผม
2: ทนายชื่ออะไรครับ
0: เอาเล่าเลยครับข้อเท็จจริงของท่านเลยครับ
2: มีเจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่านะครับที่เข้ามาดำเนินงานบริเวณที่อยู่ของผมอ่ะปรากฏว่ามันมีผู้รับเหมาได้ขุดลอกดินอ่ะออกไปแล้วทีนี้ว่าทางผู้รับเหมาเองเขาไม่ได้สนใจที่จะแก้ไขอะไรให้ผม

0: มได้ติดต่อกับโคทางกรมเจ้าท่าทางกรมเจ้าท่าก็เพิกเฉยคือเวลานี้ผมก็ได้ทำเรื่องไปที่ศาลปกครองก็ประมาณ4ปีแล้วครับ
1: ศาลปกครองรับเรื่องหรือยังฮะ
0: รับเรื่องไปแล้วครับ
1: ศาลปกครอง
0: ทีนี้ระยะเวลาผ่านมา4ปีผมสงสัยว่ามันนานจัง
1: เดี๋ยวฟังกระบวนการของศาลปกครองครับคุณส
2: มครับคือกระบวนการศาลปกครองเนี่ยเป็นระบบไต่สวนระบบไต่สวนจะต้องใช้ค่อนข้างใช้เวลานานหน่อยเพราะค่อนข้างละเอียดอ่อนนะฮะแล้วก็อย่างหนึ่งก็ในเมื่อก็จะให้รวบรวมทางพยานหลักฐานของฝ่ายผู้กล่าวหากับผู้ถูกกล่าวหา
0: ครับเรียบร้อยแล้ว
2: เมื่อตอนนี้เขามีคำสั่งยุติแสวงหาข้อเท็จจริงหรือยังครับ
0: มียุติแล้วครับ
2: ยุติแล้วคราวนี้อยู่พอยุติแสวงหาข้อเท็จจริงนะก็ยังอยู่ในกระบวนการที่ว่าตุลาการศาลปกครองที่ผู้รับผิดชอบสำนวนเนี่ยท่านต้องพิจารณาเนี่ยค่อนข้างใช้เวลานานเพราะว่าเอกสารหรืออะไรต่างๆข้อเท็จจริงศาลยุติธรร
1: ม
2: เพราะศาลยุติธรรมเนี่ยโจทก์นำสืบจำเลยนั่งสืบเอาพยานเข้ามาเนี่ยอันนี้จะเร็วแต่ระบบของศาลปกครองเป็นระบบไต่สวนจะค่อนข้างเพราะฉะนั้นระยะเวลาศาลปกครองชั้นต้นเนี่ยน่าจะใช้เวลา 4-5 ปีเป็นเรื่องปกติ4-5 ปีในเรื่องปกติ
0: พอ 4-5 ปีเป็นเรื่องปกติครับ
2: ใช่ครับครับ
0: แล้วมันมีวิธีไหนที่จะเร็วกว่านี้เพราะว่าอายุก็เยอะแล้ว
2: ครับคืออย่างนี้ครับคือถ้ากรณีกระบวนการที่มันล่าช้าท่านก็สามารถที่จะไปติดตามนะยิ่งคำร้องที่ศาลปกครองขอให้ติดตามหรือเร่งรัดคดีแต่ในทีการเร่งรัดคดีนะฮะอาจจะท่านต้องใช้เวลาเพราะศาลปกครองแต่ละท่านหรือแต่ละคณะเนี่ยคดีปกครองค่อนข้างมากเป็นพิเศษในปัจจุบันนะฮะเพราะฉะนั้นก็ท่านก็ต้องยื่นลองยื่นคำร้องขอให้เร่งรัดคดีดูนะครับส่วนจะเป็นอย่างไรอันนี้เราคงตอบแทนไม่ได้ปัญหาข้อเท็จจริงแล้วก็คงใช้เวลาไม่นานแล้ว
0: คดีนี้เขาว่ายังไงก็ต้องตัดสินใช่ไหมครับ
2: ครับเพราะว่าไม่นานแล้วครับพอยุติแสวงหาข้อเท็จจริงแล้วคงไม่นานนะครับก็สักพักหนึ่งนะคงจะนัดฟังคำพิพากษานะครับ
0: ต่อไปคือหมายความว่าเมื่อเขาทางศาลนี่เขาจะต้องเรียกผมขึ้นไปฟังคำชี้แจงหรือยังไงครับ
2: คืออย่างนี้อาจจะนะถ้าศาลดูว่าประเด็นไม่ได้มีข้อยุ่งยากอะไรมากมายท่านก็อาจจะพิจารณาได้เลยแต่ถ้าดูบางประเด็นถ้ามีข้อยุ่งยากหรือมีข้ออะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีการเรียกผู้ก่อหาและผู้ก่อหาไปแถลงการนะฮะไปแถลงการในเรื่องของเกี่ยวกับคดีนะครับ
0: อ๋อครับ
2: ครับ
1: เรื่อง
2: นี้ครับ
1: ครับตามขั้นตอนนะครับ
2: ครับ
0: ครับมันก็ทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้เพราะต้องรออย่างเดียวใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: ถูกต้องครับ
0: คือถามว่ามีไหมที่ว่าเรื่องเนี่ยศาลเขาไม่ได้ตัดสินมีไหมที่ส่งเรื่องไปแล้ว
1: เชิญพี่
2: เป็นไปไม่ได้ครับ
1: ครับ
2: ทุกคดีต้องตัดสินหมดครับ
1: ครับ
0: ทุกคดีต้องตัดสินใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: อ๋อโอเคสบายใจขึ้นนะครับเพราะผมเกรงใจว่าคือทางเจ้าหน้าที่ทนายของกรมเจ้าท่าเนี่ยเขา
1: คืออย่างนี้มันขึ้นกับข้อเท็จจริงอ่ะเราจะไปบอกว่าเขามีทนายเขาต้องชนะเราไม่มีทนายเราแพ้อันนี้เราคงตอบไม่ได้เราจะไม่ตอบให้คุณไปจินตนาการคิดเราตอนนี้เรื่องอยู่ที่ชั้นศาลอยู่กระบวนการก็เดินไปตามนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นเนาะเพราะเราก็ฟังจากคุณอาจจะเป็นผู้เสียหายคุณก็เล่า

0: ทำความผิดมานะครับเอามาไว้ตรงนี้แอบไว้ตรงนี้นะฮะช่วยเขาถ้าขโมยมาแล้วเนี่ยนะครับถึงแม้คนขโมยยังไม่ได้ถูกยอกทรัพย์อันนี้คือพื้นฐานของความผิดถ้าได้จากพื้นฐานความผิดมาทรัพย์นั้นเรารับไว้นะครับเราจะเป็นผู้กระทำความผิดฐานรับของโจรอ่ะช่วยสแกน QR code ถ้าสแกนไม่ติดก็พิมพ์ข้อความ156นะครับหรือรับของโจรเข้ามาหรือขอเอกสารกฎหมายก็ได้เดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ให้นะครับมีคำถามของคุณขานุ61นะครับพี่สุชาติครับขอสอบถามผมแต่งงานกับภรรยาจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายอยู่กินกันมาประมาณ30ปีแต่ไม่มีบุตรด้วยกันพ่อกับแม่ทางฝ่ายภรรยาแบ่งสมบัตินะหลังแต่งงานกันแล้วภรรยาก็ได้ที่ดินเปล่าเนี่ยมา1แปลงต่อมาผมกับภรรยาก็ปลูกบ้านในที่ดินแปลงดังกล่าว1หลังเป็นตึก2ชั้นนะ2ห้องภายหลังภรรยาผมป่วยนะเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็แพนิคและเสียชีวิตผมกำลังจัดงานศพภรรยาในงานศพพี่ชายของภรรยามาบอกให้แบ่งที่ดินแปลงที่ได้รับมรดกมาจากพ่อแม่ของเขาซึ่งส่วนแบ่งของผมครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งจะนำไปแบ่งกันก็เลยถามว่าพี่ภรรยาของผมฟ้องแบ่งมรดกแบบนี้ได้ไหมครับเชิญพี่สุชาติฮะ
1: ครับคือต้องดูว่าเลยเขาฟ้องมาหรือยังใช่ไห
0: ม
1: ฟ้องมาหรือยังคือกรณีถ้าไม่มีบุตรเนี่ยเป็นทรัพย์สินนะฮะเป็นทรัพย์สินก็เมื่อผู้ตายถึงแก่ความตายถ้าพ่อแม่ของผู้ตายยังมีชีวิตอยู
0: ่
1: นะฮะก็ยังมีส่วนได
0: ้
1: นะครับแล้วก็กรณีพี่น้องร่วมบิดามารดานะฮะกรณีต้องไปดูเรื่องนะฮะไปดูเรื่องการจัดการทรัพย์มรดกนะฮะ
0: ครับเพราะตอนนี้เดี๋ยวรอติดต่อเจ้าตัวแล้วกันนะครับท่านผู้ชมนะท่านอย่าลืมนะพิมพ์ข้อความด้านเรื่องกฎหมายนะครับถ้าใครมีปัญหาก็พิมพ์ข้อความมาแล้วก็ฝากเบอร์โทรมานิดนึงนะครับส่วนใครที่จะรับเอกสารก็อย่าลืมนะครับมีคำถามค่อนข้างยาวนะครับของคุณ KP นะครับ2356นะฮะ เรียนท่านวิทยากรมีปัญหาขอเรียนถามนะฮะคือยังไม่หมดสัญญาเช่าวงเล็บอีกนานเกิน6เดือนของบ้านมีคนจะมาซื้อด่วนเป็นบ้านเดี่ยวอาศัยด้วยผู้เช่าก็ไม่อยากย้ายออกก่อนสัญญาเจ้าของก็เลยแอบมาปล่อยน้ำทิ้งออกจากแทงน้ำสองแทงจนหมดแล้วปิดวาล์วไม่ให้น้ำเข้าไปในแทงอีกเลยขณะที่ผู้เช่ากลับไปต่างจังหวัดช่วงวันหยุดวงแหลมาทำสัญญาแล้วว่าผู้เช่าต้องกลับต่างจังหวัดไปหาครอบครัวบ่อยแล้วก็บ้านเช่าติดตั้ง CCTV ไว้หลายตัวเห็นคนเข้าออกบ้านตลอดทำให้ผู้เช่ากลับมาไม่มีน้ำใช้ก็เลยไปเรียกช่างมาดูช่างบอกว่ามีคนมาปิดวาล์วน้ำแล้วลายท่อประปามันซับซ้อนมากเยอะหลายลายเพราะมีอยู่2แทงค์2ปั๊มช่างเปิดให้จนน้ำเต็มแทงค์เหมือนเดิมวงเล็บผู้เช่าก็เป็นพันเองต่อมาผู้เช่ากลับต่างจังหวัดอีกเจ้าของก็แอบมาทำแบบนี้ซ้ำอีกวงเล็บหรือเขาสั่งให้ใครมาทำก็ไม่อาจทราบได้ผู้เช่าก็ต้องจ่ายค่าน้ำแพงๆนี้อีกแบบวนไปวนมาเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านแค่ถึงตรงนี้ก่อนนะเพราะเจ้าตัวเขาค่อนข้างลายมายาวนะครับไปคุณจุมพลนะฮะคุณจุมพลครับเชิญครับ
2: ครับผมคืออย่างนี้ครับคือกรณีมันโฉนดของผมนะอยู่บ้านเลขที่ของพ่อผมที่ผมอยู่หลังเก่าใช่ไหมครับตอนนี้ผมย้ายมาอยู่ใหม่นี่มันบ้านเลขที่ใหม่นี่ผมต้องไปเปลี่ยนมาเข้าบ้านเลขที่ใหม่ผมหรือว่าใช้บ้านเลขที่เก่าได้หรือเปล่าครับ
0: เดี๋ยวนะฮะบ้านมีอยู่สองหลังใช่ไหม
2: ผมอยู่บ้านพ่อผม
0: อยู่บ้านพ่อ
2: ครับผมย้ายออกมาเป็นอยู่บ้านผมแต่ในโฉนดผมมันเป็นของบ้านเลขที่พ่อผมแล้วมันดำเนินเป็นยังไงหรือผมขอถามดูหน่อยผมไม่ค่อยทราบเท่าไหร่ครับ
0: ตอนนี้ผมกำลังงงเลยเพราะเดิมคุณอยู่บ้านคือเดิมเนี่ยอยู่บ้านพ่อเนี่ยก็คือโฉนดแปลงหนึ่งใช่ไหม
2: มาอยู่บ้านผมเองผมยังไม่ได้เปลี่ยนบ้านเลขที่ของพ่อผมมาเข้าโฉนดบ้านผมที่บ้านผมตัวจริงนี
0: ้บ้านของคุณเองก็ยังอยู่ในที่ดินของคุณพ่อถูกต้องไหม
2: ของผมต่างหาก

0: ครับ
1: ของคุณต่างหาก
0: ครับผม
1: ก็คุณมีที่ดินแปลงของคุณต่างหากนะ
0: ครับคือที่ดินเนี่ยผมใช้บ้านเลขที่พ่อผมซื้อไว้ไงแล้วคราวนี้ผมก็เลยไม่ได้เปลี่ยนหรอกไม่ได้เปลี่ยนบ้านเลขที
1: ่เดี๋ยวเดิมเนี่ยที่ดินแปลงที่คุณไปอยู่เนี่ยที่ดินมันชื่อใครครับ
0: ชื่อผมครับ
1: ชื่อคุณนะ
0: ครับผม
1: ก็ที่ดินมันชื่อคุณอยู่แล้ว
0: แต่บ้านเลขที่ไม่ใช่บ้านเลขที่ผมครับ
1: บ้านเลขที่เป็นของคุณพ่อ
0: ของคุณพ่อครับผม
1: แล้วคุณพ่อตอนนี้เขาอยู่ไหน
0: เขาก็อยู่ที่แหละมีชีวิตอยู่ครับ
1: แล้วบ้านอีกหลังหนึ่งที่คุณมาสร้างใหม่ใช่ไหมหลังที่สอง
0: ครับผมบ้านหลังที่สองผมมาสร้างเองครับมาทำของผมอยู่ผมเองต่างหากครับ
1: หลังอย่างนี้ถูกต้องไหม
0: คืออย่างนี้ครับผมขอทราบรายละเอียดคือว่าที่ดินของผมเนี่ยดั้งเดิมเนี่ยที่ผมโอนเข้าบ้านเลขที่ผมอยู่บ้านเลขที่ของพ่อผมแล้วคราวนี้ผมมาทำบ้านผมก็เลยโอนบ้านเลขที่ของผมมาเป็นชื่อของผมเองแล้วคราวนี้โฉนดอ่ะมันเป็นบ้านเลขที่ของพ่อผมแล้วมันต้องไปแก้งใหม่หรือว่าทำแบบเดิมได้ไหมครับผมถามแค่นี้ครับเข้าใจไหมครับ
1: ยังไม่เข้าใจพี่สุชาติเชิญ
2: คืออย่างนี้เกี่ยวกับบ้านเลขที่นะฮะคุณไปปรึกษานายทะเบียนท้องถิ่นได้เลยตอนนี้อยู่ในเขตอะไรครับอยู่ในเขตเทศบาลหรืออยู่ในเขตอะไร
0: เขตเทศบาลนะครับ
2: ครับเขตเทศบาลนะถ้าเขตเทศบาลไปปรึกษาที่เทศบาลเลยนะเพราะว่ารายละเอียดพวกนี้เดี๋ยวเทศบาลเขาจะอธิบายคุณฟัง
0: คืออย่าง
2: น
0: ี้นะครับ
2: เตรียมหลักฐานไปด้วยครับ
0: ผมขอถามอย่างนี้เนี่ยว่าหนึ่งในกรณีใบเก่าผมบ้านเลขที่50มันเป็นโฉนดของผมนี่แหละชื่อผมแต่ผมมาเปลี่ยนบ้านเลขที่ใหม่ของผมเนี่ยผมออกมาทำใหม่เองไม่ได้อยู่กับพ่อผมยังไม่ได้เปลี่ยนร้อยแปดสิบหกเนี่ยมันต้องดำเนินการไหมครับหรือว่าต้องเอาไว้
1: คืออย่างนี้อย่างที่ผมพยายามถามอ่ะบ้านเลขที่50เนี่ยตั้งอยู่ไหน
0: ไม่ใช่ครับ
1: บ้านเลขที่50เนี่ย
0: เลย
1: มันเป็นของพ่อแสดงว่าบ้านเลขที่50เนี่ยมันก
0: ็คือที่ดินไม่ใช่ผมเอาขอบ้านเลขที่พ่อมาลงเป็นชื่อผมอ่ะครับแต่ดั้งเดิมอ่ะผมยังไม่ได้แย่งออกมาครับ
1: ครับบ้านเลขที่50เนี่ยมันตั้งอยู่ไหนครับไอ้เลข50เนี่ยอยู่ในที่ดินของคุณ
0: พ่อผมมันเป็นของพ่อผมแต่บ้านเลขที่186เนี่ยมันเป็นที่บ้านใหม่ของผมแต่ในกรณีที่ดินตรงที่ผมถามที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นชื่อบ้านเลขที่50ที่ดินตรงนี้อ่ะครับ
1: คืออย่างนี
0: ้ครับผม
1: คุณไปที่ฝ่ายทะเบียนที่เทศบาลแล้วถูกต้องไหมที่คุณได้บ้านเลขที่ใหม่มา
0: ครับผม
1: แ
0: ต่ผมยังไม่ได้โอนผมยังไม่ได้โอน
1: คืออย่างนี้คือ
0: มาบ้านเลขที่186ครับ
1: คืออย่างนี้การโอนชื่อไม่ได้ยากเลยครับ
0: ครับผมครับผม
1: ถ้ามันมีบ้านเลขที่เนี่ยคุณจะโอนไปที่ไหนก็ได้โอนไปปัตตานีก็โอนได้แต่พี่ผมกำลังงงเนี่ยคุณไปเอาบ้านนู่นมาใส่บ้านนี้บ้านนี้มาใส่บ้านนี้ที่ผมงงอยู่ไงแต่การโอนชื่อโอนได้ไม่มีปัญหา
0: ครับไอ้ที่ผมไม่เข้าใจตรงนี้ครับผมก็ไม่เข้าใจว่าแต่ก่อนมันเป็นบ้านเลขที่50มันเป็นที่ดินของผมมาซื้อไว้เองแล้วคราวนี้ผมมาย้ายมาอยู่ตรงนี้แหละที่ใหม่ของผมเนี่ย
1: คืออย่างนี้
0: ครับ
1: อย่างที่ผมบอกไง
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: บ้านเลขที่50เนี่ยตัวบ้านเนี่ยผมถามตัวบ้านเนี่ยมันอยู่ไหน
0: ของพ่อผม
1: แล้วคราวนี้ละคืออย่างงี้
0: ผมใช้ทะเบียนบ้านเก่าอ่ะผมไม่ผมยังไม่ย้ายออกมาแต่ก่อนคร
1: ับ คุณจุมพล
0: ครับครับผม
1: ไม่ถามบ้านเลขที่ผมถามว่าตัวบ้านของบ้านเลขที่50เนี่ยมันอยู่ไหม
0: อยู่ครับ
1: ตัวบ้าน
0: ของเป็นพ่อผมก็ยังอยู่คร
1: ับ เพราะฉะนั้นมันก็คือตัวบ้านของคุณพ่อบ้านเลขที่50
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นผมถามอีกนะตอบให้ตรงนะ
0: ครับผม
1: ตัวบ้านของบ้านเลขที่50เนี่ยมันตั้งอยู่ที่ที่ดินของพ่อหรือที่ดินของคุณ
0: ที่ดินของพ่อผม

0: เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณกำลังจะเอามันอยู่ตรงนั้นตรงนี้เพราะฉะนั้นดินของคุณพ่อเพราะฉะนั้นคุณมีที่ดินของคุณเองคุณมาสร้างบ้านอีกหลังนึงแล้วคุณได้ทะเบียนบ้านใหม่ง่ายที่สุดครับคุณก็ไปโอนชื่อจากบ้านพ่อมาใส่บ้านของคุณก็แค่นั้นนะฮะ
1: โอเค
0: ที่ผมกำลังจะพยายามถามเนี่ยเพื่อผู้ฟังท่านอื่นจะได้เข้าใจเพราะคุณกำลังบอกว่าบ้านเลขที่50มันก็อยู่ในที่ของผมจนเก่งของพ่อผมผมก็เลยงงไงเพราะฉะนั้นคุณก็ตอบพากเลยครับบ้านเลขที่50เป็นของพ่อแล้วคุณมีชื่อเป็นผู้อาศัยในบ้านเลขที่ของพ่อคุณมาสร้างบ้านใหม่ก็อยู่ที่อีกแปลงหนึ่งของคุณเองแล้วคุณก็ขอบ้านเลขที่ใหม่ก็ไปโอนชื่อของคุณจากพ่อมาใส่บ้านใหม่ก็จบแค่นั้นละฮะแค่นั้นฮะบ้านของคุณ
1: ที่ดินตรงนี้ผมยังไม่ได้โอนเข้ามาบ้านเลขที่ร้อยแค่นั้นแหละผมจะถามว่า
0: คืองี้
1: ผมจะถามว่าที่ดินผมตรงนี้อ่ะตรงที่ผมใหม่นี่ผมต้องไปแจ้งบ้านเลขที่186ไหมหรือว่า
0: คือถ้าที่ดินของคุณเนาะถ้าที่ดินของคุณคุณเป็นเจ้าของ
1: ครับผม
0: ตอนไปขอบ้านเลขที่เขาต้องถามอยู่แล้วว่าบ้านเลขที่เนี้ยอยู่ในที่ดินกรรมสิทธิ์ของใครเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไปขอบ้านเลขที่มาได้มันต้องผ่านขั้นตอนอยู่แล้วว่าบ้านเลขที่มันต้องมีที่ดินอยู่แล้วครับผมมันจะไปขอมาลอยบนอากาศไว้ไม่ได้หรอกครับ
1: ของเข้าใจแล้ว
0: นะเพราะฉะนั้นถ้าคุณขอบ้านเลขที่ได้แสดงว่าคุณน่ะเป็นเจ้าของที่ดินแล้วก็เขาออกบ้านเลขที่ให้โอนชื่อจาก50อ่ะมาใส่18อะไรที่คุณบอกแค่นั้นเอง
1: คือ
0: มันผ่านขั้นตอนมาแล้ว
1: แต่ฟังผมก่อนนะครับที่ผมโอนมาเสร็จเรียบร้อยแล้วมันเป็นชื่อของผมแล้วบ้านผมแต่ที่ดินน่ะมันก็เป็นที่ดินของผมแต่ใช้บ้านเลขที่50ที่ดินผมอ่ะยังไม่โอนยังไม่แจ้งเข้ามาเบิร์นยังไม่
0: คืองี้คืองี
1: ้คืองี้
0: คืองี
1: ้ครับผม
0: คุณไปสำนักงานทะเบียนมาแล้วอ่ะผมคิดว่าคุณต้องไปคุยกับทางเจ้าหน้าที
1: ่
0: เผื่อจะมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนล่ะครับผมว่านะ
1: ครับผม
0: ครับเพราะคุณจะขอ186ได้เนี่ยนะมันต้องมีที่ดินแล้ว
1: มีมาตั้งนานแล้วน่ะครับ
0: ครับครับครับผมว่าชัดเจนแล้วล่ะคือ
1: ครับผม
0: มันไม่ได้ยากอะไรเลยถ้าที่ดินแปลงนี้มันชื่อคุณขอบ้านเลขที่มาได้มันก็คือเป็นบ้านเลขที่186ชื่อคุณนี่แหละ
1: ครับผม
0: ครับนะอย่าทำให้มันสับสนไปมากกว่านี้เลยนะ
1: มาแต่ในโฉนดอ่ะมัน50ในโฉนดที่ผมแต่ดั้งเดิมผมมันในโฉนดผม50
0: คุณจุมพลคุณจุมพล
1: ครับผม
0: คุณถ่ายโฉนดคุณมาให้ดู
1: ครับ
0: เพราะในโฉนดเนี่ยนะครับมันก็พูดถึงเฉพาะเรื่องของที่ดิน
1: ครับผม
0: ออ
1: ครับผมครับผม
0: ครับอย่าทำให้ผมงงนะ
1: ครับผม
0: ขอบพระคุณครับผม
1: ครับขอบคุณครับ
0: ครับผมผมเข้าใจนะฮะว่าในโฉนดที่เขากำลังพูดเนี่ยข้างหน้ามันเขียนที่อยู่เดิมนะครับมันเขียนที่อยู่เดิมนะฮะมันยังไม่แก้ที่อยู่ใหม่มันไม่เกี่ยวกับบ้านเลขที่นะซึ่งเป็นบ้านเลขที่ที่ไปขอนะฮะคือเขากำลังจะพูดถึงว่าโฉนดเนี่ยมันเป็นข้อมูลตามบ้านเลขที่เดิมนะครับซึ่งมีมาสมัยเดิมก็คือเขาอยู่กับพ่อนะครับทีเนี้ยเขากำลังจะไปแก้ซึ่งติดต่อที่สำนักงานที่ดินครับผมเดี๋ยวผมคุยกับเขาหลักใหม่นะครับในเรื่องนี้นะอ่ะเพราะว่าเขาให้ข้อมูลเกี่ยวกับบ้านเลขที่แต่จริงๆก็คือมันเป็นข้อมูลของบุคคลที่โฉนดนะครับที่สำนักงานที่ดินนะครับที่เป็นข้อมูลเดิมนะฮะเดี๋ยวผมคุยกับเขาหลักใหม่ฮะพักกันสักครู่ฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อฮะ

0: มชื่อสุสาคร
1: คนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้เด็กๆ เป็นภูมิแพ้กันแต่ลูกไม่เป็นไรเลยค่ะเรื่อง IQ และ EQ ก็ปังค่ะเคล็ดลับอยู่ที่ดิฉันให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำเพราะเด็กกระเพาะเล็กถ้าให้น้ำด้วย
2: อยากให้ลูกสุดทุกทาง
0: นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำจากสสส

0: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินบุกถึงถิ่นเปิดวาร์ปสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง10
1: ปัญหาที่ถูกมองข้ามกับความเดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับการเหลียวแลพาคุณไปเจาะลึกถึงต้นตอของปัญหาลุยทุกพื้นที่ขยี้ทุกประเด็นในคลายปมพื้นที่ขยี้ปมข่าวทีวีรัฐสภาช่อง10

0: ฎหมายกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกับรายการ Section 77ทุกวันศุกร์
1: กลับมาคุยกันต่อนะครับอย่าลืมในเรื่องของรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับกฎหมายที่แจกไปเป็นเรื่องของความผิดฐานรับของโจร นะครับซึ่งจากการทำความผิดก่อนนะครับเช่นลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์กันโชคทรัพย์รีดเอาทรัพย์ฉ้อโกงยักยอกทรัพย์มันต้องมีความผิดมาจากที่ผมเอ่ยมาเท่านั้นเสร็จแล้วผู้ที่กระทำความผิดรับของโจรก็จะต้องทำวิธีการใดวิธีซ่อนช่วยนะครับไปซื้อช่วยไปรับจำนำไว้ด้วยประการใดๆช่วยอย่างเนี้ยถือว่าคนนั้นกระทำความผิดฐานรับของโจรครับอ่ะรายละเอียดเรารับของโจรมันจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างมาจากไหนไปยังไงนะครับพิมพ์156ได้นะฮะพิมพ์รับของโจรได้พิมพ์ขอกฎหมายก็ได้เดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ไปให้ท่านก็ไปอ่านไปศึกษากันนะครับสำหรับเอกสารตอนที่156สำหรับสัปดาห์นี้เราอยู่กับทนายความสุชาติชมกุลนะครับไปต่อสายคุณเอนะคุณเอครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: อยู่กับทนายสุชาตินะเป็นยังไงเอ่ย
2: ค่ะพอดีว่าซื้อรถจากแอปในอินเทอร์เน็ตนะคะ
1: ซื้อรถจากอินเทอร์เน็ต
2: ค่ะเป็นรถเก๋ง Toyota
1: เป็นเก๋ง Toyota
2: ค่ะปี2015พอดีเขาลงขายไว้ราคาประมาณ
1: 350,000
2: ดูเห็นว่ามันถูกดีค่ะเลยติดต่อ
1: มันถูก
2: ใช่ค่ะ
1: ติดต่อเขา
2: ก็ไปนัดตรวจรถแต่ไม่ได้คนที่เชี่ยวชาญไปนะคะไปดูกันเองกับแฟนนะคะ
1: แล้วยังไงต่อ
2: แล้วก็เช็คดูแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะก็คิดว่ามันน่าจะมีปัญหาอะไรก็ดูสภาพรถแล้วยังใหม่อยู
1: ่ครับ
2: ค่ะแล้วทีนี้ก็นัดเจอกันแล้วก็ซื้อรถกันนะคะแล้วก็นัดจ่ายเงินสดเลยแล้วก็ไปจตุจักรไปทำทะเบียนเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรเรียบร้อยแล้วค่ะเขาก็บอกว่ารถไม่มีน้ำท่วมไม่มีชนแรงอะไรเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ก็เลยเลื่อนติ๊กต็อกไปดูอะค่ะแล้วทีนี้ก็มีคนหนึ่งเขาบอกว่าถ้าจะเช็ครถแล้วทีนี้มันจะมีใบสุดท้ายของหน้าสมุดนะคะบอกว่าถ้าเจอแบบว่ายศรถจอดทิ้งไว้แล้วก็จากสงขาทะเบียนสงขานี่คือรถว่าน่าจะใช่อ่ะค่ะเขาน่าจะหลอกเราอ่ะค่ะแต่เขาไม่บอก
1: เขาไม่บอกแต่เราก็ไปตรวจรถก่อนซื้อ
2: เราไปเช็คดูเฉยๆค่ะเช็ค

0: ด้วยตาเปล่ากับแฟนนะคะ
1: ไปตอนค่ำหรือตอนกลางวัน
0: ไปกลางวันนะคะ
1: ไปกลางวัน
0: ค่ะ
1: ไปกลางวันนะ
0: จ้ะ
1: เ
0: จอกันที่ปั๊มที่อยุธยานะคะ
1: เจอกันที่ปั๊มด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: โอนมานานยังอ่ะ
0: น่าจะไม่เกินอาทิตย์หนึ่งอะค
1: ่
0: ะ
1: ไม่เกินอาทิตย์หนึ่ง
0: จ้ะ
1: แล้วตอนนี้เราชัวร์แล้วเหรอว่ารถน้ำท่วม
0: ใต้ท้องรถนิดนึงนะคะ
1: แล้วป้ายทะเบียนก็ชัดเจนว่าสงขลาตอนที่เราไปโอน
2: เปล่าเขาเปลี่ยนเป็น
0: เราไป
2: จ้ะพอดีว่าเขาเปลี่ยนป้ายเป็นกรุงเทพอะจ้ะ
1: จากสงขลาเป็นกรุงเทพเหรอ
2: จ้ะแล้วก็บอกเราว่าเป็นรถกรุงเทพแต่เราไม่ได้อ่านดูดีตรงสมุดคู่มืออะจ้ะ
1: ก็เขาก็ตอบถูกนะเพราะทะเบียนรถปัจจุบันมันคือกรุงเทพเป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพ
2: แต่ดูแล้วน่าจะรถน้ำท่วมอาจจะสังเกตดูแล้วคราบสนิมมีนิดหน่อยอาจจะเพิ่งเริ่มมี
1: คุณก็ไปตรวจรถเองเน
2: า
1: ะ
2: ต้องไปตรวจรถจะเรา
1: ไม่วันที่คุณซื้อรถเนี่ยคุณก็ไปตรวจรถเอง
2: ผมตรวจเองคร
1: ับ เขาก็ไม่ได้บอกเอ้ยเอามาโอนเลยอะไรเงี้ยเขาก็
2: ที่มีน้ำท่วมไหมก็ตอบว่าไม่มีครับ
1: แล้วบุคคลที่ขายให้คุณเขาเป็นเจ้าของรถตั้งแต่ดั้งแต่เดิมไหมหรือเขาร ับโอนมาอีก
2: รับโอนมาอีกแล้วก็เปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพครับ
1: เปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพใช่ไหม
2: แต่เป็นรถแจ้งจอดก่อนในสมุดมันจะเขียนว่าแจ้งจอดนี่สคสขสงขาเพิ่งรู้เป็นสงขาทีแรกเปิดดูไม่รู
1: ้ครับเขาก็ให้สมุดเล่มคู่มือคุณดูทุกอย่าง
2: ใช่ใช่แต่เราดูไม่เราไม่ได้เราไม่มีความรู้ทางด้านนี้
1: ก็เขาก็ให้หนึ่งรถเล่มคู่มือก็เอาให้ดูรถก็ไปเช็คเอง
2: แต่เขาว่าน
1: ั่นนู่นนี่
2: แจ้งจอดแค่นั้น
1: ไ
2: ม่ได้บอกว่าน้ำท่วมหรืออะไร
1: คือบอกไม่บอกไม่เป็นไรแต่ผมกำลังจะซักข้อที่จริงกับคุณก็ไปดูรถเองอ่ะนะฮะ
2: ใช่ใช
1: ่พอใจไม่พอใจก็แล้วแต่คุณเนาะแต่คุณเห็นราคาถูกคุณก็เลยกระโดดเข้าไป
2: ใช่คร
1: ับสมุดเขาก็มีโอนให้ตามปุ๊บมาแล้วปุ๊บดันไปเจอ TikTok เขาให้ข้อมูลว่ารถที่เอามาขายอาจจะเป็นรถที่นั่นนู่นนี่จากน้ำท่วมที่ผ่านมาเนาะ
2: ครับ
1: ทีนี้คุณจะถามทนายว่าไง
2: แล้วคืนเงินหรืออะไรได้ไหมครับต้องทักไหมครับ
1: จ่าย 350,000
2: จ่ายต่อรองเหลือ 300,000 ท่วนครับ
1: จ่ายทะลอง 300,000 ท่วนนะจ่ายเงินสดไปแล้วนะ
2: จ่าย6ไปแล้วครับมีสลิปอยู
1: ่ครับหลังจากนั้นได้โทรหาคนขายไหม
2: โทรครับเขาก็ปฏิเสธอย่างเดียวคร
1: ับ ปฏิเสธว่า
2: ก็ถ้าจะคืนก็ให้แค่ 200,000 ว่าปฏิเสธว่ารถไม่ได้น้ำท่วมเขาว่าอย่างเงี้ย
1: รถไม่ได้น้ำท่วมนะ
2: รถก็ใช้ปกติดีเขาบอกใช้มารถของน้องน้องมีปัญหาก็เลยเอามาขายมาโอนมาขายให้เหมือนกัน
1: แล้วมันเป็นชื่อ
2: ของน้อง
1: มันเป็นชื่อของน้องเขาไหม
2: ไม่มี
1: ตอนโอนมาหาคน
2: ไม่มีมันมีแต่ว่ารถแจ้งจอด
1: อย่างนี้อย่างนี้ก่อนมาเป็นชื่อคนเป็นชื่อของคนขายไหม
2: ใช่ใช่ครับ
1: ฮะ
2: ใช่เป็นชื่อของคนขาย
1: เป็นชื่อของคนขายนะ
2: เอามาเปลี่ยนจากสงขลามาเป็นกรุงเทพ
1: อย่างนี้นะที่ผมซักยาวหน่อยนึงเนี่ยเพื่อจะได้รู้ว่าเหตุการณ์มันเกิดจากอะไรแล้วทีนี้พอคุณไม่สนไม่ประสงค์จะเอาทรัพย์ไว้เนี่ยคุณจะไปเรียกร้องอะไรต่างๆได้แค่ไหนเชิญพี่สุชาติอ่ะที่ซัก
3: การ
1: ซักมา
3: ขายรถยนต์มือสองเนี่ย
1: ครับ
3: มันเป็นการซื้อขายกันตามสภาพ
1: ครับ
3: ผู้ซื้อเนี่ยหรือผู้รับโอนเนี่ยฮะก็ต้องมีความละเอียดรอบคอบนะฮะในเมื่อสินค้ารับมาแล้วเนี่ยถ้ากรณีซื้อขายเสร็จเด็ดขาดแล้วเนี่ยมันก็ต้องเราก็ต้องยอมรับสภาพในความบกพร่องเว้นแต่กรณีที่ไปซื้อขายกันในเต็นท์รถเนี่ยที่เขามีเต็นท์รถและมีการรับประกันมีหนังสือรับประกันอะไรต่างๆว่ารถคันนี้ไม่เคยมีชนหนักนะไม่เคยรถน้ำท่วมต่อมาปรากฏภายหลังไม่เป็นไปตามสัญญารับประ

0: ไอ้ที่หนังสือที่รับประกันกันไว้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผู้ซื้อยังสายลายที่ไปเรียกร้องกันที่สคบ
1: อ
0: ันนั้นหมายถึงว่าเขาไปซื้อในสถานที่เขาซื้อขายกันแล้วก็มีการรับประกันนะมีการรับประกันความว่ารถไม่เคยชนรถไม่เคยน้ำท่วมอะไรต่างแต่ถ้ากรณีซื้อขายกันเองเนี่ยอันเนี้ยคือถ้ากรณีถ้าเขามีการมีบันทึกมีข้อตกลงว่ารับประกันว่ารถไม่เคยถูกน้ำท่วมไม่ได้รถน้ำท่วมแต่การที่จะเช็คว่ารถน้ำท่วมหรือไม่เนี่ยมันต้องเช็คศูนย
1: ์
0: ศูนย์จะตอบได้ดีกว่านะครับบางทีตามอินเทอร์เน็ตก็เชื่อถือไม่ได
1: ้นะ
2: ครับ
0: นะเชื่อถือไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยศูนย์รถยนต์เนี่ยเขาถึงจะเช็คได้เขาจะมีความชำนาญในการเช็คมีการรับรองได้แต่ถ้าบอกว่าพูดกันเองหรือคุยกันเองหรือฟังกันทางอินเทอร์เน็ตดูทางอินเทอร์เน็ตอันนี้รับรองไม่ได้เพราะทุกวันนี้เราก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ด้วยซ้ำว่ารถคันนี้น้ำท่วมจริงหรือไม่เพียงแต่เราสันนิษฐานว่าน่าจะถูกต้องไหม
2: ใช่ใช่ครับ
0: เราก็ยังไม่เคยไปเช็คที่ศูนย์เลยนะฮะแล้วก็การซื้อขายก็ไม่ได้มีการรับรองกันเพราะนั้นสินค้าที่ซื้อขายราคาต่ำกว่าปกติเนี่ยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ 1. ความบกพร่อง 2. ระวังเรื่องสินค้ารับของโจร
1: อ
0: ันนี้ที่ต้องระวังมากๆเลยนะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาที่ต่ำเห็นว่าของราคาถูกโดดเข้าซื้อเลยต้องระวังนะฮะรับของโจร อาจจะโดนได
1: ้
0: นะครับชำรุดบกพร่องอะไรต่างๆเนี่ยนะครับถ้ารถเขาอยู่ในสภาพดีเขาเนี้ยทุกอย่างก็คงจะไม่ขายในราคาต่ำกว่าปกตินะครับมันคงไม่ขายต่ำกว่าปกติเพราะนั้นเราเนี่ยต้องรับสภาพ
1: ครับ
0: ในความชำรุดบกพร่องนั้นนะฮะนะครับครับนี่คือกรณีซื้อขายกันเองนะครับ
2: ครับ
1: เพราะว่าราคาถูกไม่ใช่สิ่งที่ดีเสมอไป
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงมัน
0: มีมาก
1: มีมากโดยเฉพาะกรณีที่บอกไว้ก็คือว่าเขาเอาคู่มือไม่เห็น
0: ครับ
1: ไอเราเห็นแต่ราคาถูกเราก็โดดกระย้อยเข้าไปเลย
0: ใช่ครับ
1: แล้วเราพอไปได้ข้อมูลมาทีหลังทีนี้การจะไปบอกว่าอันนี้ผมถามทนายเพิ่มเลย
0: ครับ
1: ไอเนี้ยมันหลอกมันช่อโกงแล้วนะเนี่ยจะเอาผิดทางอาญามันถ้าสมมุติมันไม่คืนเงินเนา
3: ะ
1: เพราะถ้าเจรจาไม่ได้จะเอาอาญามันว่ามันช่อโกงปกปิดข้อเท็จจริงนะได้ไปซึ่งทรัพย์เราโอ้ยเข้าข้อหาช่อโกงทางอาญาเข้าไหมพี่สุชาติเชิญฮะ
0: ซื้อขายมันเป็นสัญญาทางแพ่ง
1: ฮะ
0: นะการพอใจในตัวสินค้าตามแต่ถ้ากรณีช่อโกงมันต้องไม่มีอยู่จริงเช่นเราไปซื้อเขาประกาศว่าเขาขายรถยี่ห้อนี
1: ้
0: ราคาเท่านี้เราโอนเงินให้เขาเรียบร้อยแล้วปรากฏว่ารถไม่มีอยู่จริงเลยแล้วไม่มีจริงๆก็คือเป็นการคล้ายๆว่าเอาสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงเนี่ยมาหลอกลวงเราอย่างเงี้ย
1: แล้วก็เราก็โอนเงินให้
0: เราก็โอนเงินให้อย่างเงี้ยจะเข้าช่อโกงได
1: ้อันนี้เห็นชัด
0: อันนี้เห็นชัดแต่อันนี้กรณีนี้มันไม่ใช่มันเป็นเรื่องของการเรื่องสัญญาซื้อขายนะฮะโดยเฉพาะผู้รับโอนเนี่ยหรือผู้รับซื้อเนี่ยหรือผู้ซื้อเนี่ยจะต้องรับผิดชอบในการชำรุดบกพร่องหากเรารับไปแล้วเราเห็นแล้วเราไม่รับอย่างเงี้ยได้แต่ถ้ารับไปแล้วเงี้ยถือว่าอันนี้เราต้องรับผิดในความบกพร่องนั่นเองนะครับ
1: เพราะว่าผู้ขายก็มีชื่อในทางทะเบียน
0: ใช่ครับ
1: โอนให้ปกติ
0: ครับ
1: ดำเนินการปกติตรวจรถก็ตรวจคู่มือก็มีให้โอนได้ปกติ
0: ครับ
1: แต่เราบอกเราไม่พอใจสินค้าเรามาตรวจทีหลัง
0: ครับ
1: อย่างนี้ก็จะเป็นข้อบ่ายเบี่ยง
0: คือบางครั้งเนี่ยเราจะไปเหมารวมว่ารถสองขาต้องเป็นรถน้ำท่วมเลยทั้งหมดก็ไม่ได้เพราะวันมันไม่ได้ท่วมทั้งจังหวัด
1: หาดใหญ่อย่างเงี้ย
0: หาดที่เป็นขาวใช่นะฮะอาจจะอยู่ในรถอยู่ในพื้นที่อื่นจะมีการจอดตากแดดตากฝนรถบางคันเนี่ยที่เจ้าของไม่ได้ใช้แล้วจอดทิ้งไว้ก็
1: ม
0: ีนะฮะรถบางคันที่ว่าเจ้าของเขาบางทีอาจจะมีรถหลายคันแล้วไม่มีสถานที่เก็บก็จอดตากแดดตากฝนโดยที่ว่าไม่ได้รักษาเท่าที่ควรก็
1: ม
0: ีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะไปเหมารวมเลยว่ารถคันนี้ต้องถูกน้ำท่วม

0: ที่บอกฮะต้องไปตรวจนะตรวจสภาพตามเขาเรียกผู้เชี่ยวชาญต้องมีผู้เชี่ยวชาญตรวจสภาพและรับรองถึงจะทราบว่ารถคันนั้นเนี่ยน้ำท่วมหรือไม่นะครับ
1: คือว่าเอาผิดเขาอะไรเขาไม่ได้ใช่ไหม
2: คือในหลักอาญา
0: ไม่ได้ถ้ากรณีนี้นะ
2: ทีนี้หลักแพ่งถามว่าจะเอาผิดจะไปฟ้องเรื่องอะไรอ่ะ
0: ก็คือเรื่องนี้นะถ้าถามว่าหลักทางแพ่งเนี่ยฮะซื้อขายเนี่ยฮะสัญญาซื้อขายเนี่ยหากพบความชำรุดบกพร่องเนี่ยเราจะต้องติติงตั้งแต่หรือว่าไม่รับสินค้านั้นนะการรับมาแล้วเราว่าพบความชำรุดบกพร่องโดยที่ว่ามันไม่ได้มีข้อตกลงกันไว้เช่นเรามีถ้าเราไม่ได้มีข้อตกลงไว้แต่เดิมเช่นเป็นบันทึกไว้ชัดเจนนะว่ารถคันนี้นะรับรองว่าไม่ได้มีการชนหนักไม่ได้มีการไอ้รถพวกนี้เขาจะซื้อกันในเขาเรียกในเต็นท์รถอ่ะเขาจะมีการรับรองเนี่ยเขาจะรับรองกันถ้ามีการชนหนักหรือว่ามีรถตกน้ำเขาสามารถที่จะคืนรถให้อะไรเงี้ยนะครับ
1: ขอบค
2: ุ
1: ณมาก
2: ครับผมครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับนี่คือเรื่องราว
0: ที่ต้องระมัดระวังซื้อของมือสองเนี่ย
2: ครับผม
0: อันนี้เราต้องระมัดระวังต้อง
2: คือมันเสี่ยงหลายเรื่องนะที่เล่ามาอย่างที่พี่สุชาติบอกแล้วก็อย่างที่เอกสารผมแจกนะมีคดีเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อของราคาถูก
0: ครับ
2: ของราคาถูกนะแล้วก็เป็นคดีความผิดฐานรับของโจร
0: ครับ
2: รับของโจรนะเพราะว่าซื้อของราคาถูกไม่ได้ตรวจสอบอะไรแต่เคสเนี้ยมันอาจจะไม่เข้าเงื่อนไขนะในบางประเด็นเพราะมันมีทะเบียนในการโอนอย่างเงี้ยอย่างชัดเจน คือไม่ใช่รถที่ขโมยมานะถ้าขโมยมาปุ๊บเนี่ยเข้าลักทรัพย์เป็นความผิดละแล้วเอามาขายราคาถูกเราก็ซื้อไว้อย่างเงี้ยโดยที่ไม่ได้มีการจดทะเบียนโอนนั่นรูดนี่เราก็ซื้อไว้เลยอย่างเงี้ยนะครับถ้ามันขโมยมาแล้วก็เอามาซื้อไว้และในราคาถูกอย่างเงี้ยก็จะเป็นความผิดฐานรับของโจรแต่พอไปดูในข้อที่เจ้าคงเจ้าของหมดขายถูกนั่นนู่นนี่ก็เป็นเรื่องถูกไม่ถูกอะไรพวกเนี้ยก็เป็นเรื่องของเจ้าของที่เขามีทะเบียน
0: ครับ
2: นะที่เขาจะซื้อขายกันตรงนั้นเนาะ
0: ครับ
2: เอออ่ะ
0: พอร้านซื้อขายรถเก่าเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกใบอนุญาตเขาเรียกว่ารับซื้อของเก่าเพราะนั้นเขาจึงจะมีเขาจะไม่มีปัญหาหรือว่าความผิดเรื่องถ้าเราซื้อต่อจากสถานที่เขามีหนังสืออนุญาตใบอนุญาตรับซื้อของเก่าเนี่ย
2: อ
0: ันนี้เราจะไม่ผิดในเรื่องของการรับซื้อของโจรเองเนี่ยโดยเฉพาะของสินค้าราคาถูกเนี่ยบางคนซื้อนาฬิกามือสองมาราคาถูกเนี่ย
2: อ
0: ันนี้ก็เสี่ยงนะครับแต่ถ้าซื้อจากร้านที่เขามีใบอนุญาตขายของเก่าอย่างเงี้ยอันนี้ไม่เสี่ยง
2: โดยเฉพาะเมื่อกี้เนี่ยนะฮะเคสเนี้ยนะฮะมีเวลาอีกสัก 1-2 นาทีนะเคสนี้ไปซื้อผ่านอินเทอร์เน็ตด้วย
0: ใช่ครับ
2: นะฮะซื้อผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้ต้องระวังนะครับไอ้เคสเนี้ยมันพอมีหลักฐานที่จะบ่งบอกได้ว่าคือเจ้าของแต่ถ้าซื้อผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วไม่มีหลักฐานอะไรเลยแล้วก็รีบเร่งในการซื้อการขายเช่นนัดส่งตามซอยกลางค่ำกลางคืนไม่มีที่อยู่ทำมีอะไรพวกเนี้ยให้ระมัดระวังนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดจากทรัพย์ที่เป็นการจำนำแล้วหลุดนะฮะก็คือคนเอามาจำเนี่ยก็ไม่ได้มาถ่ายคืนแล้วก็เป็นรถที่ยังติดไฟแนนซ์อยู่อันนี้ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งอ่ะฝากไปด้วยนะครับในตรงนี้ครับแล้วก็ฝากไว้นะฮะว่าเคสที่เราเล่าเมื่อกี้นะครับท่านเอาไปอ่านเรื่องไว้ดีๆมันจะมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการซื้อของราคาถูกแล้วกลายเป็นผู้รับของโจรเป็นความผิดทางอาญาพิมพ์156มารับของโจรก็ได้ตอน156ก็ได้ขอเอกสารกฎหมายนะครับเพราะเป็นเรื่องสำคัญครับอ่ะฝากไว้นะครับเอกสารตอน156นะฮะเอาตอนนี้นะฮะขอบพระคุณวิทยากรของเราครับมาร่วมพูดคุยครับทนายความสุชาติชมกุลนะฮะขอบพระคุณพี่สุชาติครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ครับลาไปแล้วนะครับพบกันในวันใหม่ถ้ามีปัญหาติดต่อที่รายการของเราฝากข้อความก็ได้โทรมาในช่วงบ่ายก็ได้นะครับทนายความสุชาติชมกุลผมอนันต์จันทร์ศรีทีมงานทุกคนลาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
3: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดโหลด TP Channel

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงมุ่งมั่นในการปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อสืบสารรักษาต่อยอดพระราชปณิธานด้วยพระวิริยะอุตสาหะโดยเฉพาะพระกรณียกิจในด้านสาธารณกุศลทรงดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งเป็นองค์กรการตามพระดำริพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสนาถนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพเพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงด้วยการนวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงด้วยพระเมตตาในทุกชีวิตที่ด้อยโอกาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ต้องขังในเรือนจำเพื่อเป็นการให้โอกาสแก่เพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมโรคใบเดียวกันทรงจัดตั้งมูลนิธินภาในพระดำริขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอันเกิดและสังคมเป็นกลุ่มแรกทั้งยังทรงจัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเป็นกำลังใจให้กับกลุ่มผู้ก้าวพลาดทำให้ชีวิตต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและผู้ขาดโอกาสกลุ่มอื่นๆให้สามารถมีโอกาสกลับมาดำรงชีวิตเป็นคนดีของสังคมด้วยพระวิริยะเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงมุ่งมั่นสืบสารพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสมีความอยู่ดีกินดีเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันจึงเกิดเป็นโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาทั้งด้านการพัฒนาคนทรัพยชนผ่านไตรโครงการในพระดำริโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ประกอบด้วย3โครงการได้แก่โครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยพระราชทานเครื่องมือและคุรุพันธ์ทางการแพทย์แก่เรือนจำและทัณฑสถานตลอดจนโรงพยาบาลเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์และคุรุพันธ์ทางการแพทย์พร้อมพระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบทำให้เกิดการบูรณาการทางการแพทย์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถเข้ารวดเร็วและเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมโครงการพัชรสุธากชานุรักษ์ซึ่งมีความหมายว่าน้ำทิพย์รักษาช้างให้แข็งแกร่งยืนยงดุจเพชรเป็นโครงการอนุรักษ์ป่าไว้ต่อ5จังหวัดในภาคตะวันออกเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้างอย่างมีความสุขโดยเฉพาะการทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้มีอาชีพที่เหมาะสมไม่เบียดเบียนป่าไม่ทำมีรายได้เลี้ยงครอบครัวได้อย่างยั่งยืนโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์

หรือโครงการพัฒนาชุมชนตำบลไร่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการขับเคลื่อนการทรงงานสนองพระบรมราโชบายในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎรโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตชายแดนที่มีความเจริญยังเข้าไปไม่ถึงทำให้ประชาชนมีความยากลำบากทั้งทรงเห็นว่าพื้นที่โครงการเป็นชุมชนอยู่ติดชายแดนอันถือว่ามีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศและเป็นพื้นที่มรดกโลกของประเทศไทยที่ควรได้รับการพัฒนาอื่นเพื่อให้คนอยู่กับป่าอย่างสมดุลและรักษาต้นน้ำเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยพระปณิธานของสมเด็จพระรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าสามารถสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการแบ่งปันสังคมแห่งการช่วยเหลือเอื้ออาทรอันจะทำให้เกิดรากฐานพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไปทีมข่าวในพระราชสำนัก

0: ข้มข้นกับการประชุมวุฒิสภาวันอังคารที่15กันยายน2569เวลา 8:45 นาทีสมาชิกปรึกษาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมเรื่องด่วนร่างพระราชบัญญัติกิจการโทรทัศน์ฉบับที่พ.ศ.ติดตามรับชมทางสถาน
1: ท่านประธานครับ
2: กับเรียนท่านประธานสภาผมนายชัยชนกชิดชอบสมาชิกผู้แทนราษฎรขอเสนอ
3: รอนานไหมครับพี่ก้อยโทษทีนะครับพอดีรถติดคร
4: ับ อ๋อไม่เป็นไรพี่ดูประชุมสภาอยู่เพลินๆเลย
3: ตรงนี้เนี่ยนะ
4: ใช่นี่ไง
5: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาจริงๆได้ทุกที่ผ่านทางสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป TP Channel ทั้งระบบ Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับชมการประชุมอยู่ในห้องประชุมสภาแล้วและยังสา

0: คุณคิดว่าเด็กไทยรู้จักคำว่าซื่อสัตย์ไหม
1: รู้จักครับ
2: รู้จักครับ
3: รู้จักค่ะ
0: และความซื่อสัตย์คืออะไร
4: มีความอดทน
5: ไม่โกหก
6: แบบต้องบอกความจริงกับแบบทุกๆคนนะคะ
7: การทำความดีไม่โกงครับ
8: ไม่ไปขโมยของคนอื่น
9: พูดจริงทำจริง
10: ไม่โกหกตัวเองครับ
11: ทำตามที่พูดไว
12: ้ไม่หลอกลวงคนอื่นแล้วก็ไม่คิดทรยศค่ะ
13: กล้าพูดในสิ่งที่เราทำค่ะ
14: ทำที่ตัวเองสัญญาไว้ค่ะ
15: ห้ามรักเพื่อน
16: ผมไม่หลอกคนแล้วแบบ
0: เด็กไร้เดียงสายังรู้จักความซื่อสัตย์แล้วผู้ใหญ่อย่างเราล่ะซื่อสัตย์เพื่อชาติ
17: ความเดือดร้อนเสียงของคุณจะไม่เงียบหายไปเพราะเราจะเป็นสื่อกลางที่ในสภา
18: จับตาปัญหาสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่ง
19: และเป็นการป้องกันหนี้นอกระบบที่กำลังลุกลามขยายวงกว้างอยู่ขณะนี
20: ้ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุที่ถูกย้ายค่ะ
21: เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
22: จึงขอหารือผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

0: รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
1: ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอแนะมาให้คอมเมนต์เรารับฟังหมด
2: คำถามที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู้
3: นะครับเป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็จากประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
4: เรามีสิทธิในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย์
5: กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะดีกับ
6: เพราะรัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน

0: รมนูญรัฐจัดร่างวางวิถีผมสยามสู่ความดีสู่ความมีผม
1: เจ้าอยู่หัวทรงอุปการะเด็กมาตั้งแต่ไม่ได้ทรงอภิเษกสมรสแล้วก็ทรงชุบเลี้ยงเพิ่มขึ้นเรื่อยมา

0: ราชอัธยาศัยเช่นนี้สะท้อนถึงพระราชกรณียกิจปวชนราวพุทธศักราช2470ขณะนั้นได้มีผู้นิยมใช้หาดแพร่หลายในสยาม
1: ทางน้ำนมขาดมันเนยนั่นเองนะนมขาดมันเนยคือน้ำนมดิบเนี่ยที่เข้ามาแล้วเขาแยกไขมันเนยออกไปนะฮะหางนมไม่เหมาะสำหรับการใช้เลี้ยงทารกเพราะแล้วก็ไขมันเนี่ยเป็นแหล่งพลังงานที่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเขากินโปรตีนน้ำตาลแล้วก็แคลเซียมแต่ตัวไขมันซึ่งเป็นแหล่งของพลังงานที่ดีเนี่ยเขาจะได้รับไม่พอนะครับ
0: ด้วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรตั้งแต่ยังเป็นทารกพุ่นจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระกราช2470ขึ้นบังคับใช้เป็นกฎหมายหรือนำเข้ามาหรือขายหางน้ำนมในประเทศทรายต่อสุขภาพทารกเราครอบคลุมทั้งการรับไว้ขายยื่นขายนำขายทั้งการให้ขายหรือยอมให้ขายขายและการแลกเปลี่ยนก็ให้ถือว่าเป็นการขายด้วยพระราชบัญญัตินี้ได้เป็นพื้นฐานของกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพอาหารอีกหลายฉบับในเวลาต่อมา
2: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงมะหลังมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์คณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่และวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานลอน

ายการนี้ในภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD Subtitle ระบบ Closed Caption โดยกด Remote Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบ Digital TV ภาพพื้นดิน

0: รสุขภาพดี
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเอสโซนโซนสุขภาพดีพื้นที่ปลอดภัยแชร์ความรู้เรื่องสุขภาพเหมือนคนในครอบครัว
1: ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ครับ
2: หรือสามารถติดตามได้ที่ pchannel.org
3: Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

0: หรือคุณผู้ชมอยากจะพูดคุยกับเรานะคะสามารถแอดไลน์มา
1: เอสลาบกายอยากชวนคุณผู้ชมนะครับมารู้จักและวิเคราะห์ท่าเจ้าเรือนยุด้วยการแพทย์แผนไทยครับช่วงเมนูสุขภาพแซ่บได้ประโยชน์อย่างเมนูยำใหญ่ครับ
0: และในโรคจิตเวชรักษาได้ด้วยวิธีอย่างไรค่ะ

0: สารวันนี้ยืดเส้นยืดสาย
1: ใช่มากๆเลยค่ะพี่ป๊อปแต่อยากจะผอมกว่านี้
0: คือนี่คือออกกำลังกายเพื่อจะลดความอ้วน
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โห
1: ดีไหมคะ
0: ก็ดูก็ดีนะครับแต่ว่าการออกกำลังกายมันมีปัจจัยหลายๆอย่างนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็เขาเรียกออกกำลังกายให้มันแบบให้มัน
1: ที่พี่ป๊อปพูดเนี่ยเป็นเรื่องที่สมควรที่จะทำแต่ว่าโบตากันมาว่ามันมีสูตรลดความอ้วนด้วยเครื่องทุบแล้วแบบผอมเลย
0: โอ้โหมีอย่างนั้นด้วยเหรอครับ
1: นั่นน่ะสิคะพี่ป๊อป
0: แล้วมันผอมจริงๆใช่ไหมครับเนี่ย
1: ค่ะเดี๋ยวเราไปดูข่าวนี้กันค่ะ
2: คือข่าวนี้นะเครื่องผสมขิงและว่านหางจระเข้ดื่มเพื่อลดน้ำหนักได้อาหารและยากระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงสามารถนำมาใช้ลดน้ำหนักได้ค่ะแม้อาจจะทำให้การขับถ่ายลมเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนพุงยุบแต่ไขมันตัวปัญหาของความอ่ะอีกทั้งยังไม่มีข้อมูลทางวิชาการที่น่าเชื่อถือใครดังกล่าวช่วยละลายไขมันลดหน้าท้องและลดน้ำหนักได้
1: แชร์กันมาว่ามะนาวน้ำผึ้งผสมขิงและว่านหางเพื่อลดน้ำหนักนั้นเป็นข้อมูลเท็จนะคะ
0: ใช่ครับน้องโบตันถ้าน้องตันก็ต้องควบคุมอาหารนะครับแล้วก็ทานอาหารให้ครบ5หมู่นะครับสำคัญก็คืออย่าทานอาหารที่มีไขมันสูง
1: ค่ะ
0: แล้วก
1: ็ใช่คุณผู้ชมลองทำดูนะคะง่ายๆแค่นี้เลยแต่ถ้าสมมติว่าทั้งออกกำลังไม่ได้ผลนะคะทางที่ดีก็ลองไปปรึกษาแพทย์ดูค่ะแพทย์จะช่วยให้คุณลดน้ำหนักแล้วก็ควบคุมน้ำหนักได้นะคะ

0: คุณผู้ชมทราบไหมครับว่า
1: ครับ
0: แบ่งร่างกายของเรานะครับออกเป็น4ธาตุครับซึ่งเรียกรวมๆนี้นะครับโซนสุขภาพกายผมและน้องโบตันนะครับจะชวนท่านผู้ชมไป
2: ซึ่งเราได้รับเกียรติจากดร.เภสัชกรผู้อำนวยการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศค่ะ
3: สวัสดีค่ะค
4: ุ
3: ณหมอ
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
3: คุณหมอคะวันนี้อยากถามจากการดูท่าเจ้าเรือนคืออะไรคะคุณหมอ
4: ท่าจำตัวค่ะแต่ละคนนะคะตามองค์ความรู้ดั้งเดิมเนี่ยเราก็จะบอกว่าในร่างกายเนี่ยของเรามีจากธรรมชาติก็คือดินน้ำลมไฟซึ่งแต่ละคนเนี่ยมีสัดส่วนถ้าเรามีดินมากหน่
1: อ
4: ยเราก็จะมีลมมากหน่อยเราก็จะแสดงคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งนะคะไม่ได้มีเฉพาะของไทยนะคะของจีนเกาหลีอินเดียนะคะทีเจ้าเรือนเนี่ยตอนที่เราเกิดเนี่ยความเนี่ยก็คือว่าจักรราศีหรือว่า

0: เพราะฉะนั้นเองเนี่ยเขาจะมีการดูเจ้าเรือนตามซึ่งลักษณะของเจ้าเรือนตามเดือนเกิดเนี่ยนะคะจะบอกว่าเด็กคนนั้นเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยเขาจะเป็นแบบไหนเขาจะป่วยเป็นโรคอะไรหรือการดูแลเพราะว่าเนื่องจากว่าโบราณเนี่ยนะคะเขาเรียนรู้จะอยู่กับธรรมชาติเพราะว่าเทคโนโลยีมันไม่มากมันก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติให้มากที่สุดไปถึงจุดนึงเนี่ยเขาก็จะได้รับสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปที่อยู่ที่อาศัยที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็ทำนะคะซึ่งเขาเรียกว่าเจ้าเรือนปัจจุบันเพราะฉะนั้นการตามวันเดือนปีเกิดแล้วก็ดูได้ทั้งลักษณะปัจจุบันเคยไปหาคุณหมอแผนไทยเนี่ยเขาจะมีแผ่นวงกลมนะคะวันเดือนปีแล้วก็ตกฟากแล้วก็ดูเพื่อที่จะดูว่าแต่ละคนเนี่ยนะคะมีเป็นทุนเดิมแล้วมาเทียบกับอาการที่แสดงอยู่ว่าไอ้การเจ็บป่วยอันนี้จริงๆแล้วมันเกิดจากฐานเดิมที่มันควรจะเป็นของคนไข้หรือว่ามันเกิดโรคใหม่ขึ้นแล้วเพื่อให้ว่าในภาคประชาชนเองเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องไปถึงตรงนั้นเพราะว่ามันจะเรียกว่ามีความซับซ้อนอย่างที่โรงพยาบาลที่เราใช้เนี่ยก็คือเราจะให้ผู้ป่วยทำแบบสอบถามซึ่งอันนี้เป็นการพัฒนาขึ้นมานะคะเป็นเพราะว่าเนื่องจากว่าเราคงเคยได้ยินนะว่าเรารับการแพทย์แผนไทยมาพร้อมกับพระพุทธศาสนาเข้ามานะคะเป็นการดูลักษณะเจ้าเรือนปัจจุบันนะคะทำไมเราถึงให้ดูเจ้าเรือนปัจจุบันเพราะว่าประชาชนเองเนี่ยเราจะได้สามารถที่จะรู้ว่าตอนนี้เรามีจุดอ่อนสุขภาพคืออะไรแต่ถ้าเป็นหมอเนี่ยเพื่อรู้ว่าความต่างระหว่างปัจจุบันกับอดีตเป็นยังไงแต่ว่าของเราเนี่ยปรับในกรณีที่ป่วยแต่ว่าเห็นให้ดีแล้วเดี๋ยวป่วยไปหาหมอเพราะฉะนั้นจะเน้นเรื่องการดูเจ้าเรือนปัจจุบันนะคะอันที่มันสามารถที่จะเรียนรู้คนรอบข้างได้นะคะเพื่อให้เรียนรู้คนที่บ้านโอ๊ยทำไมแม่บ่นเยอะจะบ่นเลยพอเราไปดูแอบดูเจ้าเรือนวันเดือนปีเกิดค่ะเราก็พอจะบอกได้ว่าอ๋อเราเป็นหัวหน้างานเนี่ยเรามีลูกน้องทำไมเรามอบงานตลอดเลยแต่มันไม่ลงมือทำสักทีไอ้ส่วนไอ้คนนี้ไม่เคยคิดเลย
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเจ้าเรือนองค์ประกอบของดินน้ำลมไฟเป็นเพื่อการทำงานการอยู่ร่วมกันในสังคมได้ด้วยก็เลยมักจะแนะนำเป็นปัจจุบัน
1: แล้วเจ้าเรือนแต่ละท่านเนี่ยมันจะบ่งบอกปัญหาสุขภาพของเราได้ยังไงร่วม
0: เนี่ยนะคะก็อันที่หนึ่งเลยเนี่ยนะคะเราเนี่ยเนาะเพราะว่ามันรับมาจากอายุรเวทมีคำว่าเจ้าเรือนเนี่ยออกเป็น7ชนิดแต่ว่าหลักๆเนี่ยมันก็เป็นการผสมกันคือปิดตะวาตะและเสมหะปิดตะก็ไปนั่นแหละนะคะแต่จริงๆเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากกว่านั้นเขาก็จริงๆปิดตะมันคือไฟบวกกับน้ำไม่ใช่ไฟอย่างเดียวเพราะว่า

0: นะคะไฟเนี่ยในทางธรรมชาติเองเนี่ยเราจะสังเกตวิชั่นเป็นคนที่มองไปข้างหน้าเป็นคนที่สร้างสรรค์หลักๆที่เราเห็นบ่อยร้อนในพวกนี้ร้อนในง่ายนะคะแล้วก็นะคะเพราะว่ามันมีความร้อนอยู่แล้วแล้วก็พอไปเกิดการระคายแผลได้ง่ายนะคะแล้วก็ถ้าร้อนในร้อนเช่นนอนไม่หลับนะคะเรื่องระบบขับถ่ายก็อาจจะเจอได้ถ้ามันร้อนมากๆแต่โดยปกติคนธาตุไฟจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องความร้อนมากทักษะคือเป็นผู้นำบางทีพูดเราไม่ฟังนำจะเตือนว่าเอ้ยเป็นแบบนี้แต่เขาจะไปเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักเขาเราก็ปรับได้นะคะเราเทียบกับถ้าเจ้าเรือนตามเดือนเกิดนะคะเป็นคนที่เกิดในช่วงเดือนมกราคมกุมภาพันธ์นะซึ่งหลายคนเนี่ยจะเจอปัญหาว่าเวลาเราไปเทียบเดือนตามมาเทียบลักษณะปัจจุบันมันจะไม่ใช่ธาตุนี
1: ้
0: เพราะเนื่องจากว่าร่างกายมันถูกกระทบไปเรียบร้อยแล้วด้วยปัจจัยต่างๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาคุณหมอเขาจะรักษาโรคว่า
1: เมษาไม่ใช่ธาตุ
0: ลม
1: ธาตุลมแต่ว่าพอมาทำ
0: ไปเพราะว่าอาจจะด้วยการทำงานของเราวิถีชีวิตของเราที่ถ้าเกิดสมมติคุณโบตันจะดูแลสุขภาพตัวเองเนี้ยเราเลือกคือพยายามที่กินสมุนไพรอย่างเช่นเราร้อนง่ายอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็อาจจะต้องกินสมุนไพรพวกปลุกรส
2: เย
0: ็
2: น
0: ใช่ไหมคะแล้วก็ต้องพักผ่อนนอนหลับทีถ้าเกิดสมมติวันหนึ่งคุณโบตันร้อนมากนอนไม่หลับเลยพวกเนี้ยเราดูแลตัวเองไม่ได้แล้วพยายามต้องอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปหาแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยเขาก็จะเอาแผ่นมุ้งอ๋อจริงๆคุณโบตันเนี่ยคือมีธาตุลมเป็นเจ้าเรือนเดิมไฟเนี่ยมันพลังมันมากมันก็ทำให้ลมมาก
2: สักหน่อยลมก็ลมก็แรง
0: กระพือขึ้นอ่ะพัดได้ง่ายมันก็ยิ่งเสริมกันเพราะฉะนั้นวิธีการรักษาของคุณโบตันเนี่ยหมอเขาก็จะให้ทั้งยาที่ลดความร้อนในลมด้วยแต่ว่าถ้าสมมติยกตัวอย่างเช่นอีกคนนึงมันตอนเนี้ยแต่ธาตุเดิมของเขาเนี่ยธาตุตอนเกิดเป็นเองเนี่ยน้ำกับไฟมันอยู่ขั้วตรงข้ามไปเลย
1: ค
0: ่ะอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องไปปรับน้ำก็ปรับแค่ธาตุไฟอย่างเดียวก็ได้อย่างน้ำหลักหนึ่งอันนี้คือวิธีการใช้เจ้าเรือนนะคะในการดูแลสุขภาพใช่ถึงธาตุวาตะหรือว่าธาตุลมเนี่ยนะคะธาตุลมพวกนี้รักษานิ่งคนธาตุลมจะมี creativity คิดอย่างเดียวแต่ไม่ค่อยได้ทำมีความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วก็มีภาวะฟุ้งซ่านได้ง่ายคือคิดหลายเรื่องอะบางทีไปคิดนะคะแล้วก็คนท่านลมเองเนี่ยจะเจ็บของภาวะที่มันเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเช่นปวดปวดความคิดเนี่ยคนท่านลมจะเป็นเพราะฉะนั้นคนท่านลมจะนอนไม่ค่อยหลับหรอกนะคะระบบขับถ่ายก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าลมมันแห้งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนท่านลมเนี่ยเราอาจจะอย่างเช่นสมมติเรามีปัญหาแรงเราอาจจะต้องกินตัวสมุนไพรหรือว่าเพราะว่าเนื่องจากลมมันแห้งนะคะอันนี้แตกต่างจากไฟนะถ้าไฟมีท้องผูกเนี่ยนะคะเราก็จะให้ลดเย็นเพื่อไปลดธาตุไฟทำให้ไฟมันกระจายดีขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็จะขับถ่ายไหลมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนท่านลมเนี่ยส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องความรู้สึกนึกคิดเขาก็จะใช้ยาหอมในการปรับได้กับอีกส่วนนึงก็คือฝึกสมาธิ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าคนฝึกให้แบบนิ่งๆอยู่นิ่ง
2: ๆเสถียร
0: หรือการออกกำลังกายความรู้ดั้งเดิมไม่แนะนำให้ไปวิ่งเพราะยิ่งวิ่งก็ยิ่งแบบวิ่งไปเขาก็คิดอะไรไม่รู้เพราะฉะนั้นแนะนำโยคะดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยท้ายก็คือว่าตัวเสมหะหรือว่าธาตุดินน้ำเนี่ยนะคะพวกเนี้ยที่ผสมกันเนี่ยคนที่เป็นธาตุน้ำเนี่ยน้ำจะมีความเย็นใช่ไหมคะชัดเจนเพราะฉะนั้นเวลาคนที่เป็น

0: ุน้ำผสมธาตุดินหรือที่เรียกว่าเสมหะเนี่ยจะเป็นคนที่คิดวางแผนสมมุติจะทำอะไรเนี่ยเขาจะวางแผนกว่าจะได้เริ่มทำคือนานแต่ถ้าให้เขาทำนานถ้าเขาทำเขาไม่วอกแวกไม่ไปไหนเพราะฉะนั้นคนธาตุน้ำเนี่ยจะไม่ปัญหาเชิงความคิดหมายถึงว่าไม่ได้มีอารมณ์จิตใจที่มาเฉียวได้ง่ายเพราะว่าลักษณะของน้ำเป็นอะไรที่นิ่งๆนะคะแต่ว่าถ้ามีมากระทบปุ๊บเนี่ยจะดำดิ่งเลยเพราะว่าลักษณะน้ำมันไม่เคลื่อนนะด้วยโรคระบบทางเดินหายใจเพราะว่าธาตุน้ำเนี่ยโรคปอดของเราเนี่ยของน้ำนะคะแล้วก็เจ็บป่วยด้วยพวกโรคเรื้อรังธาตุน้ำพอน้ำมันเยอะการเผาผลาญของไฟอะไรพวกนี้มันก็ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการดูแลสุขภาพของคนธาตุน้ำก็คือคนธาตุน้ำไม่ค่อยชอบออกกำลังกายไม่ชอบเดินมากคือต้องไปออกนะคะต้องไปออกกำลังกายหรือว่าอาหารเนี่ยนะคะก็ต้องไปลดความเป็นน้ำเพิ่มความร้อนเข้าไปกินพวกกลุ่มเครื่องก็จะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพพื้นฐานการเอาเรื่องเจ้าเรือน
1: กลุ่มอายุนะครับที่มีธาตุไฟเนี่ยเพิ่มหรือปรับอะไรบ้างครับ
0: คือจริงๆเนี่ยคนผู้สูงอายุเองเนี่ยนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยลักษณะที่แสดงออกเนี่ยไฟลมจะเพิ่มขึ้นนะคะอายุบางคนโดยเฉพาะในปัจจุบันที่เรียกว่าอากาศมันร้อนอ่ะแล้วพอไฟไปเจอกับลมที่เป็นฐานเดิมของคนไข้เนี่ยค่ะมันก็จะทำให้ไฟเนี่ยไปมากขึ้นเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราจะเจอว่าผู้สูงอายุเนี่ยค่ะหรือว่าผู้สูงอายุที่ยังต้องทำงานมีความกดดันมีอะไรอยู่อย่างเงี้ยค่ะพวกธาตุลมที่กำเริบได้นะคะเช่นอาเริมนะคะหรือว่าปวดเมื่อยมากกว่าเดิมพวกเนี้ยค่ะอันนี้ก็ใช้วิธีการปรับอย่างโบราณเองเนี่ยจะใช้เรื่องของยาหอมมาปรับนะคะการนับอายุของแผนไทยเนี่ยเขานับแปลกมากป
1: ั
0: จฉิมวัยแล้ว
1: พอพูดถึง
2: โบตันก็เป็น
0: ปัจฉิมวัยยังไม่
1: เ
0: ข้าแล้ว
2: ชิมไปแล้ว
1: สะเทือนมาก
0: เพราะว่าเราสังเกตว่าคนสมัยก่อนอายุ40ก็ไปหมดแล้วเพราะว่าสมัยก่อนมันมีเพราะฉะนั้น30ก็ปัจฉิมไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นจะใช้ยาหอมในการปรับเพราะงั้นก็ทานยาหอมได้โดยเฉพาะดอกไม้พวกนี้ค่ะแล้วก็การปรับท่านลมได
2: ้ค่ะอย่างที่คุณหมอบอกว่าเราต้องคอยทดสอบอยู่เสมอเพราะว่าถ้าเจ้าเรือเราอาจจะไม่ตรงนี่มันจะสามารถแบบเปลี่ยนได้บ่อยไหมคะอย่างเช่นสมมติอย่างป่านเนี้ยเมษาตอนแรกคือเป็นท่านลมตอนนี้มาเป็นไฟแล้วอีกสักเดือนหน้าเปลี่ยนไหมคะหรือว่ามันก็จะไฟแล้ว
1: แล้วอาจจะแบบว่าบางทีแบบอยู่ต่างจังหวัดบางคนเป็นธาตุนี้พอเข้ามาในเมืองเปลี่ยนไปอีกธาตุนึงมั้ยครับ
2: มันสามารถเปลี่ยน
0: มันเปลี่ยนได้ค่ะแต่ว่ามันไม่ได้เปลี่ยนเร็วแบบภายในปี2ปีนะ
2: ค่ะ
0: มันเหมือนนิสัยเราอะกว่าเราจะเปลี่ยนแล้วก็สามารถเข้าใจองค์ความรู้ดั้งเดิมการแพทย์แผนไทยการแพทย์แผนจีนหรือว่าการแพทย์ดั้งเดิมอื่นๆก็คือเข้าใจธรรมชาติเหมือนเราคนเราเนี่ยมันไม่เปลี่ยนได้ทันทีมันก็จะค่อยๆไปใหม่อะคือเปลี่ยนได้หรืออาการการกินก็เปลี่ยนศึกษาอันนึงของคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าเทียบการเกิดโรคโดยเฉพาะกลุ่มโรคมะเร็งเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเป็นการกินของเขานะคะตอนแรกสมัยก่อนวิทยาศาสตร์ไม่เข้าใจหรอกเป็นพันธุกรรมของคนญี่ปุ่นปรากฏว่าเขาก็ไปทำการศึกษากับคนญี่ปุ่นที่ไปอยู่ที่อเมริกาหรือไปอยู่ที่ยุโรปก็พบว่าอ๋อก็เป็นมะเร็งพอๆกับคนที่ประเทศนั้นๆเพราะฉะนั้นแสดงว่าอันนี้ไม่ใช่พฤติกรรมละมันเป็นปัจจัยจากอาหารการกินเจ้าเรืองก็เช่นกันเราเปลี่ยนสังคมสิ่งแวดล้อมก็เปลี่ยนเช่นกัน
2: เจ้าเรือนปุ๊บอ่ะคุณหมอบอกว่าเราควรที่จะทานอะไรถึงจะเหมาะเพื่อที่จะไปสมดุลในท่าเจ้าเรือนของเราใช่ไหมคะทีนี้มันมีวิธีการที่แบบว่าเมื่อกี้เป็นป้องหรือเราเป็นโรคนี้ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: โดยส่วนใหญ่เนี่ยเจ้าเรือนเนี่ยเราใช้เพื่อ

0: ดีไปนะคะแต่พอป่วยเนี่ยเขาจะคุณหมอเนี่ยเขาต่างอย่างที่บอกก็คือปัจจุบันกับเจ้าเรือน
1: เกิ
0: ดแต่พอจะฟื้นเขาก็จะไปดูที่เรื่องของเจ้าเรือนเกิดกับปัจจุบันว่าสมมติว่ามันดึงเข้ามาหากันได้มากน้อยแค่ไหนแล้วแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยการฟื้นฟูสุขภาพร่วมด้วยแหละนะยกตัวอย่างเช่นเรามีคำว่าลมปลายไข้นะคะมียาชนิดหนึ่งชื่อยาหอบนวโกดเนี่ยนะคะเขาจะใช้แก้ลมปลายว่าไข้คืออะไรอย่างคำว่าไข้ของไทยเนี่ยนะคะเวลาเราอาจจะพูดให้เป็นความรู้นิดนึงว่าสมัยก่อนนะหมอแผนปัจจุบันเนี่ยไทยดั้งเดิมเรามีคำว่าอัมพฤกษ์อัมพาตหรือต้ออย่างเงี้ยเรามีอยู่เข้ามาเราก็ไปใช้ศัพท์คำเดียวกันทีนี้พอปัจจุบันเนี่ยน่ากว่าเราก็จะไปตีตาว่าเฮ้ยคำว่าไข้ของแผลปัจจุบันเราสังเกตไหมสมมติยายคุณปวดเมื่อยเนื้อตัวขั้นไข้แบบขั้นเนื้อขั้นตัวมันจะเป็นไข้แต่พอไปวัดอุณหภูมิมันไม่ได้สูงอ่ะอันนี้ก็เคยคุยกับอาจารย์หมอเหมือนกันนะบอกว่าลดไข้ไหมเอาไปทดสอบในหนูแล้วมันอุณหภูมิไม่เห็นลดแต่ว่าที่ลมมันกระจายตัวไม่ดีมันขั้นเนื้อขั้นตัวอันนะคะ
1: เหมือนลุม
0: ๆใช่
1: แบบลุมๆๆ
0: เพราะฉะนั้นคำว่ายาเป็นการฟื้นฟูสภาพหลังจากที่เจ็บป่วยมานานแล้วก็ทำให้เลือดลมมันไหลเวียนดีขึ้นไม่ใช่ไปลดไข้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยก็ใช้ยาในลักษณะของการ
2: ถ้าคุณผู้ชมฟังแล้วบอกว่าอยากจะรู้คุณหมอแล้วรู้แล้วว่าตัวเองเป็นธาตุอะไรแล้วอยากจะแบบปรับอาหารเหมือนแบบว่าอาจจะยังไม่จำเป็นต้องไปหาแพทย์เนาะก็ยังไม่ได้ป่วยก็ต้องปรับไปตามที่เขาเป็นค่ะมีกินอะไร
0: ก็จริงๆเราทางโรงพยาบาลมีคู่มือนะคะในนั้นเนี่ยหมดยกตัวอย่างเช่นเช้าขึ้นมาเนี่ยแลบลิ้นออกมาก็รู้แล้วว่าความร้อนมากหรือน้อยอึออกเสียอะไรลักษณะอึเป็นยังไงอุจจาระเป็นยังไงแล้วก็มาอะไรที่กินแล้วมันจะปรับได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยหาข้อมูลไทยด้วยไหมคะว่าตัวไหนไม่เหมาะกับธาตุไหน
3: ใช่ใช่ค่ะก็จะเอาธาตุไฟอยู่แล้วเราอย่าไปกินอะไรที่มันร้อนโดยเฉพาะหน้าร้อนแบบนี้ก็กินของร้อนเข้าไปอีกเนี่ยอันนี้จะไม่เหมาะ
1: เราวันนี้มันเราเห็นอย่างที่ข้างหน้าของคุณหมอมีสมุนไพรมีตัวยาอะไรบ้างครับ
0: อันนี้ก็มีหลานนะคะก็จะมีมะขามป้อมสมอไทยนะคะสมอพิเภกนะคะก็ช่วยในเรื่องของการปรับธาตุโดยเฉพาะคนที่มีความร้อนอันนี้เป็นตัวส่วนของคนที่มีความร้อนสูง
2: เหมาะกับตัน
0: ใช่ใช่ค่ะดื่มได้นะคะ
1: อันนี้เหมาะกับทุกธาตุไหมครับ
0: ไม่ได้เหมาะกับทุกธาตุค่ะอย่างสมมติคนที่เป็นธาตุน้ำเนี่ยเขาก็จะมีตัวยาปรับธาตุอีกอันนึงไม่รู้เคยได้ยินไหมเขาเรียกว่าคูณธาต
1: ุคูณธาต
0: ุดั้งเดิมเลยใช้ตัวเลขนะคะศาสตร์ของตัวเลขเนี่ยเข้ามาธาตุตอนนี้ของเราเนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้วเขาก็จะให้ยาปรับหลักๆของยาปรับธาตุก็คือเป็นยาไปปรับเลือดลมการทำงานของร่างกายให้ดีก็กินประมาณ2อาทิตย์นะคะแต่อีกส่วนนึงก็คือว่าบางทีเขาก็ประยุกต์เอาพวกน้ำมันหอมระเหยได้นะคะ
1: อ
0: ันนี้ยกตัวอย่างใช่ค่ะอันนี้เราก็ปัจจุบันเนี่ยคนเครียดมากนะคะพูดตรงๆว่าไม่ธาตุไหน
1: หมดเลย
0: ใช่แต่ว่ามันมีดีกรีของมันหรือว่าลักษณะความเครียดเพราะงั้นการเบรนน้ำมันหอมระเหยอย่างเช่นสมมติเรารู้ว่าคนที่เป็นธาตุดินเนี่ยเสมหะเนี่ยนะคะพวกนี้เขาจะมีความหนักอยู่แล้วมันไม่เคลื่อนมันไม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาใช้น้ำมันหอมระเหยต้องเลือกว่าถ้าเป็นธาตุลมเราต้องเลือกตัวน้ำมันหอมระเหยที่มีธาตุหนักคือหลักๆคือเราเป็นธาตุอะไรเราพยายามไปกดมันคือคุมมันไว้อะอย่าให้มันเยอะอะอะไร

0: แล้วอย่างเธอเป็นธาตุดินกับน้ำคือเสมหะเนี่ยเราควรจะใช้น้ำมันหอมระเหย
1: กลิ่นที่เบาเนี่ยนะคะก็จะมีพวกกลิ่นเปปเปอร์มินต์ไม่ได้นะคะหรือว่าถ้าอย่างสมมติว
0: ่
1: า
0: ดอกไม้ได้ไหมครับดอกไม
1: ้กลิ่นที่เป็นปิดตะนะคะเพราะว่าเนื่องจากมันไฟมันร้อนตัวดอกไม้มันเย็นอย
0: ่
1: างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเลือก
0: เอาง่ายง่าย
1: คือหาสมุนไพรที่ไม่ต้องซื้อแผ่คืออะไรที่แผ่อะไรที่ดีก็คือสิ่งที่เราทำเอง
0: อันนี้เป็นหลักง่ายของค
1: ือมาเราไม่รู้เนาะแบบบางทีเรากินน้ำสมุนไพรมันอร่อยมากเลยแต่จริงคือน้ำตาลเยอะมากแต่ถ้าเราทำเองอาจจะไม่อร่อยแต่ดีแน่นอนเพราะคงไม่มีใครที่จะใส่คอมเมนต์
2: จะทดสอบถ้าเจ้าเรือของตัวเองเข้าไปทดสอบได้ที่ไหนคะคุณหมอ
1: ไปที่รายการนะคะก็สามารถเข้ามาทดสอบแล้วก็เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเจ้าเรือเนี่ยก็เข้าไปดูในเพจของสถาบันการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรวมทั้งการเบรนพวกน้ำมันหอมระเหยพวกเนี้ยก็มีนะคะหรือว่าไปยังไงก็อินบ็อกซ์ไปถามก็เราก็ยินดีตอบให้นะคะเพื่อที่เพราะว่าเรื่องเจ้าเรือเนี่ยจากประสบการณ์ที่เราดูแลคนไข้มาเนี่ยเราพบว่าถ้าคนไข้เข้าใจเรื่องการดูแลเจ้าเรือ
2: คุณผู้ชมก็ได้ฟังเรื่องราวของท่าเจ้าเรือนไปแล้วนะคะถ้าเกิดว่าไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟเป็นดินน้ำแล้วก็หลุมไพรหรือว่าอาหารที่จะปรับสมดุลให้ท่านั้นคงที่แล้วก็อย่างก็ขอขอบคุณคุณหมอสอง
1: ค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: ตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทยร่างสี่ธาตุคือธาตุดินธาตุน้ำเสมหะธาตุลมวาตะและธาตุไฟปิตะหรือเป็นธาตุแห่งโครงสร้างส่วน3ธาตุที่เหลือเรียกว่าตรีธาตุร่างกายแต่ละคนนั้นจะประกอบโดยมีธาตุหนึ่งเป็นธาตุใหญ่เรียกว่าธาตุเจ้าเรือนที่จะแสดงให้เห็นเป็นบุคลิกลักษณะเรียกว่าปกติลักษณะซึ่งเป็นลักษณะเด่นที่แสดงออกให้เห็นตามอิทธิพลของตรีธาตุแต่ละคนจะแสดงลักษณะที่เกิดจากอิทธิพลของตรีธาตุเช่นรูปร่างสีผิวเส้นผมและหากเมื่อร่างกายมีอาการเจ็บป่วยแสดงว่าธาตุในร่างกายเรามีอาการผิดปกติหรือมีอาการกำเริบทำงานไม่สมดุลและร่างกายอาหารก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน
2: วันนี้มันคืออะไรคะพี่ป๊อปทำไมมันดู
0: สำหรับน้องโวตันโดยเฉพาะอะไรครับเนี่ย
2: มันคืออะไรคะพี่ป๊อป
0: วันนี้ก็คือวันนี้เมนูก็คือยำใหญ่ครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ใหญ่สมชื่อ
2: ใหญ่มากค่ะเพราะว่าของเราใหญ่มากจริงๆแล้วเมนูยำใหญ่มันคือเมนูอะไรคะพี่ป๊อป
0: คือเมนูคืออยู่ในกราบชมเครื่องเขานะครับชื่อว่าเมนูยำใหญ่เนี่ยเพราะว่ามันจะมีเครื่องด้วยนะครับเนื้อสัตว์เยอะด้วยนะครับครบทุก
2: แนะนำเลยค่ะพี่ป๊อปโปรตีนเรามีอะไรก่อนคะ
0: เราก็มีเนื้อสัตว์มีปลาหมึกนะครับปลาหมึกนี่เป็นปลาหมึกแห้งแล้วหมักเอาไปย่างแล้วก็ฉีกนะครับเป็นฝอยๆนะครับเน
2: ี่
0: ยไก่กับปลาหมึกแล้วก็มีแบบเรามีเนื้อมีทะเลอาหารก็ได้นะครับอาจจะแบบเป็นมุยหมูฉีกก็ได้ของเต้าหู้เข้ามาด้วยเขาเรียกเครื่องแบบเวลาเราปรุงแล้วเนี่ยจะมีเครื่องแก้มเครื่องเคียง
2: ก็มีโปรตีนเข้ามาอีก
0: ใช่ก็เสริมเข้าไปนะครับแต่ที่สำคัญคือน้ำจะเริ่มทำน้ำยำบางพวกน้ำยำเนี่ยมันจะมีน้ำยำแบบโบราณนะครับก็คือมีพวกน้ำปลามะนาวน้ำตาลแต่ไอ้ความเขาเรียกอะไรความจัดจ้านของมันเนี่ยของยำใหญ่เนี่ย

0: จัดจ้านลงมันเหมือนอาหารฟิวชั่นอย่างเป็นแบบไทย
1: คือฟิวชั่นนี่มีมานานแล้วตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2แล้ว
0: ใช่ครับแต่ลดความจัดจ้านโดยใช้ไข่แดงเจือลงไปในน้ำยำเกินไปก็เจือด้วยไข่แดงที่ต้มแล้วเนี่ย
1: เหมือนมันความจัดจ้านลง
0: ใช่ความเปรี้ยวเผ็ดเค็มอะไรอย่างเงี้ยฮะครับ
1: อันนี้คือเป็นสูตรของเขาเลยค
0: ่ะใช่เป็นสูตรของเขาเดิมที่มีอยู่ในยำใหญ่เลยครับตั้งแต่โบราณเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำน้ำยำกันก่อนครับน้อง
1: ได้ค่ะได้หมดเลย
0: ได้หมดเลยแต่ว่าเดี๋ยวไว้ตอนหลังดีกว่า
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวพี่
1: จะเละเทะนะคะพี่
0: ใช่เดี๋ยวตอนหลังเดี๋ยวให้น้องตันเนี่ยนะครับเดี๋ยวพี่ทำน้ำยำให้ก่อนนะครับโอเคเริ่มต้นด้วย3เกลือก่อนเลยบ้างเอ่ย
1: มีรากผักชีมีกระเทียมโอเคค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ใส่นี่แล้วก็น้ำตาลเดี๋ยวพี่จะทำให้มันแบบเขาเรียกอะไรคนให้มันละลายก่อนนะครับ
1: ไปต่อแล้ว
0: จะจัดจ้านมาก
1: ค่ะวีถ้าเทๆแบบนี้แต่งก็ทำได้ค่ะพี่ป๊อป
0: ทำได้เนาะเพราะนี่คือที่เห็นนี่คือประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่ละอย่างละอย่างแล้วก็ให้มันดรอปลงก็คือเดี๋ยวเราต้องเจือเรื่องไข่แดงนะครับ
1: พี่ต้องใส่เยอะขนาดนั้นเลยเหรอคะ
0: ก็พริกขี้หนูเนี่ยใส่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปยำอีกรสชาติมันก็จะแบบ
1: ดรอปลง
0: ครับ
1: มันครึ่งหนึ่งของถ้วยนี้นะคะ
0: นี่น้ำยำ
1: มากเลยอ่ะคุณผู้ชมแต่ว่าใครๆก็ทำได้นะคะเมนูแบบนี้นั้นค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับเสร็จแล้วเราก็แห้งป่นเนี่ยเดี๋ยวไว้โรยข้างหน้าเราก็ตามด้วยไข่แดงต้มนะครับ
1: ก็คือต้มไข่ธรรมดาเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เอาไข่แดง
0: ครับมาเจือลงไปซะจะกลายเป็นน้ำยำแบบครีมเหมือนกันนะครับ
1: นัวจริงๆด้วย
0: เห็นไหมเสร็จเร็วไหม
1: อุ้ยเสร็จแล้วอ่ะ
0: เดี๋ยวต้องชิมนิดนึงก่อนดีกว่า
1: โอเค
0: โอ้ใจร้อนสงสัยหิว
1: อยากทานในชิม
0: เดี๋ยวพี่ขอชิมนิดนึงนะ
1: เป็นไงคะ
0: พอดีเลย
1: เฮ้ยครั้งเดียวได้ไม่ต้องเพิ่มเติมอะไร
0: น้องต๋าชิมไหมครับ
1: ชิมค
0: ่
1: ะ
0: ช้อนของน้องเ
1: หมือนน้ำสลัดเลย
0: เหมือนน้ำสลัด
1: อร่อยอ่ะ
0: แปลกดีนะพอมีไข่เข้ามาเจือนะครับ
1: อร่อยแล้วทีนี้โบตันต้องทำอะไรต่อครับ
0: เดี๋ยวน้องตันต้องต่างๆนะครับก็จะมีพวกทั้งหมดเนี้ยลงไปที่ชามที่มีเครื่องมือให้
1: ได้เอาอะไรลงก่อนดีคะพี่ป๊อ
0: ปเราก็เป็นพวกแตงกวาเดี๋ยววางเรียงเพื่อสวยๆนะครับ
1: เอาลงหมดเลยไหมคะกว่าจะเห็นเป็นถ้วยแล้วอาจจะกะไม่ถูกว่าเอ๊ะใช้แตงกวากี่ลูกดี
0: ก็ประมาณแตงกวาประมาณ2ลูก
1: 2ลูก
0: ครับวางเป็นชุดนึงตรงนั้นนะครับ
1: ค่ะ
0: เราก็สลับสีกันเพื่อความสวยงามเอาเห็ดหูหนูก็ได้ครับก็ประมาณสัก2ช้อนโต๊ะก็ได้ครับวางคู่กันครับต่อไปนะครับก็เป็นถั่วงอกก็ได้ครับน้องกุตันครับ
1: ถั่วงอก
0: เอาอีกนิดนึงครับโอเคเกือบหมดแล้วโอเคแค่นี้ละครับ
1: คุณผู้ชมกะดูนะคะประมาณถ้วยนึง
0: ใช่แล้วก็เป็นหัวไชเท้าคือพี่ขูดแล้วแล้วก็เค้าเกลือมีกลิ่นใช่
1: นี่นะคะ
0: วางไว้ข้างเลยตัดสีครับ
1: โอเค
0: เรียบร้อยแล้วก็ต่อไปก็เป็น
1: หมดเลยไหมคะพี่ป๊อป
0: ไม่อันนี้ไม่หมดครับอันนี้เยอะเนาะพอครับ
1: พอ
0: แล้วเดี๋ยวจะเยอะเกินไปแล้วก็ไก่วางตรงนี้เลยครับ
1: ไก่ควร

0: จะชอบเลยใช่ไหมคะพี่ป๊อป
1: ใช่
0: ใครชอบเยอะก็
1: ใช่บางคนใช่ครับเดี๋ยวพี่จัดให้ตรงนี้
0: บางคนออกกำลังกายนะคะสร้างกล้ามใส่ไก่ลงไปได้เยอะๆเลย
1: เมนูนี้เหมาะเลยครับเต้าหู้ครับ
0: เต้าหู้นี
1: ้
0: หมดเลยไหมคะพี่ป๊อป
1: ตรงนี้แล้วหมดเลยก็ได้ครับเต้าหู
0: ้
1: โปรตีนจากเต้าหู้ก็ดีเหมือนกันนะครับ
0: เต้าหู้ก็มีโปรตีนเช่นกันนะคะ
1: ครับโอเคแล้วก็ต่อไปก็เป็นเนื้อกุ้งครับ
0: เนื้อกุ้งกุ้งก็โปรตีนค่ะแถมเป็นอาหารทะเล
1: ก็ได้เนาะเพราะเราอาหารทะเล
0: แต่ถ้าเกิดใครเป็นคอเลสเตอรอลก
1: ็กินเป็นองค์รวมเพราะมีเรามีผักด้วยเน
0: า
1: ะ
0: โอเค
1: โอเคอันนี้เดี๋ยวพี่ช่วยจะน้ำก็คือกระเทียมดอง
0: กระเทียมดอง
1: ใช่ครับเดี๋ยวพี่ช้อน
0: ประมาณเท่าไหร่คะประมาณ1ทัพพี
1: ใช่ครับได้ครับอันนี้1ทัพพีเพราะว่ามันจะมีรสชาติของเปรี้ยวๆเค็มๆนะครับของกระเทียมดองอยู่น้ำไม่ต้องใช่ครับเพราะว่าพี่เอาน้ำออกแล้วก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็ใช้เฉพาะกระเทียมที่เนื้อกระเทียมที่ซอยแล้วก็มาสเตย์เนี่ยเห็นไหมเราก็จะเห็นเนี่ยความสวยงามของมัน
0: สวยงามแล้ว
1: แล้วเราก็ชี้ฟ้าแดงนะครับเสริมนิดนึง
0: วางแบบ
1: ประดับให้สวยๆครับเดี๋ยวจริงๆแล้วเราก็คลุก
0: พี่ป๊อปจะบอกว่าตอนนี้โบตั๋นวางไม่สวยเลย
1: สวยว่าแต่ละอย่างที่เราจะต้องคลุกเนี่ยมันมีอะไรบ้างเน
0: า
1: ะ
0: ศิลปะมีไหมโอเค
1: ได้นี่โอเค
0: ได้ไหมคะ
1: ได้ครับปลาหมึกโรยนิดนึง
0: ปลาหมึกโรยถ้าเราใส่ถุงมือแล้ว
1: ได้ถุงมือแล้วครับ
0: พอไหมคะ
1: ตอนใส่จานเราก็จะโรย
0: อีกทีนึง
1: ครับใช่ครับเดี๋ยวเราจะเอาน้ำยำเนี่ยคลุกเบาๆนะคร
0: ับ
1: เดี๋ยวพี่ราดน้ำยำให้นะครับร้อยครับเดี๋ยวน้องตันคุกเลยครับ
0: เมนูนี้ครบนะคะทั้ง5หมู่เลยไม่ว่าจะเป็นใช่คาร์โบไฮเดรตไฟเบอร์โปรตีนเต็มไปด้วยสารอาหารแล้วก็เกลือแร่เราก็ได้นะคะได้จากผักก็มีทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็น
1: ใ
0: ช่เกลือแร่วิตามิน
1: เสร็จแล้วครับ
0: น่าทานมากคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปชิมกันให้คุณผู้ชมดูเลยวันนี
1: ้ได้เลยครับ
0: ลองเลยค่ะ
1: ลองเลยใช่ไหมครับ
0: แต่จองเห็ดค่ะ
1: คือตัวเนี้ยมันเป็นแบบนัวๆต้องทานแบบรวมๆทุกอย่างนะครับเป็นไงบ้างครับ
0: อร่อยอ่ะคุณผู้ชมทำไม่ยากเลยเมนูนี้ไม่มีเมนูไหนยากเลยดูเราปุ๊บง่ายมากอร่อยไหมคะครบรส
1: ครบรสนะครับ
0: ใช่ทำได้ไม่ยากนะคะคุณผู้ชมเมนูยำใหญ่ของเรานะคะก็เป็นเหมือนอาหารฟิวชั่นในสมัยรัชกาลที่2
1: ใช่ครับ
0: ค่ะประโยชน์ครบ5หมู่มีทั้งไฟเบอร์มีทั้งโปรตีนมีคาร์โบไฮเดรตทุกอย่างเลย
1: เพื่อแบบอันนี้แบบจัดสำหรับท่านผู้ชมจริงๆเพ
0: ื
1: ่อสำหรับดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจด้วยนะคร
0: ับ ใช่ค่ะคือกินแล้วดีทั้งภายนอกตามกันนะคะ

0: จในวันนี้นะคะจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาโรคจิตเวชว่ามีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างค่ะโดยในวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณหมอศักดิ์นายแพทย์สิริศักดิ์เชื้อชวริตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชหัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชโรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตากค่ะแล้ววันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับหลักทั่วไปในการดูแลโรคจิต
1: เราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: ครับ
1: คุณหมอคะก่อนอื่นขอทำความเข้าใจก่อนเลยว่าคำว่าโรคจิตเวชนี่หมายความว่าอะไรคะ
2: โรคจิตเวชจริงจริงมีค่อนข้างหลากหลายนะครับ
0: คร
2: ับ เนาะง่ายๆก็เอารู้สึกว่ามีความไม่สบายใจได้
1: ครับ
2: แต่ว่าเริ่มถ้าแยกเป็นโรคเลยแค่ขนาดไหนที่มันหนักหนาสาหัสถึงจะเรียกว่าอาจจะเป็นโรคแล้วเนี่ยก็อาจจะดูว่าหน้าที่การงานเริ่มมีผลกระทบนะครับความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเริ่มมีผลกระทบ
0: ครับ
2: ถ้าเกิดว่ามีปัญหาเรื่องการเรียนอย่างเงี้ยในเด็กว่ามีสภาพจิตเช่นเครียดกังวลจนเรียนมันตกลงไปอย่างเงี้ยก็มาพบจิตแพทย์ด้วยก็ได้ครับ
0: ครับ
2: ก็โรคอย่างอื่นมีหลากหลายครับวิตกกังวลซึมเศร้าโรคอารมณ์เปลี่ยนแปลงอารมณ์สองขั้วจิตเภทนอนไม่หลับย้ำคิดย้ำทำแพนิคโอ้มีเยอะเลยครับที่จะเข้ามาเจอจิตแพทย์ได
0: ้ครับและอย่างนี้คุณหมอว่ามันมีเรื่องคุณหมอเล่ามาทั้งหมดเนี่ยนะครับก็มีเป็นประเภทต่างๆนะครับอยากให้ขมวดเป็นประเภทไหนมันมีกี่ประเภทอะครับ
2: อ๋อจริงๆมีค่อนข้างละเอียดแต่ถ้าเอาแบบเข้าใจง่ายๆแล้วกันนะครับก็อาจจะมีเช่นโรคทางด้านอารมณ์ก็อาจจะมีทั้งซึมเศร้าโรคอารมณ์สองขั้วหรือไบโพล่านะครับอันที่สองกลุ่มวิตกกังวลวิตกกังวลนี้มีหลายอย่างวิตกกังวลไปทั่วนะครับย้ำคิดย้ำทำกลุ่มอาการของแพนิคนะครับกลุ่มอาจจะมีบางคนที่กังวลเวลาจะต้องมาแบบทำอะไรต่อหน้าคนเยอะๆครับเล่นดนตรีต่อหน้าคนเยอะ
0: ต้องมา
2: ใช่ครับต้องมาอัดรายการอย่างเงี้ยครับไม่ได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นกลุ่มวิตกกังวลนะครับนอกจากนี้ก็มีกลุ่มที่เราเรียกว่าโรคจิตหรือมีอาการทางจิตเช่นโรคจิตเภทอย่างเงี้ยนะครับนอกจากนั้นก็จะมีกลุ่มอื่นๆอีกเช่นกลุ่มจากปัญหาสารเสพติดปัญหาสารเสพติดมีอะไรบ้างติดบุหรี่อาจจะติดยาเสพติดยาบ้าอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นกลุ่มที่มาพบจิตแพทย์ได้กลุ่มอื่นๆที่เจอได้บ่อยก็เช่นนอนไม่หลับก็เป็นกลุ่มที่เจอได้
0: แล้วพวกยารักษาโรคเหรอครับมีไหมครับ
2: ถ้าเกิดเหมือนกับมีการใช้ยาผิดประเภท
0: ครับ
2: เช่นแบบว่าใช้ยานอนหลับจนติดบางทีก็อาจจะต้องมารักษา
1: คือมันหลายประเภทมากทีนี้ในการแบ่งแต่ละประเภทอะค่ะคุณหมอมีหลักการรักษายังไงบ้างคะเพราะว่ามันมีหลายประเภทมากแต่ละประเภทเนี่ยก็จะน่าจะ
2: คือหมอพูดกว้างๆไม่ได้พูดเฉพาะโรคแล้วกันนะครับการรักษาโรคทางจิตเวชเนี่ยเรามีวิธีรักษาเนี่ยแบ่งกลุ่มง่ายๆ1การไม่ใช้ยาก่อนละกันเนา
1: ะ
2: การไม่ใช้ยาถ้าบางคนเนี่ยเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องอะไรเบื้องต้นติดๆขัดๆเรื่องความกังวลใจเนี่ยบางครั้งเราอาจจะให้การแนะนำเบื้องต้นการพูดคุยเบื้องต้นเนี่ยค่อนข้างอาจจะดีขึ้นเลยแต่บางคนเนี่ยถ้ามีประเด็นหลักๆที่แบบดูมันซับซ้อนเอกมีปมอย่างนี
0: ้
2: มันไอ้ปมที่เกิดขึ้นตั้งแต่วัยเด็กเนี่ยมีปัญหามาถึงตอนเขาโตขึ้นอะไรเงี้ยถ้าการที่จะต้องพูดอะไรลึกๆแบบนั้นเนี่ยเราก็จะมีการรักษาอีกแบบนึงเราเรียกว่าจิตบำบัดจิตบำบัดเนี่ยเทียบง่ายๆก็เหมือนกับหมอจิตแพทย์ที่ดูหรือนักจิตบำบัดเนี่ยเราก็จะมาวิเคราะห์ว่าประเด็นของคนไข้เนี่ยที่ทำให้เขามีอาการทางจิตเวชเนี่ย มันมีประเด็นไหนบางประเด็นมันก็จะเป็นเรื่องซ้ำๆกันเนาะแล้วเราจะสามารถแก้ประเด็นตรงเนี้ยให้ไหนอย่างเงี้ยแต่ว่าพูดเหมือนจะให้เข้าใจง่ายนะครับแต่จริงๆเวลาการที่จะต้องไปอบรมการที่จะต้องไป
0: เรียนต้องยากมาก
1: ครับ
0: เพราะว่าจะกว่าจะแก้ปมคนไข้ได้คนหนึ่งเนี่ยคงต้องหลายปีเหมือนกันใช่ไหมครับ
2: ก็ใช้เวลาครับก็จะมีเรื่องการแนะนำเบื้องต้นการทำจิตต่อไปก็คือการใช้ยา
1: ะ
2: นะครับเนื่องจากที่เคยบอกว่าโรคทางจิตเวชปัจจุบันเนี่ยเราคิดว่าอวัยวะที่สำคัญที่อาจจะเป็นต้นคราวนี้พอมันเป็นเรื่องสมองมันก็อาจจะมีเรื่องสารเคมีในสมองที่ไม่สมดุลการรักษาด้วยยาเนี่ยก็เพื่อไปปรับตรงเนี้ยในส่วนของสมองที่มันมีอาการรวนหรือไม่สมดุลเนี่ยให้มันสมดุลหรือกลับมาใกล้เคียงคนปกติขึ้นนะครับยาก็จะมีความหลากหลายนะครับมียาต้านเศร้ารักษาซึมเศร้าเนาะยาคุมที่มีการ
0: คุม
2: เรื่องอารมณ์สองขั้
0: ว
2: ยาต้านอาการทางจิตยาลดวิตกกังวลยานอนหลับอันนี้ชนิดของยานอกจากชนิดของยาแล้วเนี่ยรูปแบบยาก็มีความหลากหลายครับเนื่องจากคนไข้จิตเวชของเราบางทีก็
0: กินเข้าไปไหมคร
2: ับ ก็มีทั้งกินนี่มีหลายแบบมีทั้งกินแบบเป็นเม็ดก็มี

0: ขาอาจจะกินยาลำบากเช่นสูงอายุหรือบางทีว่าเขาคิดว่าเขาไม่ป่วยแต่เขาไม่ยอมกินยาของจิตเวชก็อาจจะมียาบางแบบที่ญาติเนี่ยสามารถที่จะเอาไปใส่นั่นนะครับนอกจากนี้คนไข้ที่อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องการกินยาเนี่ยก็มียาฉีดเช่นฉีดทีนึงอาจจะอยู่ได้1เดือนญาติก็ไม่ต้องมากังวลว่าไอ้เดี๋ยวนี้ใหม่ๆบางทียาบางตัวฉีดทีนึงอยู่ได้3เดือนก็มีอันนี้คือยากินนะครับนอกจากนั้นเนี่ยในปัจจุบันเราพูดถึงการไม่ใช้ยาการใช้ยาเนาะปัจจุบันเนี่ยเรามีการใช้เครื่องฟ้าขนาดที่ไม่ได้เยอะมากมากระตุ้นนะครับที่บริเวณสมองของคนไข
1: ้หมายถึงว่าติดไว้ภายนอกเหรอครับหรือฝังไว้ในสมอง
0: เหมือนกระตุ้นภายนอกครับ
1: ภายนอก
0: สำหรับคนไข้อาจจะมีการซึมเศร้าและรักษาด้วยยาเนี่ยมันยังหายไม่ขาดหรือคนไข้บางเพศที่มีอาการรุนแรงทางด้านโรคจิตเนี่ยการใช้การกระตุ้นไฟฟ้าขนาดต่ำๆเนี่ยซึ่งการใช้ไฟฟ้าเนี่ยแต่ก่อนเราจะมีภาพถ้าใครเคยดูหนังสมัยก่อน
1: ช็อตไฟฟ้า
0: ใช่แบบว่าคนนี้เอาไปช็อตแล้วคนไข้ก็ดิ้นแงกแงกน่ากลัวมากอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ปัจจุบันเนี่ยการเครื่องพวกนี้มันทันสมัยมากแล้ววิธีการที่จะใช้ในการทำเนี่ยก็จะมีคุณหมอดมยามาช่วยทำให้คนไข้ไม่ได้รู้สึกเจ็บรู้สึกปวดมันก็ค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดครับ
2: หรือว่าอายุของคนที่จะเข้าไปรักษากับจิตแพทย์เนี่ยมีอายุจำกัดไหมคะหรือว่ากลุ่มคนประเภทไหนเนี่ยที่ควรที่จะรักษากับจิตแพทย
0: ์ในเรื่องอายุจริงๆการที่เราป่วยทางด้านสุขภาพจิตเนี่ยก็คงเหมือนทางกายก็มีตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่จนถึงสูงอายุนะครับเพียงแต่ว่าอย่างหมอเป็นจิตแพทย์ทั่วไปเนี่ยเราก็จะดูผู้ใหญ่เป็นหลักอันนี้ถ้าเป็นเด็กเราก็จะมีจิตแพทย์สาขาหนึ่งที่เราเรียกว่าจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นท่านก็จะดูเรื่องเด็กหรือวัยรุ่นนะครับโดยแต่ละในภาวะทางจิตเวชได้เหมือนกันอย่างเด็กเนี่ยเราก็อาจจะเจอเดี๋ยวนี้เราได้ยินกันบ่อยขึ้นสมาธิสั้นนะครับมีปัญหาเรื่องการเรียนไม่ยอมไปโรงเรียนนะครับโรคบางโรคที่เราเจอในเด็กเช่น
1: ติ
0: ดเกมใช่อันนี้โอ้พี่ป๊อปทันสมัยมาก
1: ก็มีแบบจะบอกว่าจะเป็น
2: แอบ
1: แอบมีหลานแอบมีหลานติดเกม
0: นึกว่าตอนเด็กพี่ป๊อปก็ติดเกม
2: ไม่
0: ได
2: ้
0: ก็อันนี้จิตแพทย์เด็กก็จะมีอะไรภาวะเด็กหรือวัยรุ่นนะครับส่วนของผู้ใหญ่ก็จะเป็นโรคแบบที่หมอพูดถึงเมื่อกี
2: ้
0: อย่างผู้สูงอายุก็จะมีสภาวะทางจิตที่เฉพาะก็ได้บางคนทำงานมานานพอเกษียณปรับตัวไม่ได้ซึมเศร้าก็มีนะครับเพราะพ่อแม่เราสูงอายุเยอะๆบางทีก็เริ่มมีปัญหาอัลไซเมอร์บางทีก็ไม่ได้มาด้วยความจำอย่างเดียวก็อาจจะมีอาการวิตกกังวลมากขึ้นบางคนก็อาจจะมีหูแว่วก็ได
2: ้
0: ก็จะมีความหลากหลายจริงๆในผู้หญิงพอตั้งครรภ
2: ์
0: ก็จะมีปัญหาสุขภาพจิตเฉพาะได้หลังคลอดอาจจะมีซึมเศร้าหลังคลอดได้ใช่ครับ
1: เปลี่ยนไปใช่ไหม
0: มีการเปลี่ยนแปลง
1: เปลี่ยนแปลงฮอร์โมน
0: ใช่ครับ
2: แล้วระดับการรักษาคะคุณหมอมันแบ่ง
0: ระดับการรักษาโดยทั่วไปถ้าหมออธิบายให้เข้าใจง่ายๆแล้วกันนะครับระดับการรักษาโดยทั่วไปคุณหมอก็คงดูก่อนว่า1การรักษาต้องใช้รูปแบบไหนก่อนไม่ต้องใช้ยาใช้การคำปรึกษาทั่วไปถ้าลึกๆหน่อยต้องทำจิตบำบัดก็ทำจิตบำบัดอาจจะเป็นต้องใช้ยาก็ใช้ยาหรือถ้าต้องใช้ออปชันอื่นๆเช่นการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าก็ดูเป็นกรณีไปแต่ว่านอกจากนี้มันจะมีอีกระดับแบบเนี้ยพอมาเจอปุ๊บพี่ป๊อปมาโอเคพี่ป๊อปเดี๋ยวหมอรักษานัดมาดูอาการกันนะเราเรียกว่ารักษาแบบผู้ป่วยนอกแต่อีกแบบนึงโ
1: อ
0: ้พี่ป๊อปอย่างนี้กลับบ้านไม่ไหวหมอก็ต้องให้นอนที่แผนกจิตเวชพวกที่กลับบ้านไม่ไหวส่วนใหญ่เราก็คำนึงเรื่องความปลอดภัยแหละว่าเขาจะมีความเสี่ยงทำร้ายตัวเองไหมความปลอดภัยที่เขาจะมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของคนอื่นไหมอาจจะไม่ได้มีความเสี่ยงขนาดนั้นแต่ว่าวุ่นวายมากย่าบอกดูไม่ไหวอะหมอที่บ้านเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องให้คนไข้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลก่อนครับ
2: เมื่อกี้คุณหมอได้ไล่ระดับการรักษาแล้วทีนี้ทุกคนเนี่ยถ้าเกิดว่าป่วยเป็นเรื่องของโรคจิตเวชเนี่ยเขาอาจจะกัง

0: วนว่าเอ๊ะเราจะรักษาหายขาดไหมพอกลับบ้านไปเนี่ยอาจจะทานยาต่อเนื่องแล้วมันมีสิทธิ์หายขาดเราจะต้องกลับมารักษา
1: หมออีกไหมครับ
2: อย่างนี้นะครับโรคจิตเวชเนี่ยมีค่อนข้างหลากหลายเนา
0: ะ
2: เพราะว่าสิ่งที่ต้องทำความชัดเจนก็คือเป็นไปได้คือถ้าเราเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการรักษากับจิตแพทย
0: ์
2: หนึ่งเราอาจจะคุยเลยว่าโรคที่เรารักษาเป็นภาวะอะไรสองโรคที่เป็นภาวะที่เป็นเนี่ยการรักษาโดยหลักคือยังไงต้องรักษานานแค่ไหนรักษาหายขาดไหมการกินยาต้องกินต่อเนื่องไหมถ้าหยุดแล้วจะกลับมาเป็นไห
0: ม
2: อันนี้เป็นความชัดเจนที่หมอคิดว่าอาจจะเป็นข้อจำกัดในปัจจุบันที่หลายครั้งเนี่ยคนไข้จิตเวชมารักษากับจิตแพทย์เนี่ยรักษากันมาหลายปีแล้วคนไข้ก็ไม่รู้เป็นโรคอะไรยาที่กินไปทำไมแล้วก็กินแล้วหายไหมหยุดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้อาจจะต้องทำความชัดเจนให้บางทีคุณหมออาจจะไม่ได้อธิบายรายละเอียดคนไข้ก็กล้าถามอะไรอย่างเงี้ยนะแต่จริงๆแล้วในเรื่องโรคจิตเวชน่ะมีโรคที่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะจิตแพทย์แค่ครั้งเดียวจิตแพทย์บอกโอเคไม่เป็นไรลองไปปรับตัวดูนะอะไรไม่จำเป็นต้องกินยาแบบเนี้ยเราก็อาจจะเจอกันครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้ต้องเจอกันอีกยกเว้นว่าอาการกำเริบมีบางโรคที่อาจจะใช้เวลาในการรักษานานขึ้น3เดือน6เดือนถ้าหายก็หยุดการรักษาได้แต่ก็มีบางโรคเหมือนกันที่อาจจะต้องกินยาต่อเนื่องนานหน่
0: อ
2: ยเหมือนกับเบาหวานความดันแบบนั้นนะครับ
1: คือต้องกินยารักษาจิตเวชนะครับไปตลอดชีวิตเลยไหมครับครับ
0: อยากจะให้คุณหมอสรุปจิตเวชทั้งตัวเราเองแล้วก็คนรอบข้าง
2: ครับก็โดยสรุปก็คือทั้งตัวเราเองและคนรอบข้างหนึ่งก็คงต้องรู้ว่าเมื่อเรามีอาการทางจิตเวชแล้วเนี่ยเรามีผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำแนะนำและให้การดูแลรักษาได้การดูแลรักษาเนี่ยมีหลากหลายวิธีโรคจิตเวชหลายๆโรคในปัจจุบันเนี่ยสามารถหายขาดได้แต่ก็มีโรคบางโรคซึ่งอาจจะต้องรักษาต่อเนื่องนานหน่
0: อ
2: ยเพราะนั้นสิ่งสำคัญก็คือตัวคนไข้เองอาจจะถ้าคุณหมอไม่มีเวลาอธิบายหรือลืมอธิบายไปก็อาจจะถามรายละเอียดเรื่องโรคที่เราเป็นการรักษาระยะเวลาในการรักษาความจำเป็นของการกินยารวมถึงญาติด้วยนะครับเพราะบางครั้งคนไข้ที่ไปเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจเรื่องความเจ็บป่วยของเขาเพราะฉะนั้นญาติจะสำคัญมากในการที่จะโดดอย่างมากในการดูแลคนไข้จิตเวชตอนนี้ครับ
0: คุณผู้ชมก็ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาโรคจิตเวชไปเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: วิธีการรักษาโรคจิตเวชนั้นแบ่งออกเป็น2ประเภทคือการบำบัดโดยการใช้ยาจะให้ยาเป็นตัวปรับสารเคมีในสมองที่เป็นผลต่อโรคให้มีความสมดุลส่วนการรักษาโรคโดยไม่ใช้ยาจะดูแลในเรื่องของความเครียดที่ไปกระตุ้นให้เกิดโรคหรือรักษาอาการป่วยทางร่างกายที่ทำให้เกิดโรคทางจิตเวช
1: หวังว่าท่านผู้ชมนะครับคงได้รับความรู้ดีๆจากทางรายการของเรานะครับและนำความรู้นี้นำไปใช้ปฏิบัติให้เกิดสุขภาพดีทั้งกายและใจนะครับ
0: และอย่าลืมติดตามรายการ Xzone โซนสุขภาพดีพื้นที่ปลอดภัยใช้ความรู้เรื่องสุขภาพเหมือนคนในครอบครัวทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10แอปพลิเคชัน TP Channel เว็บไซต์ TP Channel ยุคและโทรทัศน์รัฐสภาหรือคุณผู้ชมอยากจะพูดคุยกับเราก็สามารถแอดไลน์มาที่ TP Channel ค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะครับผมนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ุขภาพดี
1: ผมคิดว่าถ้าเราไม่ว่าคนรุ่นไหนนะโดยเฉพาะรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยนะใส่ใจสักนิดหนึ่งมาเพ่งดู